0: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: 5678 up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องทำกับ cash พร้อมใช้เพิ่มเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โบได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโบได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับ Carrefour Cash ได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปี Carrefour Cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร Carrefour Cash ที่ App Go บัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการการรักษาความปลอดภัยการบินด้วยการตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระโดยไม่ต้องแจ้งเจ้าของเริ่ม16ตุลาคมนี้ย้ำตรวจเฉพาะกรณีพบสิ่งของต้องสงสัยหรือกระทบต่อความปลอดภัยด้านการบินเท่านั้นคุณนภพรช่างกลรายงานครับ
5: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนที่จะบรรทุกไปกับอากาศยานพ.ศ. 2569ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เป็นต้นไปโดยยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการยกระดับการรักษาความปลอดภัยการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติสากลที่ใช้ในหลายประเทศทั่วโลกพร้อมย้ำว่าการเปิดตรวจกระเป๋าสัมภาระจะดำเนินการเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยและอยู่ภายใต้การตรวจสอบที่รัดกุมและตรวจสอบย้อนหลังได้ทั้งนี้การตรวจกระเป๋าโดยไม่แจ้งเจ้าของล่วงหน้าไม่ใช่การเปิดตรวจกระเป๋าผู้โดยสารโดยทั่วไปแต่จะดำเนินการเฉพาะกรณีที่เครื่องเอ็กซเรย์มีการตรวจพบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งของที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยการบินเท่านั้นโดยการเปิดตรวจจะดำเนินการในพื้นที่ที่กำหนดมีการบันทึกภาพการจัดเก็บหลักฐานในทุกขั้นตอนโดยแนวทางดังกล่าวได้ใช้ในหลายประเทศอาทิสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และหลายประเทศในตะวันออกกลางรวมถึงยุโรปนอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนยังแนะนำผู้โดยสารควรที่จะมีการตรวจสอบรายการสิ่งของต้องห้ามหรือสิ่งของที่อาจเข้าข่ายต้องได้รับการตรวจค้นเป็นพิเศษก่อนการเดินทางด้วยณภพรช่างกลรายงานค่ะ
4: และมาติดตามข่าวกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลครับ
6: นิวคาสเซิลยูไนเต็ดสโมสรดังแห่งซูเปอร์พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ประกาศแต่งตั้งมัทธิอัสไจเลอร์ผู้จัดการทีมชาวเยอรมันวัย38ปีให้เข้ามารับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ในถิ่นเซนต์เจมส์ปาร์กอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วพร้อมกับสัญญาคุมทีมเป็นเวลา4ปีทั้งนี้รายงานระบุว่านิวคาสเซิลต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับอัลอาลีทีมดังของซาอุดีอาระเบียจำนวน 9.5 ล้านปอนด์หรือประมาณ418ล้านบาทสำหรับไจเลอร์ซึ่งเตรียมนำทุกทีมลงฝึกซ้อมครั้งแรกจะประเดิมการคุมทีมนัดแรกในเกมอุ่นเครื่องปีซีซั่นพบกับบาเลนเซียที่สนามเมสตายาสเตเดียมในวันเสาร์นี้ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดแรกคู่ที่น่าสนใจมัคคาบีเทโอวีแพ้ CSKA โซเฟีย0-3 FC ซัลซ์บวร์กชนะปาฟอส FC ที่เหลือ10คน1-0 PAOK ซาโลนิก้าแพ้อันเดเรส0-1เบฟิก้าชนะฮาร์ท6-1ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดแรกคู่ที่น่าสนใจอินเตอร์ตูคูชนะ FC วาดูส2-1 FC โนอาที่เหลือ10คนเสมอซียงที่เหลือ10คนเท่ากัน2-2เดโมเคียฟชนะกระบาก FK ที่เหลือ10คน1-0และสปอร์ติ้งบราก้าชนะเดโมมิน1-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการ National Bank Open ที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาประเภทชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายคาเมรอนนอรีนัทนิชจากสหราชอาณาจักรมือ37ของโลกชนะอเล็กเดเมนเออร์คู่แข่งมือ7ของโลกและเป็นมือ3ของรายการจากออสเตรเลีย2-1เซต5-7 7-6 ไทยบริเวณ7-5 และ6-1สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
7: ความล้มเหลวไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นบทเรียนที่มีค่าที่ฝึกให้เราต้องปรับปรุงและแก้ไขในจุดที่บกพร่องอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนยังเกิดฝนตกหนักและตกมากในหลายพื้นที่มณฑลทหารบกที่29ส่งชุดทีมบรรเทาสาธารณภัยพร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายกฤตศรีวราดูแลพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมขณะที่มณฑลทหารบกที่37เตรียมการซ้อมรับมือบรรเทาสาธารณภัยเน้นการช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วและทันท่วงทีนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานายมินอองไลน์เปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ฟื้นเศรษฐกิจชายแดนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผู้นำเกาหลีใต้สั่งระดมทุกวิถีทางต่อสู้กับคลื่นความร้อนหลังอุณหภูมิเมืองหลวงสูงถึง39องศาเซลเซียสสภาพอากาศสุดขั้วฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า20รายยูเครนแถลงถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนรัสเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17รายบาดเจ็บนับ10คนในกรุงเคียฟร้องขอขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออตที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกาสำนักงานการบินแห่งชาติสหรัฐออกคำสั่งตรวจสอบเครื่องบินโบอิ้งแม็ก737หลายร้อยลำเพื่อหารอยร้าวบริเวณลำตัวของเครื่องบินเตือนสติว่ามีความเสียหายที่ยังไม่ถูกตรวจพบอาจลดทอนความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเครื่องบินราคาน้ำมันขยับขึ้นมากกว่า3ดอลลาร์จากข่าวคณะกรรมาธิการรัฐสภาของอิหร่านกำลังทบทวนร่างกฎหมายที่จะแบนเรือสหรัฐและอิสราเอลจากช่องแคบเฮอร์มุสพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับช่วงเช้าของวันศุกร์นะครับวันนี้7สิงหาคม2569ผมณัฐาจันทรังสีครับ
0: ผมบุญยฤทธิ์ชิมพิบลนะครับพร้อมด้วยทีมงานนะครับคือคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณบุญส่งแล้วก็คุณสมโพธิ์ครับสำหรับข้อมูลข่าวสารในช่วงเช้าของวันนี้ครับ
1: ครับก็ทักทายกันด้วยบทเพลงที่เป็นวันแห่งความสุขนะครับอาจารย์บุญฤทธิ์คุณผู้ฟังวันนี้เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะตั้งหน้าตั้งตารอบางคนก็บอกว่าเป็นวันเสาร์น้อยเนี่ยนะฮะก็เตรียมตัวเดินทางในช่วงของสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์นี้คราวนี้ที่อยากจะให้เตรียมความพร้อมนะครับก็คือเรื่องของการเช็คเรื่องของสภาพอากาศเช็คเรื่องของยานพาหนะต่างๆเรื่องของการเดินทางนี้ด้วยนะครับก็อยากจะให้เดินทางกันอย่างมีสติแล้วก็ปลอดภัยทุกคนนะครับทักทายผู้ที่ติดตามทางเพจ Army Radio นะฮะแล้วก็ที่ติดตามทางสถานีวิทยุด้วยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนักจัดรายการของเราได้ครับ
0: นะครับเราเริ่มด้วยเกี่ยวกับการติดตามโครงการพระราชดำริกันก่อนเลยนะครับเมื่อวานนี้พลอากาศเอกสฤทธิ์พงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์เป็นหัวหน้าคณะนะครับเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราชโองการพัฒนาหุบกบพงห้วยสายใต้อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและก็ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมคณะซึ่งในส่วนของกองทัพบกนะครับมีพลเอกอานุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการฐานช่างและพลตรีชลัดแจ่มใสผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่15เดินทางร่วมคณะในครั้งนี้ด้วยครับ
1: ครับก็ทางนี้นะครับโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในของแผนของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำโครงการจัดหาพื้นที่ตามพระราชประสงค์หุบกระพงและศูนย์พัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งกองทัพบกนะครับได้รับมอบหมายให้ดำเนินการใน2ภารกิจโดยกรมการทหารช่างนะครับรับผิดชอบในเรื่องของการขุดลอกแก้มลิงลำห้วยใหญ่ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่ในส่วนของการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้ขณะนี้ก็ดำเนินการถักถางพื้นที่ซึ่งก็สอดคล้องแล้วก็เป็นไปตามแผนของการปฏิบัติงานครับ
0: ครับในโอกาสนี้นะครับคณะได้ตรวจเยี่ยมคณะตรวจเยี่ยมนะครับได้รับฟังความก้าวหน้าการดำเนินโครงการณค่ายนเรศวรจากนั้นนะครับได้ลงพื้นที่ไปติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานณอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้และก็พื้นที่ก่อสร้างแก้มริมลำห้วยใหญ่เพื่อมุ่งขับเคลื่อนโครงการนะครับร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งพัฒนาพื้นที่และบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาคการเกษตรและก็การอุปโภคบริโภคของประชาชนนะครับให้เป็นไปตามพระราชดำริอย่างยั่งยืนและก็มีประสิทธิภาพสูงสุดครับ
1: อันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับเพราะว่าประเทศไทยของเราอีกไม่ช้าไม่นานเนี่ยก็จะเจอกับเรื่องของปัญหาภัยแล้งฤดูแล้งเนี่ยกำลังจะตามมานะครับดังนั้นการกักเก็บน้ำต่างๆการบริหารจัดการน้ำจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการในทุกมิติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนนะครับมาดูกันที่ข่าวนี้กันบ้างอาจารย์บุริศคุณผู้ฟังครับ ในช่วงปลายปีนี้นะครับประมาณสักเดือนพฤศจิกายนเนี่ยวันที่6พฤศจิกายนเชื่อว่าคนไทยแล้วก็ทั่วโลกเราจะได้รับชมความงดงามของราชประเพณีไทยนะครับอย่างการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2569โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อวานนี้นะครับความเคลื่อนไหวของกองทัพเรือเขาได้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ลงน้ำนะครับเพื่อเตรียมการขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคจากพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีกรมศิลปากรมายังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครครับ
0: นะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับเมื่อคืนวันที่5สิงหาคมนะครับกองทัพเรือก็ได้จัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีนะครับมายังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีแล้วเช่นกันนะครับทั้งนี้นะครับการอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค ประกอบด้วยเรือพระที่นั่งจำนวน4ลำนั่นก็คือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงโดยจะอัญเชิญลงน้ำแล้วก็เข้าจอดณอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือนะครับระหว่างวันที่5ถึงวันที่8สิงหาคม2569วันละ1ลำนะครับตามลำดับเลยครับ
1: ครับก็เดี๋ยวพี่น้องประชาชนนะครับก็น่าจะได้เห็นเรื่องของการซักซ้อมเขามีทั้งเรื่องของการซ้อมย่อยแล้วก็ซ้อมใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่17สิงหาคมนี้เป็นต้นไปด้วยจนถึงประมาณเดือนตุลาคมซึ่งการซ้อมใหญ่จะอยู่ใน2ครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีพระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายนนะครับโดยเมื่อเรือพระที่นั่งถูกอัญเชิญลงจากคานนะครับนายเรือพร้อมกำลังพลประจำเรือจะประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือแล้วก็ถวายบังคมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจะเคลื่อนเรือพระที่นั่งจากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรนะครับในเส้นทางสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาโรงพยาบาลสิริราชท่ามหาราชท่าช้างวัดระฆังโคสิตารามใช้ระยะเวลาประมาณ30นาทีด้วยกันจึงเข้าจอดอู่หมายเลข1นะครับอู่ทหารเรือธนบุรีครับ
0: ครับกองทัพเรือนะครับสำนักพระราชวังและก็กรมศิลปากรนะครับได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับให้ร่วมกันดำเนินการซ่อมแซมเรือพระที่นั่งและเรือในริ้วขบวนพร้อมทั้งให้ฝึกซ้อมฝีพายนะครับการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชสนถวายพระปกฐินประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยในส่วนที่กองทัพเรือได้รับมอบหมายนะครับก็ประกอบด้วยการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลการฝึกซ้อมฝีพายการซ่อมทำเรือพระราชพิธีและการเตรียมท่าเทียบเรือครับ
1: ครับซึ่งการซ่อมบำรุงเรือพระราชพิธีนะครับแล้วก็เรือรูปสัตว์ต่างๆเนี่ยกรมอู่ทหารเรือเขาได้ใช้ในส่วนของวิธีแล้วก็ภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านคุณผู้ฟังครับด้วยการตอกหมันเรือแล้วก็มีการนำด้ายดิบมาตอกเข้าไปบริเวณร่องระหว่างไม้กระดานให้แน่นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าเรือแล้วก็หลังจากตอกหมันเรืออะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำด้ายดิบมาตอกเข้าไปแล้วนะฮะเขาก็จะใช้ชันยาผสมกับในส่วนของน้ำมันยางยาแนวนะครับยาให้ทั่วบริเวณทั้งภายนอกแล้วก็ภายในลำเรือเพื่อป้องกันไม่ให้เพลียงเนี่ยกินไม้นะครับเพราะเรือส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้เนี่ยนะฮะซึ่งมันจะทำให้ในส่วนของเรือเนี่ยพุเร็วนะครับซึ่งเป็นศิลปะแล้วก็ภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านของไทยนะครับดำเนินการแล้วเสร็จนะครับก็จะส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการประดับตกแต่งตัวเรือตามแผนงานปฏิบัติการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคต่อไปซึ่งก็อยู่ในความดูแลของสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนั่นเองครับ
0: ครับสำหรับการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีนะครับก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญของการเตรียมความพร้อมกำลังพลนะครับในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคโดยขั้นตอนแรกนะครับกองทัพเรือได้จัดให้มีการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้รูปแบบการพายและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ผู้ที่ทำหน้าที่นายเรือพระราชพิธีนะครับ58นายผู้ทำหน้าที่นายท้ายเรือพระราชพิธีนะครับ104นายเพื่อไปทำหน้าที่นะครับเป็นครูฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีของหน่วยรับเรือที่ต้นสังกัดปัจจุบันนี้นะครับการฝึกฝีพายพระราชพิธีนะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการฝึกพายในน้ำก่อนที่จะมีการฝึกจัดรูปขบวนในแม่น้ำเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับก่อนที่จะมีการซ้อมย่อยครั้งแรกก็คือในวันที่17สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับ
1: ครับสำหรับการจัดรูปแบบขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในปีนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆซึ่งกองทัพเรือได้มีการใช้กำลังพลจำนวนทั้งหมด 2,200 นายด้วยกันเรือพระราชพิธีจำนวนทั้งหมด52ลำแบ่งเป็น5ริ้ว3สายความยาวเนี่ยประมาณ 1,280 เมตรแล้วก็ความกว้าง90เมตรนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยหลายริ้วสายเลยทีเดียวครับ
0: นะครับเริ่มที่ริ้วสายกลางนะครับซึ่งเป็นเรือสายสำคัญนะครับก็ประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับเป็นเรือประทับพระราชอาสน์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงนะครับเป็นเรือพระที่นั่งรองเรือพระที่นั่งอนันตนคราชนะครับเป็นเรือตั้งบุษบกเชิญพระปกฐิน นอกจากนี้นะครับยังมีเรืออีเหลืองนะครับเป็นเรือกลองนอกเรือแตงโมนะครับเป็นเรือกลองในก็คือเป็นเรือของผู้บัญชาการขบวนเรือนอกจากนั้นก็มีเรือตำรวจแล้วก็เรือแซงอีก7ลำครับ
1: ครับขณะที่ต่อมาคือริ้วสายในขนาบข้างเรือสายพระที่นั่งเนี่ยนะครับก็จะมีเรือทองขวานฟ้าเรือทองบ้าบิ่นนะครับเป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชนเรือเสือทยานชนและเรือเสือคำรณสินเป็นเรือพิฆาตรวมถึงมีเรือรูปสัตว์8ลำนะครับซึ่งได้แก่เรืออสุรวายุพักเรืออสุรปักษีเรือกระบี่ปราบเมืองมารเรือกระบี่รานรอนราบเรือครุฑเหินเห็ดเรือครุฑเตร็ดไตรจักรเรือพาลีรังทวีปเรือสุครีบครองเมืองปิดท้ายด้วยริ้วสายในด้วยเรือเอกชัยเหินหาวและเรือเอกชัยเหลาทองเป็นเรือคู่ชักนั่นเองครับ
0: นะครับส่วนริ้วสายนอกนะครับประกอบด้วยเรือดั้งนะครับสายละ11ลำและเรือแซงนะครับสายละ3ลำซึ่งพี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะมีส่วนร่วมนะครับโดยรับชมการฝึกซ้อมและร่วมรับเสด็จได้นะครับทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีถึงวัดอรุณราชวรารามเลยครับ
1: ครับก็น่าจะได้เห็นความสวยสดงดงามกันนะครับอยากจะให้ดูเรื่องของจังหวะการพายแล้วก็ฝีพายต่างๆซึ่งได้มีการฝึกซ้อมกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเรือพระที่นั่งเนี่ยเราจะได้เห็นในส่วนของฝีพายที่แตกต่างออกไปนั่นก็คือในส่วนของพายนกบินนะครับซึ่งเป็นท่าพายที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็สวยสดงดงามมากๆเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้นะครับตัดภาพมาที่กองบัญชาการกองทัพบกตั้งอยู่ที่เขตพระนครกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อวานนี้มีวันสถาปนาถึง4หน่วยงานด้วยกันทั้งในมิติของกองทัพบกก็ถือว่าสำคัญมากๆนะครับพลเอกพนาครับวัดทุกผู้บัญชาการทหารบกนะครับเมื่อวานนี้ท่านเป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา4หน่วยงานสำคัญของกองทัพบกซึ่งก็ประกอบด้วยกรมกำลังพลทหารบกกรมส่งกำลังบำรุงทหารบกกรมสารบัญทหารบกและสำนักงานเลขานุการกองทัพบกปีนี้ครบรอบปีที่74นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับหน่วยงานและก็มีการเสริมสร้างขวัญกำลังใจซึ่งก็ได้มีการประกอบพิธีสงฆ์นะฮะแล้วก็ในส่วนของแต่ละหน่วยก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายของกองทัพควบคู่นะครับกับในส่วนของนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกนำไปสู่ความทันสมัยแล้วก็การบริหารจัดการอย่างรอบด้านอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับ
0: นะครับเริ่มที่ภารกิจนะครับของกรมกำลังพลทหารบกนะครับก็ได้เดินเหมือนงานด้านการบริหารกำลังพลอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาระบบการสอบคัดเลือกกำลังพลนะครับเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกผ่านระบบคัสต้านะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานและก็เพิ่มประสิทธิภาพในการสอบคัดเลือกการพัฒนาระบบทหารกองประจำการแบบสมัครใจทั้งระบบการดูแลกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติราชการสนามการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนะครับด้านวินัยและสิทธิมนุษยชนตลอดจนการวางแผนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกส่วนหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการอำนวยการและการบังคับบัญชาในสถานการณ์วิกฤตปัจจุบันนี้นะครับมีพลโทธนิตยูสานนท์นะครับเป็นเจ้ากรมกำลังพลทหารบกครับ
1: ครับต่อมาคือกรมส่งกำลังบำรุงทหารบกนะครับอีกหนึ่งกรมในส่วนของกรมฝ่ายเสนาธิการของกองทัพบกเนี่ยนะฮะได้มีการพัฒนาระบบส่งกำลังบำรุงให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพบกได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยามปกติแล้วก็ยามปฏิบัติการนะครับตลอดจนเรื่องของการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งปัจจุบันนะครับมีทางด้านของพลโทกรัญสถิตยุทธการเป็นเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบกครับ
0: นะครับกรมสารบัญทหารบกนะครับก็นำนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับมาพัฒนากระบวนการทำงานของกองทัพบกนะครับมีการปรับเปลี่ยนระบบงานนะครับสู่รูปแบบดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเช่นการพัฒนาระบบสมุดประวัติราชการอิเล็กทรอนิกส์นะครับการปรับปรุงการออกคำสั่งเลื่อนยศนะครับการพัฒนาระบบ e-library แล้วก็การแจกจ่ายเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับทั้งนี้ก็จะช่วยในการลดขั้นตอนนะครับเพิ่มความรวดเร็วเพิ่มความโปร่งใสแล้วก็ยกระดับนะครับในการบริหารการบริการกำลังพลนะครับให้กับสอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการดิจิทัลในปัจจุบันปัจจุบันนี้ก็มีพลตรีบัญชาขาวงามนะครับเป็นเจ้ากรมสารบัญทหารบกครับ
1: ครับก็ชื่นมื่นนะครับบรรยากาศก็คือตามที่คุณสมโพจน์ได้มีการอัพลงเพจ Army Radio ในขณะนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือสำนักงานเลขานุการกองทัพบกนะครับซึ่งก็ยังคงปฏิบัติภารกิจด้านงานเลขานุการงานพิธีงานประชาสัมพันธ์แล้วก็การอำนวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงซึ่งสำนักงานเลขานุการกองทัพบกเนี่ยมีในส่วนของภารกิจด้านของการประชาสัมพันธ์ของกองทัพบกด้วยเพจกองทัพบกที่หลายคนได้มีการติดตามกองทัพบกรอยัลไทยอาร์มี่เนี่ยนะฮะหรือว่าในส่วนของศูนย์ประชาสัมพันธ์เนี่ยก็อยู่ในการดูแลของสำนักงานเลขานุการกองทัพบกด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเขาก็มีในส่วนของศูนย์รับร้องเรียนเรื่องผ่านระบบสมาร์ทโซลเจอร์นะครับซึ่งก็ดำเนินการนะฮะมาโดยตลอดตั้งอยู่ภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะครับก็ดำเนินการตามนโยบายของกองทัพบกสนับสนุนภารกิจมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีทางด้านของพลตรีธีรัตน์สมบัติสิริเป็นเลขานุการกองทัพบกนั่นเองครับ
0: นะครับมาดูกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เป็นประธานนะครับในพิธีขอเข้ามาโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงหน้าห้องสุรศักดิ์มนตรีนะครับในศาลาว่าการกลาโหมโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการและก็มีผู้แทนจากสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทยและก็เหล่าทัพนะครับเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงครับ
1: ครับซึ่งพิธีขอขมานะครับเป็นความพร้อมเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับทางจิตใจก่อนที่จะออกเดินทางสู่ดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียประเทศเนปาล นะครับโครงการนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีแล้วก็คณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาล นะครับรวมถึงยังมีหน่วยงานอื่นๆอีกด้วยเนี่ยนะฮะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง19สิงหาคมนี้ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการนะครับมีผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยรวมทั้งหมด220คนนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ที่เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทและบวชชีพรหมโพธิในสังกัดของกระทรวงกลาโหมมี51คนนะครับก็ประกอบด้วยกำลังพลจากสำนักงานสำนักนายกขออภัยนะครับมีในส่วนของกำลังพลจากสำนักนายกรัฐมนตรีและในส่วนของกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและก็องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก็แบ่งเป็นผู้ร่วมอุปสมบทเนี่ย40คนแล้วก็บวชชีพรหมโพธิ11คนด้วยกันครับ
0: นะครับโครงการนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงตลอดจนทั้งส่งเสริมนะครับให้ผู้เข้าร่วมโครงการนะครับได้ศึกษาและก็ปฏิบัติธรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและดำเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาครับ
1: ครับแล้วก็พิธีภายหลังพิธีขอเข้ามานะครับผู้เข้าร่วมโครงการก็จะร่วมพิธีปลงผมในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีโดยมีนายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศอินเดียเพื่อประกอบพิธีอุปสมบทและบวชพรหมโพธินะครับก็จัดขึ้นที่วัดไทยพุทธกยาแล้วก็สถานปฏิบัติธรรมดินแดนพุทธภูมินะครับก่อนที่ทั้งหมดจะมีการลาสิกขาในวันที่19สิงหาคมนี้ครับ
0: นะครับอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับทางด้านพลตรีบุญเสริมบุญบำรุงนะครับผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีพร้อมด้วยคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการและกำลังพลนะครับได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569โดยศูนย์ประสานงานโครงการเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเขตพื้นที่กองพลฐานราบที่6ได้ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ชมรมปั่นจักรยานจังหวัดสุรินทร์ก็ร่วมบูรณาการนะครับในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับอันหาที่สุดมิได้แล้วก็เป็นการส่งเสริมนะครับในการออกกำลังกายและก็สร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานราชการทหารและก็ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับขณะที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็ยังคงมีเหตุที่มีการลอบทำร้ายแล้วก็ลอบยิงนะครับล่าสุดก็ทำให้ในส่วนของกำลังผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ของอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเนี่ยเสียชีวิตส่วนภรรยาก็ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ขณะนี้เขากำลังปิดล้อมพื้นที่แล้วก็จับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ตามกฎหมายต่อไปด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้หมดเวลาลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณบุญยฤทธิ์ผมณัฐฐาพร้อมทีมงานต้องลำลาแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: จบการเสนอข่าว จากสถานีวิทยุเครือข่าย
3: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพอชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถราเถระผู้มีพรรษาอยู่กันเหนือข้าพเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพุทธธรรมเบื้องบังเกิดขึ้นแด่พนวกะภิสสพมัจเจมะภิสุรท่านสาธุชนตับฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอาตมภาพดร.พระครูพัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนำได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำกุญมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลเอมินาสการเณนะพุทธังปูเชมิเอมินาสการเณนะธรรมังปูเชมิเอมินาสการเณนะสังฆังปูเชมิอรหังตัมมาตัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถปะพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวัสดิ์ขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกับธัมโมเมดาโตภะธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอจันกุยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอจันยมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถกำรถกายเยนวาจายะเจตสาวาวัจรังนามะปฏิมังอิทธิปาติหาริยกรังพุทธโลปังแอมวันหามิสัพปโตสตาสติปวันโตเมเสเตพุทธังกิจจังมะมะคู่คนไหลมานาจาริติเสเตธรรมังกิจจังมะมะเข้าของไหลมานาจาริติเสเตสังฆังกิจจังมะมะเงินทองไหลมานาจาริติหลวงพ่อเพชรปฏิมหาลาภวันตมเองพระมาจมหาเทวาสเปยกาปรายันติพระมาจมหาเทวาอภิราภาพระวันตมเองมหาปุญโญมหาราภพระวันตมเองเดบะอุณโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนายังเวลาหิงสาวิรัตติเวลาทัสสาวิรัติโยพุทธัสสะมานีมานะพุทธัสสะตวาหมสัมปติฉามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านก่อนที่โยมจะได้รับฟังรายการธรรมะอาตมาขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารการกุศลสักสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือวันที่10ถึง12สิงหาคมขอเชิญเจริญพรโยมปฏิบัติธรรมประจำปีวัดพัฒนาธรรมรามก็เรียกว่าบวชอเนกขัมมะวันแม่นะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะมาจัดถึง8ถึง10แต่ว่าถึง12แต่ช่วงนี้เปลี่ยนแปลงโยมก็ขอแค่3วัน12ถึงสิขอไป10สิงหาคมถึง12สิงหาคมก็เชิญเจริญพรญาติโยมชาวพัฒนานิคมอำเภอใกล้เคียงมาร่วมสร้างบารมีด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันโยมแล้วก็
เรื่องที่สองก็เคียงขอเชิญในขณะนี้สถาบันพลังจิตตานุภาพของหลวงพ่อพุทธิยังนิยมสาขาที่228เปิดรับตำแหน่งเรียนครูสมาธิครูสมาธิที่วัดพัฒนาธรรมรังยอมมาได้หรือจะมาติดต่อหรือสมัครมาสมัครเรียนครูสมาธิกันยงสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพมีการประชุมพระสังฆาธิการเจ้าคณะกรรมการมหาสงฆ์อำเภอเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนโดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษานี้ก็จะเรื่องของพูดเรื่องเน้นเรื่องของการศึกษานักธรรมตรีโทเอกของอำเภอตอนนี้ปีนี้น่าจะหายโยมพระบวชใหม่มีน้อยแต่ละวัดวัดตมาเองก็มีพระเพียงแค่7รูปนั่นเองโยมแต่ว่าจำพรรษาแค่5รูปนะอันนั้นก็เลยต้องพยายามประคับประคองเพื่อให้สืบสานงานพระศาสนามาอาตมาเองทุกเช้าตื่นขึ้นมาก็ทำหน้าที่ของความเป็นครูบาอาจารย์ของความเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นเจ้าคณะปกครองก็คือทำวัดสวดมนต์ทุกเช้าเพื่อให้ใจของเราอยู่กับพระรัตนตรัยอาตมาตั้งแต่ปีใหม่มาอาตมาไม่เคยขาดโยมนะนั้นเราช่วยกันโยมเราเป็นกำลังใจต่อกันและกันการสวดมนต์ก็ถือว่าสวดมนต์เป็นยาทาก็จริงโยมภาวนาเป็นยากินก็ตามแต่เราสวดมนต์ไม่บ่อยใจมันก็จะคุ้นเคยคุ้นชินอยู่กับพระรัตนตรัยสาธุชนช่วงนี้อาตมาแพร่นำประวัติของอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกในครั้งพุทธกาลเพื่อที่จะได้เป็นตัวอย่างเรียกว่าเป็นตัวอย่างให้สาธุชนอุบาสกอุบาสิกาในปัจจุบันนี้เป็นแบบอย่างวันนี้พูดถึงโทนพรามพูดแจกพระบรมสารีริกธาตุเมื่อครั้งเจ้ามลกษัตริย์ทั้งหลายถวายพระเพลิงพุทธลีลาของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วตั้งใจจะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดไปประดิษฐานไว้ให้ประชาชนชาวเมืองกุสินาราถวายการบูชาก็มีกษัตริย์จากต่างเมืองส่งทูตมาขอแบ่งตอนแรกเหล่ามลกษัตริย์ไม่ต้องการแบ่งล้ำจะเกิดสงครามแย่งพระราสาลีกธาตุพอดีพราหมณ์เท่าผู้คงแก่เรียนนามว่าโทนะก็พอขึ้นมาห้ามไว้แสดงสุนทรพจน์ได้จับใจมากสามารถกล่อมให้บรรดาผู้ครองเมืองทั้งหลายสงบอารมณ์และยินยอมให้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุเท่าๆกันโดยมอบความไว้วางใจแก่โทนะพราหมณ์ให้ช่วยดำเนินการให้โทนพรามเป็นใครมักจะไม่ค่อยมีใครสนใจใครรู้ถ้าเปรียบก็ดุจการดูหนังหนังดำเนินเรื่องมาอย่างสนุกตื่นเต้นตัวละครต่างๆก็แสดงบทบาทของตนมาตามลำดับมีอยู่ฉากเดียวสั้นๆหย่อนมีตัวละครตัวหนึ่งโผล่เข้ามาแล้วก็หายไปดูหนังจบแล้วคนก็ลืมตัวละครตัวนั้นสนิทใจเพราะแสดงบทบาทอะไรไม่มากทันใดบทบาทของโทนพรามก็คงคล้ายๆกันทำนองนี้นะโยมข่าวรู้ว่าสงครามเลือดคานั้นไม่เกิดขึ้นก็เพราะฝีปากของโทนพรามแต่เมื่อเรื่องสงบไปแล้วต่างก็ลืมเรือนโทนพรามจนหมดสิ้นโทนพรามคือใครในพระไตรปิฎกมีเรื่องของโทนพรามบ้างไหมเท่าที่ทราบมีอยู่สูตรหนึ่งชื่อโทนสูตรพุทธเจ้าตัดโต้ตอบกับพรามชื่อโทนะวันเวลาที่เกิดเหตุนี้พุทธเจ้าเสด็จดำเนินทางไปถึงเขตแดนระหว่างเมืองอกกันธา
กับเมืองเสตพยะต่อกันยมขณะนั้นพราหมณ์ชื่อโทนะเดินมาข้างหลังเห็นรอยพระบาทที่ประทับอยู่ทางอยู่ตามทางพิจารณาลักษณะของพระบาทอันสมบูรณ์ด้วยเครื่องหมายที่เป็นมงคลจึงประทับใจคิดว่าท่านผู้เป็นเจ้าของรอยเท้านี้ไม่ใช่คนธรรมดาจึงตามไปจนทันแล้วได้สนทนากับพระองค์พระตถาจารย์กล่าวว่าความจริงพุทธองค์ทรงมีพระประสงค์จะให้โทนะพราหมณ์ไปทันและได้ทูลถามปัญหาจึงเลยพระบาทที่สมบูรณ์ด้วยพระลักษณะที่เป็นมงคลไว้ให้พราหมณ์เห็นดุจดังประดิษฐานลอยพระบาทไว้ให้นางมาคันธียาพราหมณ์เห็นฉันเรื่องราวเป็นอันใดเป็นฉันใดเอาไว้เล่าต่อเมื่อมีโอกาสก็แล้วกันโยมตอนนี้มาต่อเรื่องโทนะพราหมณ์พระตถาคตอาจารย์ได้กล่าวอีกว่าพระองค์ทรงต้องการให้โทนะพราหมณ์นี้เป็นผู้แบ่งเรสาลิริกธาตุให้พระองค์หลังจากพุทธปรินิพพานวางแผนไว้แต่เนิ่นๆป่านนั้นเจริญโยมโทนะพราหมณ์กราบทูลถามว่าท่านผู้เจริญท่านเป็นเทวดาหรือเปล่าเราไม่ใช่เทวดาพระองค์ตรัสตอบถ้าเช่นนั้นท่านคงเป็นคนทันเราไม่ใช่คนทันถ้าเช่นนั้นท่านคงเป็นยักษ์เราไม่ใช่ยักษ์ถ้าเช่นนั้นท่านคงจะเป็นมนุษย์เราไม่ใช่มนุษย์เมื่อพระองค์ตรัสดังนี้ทนพรามก็ยังสงสัยหนักยิ่งสงสัยหนักขึ้นเทวดาก็ไม่เป็นคนทันยักษ์มนุษย์ก็ไม่เป็นแล้วเป็นอะไรจึงกราบทูลถามพระองค์ตรัสอธิบายว่ากิเลสเหล่าใดที่พาให้เกิดเป็นเทวดาคนทันยักษ์และมนุษย์กิเลสเหล่านั้นเราละได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ใช่เทวดาคนทันยักษ์และมนุษย์แล้วท่านผู้เจริญเป็นอะไรคำถามสุดท้ายจากปากของพราหมณ์เราเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธตัดแล้วและตัดพระคาถาสโลกธรรมบทหนึ่งแว่งกิเลสที่ทำให้เป็นเทวดาเกิดเป็นเทวดาเป็นคนทันเป็นยักษ์เป็นมนุษย์เราละได้หมดแล้วดอกบุญลึกเจริญในน้ำไม่เปียกน้ำฉันใดเราเกิดในโลกแต่ไม่แปดเปื้อนด้วยมนตินของโรคเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพุทธะพระสูตรนี้บันทึกไว้เพียงแค่นี้ไม่ได้บอกด้วยว่าหลังจากสนทนากับพระพุทธองค์แล้วทนพรามได้บรรลุมรรคผลอะไรหรือไม่แต่พระคาถาจารย์ตอบว่าทนพรามได้บรรลุมรรคผลสามคือโสดาปัตติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลคือเป็นพระอนาคามีนี้เป็นทัศนะของพระตถาคตอาจารย์นโยมในพระไตรปิฎกไม่ได้ระบุเอาไว้เปิดพจนานุกรมสารณนามโดยดร.มาราเกสเกาท่านบอกไว้ดังนี้ว่าทนพรามพบพุทธเจ้าครั้งแรกระหว่างเป็นเมืองอกกันหาและเสตพยะดังกล่าวแล้วหลังจากฟังธรรมจากพระองค์แล้วได้บรรลุอนาคามิผลและได้แต่งตรโลกสรรเสริญพุทธคุณจำนวนพันคำตรโลกนี้ปรากฏชื่อว่าโทนะคัตชิตามีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าสถานะของโทนะพรามนั้นสูงมากเป็นอาจารย์ที่ประชาชนให้ความเคารพมากมายวันดีคืนดีเรากษัตริย์และพราหมณ์ในชมพูทวีปมาประชุมกันฟังโอวาทโทนะพรามเป็นครั้งคราวเพราะความมีชื่อเสียงและความเป็นครูของคนทุกชั้นนี่เองยมการปรากฏตัวของโทนะพราม
เมื่อข่าวสงครามแย่งพระบรมสารีริกธาตุกำลังจะเกิดจึงมีความหมายแม่งทุกคนพอเห็นทนพามจึงเกรงใจและยินยอมทำตามประสงค์ของทนพามพุทธประวัติตอนนี้มีว่าข่าวพุทธเจ้าเสด็จดับขันธพานแพร่กระจายไปยังนครต่างๆอย่างรวดเร็วผู้ครองนครทั้ง7ส่งทูตมาขอส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุไปสักการะบูชาอันประกอบด้วย1พระเจ้าอาชาติศัตรูแห่งกรุงราชคฤห์ 2กษัตริย์ฤาชวีทั้งหลายแห่งเมืองไผ่สาลี 3กษัตริย์สากยะแห่งกรุงกบิลพัส 4กษัตริย์โกริยะแห่งรามคาม 5มลกษัตริย์ทั้งหลายแห่งเมืองปาวา 7มหาพันแบ่งแห่งเมืองวัฏฐทิปกะ 7เจ้าภุริแห่งเมืองอัลกัปปะเรามลกษัตริย์ปฏิเสธแข็งขันไม่ยอมแบ่งสงครามเลือดกำลังจะเกิดระเบิดขึ้นยมพอดีพราหมณ์นามว่าโทนะมาเจรจาขอให้ศึกสงบศึกและรับอาสาแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันแล้วมอบให้ผู้ครองนครทั้ง8นำไปสักการะบูชาที่เมืองของตนวาทะของทนพแหมที่สามารถกล่อมคณะทูตจากเมืองทั้งหลายมีดังนิยมสุนันตุโพนโตมะมะเอกะวากะยังอัมหากะพุทโธอาหุขันติวาโทนะหิสาธุยังอุตตมะปุกลัสสะสรีระภาเคสิยะสัปปหาโลสัพเพวะโพนโตไสตาสมัคคาสัมโมทนามานังกโรมัตตภาคภาเควิคหาริกาโหนโตทิสาธุสาธุทูปะโภชนาจักคุมาโตปัสสนาคำแปลจากผสมโพธิกถาจะไพเราะกว่านิยมอาตมาขอคัดกล่าวดังนี้ท่านทั้งหลายจงตระหนักคำแห่งเราสักครู่หนึ่งซึ่งพระบรมครูแห่งเราย่อมตัดเทตนาซึ่งขันติธรรมว่าประเสริฐแรงซึ่งมาเกิดยุทธประหารในที่ภาษาเลกธาตุอันพระศาสดาพิพานนี้บ่มิดีบ่มิสมควรดูก่อนท่านทั้งหลายจงอดกั้นเสียซึ่งโทษจึงคิดปณีประนอมพร้อมหฤทัยยินดีด้วยกันเราจะแบ่งปันพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น8ส่วนให้แก่มหาบพิตรทั้งปวงตามควรองค์ละเสมอกันจะได้อัญเชิญไปก่อพระสถูปบรรจุไว้ทุกนพนครเป็นที่ให้ไหว้บูชาแห่งมหาคนในทิศทั้งหลายต่างๆเมื่อกษัตริย์ทั้งปวงได้สดับรับคำแห่งทนพามพร้อมกันแล้วจึงตัดว่าถ้าฉะนั้นอาจารย์จงแบ่งปันสาลีริกธาตุออกเป็น8ส่วนควรจะแจกให้ข้าพเจ้าทั้งปวงเป็นอันว่าทนพามได้ช่วยระงับแหวมระงับสงแหมแย่งพระบรมสารีริกธาตุทำหน้าที่แจกแบ่งพระบรมสารีริกธาตุพระศาสนาให้ชาวพระนครทั้ง8นำไปบูชาที่เมืองบ้านเมืองของตนกษัตริย์มุริยะจากปับพริวันมาไม่ทันเขาได้อังคารธาตุไปบูชาส่วนโทนพามว่ากันว่าแอบเอาทา
ทาตะธาตุพาแก้วๆซ่อนไว้ในมือผมหวังจะเอาไปบูชาแต่พระอินทร์มาขมายไปต่ออีกโยมว่ากันว่าอย่างนั้นในที่สุดได้รับฉันทานุมัติจากบรรดากษัตริย์ทั้งปวงให้เอาธนแหนทองไปบูชาตรงนี้ไหนว่าตอนแรกทนพรามได้เป็นพระอนาคามีแล้วฉะไหนใหญ่จึงมีจิตคิดขโมยพระเขี้ยวแก้วแล้วพระอินทร์จอมเทพก็มีพฤติกรรมไม่แพ้กันคือขโมยต่อไปอีกฟังๆแล้วก็แล้วกันนะโยมนะอย่าไปคิดอะไรแม่นายการะบุตรเศรษฐีเกเรผู้กลับใจชีวิตนี้ถือเป็นบทเรียนที่คุ้มค่าที่สุดน่าจะเป็นชีวิตของคนประเสริฐที่เรียกว่าต้นคดปลายตรงหรือที่คนเหลวไหลมาก่อนภายหลังกับเนื้อกับตัวละคนอย่างองคุลิมานก็ดีพระเจ้าอโศกก็ดีเป็นแบบอย่างชีวิตที่น่าชื่นชมยมที่พาดถลำลงแล้วไม่ถลำลึกลงไปอีกรู้สำนึกตนปรับปรุงตนให้ดีขึ้นและทำประโยชน์แก่สังคมให้มากขึ้นแม้ไม่ได้ทำความดีอะไรแก่สังคมให้เป็นที่ปรากฏเพียงการที่เขากลับตัวเป็นคนดีก็มีส่วนได้ช่วยสังคมแล้วคือสังคมจะได้เอาเป็นแบบอย่างสั่งสอนลูกหลานต่อไปนายกาละก็เป็นคนหนึ่งที่ควรนำมาพูดถึงนายกาละเป็นบุตรโทนของท่านสุทัตตาเศรษฐีต่อมาเรียกขานกันในชื่อว่าอนาถบิณฑิกาเศรษฐีขณะที่บุตรสาวคนอื่นๆของเศรษฐีเป็นบุตรอยู่ในโอวาทช่วยกิจการงานของครอบครัวการะเป็นบุตรชายโทนเอาแต่เที่ยวแต่กินดื่มสนุกสนานกับเพื่อนเพื่อนลูกชายคนร่ำรวยอื่นๆเศรษฐีผู้เป็นบิดาจะตักเตือนสั่งสอนอย่างไรก็ไม่ฟังยอมหรือฟังแต่ก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาผู้ที่เดือดร้อนคืออนาถบิณฑิกาเศรษฐีผู้บิดาเพราะตัวท่านเป็นผู้สนใจไข้ในธรรมเป็นผู้ถวายความอุปถัมภ์พุทธศาสนาถวายทานแก่ประสงค์เป็นประจำทุกวันบุตรสาวแต่ละคนก็ช่วยกันรับหน้าที่ดูแลงานแทนท่านเมื่อบุตรสาวคนโตออกเรือนแล้วก็ได้บุตรสาวคนรองเมื่อคนรองออกเรือนไปอีกคนก็ได้บุตรสาวคนเล็กดูแลตัวท่านเองนั้นได้รับเชิญให้ไปเป็นที่ปรึกษาแก่ทายกทายิกาที่ทำบุญทำกุศลแทบทุกวันก็ว่าได้จึงไม่มีเวลาดูแลตัวดูแลเองการบริหารกิจการเกี่ยวกับงานบุญงานกุศลประจำจึงตกเป็นหน้าที่ของบุตรสาวทั้งสามภาระหน้าที่แทนที่บุตรชายจะได้ช่วยแบ่งเบาบ้างก็พึ่งพาอาศัยไม่ได้เพราะเธอเอาแต่เที่ยวเตร่แค่นั้นยังไม่เท่าไรยมที่สำคัญทำให้ขายหน้าประชาชนนี่สิยมพ่อเป็นคนธรรมะธรรมโมแต่ลูกไม่เอาไหนรู้ถึงไหนอายถึงที่นั่นเขาหาว่าพ่อไม่มีปัญญาอบรมลูกนี่แหละคือสิ่งที่ทิ่มแทงใจของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีตลอดมาพยายามคิดหาวิธีจะให้ลูกชายกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้วันหนึ่งท่านก็คิดหาวิธีได้คือจ้างให้ลูกไปฟังธรรมะท่านเรียกบุตรชายมาบอกว่าพ่อจะให้เงินเจ้าใช้วันละเท่านั้นเท่านี้แต่ตำราไม่ได้บอกว่าวันทลายยมแต่คงพอสมควรแหละขอใ
ลูกไปฟังธรรมทุกวันลูกชายตอบรับด้วยความดีใจที่จะได้เงินไปวัดเชตวันทุกเย็นเพราะทุกเย็นพระพุทธเจ้าจะประทับนั่งแสดงธรรมแก่ประชาชนจำนวนมากกาละเข้าไปนั่งอยู่ใต้ธรรมาสน์ฟังธรรมฟังไปได้หน่อยหนึ่งก็หลับจะตื่นขึ้นมาก็ต่อเมื่อธรรมเทศนาจบแล้วก็รีบลงสาย

คราวนี้ไม่นั่งหลับใจจดใจจ่อทีเดียวพยายามกำหนดเนื้อหาของธรรมะที่ทรงแสดงเพื่อจะจำเอาไว้มากๆใบแรกขาดจังพระองค์ทรงบันดาลให้เขาลืมเมื่อตั้งใจเมื่อลืมก็ตั้งใจจำบทต่อๆไปอย่างนี้ไปจนจบว่ากันว่าพระองค์ทรงแสดงธรรมเพื่อโปรดเขาโดยเฉพาะเมื่อจบพระธรรมเทศนาเขากลับจำเนื้อความได้หมดและเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งได้รู้เป็นโสดาบันเขากลับไปกราบเท้าเบื้องไปพยาคฆบาทเขาเข้าไปกราบเบื้องพระคุณยาบาททูลตนาพุทธองค์พร้อมภิกษุสงฆ์เสด็จไปเสวยพระตาหารที่บ้านในวันรุ่งขึ้นเช้าขึ้นมาเขาไปวัดอุ้มบาทของพุทธองค์แต่เสด็จยังมายังคฤหัสถ์ของตนเศรษฐีเป็นผู้เป็นพ่อแปลกใจอยู่ที่ไม่เห็นลูกทวงเงินค่าแจ้งเมื่อวานนี้วันนี้เห็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนรู้สึกปลาบปลื้มใจอย่างบอกไม่ถูกมาถึงบ้านเขาได้กุรีกุจอช่วยคนในบ้านอังคาดพระเลี้ยงอาหารพระยังกับคนคุ้นวัดคุ้นแหวมาเป็นสิบปีนะโยมเศรษฐีผู้เป็นพ่อยกถุงค่าถุงเงินค่าแจ้งมาห่อใหญ่วางไว้ตรงหน้าบุตรชายเอ้าลูกนี่คือค่าจ้างของลูกรับไปเสียนึกแปลกใจโยมเหมือนกันว่าทำไมวันนี้บุตรชายไม่ทวงค่าจ้างนายกาละทำหน้าทางอิดเอียงอิดเอือนไม่ยอมรับถุงเงินแม้ว่าพ่อจะขยันขยออย่างไรก็ตามพุทธองค์ทรงแท้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรจึงตัดกับเศรษฐีว่าสุทัสสะบุตรชายท่านไม่ต้องการทรัพย์ภายนอกใดๆต่อไปแล้วเพราะเธอได้บรรลุโสดาปัตติผล

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: คิดถึง

0: อะไรก็ไม่รู
1: ้คิดถึงยาง
2: บอกก็ได้คิดถึง
1: โอ้ยไม่ได้ถาม
0: เอ้าไงเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
1: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
3: ฮะ
1: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
4: ทางที่เพื่อรถทางร้อยเพื่อคุณ
5: เร่งรีบต้องมี
6: เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสุก
6: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
5: อมแล้วชื่นใจ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ติดตามปมทุจริตสอบท้องถิ่นกสทเตรียมประกาศบัญชีใหม่วันนี้หลังประกาศเอาผิดผู้ทุจริตแล้ว 5,925 รายและครอบครัวหลุนโซโล่จะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ 8-10 สิงหาคมก่อนชาปนกิจ 11 สิงหาคมติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีวันนี้เวลา10นาฬิกาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นที่ทำเนียบรัฐบาลจากนั้น11นาฬิกาจะเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลเช่นเดียวกัน10นาฬิกา50นาทีที่รัฐสภาประธานวุฒิสภาให้การรับรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลส่วนผลประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเมื่อวานนี้ยึดมติกสทเอาผิดผู้ทุจริตสอบท้องถิ่น 5,925 รายจ่อประกาศขึ้นบัญชีใหม่วันนี้และวันนี้ทางครอบครัวของหลุนโซโล่จะเคลื่อนย้ายร่างของน้องกลับสู่ภูมิลำเนาเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามหลักศาสนาพิธีสวดอภิธรรมระหว่างวันที่8ถึง10สิงหาคมและจะมีพิธีชาปนกิจในวันที่11สิงหาคมเวลา10นาฬิกาที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานมอบหมายทนายความไปยื่นฟ้องเลขาธิการปปช.และรองเลขาธิการปปช.ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: จังหวัดตากแจ้งเตือนเฝ้าระวังอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจนถึงวันที่9สิงหาคมนี้ย้ำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานครับ
6: นายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจนถึงวันที่9สิงหาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ห้ามเผยแสดงของจังหวัดตากทางนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากเน้นย้ำขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับภูผาวิทย์โปร
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
8: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินมดไปห่อหนึ่ง
9: รู้สึกว่าถูกคนแก่จริงถ้าหมดท้องก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามแต่กินไปเรื่อยๆนั่นแหละเท้าหอมน้ำได้ไปน้ำเองได
11: ้ก็ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้ค
12: ุ
11: ณแม่ก
12: ิน
11: นะคร
12: ับ
11: ส
12: ิ
11: บ
12: พอ
11: เลยคร
12: ับ มันไม่ใช่พันแท้นะครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามิน ช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575 0817805575

0: พราะมีเธออยู่หรือเจ้าชู้ไม่ลงเนี่ยนะครับสวัสดีครับผู้ฟังครับเสียงของพระเอกของเราครับวาเลนวงเทวันพันธุรัตน์จากค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามศิลปินของเราด้วยครับขอบพระคุณนะครับถึงเวลาเราพบกันเช้าวันใหม่หลังครบธงชาติก็เจอกัน2ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับวันนี้สีฟ้าวันศุกร์แล้วครับคุณผู้ฟังฝนฟ้าก็ยังชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำกันอยู่หลายที่เพราะทางด้านของแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังต้องปล่อยน้ำลงมาน้ำน้อยผิดปกติเพราะสถานการณ์เอลนิโญเนี่ยนะครับซึ่งก็ถือว่าเอาน้ำเอาไว้ให้เพียงพอกับพี่น้องชาวเกษตรกรก็พอนะครับน้ำเป็นปัญหาสำคัญซึ่งขณะนี้ฝนและลอกใหม่เข้ามาแล้วนะครับกรมชลก็บอกว่าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายอย่างต่อเนื่องคาดการว่าต้องเฝ้าระวังพายุอีกลูก2ลูกว่างั้นจากสถานการณ์ฝนตกทางตอนบนของประเทศส่งผลทำให้ระดับน้ำแม่น้ำไหลผ่านพื้นที่ตอนกลางของประเทศคอยรับฝนน้ำฝนน้ำท่ามีปริมาณสูงขึ้นครับก็แถบเขื่อนเจ้าพระยาที่สัปยาชัยนาทก็มีปริมาณท้ายเขื่อนอยู่ที่ 7.63 เมตรเขื่อนเจ้าพระยาเมตตาการระบายน้ำเขื่อนอยู่ที่350ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับบ้านเรือนก็คงจะไม่กระทบเท่าไหร่เพราะน้ำไม่เยอะแต่ก็จะระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานและตอนบ่าย2นะครับสำนักงานชลประทานก็บอกว่าปัจจุบันสถานการณ์ฝนที่ตกตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาทำให้ปริมาณน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาขยับขึ้นอย่างไรก็ตามยังอยู่ในช่วงของสภาวะเอลนิโญส่วนสถานการณ์น้ำพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำน้อยลดลงเนื่องจากฝนทิ้งช่วงแต่ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเริ่มมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้ลำน้ำปริมาณน้ำท่าก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับครับข่าวแรกเราเริ่มกันเลยเนาะพอหลังจากเราฟังเพลงแล้วเราก็ต้องเข้าข่าวขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์เช้านี้เดินทางไปไหนถ้าเผื่อมีฝนฟ้าลงในบริเวณพื้นที่ที่ท่านไปก็ยังไงก็ขับรถช้าก็ลงสักนิดนะครับทุกชีวิตจะปลอดภัยขับรถอย่าแข่งกับสายฝนเลยครับผมเห็นมาเยอะแล้วมันเบรกแล้วเอาไม่อยู่นะมันก็เสียการทรงตัวถ้าไม่มีรถสวนมาก็ไม่เป็นไรแล้วก็ที่สำคัญลงข้างทางก็อันตรายครับดีไม่ดีผมเป็นคนคุณละพอเห็นฝนตกเนี่ยอยากจะแวะข้างคือแวะปั๊มเลยรอให้ฝนหยุดก่อนค่อยเดินทางครับรีบร้อนไปมันก็กลายว่าอันตรายมันจะเกิดขึ้นครับด้วยความห่วงใยจากทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับซื้อ2ขวดแถมวิทยุทรานซิสเตอร์1เครื่องครับผมได้รับแจกจากบริษัทก็คงจะประมาณวันพรุ่งนี้แล้วมั้งเดี๋ยวจะรีบส่งให้นะครับเพราะนั้นคุณผู้ฟังที่สั่งมาแล้วยังไม่ได้รอสักนิดนะครับรอสักนิดถ้าได้มาไหลแล้วก็จะรีบจัดส่งให้นะครับขอบพระคุณที่สั่งซื้อกันมาซื้อ2ขวดรับวิทยุทรานซิสเตอร์1เครื่องกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับขอบพระคุณครับ AND ลูทิน่าบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกก็มีโปรให้อยู่ซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3 7ขวดชุดใหญ่ครับเรามีชุดเล็กชุดใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้คนก็มากินแทนเอนไซม์ก็มีเพราะว่าเอาเอนไซม์ส่วนหนึ่งของเอนไซม์นั้นเอามาผสมกับสารสกัดจากดอกเราเรืองสารสกัดจากบลูเบอรี่สารสกัดจากแปะก้อยจึงเป็นทางด้านของ AND ลูทิน่าบำรุงทั้งสายตาบำรุงทั้งร่างกายได้ด้วยนะครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายก็กาแฟAND ครับอันนี้ซื้อ5แถม2กาแฟบำรุงร่างกาย AND ซื้อ5แถม2ครับแล้วก็ยังมี สบู่สมุนไพรดีเจหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจนะครับดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันสิวกระยุบฝากอาจารย์กับสบู่สมุนไพรดีเจครับสบู่สระผมครับช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมที่เปราะบางแล้วก็รากผมไม่แข็งแรงแล้วก็ยังช่วยกำจัดรังแคช่วยลดเชื้อราบนหนังศีรษะด้วยสบู่สระผมครับที่ยังไม่ได้กันก็ทยอยส่งให้แล้วนะครับใจเย็นนิดหนึ่งครับผมอย่างที่บอกก็ขายดิบขายดีบางทีเราสั่งแล้วมันก็ช้านะออกจากบริษัทสดๆแล้วร้อนพอได้มาก็ต้องรีบส่งเลยนะครับขอบคุณมากๆครับไปประเด็นข่าวกันต่อนะครับเจ้าหน้าที่อุทยานห้วยขาแข้งเจอแล้วไอ้เสือที่ขย่ำเจ้าหน้าที่ของอุทยานกลายเป็นลูกเสือบอกจริงๆแล้วไม่ได้คิดอยากจะกินแล้วมั้งว่ากันโอ้โหไม่ได้คิดอยากจะกินก็เรียกว่าเขาเรียกซนตามภาษาเด็กนะลูกเสือเด็กครับเพิ่งอายุ1ขวบ6เดือนลูกแม่เสืออภิญญาแล้วขย่ำเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยก็เขาคงกินไม่เป็นหรอกแต่ว่ากัดก็ตามภาษาของลูกเสือตัวเล็กๆก็บอกวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่นอนหลับทำให้เสือเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเหยื่อขณะที่เฝ้าติดตามหากก่อเหตุซ้ำต้องจับมาปรับพฤติกรรมเหมือนกันเกิดเหตุเสือในอุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้งทำร้ายในศักรินวิชาจารย์พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตจากเหตุถูกสัตว์ป่าทำร้ายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เสียชีวิตที่สำคัญคือลูกเสือเข้าใจว่านอนอยู่นอนหลับคิดว่าจะเป็นเหยื่ออันโอชะลูกเสือจึงโจมตีเจ้าหน้าที่เข้ามาก็บอกพฤติกรรมเป็นลักษณะเหมือนลูกเสืออยากจะฝึกอยากจะซนนะครับตามภาษาเขาบอกวัยอยากรู้อยากเห็นซุกซนขวบกว่า6เดือนเนี่ยนะครับลูกแม่เสืออภิญญาแม่เขาชื่อเพราะนะครับแต่กัดคนแล้วมันก็ต้องตายนะครับจะซนยังไงแล้วแต่ครับเขาคนนอนหลับแล้วไม่เล่นด้วยก็นางชยากรอามรดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2นครสวรรค์พร้อมด้วยนายสุขีบุญสร้างผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่าและนายเพิ่มศักดิ์กนิษฐาชาติหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งร่วมกันแถลงข้อเท็จจริงและมาตรการดำเนินการณหน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งแฝกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีครับซึ่งก็บอกว่าจากการตรวจสอบฐานข้อมูลภาพถ่ายลายเสือโคร่งซึ่งเป็นการจัดเก็บและศึกษาวิจัยพัฒนาฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า30ปีจนสามารถระบุอัตลักษณ์ลายเสือซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้อย่างแม่นยำทำให้ยืนยันว่าตัวตนเสือโคร่งได้อย่างแน่ชัดว่าเป็นหนึ่งในลูกเสือโคร่งเสือโคร่งเพศผู้จำนวน3ตัวของแม่เสืออภิญญาซึ่งเป็นครอบครัวเสือที่อาศัยและใช้เส้นทางหากินตามธรรมชาติครอบคลุมที่ประมาณ40ตารางกิโลเมตรจากการวิเคราะห์พฤติกรรมของทางวิชาการและสัญชาตญาณสัตว์ป่าทำให้เชื่อได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับเป็นเหตุบังเอิญทางธรรมชาติเนื่องจากลูกเสือโคร่งอายุประมาณปีกับ6เดือนซึ่งเป็นช่วงวัยรุ่นที่กำลังเรียนรู้วิธีการล่ามีพฤติกรรมซุกซนอยากรู้อยากเห็นและเริ่มแยกตัวออกมาเดินมาหากินต่างหากประกอบกับในช่วงเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อยู่ในท่าทางเหมือนท่านอนหลับขนานไปกับพื้นทำให้ลูกเสือเกิดความเข้าใจผิดว่าลักษณะดังกล่าวนั้นคือเหยื่อตามธรรมชาติจึงเข้าโจมตีซึ่งโดยปกติแล้วหากเสือพบเห็นมนุษย์ในท่ายืนการเคลื่อนไหวหรือส่งเสียงเสือจะตกใจและหลบหนีไปทันทีทั้งนี้พฤติกรรมดังกล่าวยังไม่เข้าข่ายเสือกินคนเนื่องจากยังไม่มีพฤติกรรมทำร้ายมนุษย์ซ้ำซากหรือเลือกมนุษย์ที่เป็นเหยื่อหลักอีกทั้งครอบครัวเสือยังหากินอยู่ในอาณาเขตเดิมไม่ได้ตื่นตระหนกตกใจจนแตกกระเจิงหนีออกนอกพื้นที่หรือเข้าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่รอบนอกแต่อย่างใดแต่ประชาชนรอบนอกก็กลัวแล้วนะครับกรมอุทยานแห่งชาติได้ดำเนินการติดตั้งกล้องดักภาพ ถ่ายภาพอัตโนมัติเพื่อติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมของลูกเสืออย่างใกล้ชิดหากพบว่าสามารถหากินและหญ้าล่าเหยื่อในธรรมชาติได้ตามปกติจะปล่อยให้อาศัยตามระบบนิเวศเดิมพร้อมเตรียมติดเครื่องมือติดตามเพื่อศึกษาพฤติกรรมระยะยาวแต่หากพบแนวโน้มหรือพฤติกรรมเข้าโจมตีเจ้าหน้าที่ซ้ำจะเข้าสู่กระบวนการจับเพื่อนำไปปรับพฤติกรรมตามหลักวิชาการทันทีในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก็กำชับให้เพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดไม่เปิดโอกาสให้สัตว์ป่าเข้ามาถึงตัวโดยต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางประชิดหรือปฏิบัติงานลำพังต้องมีคู่หูเดินทางไปด้วยปรับปรุงพื้นที่พักอาศัยให้มิดชิดและเพิ่มแสงสว่างในจุดมืดโดยเฉพาะการนอนหลับต้องอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยนอกจากนี้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้ประกาศปิดการท่องเที่ยวและเข้าศึกษาธรรมชาติเป็นการชั่วคราวจนกว่าการศึกษาเฝ้ารองพฤติกรรมเสือโคร่งและการประเมินความปลอดภัยในพื้นที่จะเสร็จสิ้นว่ากันครับก็น่าสงสารนะครับเพราะว่าเจ้าวันเสือเขาก็ฝึกพฤติกรรมของเขาก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะตามธรรมชาติเหมือนกันเอาละตายแล้วทำไงครับก็ต้องดูแลกันไปครับเยียวยาครอบครัวได้ก็เยียวยาครับไปอีกข่าวหนึ่งครับก็เห็นจะเป็นเรื่องของทางด้านการเมืองสักนิดหน่อยแล้วกันเนาะที่ทางขอนแก่นครับขอนแก่นเนี่ยนะครับมีการให้เลือกตั้งใหม่ของนายกอบจขอนแก่นศาลอุทธรณ์ภาค4มีคำสั่งให้เลือกตั้งใหม่นายกอบจขอนแก่นจากการพิจารณาของศาลที่จังหวัดขอนแก่นศาลอุทธรณ์ภาค4ได้มีการนัดอ่านคำพิพากษาหมายเลขดำที่กกต.ผู้ร้องกับนายวัฒนาช่างเหลาผู้คัดค้านเรื่องพรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นถึงเวลานัดหมายในวัฒนาช่างเหลานายกอบจขอนแก่นพร้อมทนายความได้เดินทางมารายงานตัวต่อศาลขณะที่กกต.กลางก็ส่งผู้แทนจากสำนักงานกกต.ขอนแก่นเข้าร่วมรับฟังอนุญาตเฉพาะที่มีส่วนเกี่ยวข้องมารยาทให้สื่อมวลชนหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าฟังก็ดีได้อ่านคำพิพากษานานกว่า1ชั่วโมงก่อนมีคำสั่งให้เลือกตั้งนายกอบจขอนแก่นใหม่โดยระบุพฤติกรรมของพยานที่กกต.กล่าวอ้างคือนายสมศักดิ์นำจากคุณขอสงวนนำเงิน100บาทมาให้กับพยานทั้ง3คนและบอกว่าเงินเบอร์1มีความน่าเชื่อถือและนายสมศักดิ์ก็เป็นคนที่มีวุฒิภาวะผ่านการเลือกตั้งมาเยอะไม่น่าจะมาหยอกล้อหรือพูดเล่นกับพยานใดๆได้การกล่าวอ้างว่านำเงินมาจ่ายค่าลูกปลาค่าผ้าอ้อมและค่าเกี่ยวกับเกี่ยวหญ้าให้วัวจากเงินที่ได้เป็นค่ารับจ้างในการขับรถนักเรียนศาลไม่รับฟังเป็นเหตุให้การเลือกตั้งสอบไปในทางทุจริตและไม่โปร่งใสเงินร้อยเดียวของนายสมศักดิ์นี่แหละทำให้ต้องบอกว่าไม่สุจริตทั้งยังทำให้จังหวัดขอนแก่นและคนขอนแก่นเสื่อมเสียชื่อเสียงว่ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงจึงมีคำสั่งให้เลือกตั้งใหม่เงินร้อยเดียวเนี่ยนะเขาบอกเอาไปจ่ายค่าลูกปลาค่าผ้าอ้อมค่าเกี่ยวหญ้าล้อเล่นกันไม่ได้ล้อเล่นล้อเล่นก็เหมือนติดสินบนแล้วไประบุซะด้วยนะเงิน100บาทนี่เงินของเบอร์หนึ่งเขามีความน่าเชื่อถือนะว่ากันมันก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อแจกตังค์ใช่ไหมแจกเงินใช่ไหมการส่งคำพิพากษาไปกกต.และอบจ.ขอนแก่นเพื่อจัดการเลือกตั้งตามระเบียบและข้อกฎหมายต่อไปครับอย่างไรก็ตามภายหลังการรับฟังคำพิพากษาเสร็จสิ้นนายวัฒนาช่างเหลานายกอบจ.ขอนแก่นพร้อมทีมทนายความได้เดินทางกลับทันทีโดยไม่ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนมีเพียงทีมทนายความและฝ่ายกฎหมายของกกต.ที่รอคัดคำพิพากษาตามขั้นตอนเท่านั้นผมว่าเลือกตั้งใหม่แกก็ได้อีกแล้วเพราะรู้สึกว่าคะแนนจำได้ว่าคะแนนแกทิ้งระดับที่สองนี่ไม่ใช่น้อยเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับแต่เรื่องนี้สิครับเมื่อวานลงมติก็เรียบร้อยแล้วเพิกถอนการโกงสอบท้องถิ่น 5,925 รายแล้วไม่ตอบที่รุดเรืองเดชรับจบแค่นี้เหรอไม่มีเหนือคุณที่รุดเรืองเดชใช่ไหมประกาศบัญชีรายชื่อขีดเส้นเพิกถอนแล้วเสร็จสิ้น31สิงหาคมส่วน97รายรอสรุปผลการสอบสวนยังทำบนข้อเท็จจริงพิสูจน์ได้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยรมช.4แถลงภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พื่อพิจารณามติของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ให้ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเดิมและประกาศบัญชีใหม่ปี68วาระหลักในวันเมื่อวานนี้มติกสท.เสนอเข้าที่ประชุมกลางเพื่อรับทราบและพิจารณาในเรื่องของผู้ที่มีคะแนนผิดปกติทางกองกลางก็มีมติไปในทิศทางเดียวกันดำเนินการตามที่กสท.เสนอคือพบเจอ 5,925 คนที่มีคะแนนผิดปกติก็จะมีการประกาศบัญชีใหม่ผู้ที่ผ่านการสอบ7สิงหาคมส่วนที่พบมีคะแนนผิดปกตินี้จะถูกส่งข้อมูลพร้อมแนวทางปฏิบัติไปยังจังหวัดต่างๆที่มีการประจุในวันที่10สิงหาคมนอกจากนี้มีความเห็นตรงกันว่าเมื่อมีการกำหนดของกรรมการจังหวัดเสร็จเรียบร้อยทางจังหวัดจะต้องมีการประชุมจากนั้นจะส่งไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.ต่างๆให้มีการถอดถอนให้เสร็จสิ้นภายใน31สิงหาคมนี้ส่วนกรณี97รายที่ผ่านเกณฑ์อยู่แล้วแต่มีการปรับคะแนนให้ดีขึ้นนายวรศิษฐ์ก็บอกในส่วนนี้ต้องเรียนทำความเข้าใจว่าสิ่งที่ทางกสทและคณะกรรมการกลางดำเนินการคือเรื่องของการประกาศคะแนนใหม่ให้ถูกต้องในส่วนของคนกลุ่มนี้ยังมีชื่ออยู่ในประกาศใหม่โดยมีเงื่อนไขคือให้ปลายทางทำเรื่องสอบสวนข้อเท็จจริงเขาสอบได้แต่ทำไมไปเพิ่มคะแนนให้เขาใครเราไปเพิ่มผมเชื่อว่าคนสอบคงไม่เพิ่มคะแนนเองแต่คนที่รับเงินมาเนี่ยไปเพิ่มกลัวเขาจะไม่ได้กระทั่งที่เขาได้คะแนนแล้วแต่ไปเพิ่มคะแนนให้มันดีขึ้นจะได้บรรจุเร็วๆอย่างนั้นยังไงก็ไม่รู้นะให้ปลายทางทำเรื่องสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนรวมทั้งประสานข้อมูลกับทางตำรวจคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมไปถึงปปช.ตำรวจก็ทำงานสุดท้ายก็ปรากฏพบเจอคนกลุ่มนี้กระทำความผิดในการทุจริตดำเนินการในชั้นต่อไปมีการวางกรอบดำเนินการในส่วนของ97คนหรือไม่เพราะต้องคืนความยุติธรรมคนที่รออยู่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมททีคุณวรศิษฐ์ก็ต้องบอกต้องเร็วที่สุดซึ่งกรอบเราไม่สามารถกำหนดเป็นระยะเวลาแน่นอนได้เพราะแต่ละที่อาจจะมีวิธีการและกรอบเวลาดำเนินการไม่เหมือนกันเมื่อถามว่าสำหรับ97รายต้องให้ปฏิบัติหน้าที่เดิมไปก่อนไหมหรือต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกยังอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีเงื่อนไขเพื่อสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงแต่ในเรื่องของการถอดถอนคนที่สอบไม่ผ่านแล้วไปแก้คะแนนให้ผ่านขีดเส้นไว้เลยภาย31สิงหาคมนี้ต้องจบอันนั้นคือสอบไม่ผ่านแล้วไปแก้คะแนนให้ผ่านนั้นต้องจบเลยเพราะเราพิจารณาแล้วว่ามีกรอบระยะเวลาพอให้การพิจารณาและดำเนินการไอ้ส่วน97รายเนี่ยต้องสอบสวนก่อนเพราะคะแนนเขาได้แต่มันมีรอยแก้ไขให้ลำดับคะแนนมันแก้คะแนนที่มันสูงขึ้นไปอีกครั้งที่เขาสอบได้แล้วเนี่ยนั่นแหละใครมันมือบอลไอ้คนที่รับตังค์เข้ามาจะไม่กลัวเขาจะไม่ได้ลำดับที่ดีๆคือกลัวไม่ได้มานั่งเก้าอี้ทะลอให้มันเป็นตามคะแนนที่เขาสอบได้เนี่ยเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเพราะผมเชื่อว่าคนสอบไม่มีปัญญาไปแก้ข้อสอบตัวเองหรอกนอกจากไอ้พวกข้าราชการเฮงซวยพวกนี้แหละครับไอ้พวกกสทนี่แหละครับไอ้พวกมสวนี่แหละครับกลุ่มผู้ที่รับผลกระทบจากการเพิกถอนครั้งนี้ก็มีสิทธิ์ที่ไปฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อคุ้มครองชั่วคราวด้วยหรือไม่ท่านวรศิษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมท.4ก็บอกก็มีสิทธิ์แต่ต้องเรียนว่าวันนี้ทั้งกสท.และกรรมการกลางทำงานบนข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้สำหรับผู้ที่ถูกถอดถอนทางเลขานุการกรรมการกลางจะมีส่งหลักฐานพร้อมวิธีการแนวทางปฏิบัติไปให้ทั้งกจังหวัดกรรมการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการถอดถอนให้ทราบด้วยเข้าใจด้วยว่าทางอปท.ปลายทางหลายคนที่มีความกังวลในเรื่องนี้เรามีเรื่องของแนวทางที่ชัดเจนให้อปท.ต่างๆดำเนินการอปท.จะถอดถอนก็กลัวจะโดนฟ้องไงเพราะเขาส่งให้ไปฟ้องข้างบนสั่งให้ถอดแต่ไม่ได้สั่งให้ไม่ได้ถอดเองส่งไปให้อปท.ปลายทางเป็นผู้จัดการนี่แหละครับฉะนั้นถ้าฟ้องศาลปกครองใครจะโดนล่ะก็คนปลายทางเลยก็ต้นทางสั่งมาอ่ะเมื่อถามว่ามีการเตรียมความพร้อมรับมือหากถูกฟ้องอย่างไรมท.4บอกมีครับเดี๋ยวทางสอทอจะมีการตั้งทีมเพื่อติดตามเรื่องนี้ด้วยเมื่อถามว่าหากฟ้องไปแล้วผู้ที่ถูกดำเนินการชนะคดีใครจะรับผิดชอบในการคืนตำแหน่งนายวสิทธิ์ก็บอกต้นอย่าพึ่งไปมองถึงตรงนั้นเลยอย่าพึ่งมองตรงนั้นเอาตรงนี้ก่อนเพราะสิ่งที่เราเจอวันนี้คือเราเห็นว่าคนเหล่านี้มีคะแนนที่มีความผิดปกติจริง ยืนยันทุกอย่างทำงานบนข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยนิติวิทยาศาสตร์ขอย้ำว่าสิ่งที่กสทและกรรมการกลางได้มีประกาศไปคือเรื่องของการประกาศบัญชีใหม่ในการที่จะไปชี้คนที่ทุจริตไม่สุจริตไม่ทุจริตไม่ทุจริตแล้วก็ไปคนที่ทุจริตและไม่ทุจริตจะต้องเป็นกระบวนการสืบสวนสอบสวนซึ่งเป็นหน้าที่เป็นอำนาจของตำรวจและปปชที่กำลังดำเนินการอยู่ครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องเอาคนที่มันทุจริตก่อนออกไปนะครับในขณะเดียวกันตัวการสำคัญก็คือนายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับนายเรืองเดชสิริกิจผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรภิโรธกรณีเอี่ยวโกงสอบราชการท้องถิ่นจะต้องรับจบทั้งหมดเลยหรือไม่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกตนไม่รู้เพราะตนไม่ใช่อธิบดีและไม่ใช่ผอ.ซึ่งวันนี้ตำรวจและคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขาดำเนินการอยู่และจะดำเนินการไปให้สุดๆแต่ยืนยันว่าเราไม่ปกป้องใครหากข้อจะยิงปรากฏเกี่ยวข้องกับใครไม่ว่าจะใหญ่กว่าอธิบดีหรือไม่ก็ต้องจัดการครับมันต้องมีสิมันต้องมีประชาชนเขาสงสัยผมดูข่าวนี้แล้วดูเขาคอมเมนต์เนี่ยแล้วไอ้เสียงคลิปสองคลิปมันไปไหนอ่ะทำไมไม่หยิบประเด็นนั้นมาล่ะมันน่าจะหรือมันไม่ใช่พูดกันเล่นๆเฉยๆไงนั่นแหละคลิป2คลิปมันเป็นการจุดประเด็นขึ้นมาถ้าไม่มี2คลิปนั้นนะก็คงจะไม่คงจะสอบบรรจุเข้าทำงานกันไปหมดแล้วในที่บังเอิญมันมีคลิป2คลิปไงแล้วก็บังเอิญที่ไปจับได้ว่ากำลังแก้ไขคะแนนนั่นแหละครับมันเป็นที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นหลายคนบอกเฮ้ยเงิน 4,000 กว่าล้านมันจะอยู่แค่ตรงนี้เหรอที่เหนือกว่านั้นมีมั้ยเหนือกันนั้นก็มีแต่ทำไมอ่ะก็ขอรับเงินสดไงไม่มีหลักฐาน
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
3: จนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจ จายแบรนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: วิธีไม่มีผู้ชายอ่ะมันยากตรงไหน
0: ว่าจะให้หนังกลางแปลงฉายสว่างเลยนะเนี่ย หนังของเราเองสักอย่างตามสบายภาพยนตร์แข่งลิเกลิเกเขาเล่นเที่ยงเลิกเที่ยงคืนใช่ไหมแล้วแข่งกับหมอลำเขาซอดแจ้งหนังเราก็ซอดแจ้งได้ครับเอาละครับดูการเวลาแล้วกันถ้าผู้คนมาเยอะแยะเราก็ทำบุญร่วมกันเนาะครับขอบพระคุณครับลิเกมีให้ชมทุกคืนแล้วก็หนังกลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมทุกคืนเวทีคอนเสิร์ตก็มีกันทุกคืนครับสำหรับท่านที่สนใจจะจองร้านค้าก็ต้องขอขอบคุณครับได้ใบปลิวไปแล้วได้ที่จองมาแล้วก็ส่งเงินมาจองกันเลือกที่ดีๆกันก่อนได้ครับขอบพระคุณครับที่ส่งมาจองล่วงหน้าครับใครยังไม่จองก็รีบจองแล้วกันสอบถามรายละเอียดตามเบอร์โทรศัพท์0838686083นะครับทางด้านของภูผาวิโปรครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นแล้วเท่าไหร่นะซื้อ3แถม1ถ้าผมจำไม่ผิดเนาะซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับสำหรับปูผาวิโปรผู้ที่สูงอายุผู้ที่หมดเรี่ยวหมดแรงไม่มีพละกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารก็ไม่กินอาหารมันจะแข็งแรงได้ไงผู้ป่วยติดเตียงครับก็เขามีโปรตีนที่เข้มข้นมีสมุนไพรธรรมชาติที่จะดูแลแขนขาเรียวแรงก็ชาสักแก้วหนึ่งผสมกับน้ำอุ่นละลายออกมาจะได้น้ำสีขาวๆแล้วก็เย็นสักแก้วหนึ่งแก้วหนึ่งก็ซองหนึ่งอ่ะครับก็ดื่มรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลนะครับแต่มีหญ้าหวานเป็นสมุนไพรธรรมชาติทำให้ดื่มได้สนิทใจเลยก็ต้องภูผาวิโปรครับซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของเครื่องดื่มภูคาวผสมสมุนไพรดีไทยก็อย่างที่บอกแล้วความดันเบาหวานอะไรก็สารพัดอยู่แล้วชามือชาเท้าริดสะดวงไซนัสภูมิแพ้นี่ก็ดีไทยครับเป็นอาหารเสริมแบบไทยๆแล้วเนี่ยแต่เป็นชนิดน้ำขวดน้องๆขวดน้ำปลาซื้อ2ขวดรับภูผาวิโปรไปฟรี1ห่อครับเบอร์เดียวกับภูผาวิโปรสั่งซื้อครับน้องๆขวดน้ำปลาเลยขวดเบิ่มเลยขวดนึงนี่ใส่แก้วกงก็ได้นะเช้ากงเย็นกงประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายแล้วกว่าจะหมดกงเนี่ยกว่าจะหมดขวดมันก็นานนะซื้อ2ขวดรับภูผาวิโปรอีก1ห่อครับนี่คือเครื่องดื่มภูคาผสมสมุนไพรดีไทยคนไทยดื่มแล้วดีแน่นะครับอีกตัวนึงครับนั่นก็คือเรื่องของยาหอมดอกหอมมะลินี่คุณผู้ฟังเมื่อวานก็โทรมา2ลายบอกว่าเบอร์ไหนเนี่ยครับใครจำเบอร์ไม่ได้โทรศัพท์มาถามผมก็ผมจะได้บอกไปให้นะครับว่าจะต้องดูแลกันยังไงจะต้องโทรไปหาใครครับยาหอมดอกหอมมะลินี่ก็เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่อะไรนะเขาเรียกว่าเป็นลมวิงเวียนหน้ามือตาลายสวิงสวายขึ้นมาเนี่ยนะ
6: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีลิปเย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมลิปเย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกลิปไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมมะลิ ลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575
7: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง
6: 0817805575
0: ไทยภูผาเอนจิเนียริ่งเขามีวิศวกรประจำเพราะฉะนั้นท่านจะปรึกษาตบกระเป๋าตัวเองสิครับว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่ก็ไปคุยกันอยากรีโนเวทบ้านใหม่ให้สวยไม่ต้องใช้เงินเยอะแต่บ้านใหม่สวยหรือจะสร้างปลูกใหม่บนที่ดินของท่านหรือจะเป็นเรื่องของห้องแถวหรือจะเป็นเรื่องของคอนโดมิเนียมอะไรก็แล้วแต่ครับงานเล็กงานใหญ่ไทยภูผาเอนจิเนียริ่งทำได้หมดทุกรูปแบบจะเป็นบ้านสำเร็จรูปก็ยินดีหรือจะเป็นเรื่องของกุฏิพระหรือจะเป็นเรื่องของศาลาการประเรียนครับโบสถ์ทำได้หมดก่อสร้างกันแล้วกันบริษัทไทยภูผาเอนจิเนียริ่งไม่ได้แค่ผลิตทางด้านของสมุนไพรเฉยๆแต่ยังมีขั้นอีกแขนงหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างสนใจปรึกษาเบอร์เดียวกับภูผาวิพโรเบอร์เดียวกับยาหอมดอกหอมมูลลี่ที่ชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาอาการที่ท่านเป็นสวิงสวายหน้ามือตาลายเนี่ยซื้อติดบ้านซื้อติดตัวไว้ที่ยาหอมดอกหอมมะลิครับถ้าฉุกเฉินขึ้นมาไม่ต้องไปหาน้ำร้อนน้ำอุ่นครับตักมาสักครึ่งช้อนชาแล้วอมไว้ใต้ลิ้นเลยแล้วค่อยๆกลืนอาการที่ท่านเป็นมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นนี่คือยาหอมดอกหอมมะลินะครับในเครือของภูผาวิพโรครับ0817805575 0817805575ครับส่วนทางด้านของทางด้านของครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนอันนี้เขาทำเป็นอนุภาคนาโนเพราะอะไรมันเป็นโมเลกุลเล็กๆเพื่อให้มันซึมลึกเข้าไปในผิวหนังไอ้ตรงที่บริเวณท่านปวดมันจะได้ผลเร็วไงไม่ว่าท่านจะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามข้อตามคอตามบ่าตามไหล่ไหล่ติดสะบักจมคลอเคล็ดนอนตกหมอนนิ้วล็อกเป็นตะคิวชามือชานี่แหละครับครีมนวดสมุนไพรตัวนี้มันแค่ทาถูตรงจุดบริเวณที่มีอาการมันก็จะซึมลึกซึมเข้าไปในผิวหนังบริเวณที่ท่านปวดได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าบอกเย็นก่อนร้อนนานรู้สึกการทำงานของตัวยาได้ตลอด24ชั่วโมงครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับอยากได้โทรไปนะครับเขาจะได้ส่งไปให้ถึงที่เก็บเงินปลายทาง0983299909 0983299909กริ้งกลางเข้าไปเลยนะครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนประชาสัมพันธ์ให้กับทางวัดวังน้ำดำครับใครที่ปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตรงไหนน่องก็ปวดแขนก็ปวดอะไรพวกนี้แพทย์แผนจีนหมอเอกครับจะมาบริการให้ฟรีแล้วแต่จะทำบุญกับวัดวังน้ำดำอำเภอเมืองลพบุรีเขาใช้แพทย์แผนจีนเขาใช้อะไรนะครอบแก้วเอาแก้วครอบบริเวณที่ท่านปวดไหล่ปวดใช่ไหมเอาครอบที่ไหล่หลังปวดใช่ไหมครอบที่หลังแล้วจะมีวิธีการของแพทย์แผนจีนเขาหมอเอกเป็นแพทย์แผนจีนครับที่มาที่วัดวังน้ำดำทุกเดือนแล้วไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วแต่ท่านจะทำบุญกับวัดวังน้ำดำอำเภอเมืองลพบุรีวันที่9สิงหาคม9โมงเช้าเป็นต้นไปมารอคิวได้เลยครับ9โมงเช้าของวันที่9สิงหาคมนะครับอีกวัน2วันก็ถึงแล้วเนี่ยไปพบกันที่วัดวังน้ำดำอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีทางไปอ่างสะเบ็กไม่ถึงวัดเขาจิแลครับ ใครไปไม่ถูกก็ลองกด GPS วัดวังน้ำดำหรือโทรถามทางผมก็ได้นะครับผมก็จะบอกทางให้วัดวังน้ำดำอำเภอเมืองลพบุรีวันที่9นะครับตั้งแต่9โมงเช้าจำง่ายๆ9โมงเช้าของวันที่9พบกับหมอเอกบริการเกี่ยวกับปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดข้อปวดตรงไหนแล้วแต่เขาครอบแก้วด้วยวิชาชีพของแพทย์แผนจีนนะครับฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วแต่คุณจะทำบุญครับเราไปเรื่องราวของข่าวครับโทนบางแคไม่ต้องนอนคุกครับได้ประกันเงินสด1ล้านบาทเพราะเขาไม่ได้คิดหนีไปไหนครับในฐานะที่เขาโดนรวบตัวเรื่องของการหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องของการขายพระเนี่ยนะการเช่าบูชาพระเนี่ยอ้าวก็โทนบางแคก็กลับบ้านได้นะครับยิ้มแป้นเขาบอกว่าดีที่ตรวจสอบก็ตรวจสอบเขาจะได้โปร่งใสว่างั้นนะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของฮารุณโชโล่นะครับศพคงจะกลับบ้านเกิดที่กาฬสินธุ์หลังจากที่หมอพิสูจน์แล้วว่าเป็นลักษณะเหมือนไหลตายแต่ก็ยังไม่ทิ้งประเด็นตัดเนื้อเยื่อไปพิสูจน์ว่ามีสารพิษอยู่ในตัวเขาหรือเปล่านะครับก็ยังไม่ได้รับผลจากจอร์เจียประเทศต้นทางแต่ตรวจสอบในขั้นแรกหลังจากที่ศพมาที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วคุณหมอก็เอาไปตรวจนะครับว่าลักษณะเหมือนไหลตายคือหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันลักษณะนั้นนะครับแล้วก็ทางด้านคุณย่าที่บ้านกาฬสินธุ์ก็เตรียมแล้วนะครับเตรียมสถานที่ตั้งศพหลานครับก็คลายความเศร้าโศกลงไปได้เพราะว่าอย่างน้อยก็ได้เห็นหน้าหลานในวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับสุดท้ายอีกนะครับนี่รู้สึกว่าจะมีบ่อยนะเดือนละครั้งสองครั้งเลยเนี่ยจับได้อีกแล้วครับแก๊งคอนเสิร์ตเวียดนามโยงซุกยาไอในมะขามเปียกยึดทองได้40บาทไอโฟนอีกเพียบเลยเนี่ยเที่ยวที่แล้วก็เนี่ยมะขามเปียกนี่แหละแก๊งคอนเสิร์ตเวียดนามครับกวาดให้เรียบดำเดืองพวกนั้นหลายเนี่ยนะดำเดืองดงดังเนี่ยนะครับมาขามเปียกยึดทองอีก40บาทไอโฟนเพียบสาวหอบเงิน150,000ติดสินบนตำรวจสุดท้ายตำรวจให้ไปที่โรงพักแล้วกันเลยติดสินบนแล้วก็เลยโดนรวบคาโรงพักเลยนี่ก็ตำรวจอยากได้เหลือ150,000จิบไปติดสินบนตำรวจก็เรียบร้อยเลยก็เป็นการขยายผลหลังจากแกะรอยเส้นทางการเงินจากคดียาเสพติดที่ซุกกล่องพัสดุส่งไปญี่ปุ่นซึ่งโยงบัญชีนายสมพงษ์แก้วผาดีวัย50คดีหลอกลวงออนไลน์รูปแบบสแกมเมอร์หลอกนักศึกษาจับตัวเองเรียกค่าถ่ายจนพบแปลงสภาพเงินสดเป็นทองคำแท่งและโทรศัพท์มือถือจากการสอบสวนเชิงลึกที่ตำรวจขยายผลมาเรื่อยๆก็มีพฤติกรรมแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นระบบปกปิดวิธีการดำเนินการเข้าพักอาศัยร่วมกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านนวมินทร์แขวงรามอินทราเขตบึงกุ่มครับซึ่งก็ทางด้านตำรวจก็นำบุกจับได้ชาวเวียดนาม3รายด้วยกันครับแก๊งสแกมเมอร์นางสาวอะไรเนี่ยเชือกไทยโอ้ผมอ่านภาษาเวียดนามไม่ออกวัย29ปีนางสาวลำไทยกันวัย40ชาวเวียดนามแล้วก็อีกคนนึงเวียดนามทั้งหมดผู้หญิง1ผู้ชาย2ฐานโทษไปหญิง2ผู้ชาย1พร้อมแจ้งข้อหาร่วมกันเป็นอ้างยี่ในท้องที่สน.โคครามครับติดคุกเมืองไทยนะน้องนะทั้ง3คนตั้งข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนครับคอนเซ็นเตอร์ท้องที่สน.ลุมพินีขยายผลผู้ต้องหาคนที่1ก็ข้อหาร่วมกันเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติติดคุกคนโตเลยทิศเอ้ยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการแปรสภาพเงินที่ได้จากการหลอกลวงประชาชนก่อนส่งต่อไปยังร่วมขบวนการในต่างประเทศนะครับแล้วก็ยังมีข่าวนักศึกษาถูกหลอกอย่างที่เคยนำเสนอไปเมื่อวานนี้ก็ยังมีอีกนะครับหลอกว่าได้ทุนการศึกษาไปเรียนพวกนักศึกษาพวกนี้จะหลอกง่ายมันง่ายกว่าชาวบ้านใช่เหรอเนี่ยเพราะนักศึกษาเอาแต่เรียนไงไม่ค่อยจะดูข่าวอะไรก็หมกมุ่นอยู่กับการเรียนความรู้รอบตัวความรู้รอบเอวไม่มีส่งเงินมาตรวจสอบไม่งั้นคุณจะโดนข้อหาฟอกเงินนะโอ้โหรีบเลยจะไม่ใช่ครับมันไม่ใช่แน่นอนเงินเหมือนเงินน่ะเอ๊ะคุณเรียนหนังสือระดับปริญญาตรีเนี่ยคุณไม่เข้าใจแล้วคำว่าเงินเหมือนเงินเรียกเงินไปตรวจสอบเนี่ยคุณให้เขาไปเนี่ยแสดงว่าคุณไม่ใช้ความคิดอะไรเลยเหรอเงินคุณใส่เงินเข้าไปในตู้ ATM แล้วกดออกมาที่มันใช่เงินคุณไหมล่ะ มันก็สตังค์เหมือนกันแต่มันเงินมันเปลี่ยนสภาพไปอ้าวถ้ายังไม่ฉลาดก็ไม่เฉลียวก็โดนอยู่อย่างเงี้ยนะครับเวลาแล้วหมดเวลาแล้วครับระวังครับต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณครับกับวิชัยตัวจีนเนื้อแกงตัวบุญอาหารที่อร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันเริ่มต้นในราคาโต๊ะละ 1,100 1,200 มีเมนูให้เลือกอย่างจุใจครับเช้านี้ร่ำลากันขอขอบพระคุณครับวิชัยตัวจีนก็เบอร์โทร0819465036สวัสดีครับ
2: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อย
5: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
8: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟ

0: 08-2591-2591
1: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเป็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200 บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300 บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
3: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1 เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3 กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
5: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี
6: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9 นาฬิกา กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสำนักงานชลประทานที่12เตือนประชาชนริมลุ่มน้ำเจ้าพระยา7 จังหวัดภาคกลางเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำเพิ่มสูงขึ้นสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
10: หรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: นนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
1: หายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: สำนักงานชลประทานที่12ออกประกาศเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาถึงผู้ว่าราชการจังหวัด7จังหวัดภาคกลางหลังระดับน้ำเริ่มยกตัวสูงขึ้นคุณวรชนฟักขาวรายงานครับ

0: นายสงการชลอศรีเจริญผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่2ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด7จังหวัดภาคกลางประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีสืบเนื่องจากปัจจุบันมีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไหลลงมายังเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราที่เพิ่มขึ้นทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายกตัวเพิ่มสูงโดยปัจจุบันที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่939ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำทางด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 16.14 เมตรต่อตะกอมีปริมาณน้ำทางด้านท้ายเขื่อนอยู่ที่ 8.29 เมตรต่อตะกอและเขื่อนเจ้าพระยามีอัตราการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ทางด้านท้ายเขื่อนอยู่ที่450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนอกจากนี้ได้มีการคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ500ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ริมน้ำมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทถึงบริเวณตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าทินแดงอำเภอปากไข่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าวจะยังคงอยู่ในตลิ่งของลำน้ำทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่12โดยกรมชลประทานจะควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวโดยการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมิให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรหากมีปริมาณน้ำหลากที่เพิ่มขึ้นที่จะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีจะแจ้งให้ทราบต่อไปดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่12จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดวรชนฟักขาวรายงานครับ
1: ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยครับ
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังจะยุติลงในเร็ววันนี้ขณะเดียวกันทรัมป์ได้ออกมาปฏิเสธรายงานข่าวที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างหนักว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและจะลงโทษสถานหนักกับผู้ที่ปล่อยข้อมูลเท็จออกมาด้านประธานาธิบดีอิหร่านเผยว่าขณะนี้อิหร่านกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนก๊าซธรรมชาติราว230ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นผลมาจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐและอิสราเอลที่พุ่งเป้าถล่มโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอิหร่านและที่เยเมนกลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการหนุนหลังจากอิหร่านได้เปิดฉากโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดนถล่มฐานที่มั่นของกองกำลังเยเมนส่งผลให้ทหารเสียชีวิตอย่างน้อย58นายและได้รับบาดเจ็บอีกหลายสิบนายปิดท้ายที่ศาลรัฐนิวเม็กซิโกของสหรัฐมีคำสั่งให้เมตาซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook และ Instagram จ่ายเงินชดเชยเพิ่มอีก567ล้านดอลลาร์สหรัฐโทษฐานไม่เตือนสาธารณชนถึงอันตรายต่อแพลตฟอร์ม

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลย

0: หาผัวดีๆมีไหมชื่อของเพลงครับหาผัวดีๆมีไหมครับจะหาลูกเขยให้แม่ซะหน่อยครับก็วัยรุ่นไม่เอาต้องเอาผู้ที่มีสตุ้งสตังว่างั้นครับหาผัวดีๆหาผัวดีๆมีไหมครับงานเพลงอีกงานเพลงหนึ่งจากค่ายเพลงพันธุระเรคคอร์ดสร้างสรรค์ครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังเสียงเพลงหาความฉุกเฉินเสียงเพลงแล้วค่อยมาเจอกันเรื่องราวของข่าวนะครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์อยากจะฟังเพลงเพราะๆแบบนี้ AI cover แบบนี้เข้าไปใน YouTube ช่องพันธุรัตน์เรคคอร์ดครับพันธุรัตน์เรคคอร์ดท่านพิมพ์แล้วเข้าไปท่านจะเลือกฟังเพลงอะไรตอนนี้ขอกันมามากเลยพ่อตาเรียกพี่อะไรพวกนี้นะครับขอบพระคุณครับแล้วก็นี่มีอะไรฆ่าฉันให้ตายรวมทั้งเพลงนี้หาผัวดีๆมีไหมครับก็ขอบคุณครับที่ขอเพลงกันเข้าสู่รายการด้วยบอกทุกๆเช้าเปิดหรือว่าจะเป็นช่วงสายช่วงบ่ายช่วงเย็นที่ติดตามรับฟังดร.อเนกพันธุรัตน์จัดก็ต้องขอขอบพระคุณมีเพลงให้ฟังด้วยว่างั้นขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณกับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์ในรายการครับเพื่อให้รายการมันอยู่ได้เนี่ยแหละครับคุณผู้ฟังก็ขอบคุณกับทางด้านของภูผาวิโปรครับอาหารเสริมที่จะดูแลผู้เฒ่าผู้แก่แขนขาอ่อนเร็วอ่อนแรงยกแขนก็ไม่ค่อยจะขึ้นและขาก็ไม่ค่อยจะก้าวต้องนั่งรถเข็นช่วยหรือว่าสี่ขาต้องช่วยเดินวอล์กเกอร์ใช่ไหมเสริมสร้างกล้ามเนื้อโดยภูผาวิโปรสิครับตอนนี้ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2เป็นลักษณะของผงคล้ายผงกาแฟแต่ไม่ใช่กาแฟนะครับเหมือนผงกาแฟแต่ไม่ใช่กาแฟก็อยากให้ท่านได้ลองพิสูจน์กับภูผาวิโปรดูนะครับละลายกับน้ำร้อนทานโทษละลายกับน้ำอุ่นจะได้ออกมาน้ำสีขาวๆคล้ายๆน้ำนมแก้วหนึ่งก็ซองหนึ่งซองหนึ่งต่อหนึ่งแก้วเช้าซองเย็นซองก็ได้ก่อนนอนก็ได้ครับภูผาวิโปรจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อสร้างให้ท่านแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงก็จะได้แข็งแรงขึ้นนะครับโปรตีนที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายสมุนไพรที่มากมายครับ นึกถึงภูผาวิโปรได้เลยครับ081780-5575 081-780-5575ครับเรื่องราวของข่าวผมเอาข้อมูลมาจากไทยรัฐลงว่าสหพันธ์เพื่อสิทธิมนุษยชนสากลและ Freedom List ระบุเรือนจำไทยทั่วประเทศปี2568มีผู้ต้องขังเกินความจุไป 21% ขณะนี้บางแห่งเกินไปถึง 517% เนี่ยโอ้โหมันเกินมากนะเขาเรียกว่าคนมันติดคุกแล้วมันเยอะมากๆครับเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าไม่ได้ประหารชีวิตรอการประหารชีวิตอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็สถิติเขาทำเอาไว้นี่ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับผู้ที่ติดคุกแล้วก็ยังไม่ได้ประหารหรือติดคุกตลอดชีวิตนี่ก็เขาเรียกว่าเปลืองงบประมาณเลยล่ะข้อมูลรายละเอียดเขาบอกตอนนี้นักโทษประหารปัจจุบันมี480คนที่ยังไม่ได้ประหารนะครับ480คนค่าใช้จ่ายต่อปีของนักโทษประหาร480คนเนี่ยคนละประมาณ 23,600 บาทเราควรจะลดหรือควรจะเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ครับคนละประมาณ 23,600 บาทนักโทษประหารนะครับแต่ยังไม่ประหารแต่ถ้าคิดต่อปีแล้วจะตกประมาณ 11,328,000 บาทครับ11ล้านกว่าบาทครับนักโทษประหารที่เรารอการประหารเนี่ย480คนเนี่ยเราไม่ประหารสักทีเนี่ยคดีก็สิ้นสุดแล้วล่ะ11ล้านบาทครับต่อปีนะครับมันก็ไม่ใช่น้อย พราะฉะนั้นประหารได้มันก็น่าจะประหารเนาะครับแต่ถ้าไม่ประหารมันก็ล้นคุกอยู่อย่างเงี้ยนะครับตอนนี้แล้วก็เขาบอกแบ่งเป็นนักโทษชายที่รอประหาร480คนเนี่ยเป็นนักโทษชายทั้ง419คนนักโทษหญิงทั้ง61คนครับค่าใช้จ่ายอย่างที่บอกตกปีละ11ล้านกว่าบาทก็ค่าใช้จ่ายของการดูแลนักโทษประหารชีวิตที่เราต้องเสียค่าใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินไปประมาณ11ล้านบาทต่อปีนะครับ480คนนี่ก็โทษประหารเนี่ยถ้าประหารมันก็ประหารได้แต่ทำไมเราไม่ประหารในขณะเดียวกันครับไทยรัฐบอกในปีเดียวกันคือปี2568เนี่ยกลับเกิดกรณีคุก VIP ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครไม่ดูรัฐบริว่าการกระทรวงยุติธรรมจะรู้ไหมบอกที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครถูกพบว่ามีการดัดแปลงบางพื้นที่เป็นห้อง VIP นักโทษนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ต้องขังชาวจีนบางกลุ่มเนี่ยที่มีข่าวครั้งหนึ่งที่ว่าไปเจอห้องลับแล้วก็มีผู้หญิงไปนอนได้ด้วยนายวสันต์ไผ่หลีกลี้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเล่าให้ฟังโดยอ้างข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์ว่ามีผู้ต้องขังประมาณ10กว่าคนใช้เงินอำนวยความสะดวกให้ตัวเองในเรือนจำคล้ายค่าแรกเข้าจ่ายประมาณ3ล้านบาทนี่นายวสันต์ไผ่หลีกลี้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเล่าให้ฟังว่าจากกรมราชทัณฑ์เนี่ยมีผู้ต้องขังประมาณ10กว่าคนประเภทจีนเทาเป็นคุก VIP คล้ายแรกเข้าว่าต้องจ่ายประมาณ300บาท3ล้านบาทต่อคนหากต้องการสะดวกหรือใช้บริการทางเพศเอาผู้หญิงสวยๆเข้ามาอีกจะจ่ายเพิ่มครั้งละประมาณแสนถึง 200,000 บาทต่อคนต่อครั้งอยากนอนผู้หญิงสาวคนไหนสาวจีนคนไหนสั่งมาได้เลยครั้งละแสนถึง 200,000 บาทต่อคนต่อครั้งคดีอาญาที่ DSI ส่งให้ปปช.มีเจ้าหน้าที่รัฐถูกกล่าวหา2รายและอีก4รายถูกออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว8เดือนผ่านไปคดีขยายผลถึงเจ้าหน้าที่รัฐเพียง6รายแต่ห้องลับ VIP ยังเชื่อมโยงไปที่เครือข่ายนอกกำแพงคุกทั้งคนประสานคนจัดหาและเส้นเงินอีกหลายล้านบาทที่ยังไปไม่ถึงคำตอบบอกคือเครือข่ายตัวจริงนะคือใครเชื่อมโยงไปถึงเครือข่ายนอกกำแพงคุกคือใครสารคดีซีรีส์นี้แฟ้มลับของปปช.สนิมเนื้อในกระชากหน้ากากเครือข่ายทุจริต VEP 1คุกไทย VIP สวรรค์ของแก๊งจีนเทาจะพาไปติดตามเส้นทางคดีจากห้องลับในคุกสู่คำถามว่าอภิสิทธิ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและความรับผิดนี้จะไปถึงใครบ้างครับอันนี้เป็นการเปิดเผยข้อมูลเอาละครับเป็นเรื่องของข้อมูลที่อ่านจากไทยรัฐนะครับจะจริงจะเท็จประการใดก็ไม่รู้นะครับเขาบอกว่าห้องลับในคุกไทยแดนสวรรค์ของแก๊งจีนเทาแลกเข้า3ล้านอันนี้คนที่พูดที่ชื่อวสันต์ไผ่หลีกลี้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครับมีผู้ต้องขังประมาณ10กว่าคน10กว่าคนนี่คนละ3ล้านนี่30ล้านเลยนะอำนวยความสะดวกตัวเองในเรือนจำได้ค่าแลกเข้า3ล้านถ้าอยากจะนอนกับผู้หญิงหรือบริการทางเพศอีกครั้งละแสน 200,000 บาทต่อคนต่อครั้งด้วยครับอันนี้ผมอ่านข้อมูลจากสหพันธ์เพื่อสิทธิมนุษยชนสากลและ Freedom Beach ประเทศไทยเราจะอยู่กันแบบนี้ใช่ไหมครับและคนมันถึงได้แน่นคุกเลยนะตอนนี้ผู้ต้องขังเกินความจุไป 21% แล้วก็บางแห่งก็เกินไปถึง 517% แม้กระทั่งนักโทษประหาร480คนก็เปลืองงบประมาณอยู่ประมาณปีละ11ล้านกว่าบาทไม่ประหารสักทีครับนี่ทางด้านไทยรัฐเขาขึ้นเลย Exclusive เบื้องหลังคุกไทย VIP แดนสวรรค์แก๊งจีนเทาครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวหยิบข่าวแรกมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับไปรายละเอียดของข่าวต่อไปครับ ซึ่งก็เรื่องของฮาลุนฮาลุนโซโล่เนี่ยนะกลับบ้านแล้วพี่ชายเผยกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลศพเตรียมพาไปหาคุณย่าที่กาฬสินธุ์แล้วนะครับเพราะออกจากห้องของโรงพยาบาลที่ตรวจเช็คแล้วว่าหัวใจล้มเหลวครับเหมือนลักษณะแบบไหลตายของคนอีสานแบบนั้นน่ะนะครับแต่ตัดชิ้นเนื้อไปพิสูจน์อีกว่ามีสารพิษเจือปนอะไรหรือไม่ครับทางด้านพี่ชายของฮารุนโซโล่นี่ก็แจ้งกำหนดบำเพ็ญกุศลศพตั้งศพสวด3วัน3คืนสวด3คืนนะครับที่วัดใกล้บ้านครับแล้วก็จะได้ชาปนกิจศพนะครับสวดพิธีธรรม8ถึง10สิงหาคมชาปนกิจศพวันที่11สิงหาคมนะครับสุดท้ายพี่ชายยังระบุได้ว่าทางครอบครัวขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งสำหรับทุกกำลังใจความมุ่งใหญ่การช่วยเหลือที่มอบให้กับครอบครัวและน้องมาโดยตลอดครอบครัวรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของทุกท่านเป็นอย่างยิ่งและหวังว่าจะรับความร่วมมือจากทุกฝ่ายจนกว่าข้อที่จริงทั้งหมดจะปรากฏอย่างชัดเจนครับไปเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวนะครับจากของไทยรัฐอีกข่าวหนึ่งนะครับทางด้านของไทยรัฐไปที่ทางด้านของข่าวนักร้องชื่อดังใหม่เจริญปุระซึ่งกำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้กรณีถูกหลายเพจกุข่าวทอดทิ้งคุณแม่หนำซ้ำยังเอาไปฝากไว้ที่บ้านสุขสุดท้ายของบินมะลือฤทธิ์ผมเคยไปนะครับบ้านสุขสุดท้ายเนี่ยเอาเข้าของไปช่วยคนที่นอนป่วยพวกดาราศิลปินของบินมะลือฤทธิ์ที่แก่เฒ่าแล้วก็ช่วยตัวเองไม่ได้ลูกหลานทอดทิ้งอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าบ้านสุขสุดท้ายจากเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นทำเอาหลายคนเข้าใจผิดอย่างหนักและผลกระทบไปตกที่ใหม่เจริญปุระเต็มซึ่งก็คุณใหม่เจริญปุระให้ข่าวเมื่อวานนี้ว่าตัวเขาเองก็ควงคู่มากับคุณแม่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีว่าจริงๆแล้วขอบคุณทุกสื่อที่ช่วยแก้ข่าวให้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นจึงพาคุณแม่และพี่สาวไปด้วยเอาจริงๆเราเสียใจกับเหตุการณ์นี้มากนะคุณแม่ท่านก็ร้องไห้หลังจากทราบเรื่องนอนไม่หลับเลยเรามีพ่อมีแม่คนเดียวเราตั้งใจดูแลท่านมาโดยตลอดทำงานหาเงินทุกวันนี้ก็เพราะอยากจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดด้านพี่บินมลือฤทธิ์ก็ขอขอบคุณมากๆเลยที่พี่ส่งที่พี่ออกมาช่วยชี้แจงบ้านสุขสุดท้ายเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะเราติดตามข่าวสารมาโดยตลอดแต่ที่นี่พอมีพูดกันต่อไปเรื่อยๆมันก็กลายเป็นว่ากระทบกันเป็นทอดๆตอนนี้แจ้งความแล้วจริงๆก็ไม่อยากให้เรื่องราวบานปลายแต่ก็ต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองไว้ก่อนยังไม่มีใครทักเข้ามาขอโทษใดๆทั้งสิ้นส่วนสุขภาพของคุณแม่ตอนนี้ก็ดีขึ้นหลังจากเป็นสโตรกแข็งแรงขึ้นเยอะคุณแม่ชอบแต่งตัวและอยากให้ลูกๆพาออกไปเที่ยวว่างั้นครับจะบอกว่าคุณใหม่เจริญปุระพาแม่ไปทิ้งไว้ที่บ้านสุขสุดท้ายของบินบริลิตมันก็ไม่ใช่นะครับเขาก็จะฟ้องร้องนักเลงคีย์บอร์ดที่มือไวโดยที่ไม่รู้ต้นสายไปเหตุเนี่ยนะครับเอาอันนี้จากทางด้านของไทยรัฐนะครับมาทางมติชนนะครับก็เป็นเรื่องของพีมูฟปะทะหน้ากระทรวงมหาดไทยมีผู้บาดเจ็บไป3รายหลังจากโดนอสดูถูกเหยียดหยามว่างั้นก็เป็นเรื่องของประเด็นข่าวตั้งแต่เมื่อวานเลยนะครับแต่เมื่อคืนตอน4ทุ่มครับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมถือเรียกภาษาอังกฤษว่าพีมูฟได้ออกแถลงการชี้แจงเหตุปะทะกับเจ้าหน้าที่อสระหว่างผลักดันแก้ไขปัญหาในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยคณะชุมนุมที่กระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าเหตุการณ์ปะทะระหว่างการติดตามการแก้ไขปัญหาของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมและขบวนคนจนเพื่อสิทธิที่ดินและที่อยู่อาศัยกับเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนในช่วงเย็นของวันนี้สืบเรื่องจากการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการกระบวนการของประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมโดยมีรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีเป็นประธานซึ่งในวันนี้มีพีมูฟเขาได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือเมื่อวานนี้เขายื่นเมื่อวานนี้ขอเปิดเจรจาใน5ประเด็น หนึ่งได้แก่กลไกการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์ของกระบวนการคนจนเพื่อสิทธิที่ดินและที่อยู่อาศัย 2. แก้ไขปัญหาสิทธิและสาธารณบุคคล 3. แก้ไขปัญหากรณีชุมชนทับยางตำบลท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา 4. การแก้ไขปัญหาชุมชนไทยดำในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ5กรณีอื่นซึ่งรองนายกได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการจัดประชุมโดยมีนัดหมายในเช้าวันนี้ก็มีผีมุฟจึงได้เคลื่อนขบวนออกจากสถานที่ที่ปักหลักชุมนุมในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อไปสมทบกับขบวนคนจนเพื่อสิทธิดินเพื่อที่ดินเพื่อสิทธิที่ดินและที่อยู่อาศัยอย่างไรก็ตามในช่วงเช้าก็เกิดความตึงเครียดเมื่อเจ้าหน้าที่อส.ไม่ให้ประชาชนนั่งไร่รถยนต์ที่จอดบนถนนสาธารณะโดยในระหว่างนั้นเราก็ส่งตัวแทนของเราเข้าไปเจรจากับตัวแทนกระทรวงมหาดไทยคือหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยชัยวัฒน์ดวงสอดศรีและพบว่าไม่มีอำนาจในการตัดใจใดๆเลยเราจึงเรียกร้องให้ฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเจรจากับเราด้วยตัวเองระหว่างนี้เราปักหลักชุมนุมอยู่บนทางเท้านอกรั้วกระทรวงมหาดไทยขณะที่ตัวแทนเจรจาก็ไม่ขอเจรจาใดๆกับคนที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จนถึงช่วงบ่ายสภาพอากาศก็คล้ายๆฝนจะตกจึงขยับเข้าไปปักหลักภายในรั้วกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดเราจึงได้รับการประสานงานว่ามีการประสานงานรองปลัดกระทรวงมหาดไทยมาพบจนเวลายืดเยื้อถึงบ่ายสามโมงครึ่งก็ยังไม่ได้รับการประสานกลับมาจึงประกาศให้พี่น้องลุกขึ้นยืนเดินเข้าประชุมประตูทางเข้าอาคารซึ่งระหว่างนั้นมีเจ้าหน้าที่อส.ปิดทางอยู่และมีเจ้าหน้าที่อส.คนหนึ่งพูดจายั่วยุโดยมีเนื้อความประมาณว่าเรื่องที่ดินผมก็มีปัญหาแต่ผมก็ใช้เงินเดือนผมในการแก้ปัญหาซึ่งถือเป็นการดูถูกเหยียดหยามกลุ่มผู้เดือดร้อนหลังจากนี้จึงเกิดการปะทะกันจนมีสมาชิกได้รับบาดเจ็บ3คนตามที่เป็นข่าวสามารถควบคุมสถานการณ์การปะทะกันได้จึงได้รับการประสานงานอีกครั้งจากรองปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณปัสกรบุญยลักษณ์เดินทางมาพบได้ร่วมหารือกับทีมการเจรจาในสถานที่ปักหลักชุมนุมก็ได้มีการขออภัยกันทั้งสองฝ่ายและชี้แจงว่าจะมีการจัดการประชุมแก้ไขปัญหาของกระทรวงมหาดไทยตามข้อเรียกร้องของเราอีกครั้งในวันที่19สิงหาคมนี้โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลรวีสุวรรณชวีเป็นประธานแม้จะมีบทสรุปในการจัดประชุมนัดต่อไปตามข้อเรียกร้องของเราก็ได้มีการขออภัยกันแล้วทั้งสองฝ่ายแต่เราก็ตั้งข้อสังเกตก่อความวุ่นวายในครั้งนี้ด้วยครับก็เป็นแล้วว่าเข้าใจกันก็เข้าใจกันไปแล้วเนาะเราขอยืนยันว่าสิทธิเสรีภาพในการแสดงของเราที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญและหลักสิทธิมนุษยชนสากลเห็นว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ละเลยหน้าที่กับเจ้าหน้าที่อส.ที่กลุ่มลุกแก่อำนาจสร้างผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนอย่างไม่อาจประเมินค่าได้หลังจากนี้เราจะใช้ยื่นร้องเรื่องร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรีกลไกคณะกรรมการรัฐสภาและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ตรวจสอบเหตุการณ์นี้มีมาตรการคุ้มครองการเคลื่อนไหวติดตามแก้ไขปัญหาในกระทรวงมหาดไทยต่อไปเชื่อมั่นและศรัทธาในพลังประชาชนจากกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมพีมูฟครับเป็นเรื่องของมติชนลงเรื่องนี้นะครับแต่ทางไทยรัฐไม่ได้พูดถึงนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของกองทัพภาคที่2ต้องสั่งปิดสนามยิงปืนชั่วคราวครับตั้งกรรมการสอบหลังชายวัย19สมัครเป็นสมาชิกวันแรกก็ใช้วุธปืนก่อเหตุซะแล้วอ้าวสนามยิงปืนนะกองทัพภาคที่2ได้ชี้แจงกรณีเหตุบุคคลภายนอกใช้วุธปืนยิงตนเองอ๋อยิงตัวเองด้วยนะอยู่ในชมรมสนามยิงปืนค่ายสุรนารีกองทัพกองพันทหารมาที่8กองพันทหารราบที่3โดยเมื่อเวลา 9:44 นาทีของวันที่6สิงหาคมเมื่อวานนี้บุคคลภายนอกทราบชื่อไปหลังคือคุณคณิศรตามตระกูลขอสงวนวัย19ได้เดินทางมายังชมรมสนามยิงปืนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกชมรมยิงปืนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติตามระเบียบก่อนดำเนินการเช่าอาวุธปืนพกขนาด9มม.พร้อมกระสุนจำนวน50นัดจัดให้เขารับการฝึกยิงปืนตามขั้นตอนมาตรฐานภายใต้การกำกับดูแลของครูฝึกอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งเวลาเที่ยงเศษครับเที่ยงครึ่งโดยประมาณภายหลังจากการฝึกยิงจนถึงนัดสุดท้ายบุคคลดังกล่าวได้ใช้วุธปืนยิงตัวเองภายในช่องยิงเป็นเหตุได้รับบาดเจ็บจากบาดแผลกระสุนปืนโดนที่หัวโอ้นัดสุดท้ายแล้วนะโดยกระสุนเข้าที่ขมับขวาทะลุออกบริเวณขมับซ้ายเจ้าหน้าที่ประจำสนามยิงปืนก็ได้เข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นประสานรถพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลค่ายสุรนารีโดยเร่งด่วนพร้อมทั้งแจ้งพนักงานสอบสวนเข้าดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายขณะที่โรงพยาบาลก็ประสานแจ้งญาติผู้รับบาดเจ็บทราบเหตุการณ์และเดินทางไปยังโรงพยาบาลแล้วญาติเข้าไป ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่พบว่าบุคคลดังกล่าวเดินทางโดยรถยนต์รับจ้างมายังบริเวณหน้าค่ายสุรนารีก่อนเดินเท้าเข้าสนามยิงปืนภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่เดินทางเข้าสนามยิงปืนจนถึงช่วงเกิดเหตุเอาไว้ได้โดยปรากฏภาพขณะบุคคลดังกล่าวทรุดตัวลงนั่งก่อนใช้อาวุธปืนยิงตัวเองทั้งนี้จากการตรวจสอบในเบื้องต้นไม่พบความผิดปกติในขั้นตอนของการรับสมัครสมาชิกการตรวจสอบคุณสมบัติการเช่าอาวุธปืนและการจัดการฝึกการกำกับดูแลผู้เข้ารับการฝึกซึ่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยของสนามยิงปืนตลอดขณะเดียวกันหน่วยก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจสถานที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานรวมทั้งภาพกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์ไว้เพื่อสนับสนุนการสอบสวนและพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนกองทัพภาคที่2ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามระเบียบของกระบวนการกฎหมายอย่างโปร่งใสรอบด้านรวมทั้งดำเนินการปิดสนามยิงปืนเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งนี้กองทัพภาคที่2ขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวพร้อมยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมแกเครียดอะไรหรือเปล่ามาเรียนฝึกยิงปืนแล้วแกก็ยิงตัวเองตอนนัดสุดท้ายเป็นอะไรที่น่าเห็นใจเหมือนกันนะครับแกต้องมีความเครียดอะไรสักอย่างไหมเนาะครับอ้าวเป็นเรื่องของประเด็นข่าวนะครับชาวบ้านจ่อลงชื่อขับไล่รักษาการผอ.โรงเรียนต้นเหตุหรืออาคารเรียนขายทำนักเรียน41ชีวิตไร้ห้องเรียนอ้าวเอ๊ะเคยมีข่าวทีแล้วนี่นะที่สากเหล็กพิจิตรใช่ไหมอ้าใช่เลยครับโรงเรียนตลุกหินตำบลวังทับไซอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรก็ในเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านตลุกหินไม่มีอาคารเรียนต้องย้ายไปเรียนที่ลงคัดแยกมะม่วงเด็กเคยอ่านทีแล้วย้ายไปเรียนที่โรงเรียนพระธาตุตลุกหินจำนวน41คนทุกวันนี้นักเรียนต้องนั่งเรียนเอาหลังชนกันผ่านไปแล้ว3เดือนยังไม่มีอาคารเรียนที่เป็นเรื่องเป็นราวตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาสพป.พิจิตรเขต1ระบุจะได้อาคารเรียนชั่วคราวหลังจากก่อนหน้านี้ทางรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุกหินก็จัดทำเรื่องขายอาคารเรียนทอดตลาดโดยได้ใช้วิธีเจาะจงมีเงื่อนไขไม่โปร่งใสต่อผู้ปกครองและชาวบ้านเป็นอย่างมากโอ้โหถ้าจะขายโรงเรียนประถมนี่เยอะเลยนะทั่วประเทศผมเห็นปล่อยให้มันผุอย่างนั้นเลยน่าเสียดายประมูลขายก็ประมูลเถอะกระทรวงอย่าเอาเก็บไว้ให้เป็นที่อยู่อาศัยของมอดของนกของงูเลยนะครับขายอาคารเรียนทั้งอาคารเพียงราคาแค่ 40,000 บาทแต่นำมาชี้แจงกับชาวบ้านในราคา 130,000 อ้าวส่วนที่เหลือเป็นไงอ่ะมันไปอยู่กระเป๋าไหนอ่ะอีกทั้งก่อนจะขายอาคารเรียนไม้เก่าอายุกว่า50ปีก็มาบอกกับชาวบ้านและกรรมการสถานศึกษาว่าทางกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติงบประมาณแล้วชาวบ้านกรรมการสถานศึกษาต่างก็ดีใจว่าจะได้อาคารเรียนให้บุตรหลานหลังใหม่ปรากฏว่าทั้งแบบแปลและงบประมาณนั้นไม่มีมาตามที่พูดกับผู้ปกครองเลยขณะนี้ชาวบ้านเครือบแคลงใจเป็นเห็นนักเรียน41ชีวิตเนี่ยระดับประถม1ถึง6รวมทั้งเด็กเล็กอีก10กว่าท่านไม่มีห้องเรียนจึงต้องไปเรียนที่ลงของมะม่วงลงที่เก็บมะม่วงของชาวบ้านเรียนที่ศาลาวัดพระธาตุตลุกหินทำให้เกิดความสุดเวทนาการศึกษาไทยไปได้ถึงขนาดนี้เจ๋อเหรออีกทั้งก่อนที่จะขายอาคารเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสปท.ก็ต้องหาที่เรียนของนักเรียนก่อนที่ทำการขายหรือถอนอาคารถูกต้องไหมไม่ใช่ลื้อขายไปแล้วก็มาหาลงมะม่วงหรือสถานที่ใกล้ๆมาเรียนแทนเดือนพฤษภาคมตั้งแต่เปิดเทอมมาจนถึงปัจจุบัน3เดือนแล้วนักเรียนยังได้รับความเดือดร้อนและผู้ปกครองต่างร้อนอกร้อนใจการกระทำดังกล่าวอีกทั้งหลายหน่วยงานลงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางจังหวัดอำเภอรวมทั้งสำนักงานสพท.จังหวัดพิจิตรก็ว่าจะได้อาคารเรียนชั่วคราวไปก่อนแต่ปัจจุบันนี้ผ่านไป3เดือนนักเรียนยังไม่มีอาคารเรียนแม้แต่ชั่วคราวเลยยังปล่อยไปเรื่อยๆแบบนี้คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนรวมทั้งชาวบ้านร่วมกันลงลายมือชื่อทำการขับไล่รักษาการผู้ในการออกจากพื้นที่แล้วหาผู้ในการโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดีๆมาบริหารโรงเรียนใหม่เพื่อประโยชน์และโอกาสทางด้านการศึกษาแก่บุตรหลานต่อไปครับขับไล่ผู้ในการเก่าซะเลยแล้วรองผู้ว่าพิจิตรท่านธนิตภูมิถาวรก็บอกกรณีประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงมาติดตามความคืบหน้าปัญหาความเดือดร้อนของนักเรียนบ้านตลุกหินแล้วไล่อาคารเรียนทางจังหวัดพิจิตรกำชับไปที่สปป.พิจิตรเขต1ให้ระบุความชัดเจนของโครงการแบบแปลนอาคารชั่วคราวและชี้แจงให้ประชาชนรวมถึงสาธารณชนอย่างชัดเจนด้วยทำความเข้าใจไม่ให้เกิดความแตกแยกบ้านโรงเรียนครับก็ต้องรีบ อย่างน้อยก็สัปดาห์หรือ2สัปดาห์เดี๋ยวผู้จัดการก็จะเปิดเรียนในภาค2แจ้งให้คณะกรรมการสถานศึกษาช่วยกันหน่อยจริงนักเรียนก็มีไม่เยอะเพราะเดี๋ยวนี้โรงเรียนวัดไปดูเถอะโรงเรียนวัดแต่แล้ววัดเป็นผุพังไปหมดแล้วไม่มีนักเรียนเรียนครูก็ย้ายเข้าเมืองหรือไปอยู่โรงเรียนใกล้เคียงกันละมั้งน่าเห็นใจครับสถานศึกษาของประเทศไทยไปดูเถอะปล่อยเป็นป่ารกร้างบางที่ก็ประมูลขายไม่ได้เพราะทำไมอ่ะผมก็ถามว่าทำไมไม่ประมูลขายเขาบอกเขายังไม่อนุมัติให้ประมูลเอาของหลวงไปขายที่ก็ติดคุกเทวังเนอะเออก็จริงของเขานะครับมันก็เลยเป็นที่ปวดหัวของคนที่ดูแลอยู่ตรงนี้นะครับโดยเฉพาะท่านผู้บริการจะทำอะไรก็ทำไม่ได้คาราคาสั่งกระทรวงก็ไม่สั่งจะยังไงก็เป็นยังไงกลายเป็นที่รกร้างเมื่อผู้บริการหรือสพป.ต่างๆในแต่ละจังหวัดทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยเป็นที่เล่นของหนูของงูเงี้ยวเขียวขอนไปก็แล้วกันเนาะ
1: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
2: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
3: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปข้อ
4: โอ้รู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดท้องก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
5: เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได้ก็พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเท้าหอมน้ำได้ไปหอมเองได้
6: จะซื้อตัวผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ
7: สิบพอเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575 0โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมมะลิลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575
0: ครับซื้อเลยครับเบอร์เดียวกับภูผาวิโปรครับยาหอมดอกหอมมะลิครับชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาอาการต่างๆที่ท่านเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ตามืดตามัวหรือแน่นหน้าอกหายใจติดขัดรวมทั้งเวียนศีรษะหัวหมุนคลื่นไส้อาเจียนอะไรพวกนี้ครับยาหอมหอมพรมผสมดอกหอมมะลิติดตัวเอาไว้ติดบ้านก็ดีครับสนใจโทรไปเลยครับเพื่อจะได้ดูแลสุขภาพร่างกายของท่านยาหอมฤทธิ์เย็นสูตรพิเศษหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจต้องยาหอมผสมดอกหอมมะลิโทรไปที่เบอร์นี้ครับ0817805575 5575ครับเบอร์เดียวกับภูผาวิโปรแล้วก็เบอร์เดียวกับทางด้านของไทยภูผาเอนจิเนียริ่งที่เป็นผู้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างจะรีโนเวทบ้านบ้านเก่าทำให้เป็นบ้านใหม่หรือจะสร้างบ้านใหม่บนที่ดินของท่านครับติดต่อบริษัทไทยภูผาเอนจิเนียริ่งได้เขามีวิศวกรการควบคุมการก่อสร้างอยู่ประจำแล้วนะครับหรือจะเป็นโบสถ์ศาลาการประเรียนกุฏิพระอะไรนี่ก็เป็นราคาพิเศษเลยถ้าทำให้พระนะครับเรานับถือศาสนาพุทธทางไทยภูผาเอนจิเนียริ่งก็อยากจะดูแลกันตรงนี้ครับหาช่างที่ไหนไม่ได้หรือบ้านเก่าๆมีตังค์อยู่ในกระเป๋าเนี่ยเท่าไหร่ว่ามาจะรีโนเวทให้สวยยังไงก็จะได้คุยกันปรึกษาได้เลยนะครับกับไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575เบอร์เดียวกับภูผาวิโปรและสุดท้ายครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับเพื่อรักษาอาการปวดอักเสบตามกล้ามเนื้อข้อกระดูกต่างๆคุณจะเป็นกระดูกทับเส้นจะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดข้อปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ไหล่ติดสะบักจมครับนอนตกหมอนคอเคล็ดนิ้วล็อกชื่อชามือชาเท้าลมวิงเวียนแล้วก็นี่เลยครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนทำไมเขาเรียกว่าอนุภาคนาโนก็เพราะว่าทำให้มันเป็นโมเลกุลที่เล็กๆเล็กที่สุดทาผิวหนังบริเวณที่ปวดแล้วมันจะซึมลึกเข้าไปแล้วให้ผลเร็วนี่แหละครับที่เขาทำให้เป็นอนุภาคนาโนทำให้มันเป็นโมเลกุลเล็กๆเพื่อสัมผัสผิวของท่านเย็นก่อนร้อนนานรู้สึกมีการทำงานของตัวยาได้ตลอด24ชั่วโมงครับสนใจก็สั่งซื้อเขาได้ที่เบอร์โทร0983299909 0983299909ครับกลิ้งกลางเข้ามาเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางนะครับทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมตอนนี้ก็อย่างที่บอกซื้อ2ขวดแถมวิทยุ1เรื่องครับและใครที่ยังไม่มีวิทยุก็อาจจะยังไม่ได้รับของนะครับเพราะเรารอวิทยุส่งมาครับเรารอวิทยุส่งมาให้เพราะฉะนั้นถ้าใครรอไม่ได้จะขอสินค้าก่อนก็ได้เดี๋ยววิทยุตามหลังไปดีมากครับเพราะว่าผมต้องรอวิทยุจากบริษัทส่งให้ผมครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่สั่งซื้อ2ขวดแล้วมีวิทยุแจกไอ้ที่ได้ก็ได้ไปไอ้ที่ยังไม่ได้เนี่ยมีประมาณร่วม10กว่าคนละนะครับที่ผมได้มาแล้วมันไม่พอกันไม่นึกว่าท่านจะสั่งกันเยอะขนาดนี้ก็ไม่ได้เตรียมเพราะฉะนั้นถ้าของมาเดี๋ยวผมจะทยอยส่งให้นะครับน่าจะได้วันนี้เนี่ยเพราะเขาบอกไว้ว่าไม่เกินวันเสาร์เพราะวันอาทิตย์เขาก็ปิดทำการทางบริษัทนะครับขอบพระคุณครับที่สั่งซื้อเอนไซม์ซื้อ2ขวดแถมวิทยุ1เครื่องฟรี AND รูทิน่าครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาและมีส่วนผสมของเอนไซม์เข้าไปด้วยกลายเป็นว่าทั้งบำรุงสายตาบำรุงร่างกายอยู่ในขวดหรือในเม็ดแคปซูลเดียวกันครับAND รูทิน่าซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3ชุดใหญ่ครับชุดเล็กกับชุดใหญ่ส่วนใหญ่คนจะซื้อชุดใหญ่นะครับเพราะว่ามันคุ้มได้ตั้ง7ขวดครับสนใจก็สั่งซื้อกันมากาแฟดีเจกาแฟเพื่อระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกกาแฟปรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้าดื่มเป็นประจำกับกาแฟปรุงร่างกาย AND ครับตอนนี้ซื้อ5กล่องแถม2กล่องซื้อ5แถม2ครับสำหรับสบู่สำหรับกาแฟปรุงร่างกายครับแต่ถ้าเป็นสบู่บำรุงร่างกายบำรุงผิวพรรณของท่านดับกลิ่นตัวบรรเทาการเม็ดผดผื่นคันสิวก็ยุบฟากระจางกับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่นอบอวลห้องน้ำจ้ะกลับสำหรับท่านที่อยากได้สบู่ของเรา5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับสนใจก็สั่งซื้อเราบริการส่งให้แล้วก็ให้ถุงสำหรับตีฟองไปด้วยนะครับไว้สำหรับขัดผิวแล้วก็ยังมีสบู่สระผมครับบรรเทาอาการผมร่วงและบรรเทาเรื่องของรังแคพร้อมทั้งช่วยบำรุงศีรษะหนังศีรษะมีแต่เชื้อรากับสบู่สระผมครับทั้งหมดทั้งมวลสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474เราไปเรื่องราวของข่าวอีกข่าวครับชายวัย60นั่งอยู่หน้าบ้านเช่ากลางเมืองสมุทรปราการโดนจับซะงั้นน่ะอ้าวไปทำอะไรล่ะไปล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนเข้าโอ้โห60แล้วเนี่ยนะบ้ากามอีกแล้วติดคุกวัย60เถอะงั้นแก ตอนสัก9โมงเมื่อวานนี้ตำรวจโดยการสั่งการของท่านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีพันลบอัลเลมร่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยท่านเคยมาอยู่ลพบุรีนะผมจำได้แล้วก็ตำรวจสน.บางรักท่านภูมิกับอะไรไปหมดฝ่ายสืบสวนไปจับนายสมคิดสมุทรนามตามท้องเหลืองอายุแก60ขวบตามหมายจับศาลอาญาในกรณีภาคผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีศีลศักดิ์บิดามารดาผู้ปกครองผู้ดูแลปราศจากเหตุผลควรเพื่อการอนาจารข่มขืนทำชำเราโดยใช้กำลังประทุษร้ายผู้อื่นในสภาวะไม่สามารถขัดขืนได้โอ้โหนี่ไปปล้ำลูกสาวเขาเหรอจับได้บริเวณหน้าบ้านเช่าภายในซอยเทศบาลบางปู61ตำบลท้ายบ้านท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการประสานงานตำรวจสน.บางรักทำการสืบสวนติดตามผู้ต้องหาหลบหนีมาพักอาศัยบ้านหลังดังกล่าวหลบหนีบริเวณดังกล่าวมาเจ้าหน้าที่เลยแสดงตัวเข้าจับกุมผู้ต้องหาพอเจอหมายจับสารภาพใช่ครับผมนายสมคิดเองครับลงมือก่อเหตุอ้างไว้ว่าเพศผมไม่แข็งตัวแต่ผู้เสียหายยืนยันว่าก่อเหตุจริงไม่แข็งตัวก็ปั๊มเขาแล้วอ่ะเจ้าหน้าที่นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.บางรักดำเนินคดีตามกฎหมายไอ้รู้ว่าไม่แข็งตัวเลยไปปั๊มเขาทำไมติดคุกไปแล้วกันนะข่มขืนแล้วอายุอย่างเงี้ยจะยอมหรือไม่ยอมก็แล้วแต่มันความผิดมันปรากฏแล้วต้องเรียบร้อยครับเอาเรื่องของคนเฒ่าคนแก่เนี่ยนะครับมนุษย์บ้ากามก็ติดคุกไปแล้วกันเนาะไปอีกข่าวหนึ่งครับประเด็นข่าวผมหยิบทางด้านเดลีนิวขึ้นมาครับเดลีนิวก็มีเรื่องราวของข่าวทางด้านนี่ก็บุกจับพ่อเลี้ยงเหมือนกันเนี่ยเออสุดอมหิตเอามีดเฉือนอวัยวะเพศลูกเลี้ยงวัย3ขวบดูคนเดี๋ยวนี้เนาะมันอะไรเนี่ยพ่อเลี้ยงวัย30สุดอมหิตลงมือทำร้ายลูกเลี้ยงวัย3ขวบทารุณเอามีดเฉือนอวัยวะเพศเกือบขาดอ้างเครียดมาจากที่ทำงานเอ้าแล้วมาลงลูกโอ้ยเจ้าสวะสังคมอีกแล้วนึงแม่เด็กวัย23เจอรวบตามหายจับค้างเก่าเข้าคุกไปคนด้วยอ๋อแม่เด็กก็มีคดีอยู่ด้วยเออแต่ไม่ได้ติดคุกเดียวกันนะครับชุดเดิมเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามบุญสมกับท่านพลตำรวจตรีพันรบอัลเลมล่ารองผบ.ชน.กวดขันอาชญากรรมในพื้นที่นครบาลครับร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงมนุษย์ทำการจับนายธีรพลนามสกุลขอสงวนอีกแล้ววัย30กับนางสาวเอนามสมมุติวัย23จับได้ที่ซอยวิภาวดีรังสิต64แขวงตลาดบางเขนหลัก4กรุงเทพครับรับการร้องเรียนจากพลเมืองดีว่ากลุ่มช่วยเหลือสังคมประสานว่าบ้านหลังเนี้ยมีการทำร้ายร่างกายเด็กเล็กและกักขังไว้ที่ชั้น2ของบ้านตำรวจก็ลุยเลยครับพบพ่อเลี้ยงและก็แม่รักแม่แต่ไม่รักลูกตรวจร่างกายเด็กชายดังกล่าวพบร่องรอยการถูกทำร้ายตั้งแต่หัวจดเท้าโอ้โหโหเด็กว่าไม่รู้เรื่องรู้ราวเนาะเกิดมาไม่น่าเลยแต่ยังว่าแม่อยากหาผัวใหม่ก็เป็นอย่างเงี้ยอยู่เป็นโสดเลี้ยงลูกตัวเองไม่ได้ต้องหาผัวใหม่พอผัวใหม่แล้วแกลูกเราก็ไม่เข้าข้างลูกด้วยเข้าข้างผัวใหม่เป็นอย่างนั้นไม่รู้จะคลอดออกมาทำไมทำไมไม่เอาขี้เถ้ายัดปากตายแต่เล็กเออน่าสงสารเด็กพวกนี้นะเกิดมาแล้วมีปมด้อยแม่อยากมีผัวใหม่แต่แม่ไม่ได้รักลูกแม่รักผัวต้องทำร้ายลูกอย่างนี้ใช้ไม่ได้เดี๋ยวมีผัวตะดิฝ่าเป็นยังไงเอาแม่อยากจะพูดอีกหลายข่าวเวลามันหมดสุดท้ายนิดนะครับสุดท้ายของข่าวประธานคณะกรรมการทางกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าข้อมูลโกงสอบทั้งท้องถิ่นโยงชื่อคนชื่ออนุทินด้วยสมัยนั่งรองนายกยังไม่ชัดเกี่ยวข้องแค่ไหนปมเขียมอบุรพาพ้นงานจัดสอบด้วยว่างั้นครับสมัยนั่งรองนายกตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยใช่ไหมครับ คนที่เป็นประธานที่พูดนี่คือนายรังสิมันต์โรมจริงเท็จประการใดรู้สึกมันจะจบแล้วนะเขาจะตัดตอนกันไปแล้วนะมันมีแต่ตัวเล็กๆที่เข้ารายงานตัวใหญ่ๆไม่ถึงเพราะการรับเงินเนี่ยเขาไม่ได้รับด้วยตัวเองอยู่แล้วเขามีสายรับอยู่คนรับแทนมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งเขาเป็นการวิเคราะห์ข่าวผมบอกว่าระดับ 4,600 ล้านไม่มีแม่ไก่ตัวโต้งเลยเป็นไปไม่ได้มันมีแต่ปลาซิวปลาสร้อยปลาหมอข้างดังเป็นไปไม่ได้ว่างั้นครับเอาละครับเอาติดตามกันต่อไปแล้วกันรำลากันเนาะสวัสดีครับ
8: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชม25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยสื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
10: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากย่าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
9: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
11: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอ

0: 0836693999 0836693999
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสาร
2: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
3: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
4: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพ
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับทางการไทยรับตัว14คนไทยหลังตกเป็นผู้เสียหายจากขบวนการสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชาสักครู่กลับมาติดตามครับ
8: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
9: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุจอัญญมณีแดง
10: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
11: ์เลอา
12: สบู่สมุนไพร
11: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
13: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
11: เลอา
12: สบู่สมุนไพร
11: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
14: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: นายพัชรพลสิทธิการปลัดอำเภอคลองใหญ่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคลองใหญ่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดที่182บ้านหาดเล็กตำรวจภูธรอำเภอคลองใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมอบตัวชาวไทยจำนวน14รายที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดภายหลังตกเป็นผู้เสียหายจากกระบวนการหลอกลวงหรือสแกมเมอร์ในพื้นที่จังหวัดต่างๆของกัมพูชาโดยได้รับการช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาได้ออกเอกสารเดินทางฉุกเฉินให้แก่กลุ่มคนไทยทั้ง14รายดังกล่าวหลังบุคคลสัญชาติไทยรวม14รายได้มาขอรับความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงพนมเปญในฐานะคนไทยตกทุกข์ในต่างประเทศซึ่งสถานเอกอัครราชทูตได้ให้ความช่วยเหลือ

0: และประสานงานหน่วยงานท้องถิ่นของกัมพูชานำคนไทยทั้ง14รายออกจากขบวนการหลอกลวงสแกมเมอร์ในพื้นที่จังหวัดต่างๆของกัมพูชาซึ่งทางสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชามีกำหนดแนวประเทศคนไทยทั้ง14รายกลับประเทศไทยผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กจังหวัดตราดในวันนี้จึงได้มีการรับมอบตัวกลุ่มชาวไทยทั้ง14รายเพื่อให้ดำเนินการส่งตัวกลับประเทศต่อไปช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงคู่มือสุขภาพวันนี้จึงมีข้อมูลโรคไข้หวัดใหญ่อาการปกติและอาการและการมีอาการแทรกซ้อนเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนการเหลี่ยมทองครับ
1: คู่มือสุขภาพ
2: ไข้หวัดใหญ่คือโรคติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่เรียกว่าเอ็นฟูเอ็นซ่าไวรัสโดยเชื้อนี้มีความรุนแรงมากกว่าโรคไข้หวัดธรรมดามากพบว่ามีผู้ป่วยทุกเพศทุกวัยและจะระบาดมากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวซึ่งติดต่อกันได้ทางลมหายใจไอจามการหายใจรดกันหรือติดต่อจากมือที่มีเชื้อไวรัสจากการสัมผัสน้ำลายหรือน้ำมูกของผู้ป่วยสำหรับอาการเบื้องต้นไข้หวัดใหญ่ที่สังเกตได้คือผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงหนาวสั่นมักมีอาการปวดเมื่อยร่างกายอย่างมากโดยเฉพาะต้นแขนต้นขาและบริเวณหลังอ่อนเพลียมากคัดจมูกมีน้ำมูกใสไอและหากผู้ป่วยมีอาการไข้สูงเกิน 39-40 องศาเซลเซียสและไข้ไม่ลดลงหลังได้ยาลดไข้ภายใน 1-2 วันมีผื่นขึ้นดื่มน้ำได้น้อยหรือกินอาหารได้น้อยไอมากมีเสมหะเป็นสีเหลืองหรือสีเขียวแสดงว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนและอาการไม่ดีขึ้นและไข้ไม่ลดลงหรือหลังไข้ลดลงกับมีไข้กลับมาอีกควรรีบปรึกษาแพทย์และเข้ารับการวินิจฉัยโรคอย่างละเอียดช่วงนี้สภาพอากาศยังเปลี่ยนแปลงเราต้องใส่ใจสุขภาพทั้งของตัวเราเองและของคนในครอบครัวชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
3: ทำดีต้องชื่นชมแต่ถ้าผิดพลาดก็ติเตียนกันด้วยเหตุผลลดการประชดประชันเพื่อให้การทำงานสำเร็จลงด้วยดี
4: ความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
5: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
6: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอกเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อ

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924 4377

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมพี่ร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
7: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่

0: ครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู
1: ่หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิกกี
0: ้โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: กลับมาชั่วโมงนี้สิจอทล1197เพิ่มอีก1ชั่วโมง
0: ก็รับฟังกัน
1: แต่แล้วก็ส่งวอตปอกลับบ้าน
0: ส
1: ่งตำรวจภูธรตำรวจตะเวนชายแดนที่นครศรีธรรมราชทุ่งสงกลับบ้านตชด.กาญจนบุรียังอยู่ด้วยกันจ้า
0: ฟังกันนะจ๊ะ
1: จอสอ1ยังอยู่ด้วยกันนะจ๊ะ
0: ฟังกันยาว
1: 1449ชุมพรก็ยังอยู่ด้วยกันตำรวจภูธรภาค9
0: อ่ะ9
1: ยังอยู่ด้วยกันนะขอบคุณป้าตายขอบคุณพี่ปั้นด้วยนะจากตำบลอุดัยเจริญนะครับอำเภอควนกาหลงอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ควนกาหลงไง
1: กลับมาเช้านี้พี่ปั้นแกสั่งดีแคร์มา4กระปุกแต่จะแถมให้กระปุกนึงไม่เอาเป็นโปรมิสออยล์ปกติแกก็สั่งโปรมิสออยล์มาอยู่แล้วนะครับป้าตายสั่งยาหมองใบ6กระปุกได้รับแล้วแล้วก็วันนี้เอาโปรมิกออยล์2กระปุกนะ
0: ส่งไปให้นะป้าตายนะ
1: ส่งไปให้แล้วนะครับแล้วก็พี่ที่อยู่อำเภอ300ยอดนะพี่สุชิน
0: ประจวบเนี่ยนะ
1: ประจวบเมื่อวานส่งไม่ทันเดี๋ยวส่งให้วันนี้นะ
0: โอ้สั่งอะไรวะ
1: สั่งยาหม่อง6ขวด
0: อ้าวเดี๋ยวส่งไปโ
1: อเคสั่ง3ขวด3ขวด400เนี่ยไม่ให้เอา6ขวดไม่เอาเอา6ขวดสิเหลือขวดละ100แค่นั้นเอง
0: แล้วผลสุดท้าย
1: ก็ยังไม่รู้ยังไม่ตอบมาบอกฝนไม่ตกเลยนะไร่ใหม่อำเภอ300ยอด
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ย
1: ฟังเราอยู่เป็นประจำนะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ใครอยู่แถวๆพัฒนานิคมนะครับ
0: ที่ตลาดนัดบ้านหนองบัวเนี่ยนะ
1: ปากทางเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับ
0: ที่เขื่อนป่าสักนั่นแหละ
1: ครับเมื่อวานก่อนผมก็ไปมาไปกินข้าวที่ร้านลุงขาวเนี
0: ่
1: ย
0: ไปมาไง
1: ไปกินข้าวที่ร้านลุงขาวมาม
0: ีเอาใช้บัตรอะไรน่ะ
1: คนละครึ่งไง
0: คนละครึ่ง
1: อ่ะเออเขารับคนละครึ่งแบบลุงขาวเอาไก่มาตัวนึงสักพักแกมาเลยวิ
0: เอาไก่มาให้
1: ครึ่งตัว
0: อ้าวทำไมไม่ได้ตัวล่ะ
1: เอาก็แกบอกค่าคนละครึ่งค่าเขากินไปแล้วครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งแกก็ไปกินดิ
0: ร้านนี้ยังอยู่ไหมเนี่ย
1: อยู่หยอกวันนี้4โมงเย็นเจอกันนะ
0: ที่ตลาดนัดนะเสื่อนป่าสักนะ
1: เสื่อนป่าสักเขตตำบลหนองบัว
0: ไปซื้อกัน
1: เปิดพัฒนานิคมนะครับอยู่แถวตลาดพัฒนานิคมก็ไปร้านคุณจ๋าเภสัชกันละกัน
0: ในตลาดเขามีนะ
1: ครับ อยู่ซอย12ก็ร้านอะไรลืมชื่อร้านซอย12แล้วเนี่ยร้านลืมชื่อร้านดูนะ
0: เอาซอย12เนี่ยนะ
1: เออกิจรุ่งโรจน
0: ์กิจรุ่งโรจน์ไง
1: กิจรุ่งโรจน์เภสัชซอย12ป้าสมองซอย4สายจัตวาบ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมมีปุ๋ยด้วยนะมีปุ๋ยด้วย
0: ไปซื้อได
1: ้ร้านตาแต๋วนิคมสร้างตัวเองบ่อ8ในแถบเนี้ยนะถ้าแถบโคกสำโรงมีโคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเภสัชอูยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนท่านนำเวชโอสถก็อยู่หนองม่วงลี่แซโอสถอยู่บ้านหมี่นี่มีทุกอย่างแล้วนะ
0: ถ้าของเซ็นเตอร์
1: ถ้าของเซ็นเตอร
0: ์เฮียคิดเนี่ยนะ
1: มีชำนาญเขาสมครอย่างเงี้ยนะค
0: ุ
1: ณอย่าเพิ่งเลี้ยวไปที่ผมจะไล่ถนนไป
0: ถนนไหนอีกอ่ะ
1: เอ้าหลีแซโอสถทางบ้านหมี่มันก็ต้องเลยไปนู่นได้
0: ไหนอ่ะ
1: จริงว่าจันช่องแคไง
0: โอ้แค
1: เออผ่าเรือมาทักโขงแท้แหละ
0: ผ่าทักโขงไง
1: ทักโขงนี่ก็ร้านเฮียคิดนะครับ
0: ไปซื้อกัน
1: แล้วก็คุณชำนาญเขาสมครถ้าลพบุรีก็จะมีร้านนพรัตน์เดี๋ยวตะคู่เดี๋ยวผมจะไปนะไปร้านนพรัตน์แล้วก็เลยไปร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์อยู่หน้าโรงหนังทหารบวกร้านปัญญาวงเวียนสะแก้วเลยทางไปป่าหวายนะทางไปป่าหวายแล้วก็อยู่อยู่เธอแรกย้อนกลับมานิดหนึ่ง
0: กลับมาหน่อย
1: ร้านปัญญาร้านปัญญาเนี่ยเป็นหลานอากงอากงร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทนะครับเขาก็ไปรับมาจากร้านสุกิจเภสัชนั่นแหละแล้วก็มีร้านเจริญเภสัชข้างวังนารายราชนิเวศร้านนวภาฟาร์มาซีข้างวังนารายราชนิเวศร้านลุงหลอดบ้านโคกระเทียมครับ
0: ไปซื้อได
1: ้ร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงอยู่หน้าศูนย์การ ทหารปืนใหญ่นี่ลพบุรีนะ
0: ลพบุรี
1: หมดยังอ่ะเออลพบุรีมีแล้วครบแล้วนี
0: ่ครบแล้ว
1: ใช่ไหม
0: ตลาดบุรี
1: ตลาดบุรีสุขิตเภสัชเดี๋ยวไปบ้านหมอเภสัชตลาดบ้านหม
0: อ
1: ร้านท่าช้างเอ็กซ์เพรสหน้าวัดท่าช้างใต้เสาไห้ร้านยาดีหนองแซงอำเภอหนองแซงร้านยาดีเภสัชหลังบกส.สระบุรีครับ
0: อ่างทองล่ะ
1: อ่างทองเจ๊หมูป่าโมกไงร้านเจ๊หมูลูกสาวสมบัติป่าโมกร้านพี่สำรวยปากทางอวตารชุมนุมสามโก้ร้านประเจือตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันสร้างใหม่โรงพยาบาลสามโก้นะแล้วก็ร้านพิมพ์ชนกเภสัชหน้าโรงพยาบาลแสวงหาครับ
0: อยุธยา
1: พระนครศรีอยุธยาร้านดีตลาดชพมซอยสารชพจุ้ยร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกนันดิเรกร้านยาเฟสมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยร้านบุญช่วยโอสถตลาดวังน้อยครับ
0: ไปที่สิงห์บุรี
1: สิงห์บุรีสิริชัยเภสัชนะทางรถบกส.สิงห์บุรีนะครับแล้วก็มีร้านจิตราหมอยาตลาดเทศบาลสิงห์บุรีหงอยู่โอสถก้างร้านทองแม่กิมลีร้านลัดดาโอสถกับร้านอุดมเวทติดกันเลยหน้าวัดยางทองเอ็นอินบุรีร้านพิมพ์ชนกหมอยาอยู่แยกท่าข้ามนะค่ายบางระจันร้านเจ๊หน่ำครับตั้งอยู่หลีจันที่อำเภอท่าช้างสิงห์บุรีร้านตะสมครับแยกหนองลีค่ายบางระจันนะ
0: สิงห์บุรีเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ไปนู่นที่สุพรรณเนี่ย
1: สุพรรณบุรีก็สุธีสมุนไพรในวัดป่าเลไลปารามาสมุนไพรในวัดป่าเลไลครับร้านลุงลิ้มคอวางบางประมา
0: สุพรรณ
1: ร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีครับ
0: อุทัยธานี
1: อุทัยธานีก็ผู้สีศูนย์หนังสือ นะครับอยู่หนองฉางนะแล้วก็ร้านยาบุญชัยอยู่ทับทันครับ
0: ไปที่ชัยนาท
1: ชัยนาทสุภชัยบรมศรีปากทางก็ตลาดสดภาษีสูงครับ
0: ภาษีสูงนะ
1: หมายเลยฮะร้านโพทองโอสถตลาดหันคาร้านสันปรมศรีร้านเภสัชกรคมสันอำเภอสันกบุรีร้านหมอสายทองครับโพนางดำตกครับร้านเวชโอสถนี่แหละ
0: ไปซื้อกัน
1: แล้วก็มีที่นครสวรรค์ด้วยสิน
0: ครสวรรค์
1: ฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าจริงว่นจันช่องแคแล้วก็ไปร้านรวมยาทรมบกสตาคลีร้านเจตุกครับลิมเป่งหวดอยู่โกรกพระครับ
0: ใกล้ที่ไหนซื้อที่นั่น
1: จ้าน ู่นอีกเรา
0: ที่ไหนอ่ะ
1: ร้านยี100อ่ะ
0: อ๋อนี่ปั๊มน้ำมันจิงโจ้เนี่ย
1: สาขา
0: วังใหม่อ่ะนะ
1: ครับที่จังหวัด
0: ชุมพร
1: ชุมพร
0: ไปซื้อกัน
1: เมื่อวานก็โทรมาบอกรายงานไม่รู้ว่าชุมพรฝนตกนะครับแล้วก็ที่สตูลฝนแรงอยู่แล้ววันนี้เมื่อวานก่อนฝนตกนะเอาแล้วนี่คือผู้สนับสนุนรายการเรานะครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งสรุปแล้วที่บึงชะมอคุยกันแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวทีมงานไปส่งให
0: ้ไปส่งให้นะ
1: ครับปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อนะ
0: สั่งซื้อกันสั่งซื้อกัน
1: แล้วเป็นไงบ้างแล้วนะพี่สาวจากวัดคิมอ่ะจะเกี่ยวข้าวแล้วไปหว่านปุ๋ยแม่เล่นไล่ละ2สอบเลยมันเยอะเอิ้นนะครับเพราะปุ๋ยเรามีทั้งฮอร์โมนมีทั้งฮิวมิกมีทั้งโคโลไมด์อยู่แล้วล่ะนะแต่ต้นข้าวมันอาจจะไม่สูงหน่อยแต่มันเขียวกระจีตั้งรวงอยู่มั้ยกำลังตั้งท้องนี่ผมเอาดึงรวงไปให้ไง มันจะได้ดึงเร็ว
0: ร่ำรวยกันละ
1: ครับผลผลิตจะได้มาดีมันจะเร่งแป้งเร่งน้ำตาลเร่งน้ำหนักนะสำหรับข้าวที่กำลังมีธุระอยู่เนี่ยนะ
0: ใช่
1: มันรีบมันก็ต้องให้มันเป่งปังหน่อยพ่นไปเลย1ขวดผสมน้ำ400ลิตร
0: ฉีดพ่นเข้าไป
1: 10-20ไร่ฉีดเพิ่มมันอยู่ที่ฝีมือเราอ่ะถ้ามาถามว่ากี่ไร่มันอยู่ที่มือเรานะ
0: ครับ
1: ถ้าบินสูงก็ได้หลายไร่ข้างไอ้นาข้างๆเรามันก็จะได้ดีไปด้วยมันฟุ้งไม่ต้องบินสูงหรอกนะคนบินโดนเขารู้อยู่แล้วนะครับรวมไปถึงเม็ดฟูกรดอะมิโน
0: เม็ดฟูนะ
1: วันนี้ซื้อปุ๋ย1ตันเลือกเอาเลยของแถมจะเอาเม็ดฟูก็ได
0: ้ได้
1: จะเอาดึงรวงก็ได้
0: จะเอาปุ๋ยก็ได้
1: เอาปุ๋ยก็ได้นะครับเสื้อเรามีให้อยู่แล้ว
0: นี่แจกอยู่แล้ว
1: ซื้อ2ตันแถมฟรีครึ่งตันครับแต่ถ้าซื้อ
0: 4ต
1: ันแถมปีให้1ตัน
0: แค่วันที่12สิงหานะ
1: ครับเดี๋ยวพี่ที่หนองเสือได้เอาพร้อมกับบึงชะมอไปเลยเนาะจะได้ไปพร้อมกันวันเดียวเลยนะครับอันนี้แกบอกว่าผมบ้านผมมีนาไม่เยอะหรอกผมใช้ตันนึงก็เหลือแล้วผมชวนข้างบ้านนู่นบ้านนี้ได้รวมๆได้4ตันน่ะเออแกก็อีกตันนึงแกก็ไม่ต้องจ่ายตังค์ดิเออเขาเรียกสั่งเป็นเนี่ยเนาะ
0: ครับ
1: อ้าวโทรหาลุงช้าง0812901691 0812901691 และคุณผู้ฟังอยู่ที่โคกตูมนะวันที่8ลิเกโชเล่ ชาติรักพงษ์นรินทร์เขาจะไปการแสดงที่นั
0: ่
1: น
0: ในงานครบรอบวันตายคุณพ่อน้อยทองกูลนะ
1: ครับ
0: ไปชมลิเกโชเล่ชาติรักพงษ์นรินทร์กัน
1: ใช่
0: มีงานก็ติดต่อกันนะ
1: เอ๊ะพ่อน้อยนี่ตายเป็นนะเนี่ย
0: เป็นไงอ่ะ
1: ก่อนตายบอกลูกบอกหลานเ
0: อ
1: ้ยกูตายมึงครบรอบกูมึงหาลิเกโชเล่มันนะแล้วก็บอกไอ้น้อยเอ้ยมึงโทรหาตาช้างก็ด้วยให้ตาช้างมาไล่สดหน่อยนะให้ตังค์ไปสักพันสองพันเนี่ยนะเออแหมซื้อกล้องมาใหม่หลายตัวเลยทีเนี้ย
0: ตอนนี้มีกล้องเยอะแล้ว
1: กำลังห้าวเลยรอบทิศทางเลยทีเนี้ยนะ
0: ว่ากันไป
1: นี่ขนาดโต๊ะจีนนะหาโต๊ะจีนรับเอาไลฟ์สดให้ฟรีแล้วตอนนี้นะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีงานอะไรเนาะเพราะว่าเข้าพรรษาแล้วนี่
0: ครับ
1: งานเข้าพรรษาก็เลยแต่งานแก้บนนี่แหละ
0: เอาน
1: ะ
0: มีอะไรก็ติดต่อกันมาเนี่ยช่วงออกประตรงพรรษาอะไรเนี่ยนะ
1: ไปบนไว้ที่วัดภูป่าหังก็เบาๆหน่อยใครอ่ะขึ้นไหมแผงได้เท่าไหร่อ่ะ
0: ได้ตังค์
1: ตกฟองกัน4บาทอ่ะตอนเนี้ยนะครับตอนนี้สมาคมสหกรณ์เลี้ยงไก่ไข่เนี่ยนั่นกันหมดเลยนะหลวงตาได้รับของยังหลวงตา
2: ได้รับแล้วเดี๋ยวขอถามนิด
1: ครับ
2: ถามไอ้เรื่องเม็ดผู้เราผสมยังไงฮะ
1: หนึ่งเม็ดผสมน้ำ200ลิตรครับ
2: โอ้โหไปสองเม็ดเลย
1: เอาเม็ดเดียวกัน200ลิตรเลยหลวงตาเดี๋ยวกำลังออกอากาศอยู่นะ
2: คร
1: ับผมหลวงตาเม็ดฟู่ไปวันนี้ซื้ออะไรมันรู้เยอะไปหมดเลยผมก็ให้เม็ดฟู่ไปเอาไปลองใช
0: ้
1: พี่ณัชชนกก็ด้วยนะที่อยู่วัดวิมุตยารามนี่นะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: อันนี้บอกว่าให้ไปนะครับเดี๋ยวถ้าผมเข้ากรุงเทพนะเดี๋ยวผมจะปุ๋ยติดไปด้วยตันหนึ่งเลยตันหนึ่งนะหลวงพี่นก
0: อะไรเป็นตันล่ะ
1: เอาไปกระสอบนึงพูดผิดเนี
0: ่
1: ยไม่ได้เข้ากรุงเทพสักทีวันหลังมาหามาก็เดี๋ยวจะแวะบ้านพี่ปิดาเนอะต้องมาก่อนเที่ยงนะพอหลังเที่ยงไปแล้วก็ไปตลาดนัดแล้ว
0: มาอยู่แล้ว
1: ชีวิตพ่อค้าตลาดนัดเนี่ยนะ
0: วันนี้ที่ตลาดนัดหนุนนะ
1: หน้าเขื่อนหน้าเขื่อนป่าซักอากาศดีมากพอแดดลมตกเนี่ยโอ้โหหน้าลมพัดสบายเหมือนทะเลเลยนะ
0: น่าน
1: แล้วก็ใครที่เป็นห่วงว่าการบริหารการจัดการน้ำที่เขื่อนป่าสักจะไม่พอใช้กิตนพงศ์อยู่รอดไปทำข่าวมาแล้วบอกว่าเหลือกินเหลือใช้
0: น้ำยังมี
1: เออ
0: แต่ก็ฝนตกก็น้ำเข้าอ่างแล้ว
1: ครับมีก็มาจากลมเก่าลมสักแล้วนะ
0: เข้าเขื่อนเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: อ๋อ 0812901691ติดต่อกันไป
1: หาลิเกโชเล่กับ
0: 0819244377นะ
1: ครับผมนี่ที่เขื่อนป่าสักเนี่ยนะก็มีการปล่อยพันกุ้งลงไปในเขื่อนนะโอ้พันสัตว์น้ำเยอะแยะเลย
0: พันกุ้งไง
1: ครับก็กุ้งของสมเด็จแม่ปล่อยลงเขื่อนของพ่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
0: ์
1: พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีน้องๆหลายคนนะเคยถามว่าเอ๊ะทำไมพระราชินีในรัชกาลที่9ถึงมีคำว่าพระบรมราชินีนาถแต่พระราชินีในรัชกาลที่10ทำไมมีคำว่าพระบรมราชินีนาถมีแต่พระบรมราชชนนีไอ้พระบรมราชินีอย่างเดียวนะครับคือพูดง่ายๆว่าต้องมีโอกาสทำการแทนในหลวงอะถึงจะมีคำว่านาถด้วยนะ
0: ครับ
1: ไอ้จริงเท็จประการใดใครรู้ภาษาไทยช่วยบอกผมหน่อยใครเรียนภาษาไทยมาผมว่าได้บุญนะอาสารวัตรเจาะสารวัตรแจ๊ทำงานหน่อยแล้ว
0: เป็นไงกันล่ะนะ
1: เออทำดินี่ครับอาภาจีเรียบร้อยแล้วนะสารวัตรเจาะกับแจ๊เนี่ยทลายแก๊งคอนเซนเตอร์เวียดนามนะซุกไอในมะขามเปียกยึดทองอีก40บาท
0: ไอโฟนเพียบเลย
1: โทรศัพท์ไอโฟนเพียบเลยลองจอครับ
0: เมื่อวานนี
1: ้นำกำลังบุกทลายแก๊งคอนเซนเตอร์เวียดนามโยงซุกไอในมะขามเปียกยึดทองกว่า40บาทครับไอโฟนเนี่ยเพียบสาวหอบเงินไปเท่าไหร่อ่ะ
0: 150,000 บาทหลบหนี
1: ติดสินบนตำรวจสุดท้ายโดนรวบคาโรงพักอ่ะครับ
0: ติดสินบนเนี่ยนะ
1: 13:00 น.เมื่อวานนี้นะครับตำรวจก็ไปจับกลุ่มพวกผู้ที่ขายยาบ้ายาอะไรพวกเนี้ย
0: เกี่ยวกับแก๊งคอนเทนเตอร์ด้วยใช่ไหม
1: นี่เจ้าภาพใครรู้ไห
0: ม
1: สน.โคคราม
0: อ๋อพื้นที
1: ่บูรณาการสืบสวนขยายผลครั้งใหญ่ แก่รอยเส้นทางการเงินจากคดียาเสพติด
0: ซุกยาไอในพัสดุเนี่ยนะ
1: โยงบัญชีใครน่ะ
0: ส่งไปญี่ปุ่นน่ะ
1: เออ
0: โยงบัญชีของนายสมพงษ์แก้วผาดีเนี่ย
1: ครับ
0: อายุ50ปี
1: คดีหลอกลวงออนไลน์รวบแบบสแกมเมอร์หลอกนักศึกษาจับตัวเองเรียกค่าไทย
0: แล้วก็แปลงสภาพเงินสดเนี่ย
1: เป็นทองคำแท่ง
0: โทรศัพท์มือถือ
1: จับตัวเองเรียกค่าถ่ายก็มีด้วยเฮ้ยฉากการสืบสวนเชิงลึกพบว่าก
0: ระบวนการดังกล่าวนี่มีพฤติกรรม
1: แบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นระบบนะ
0: ปกติเวลาวิธีดำเนินการเนี่ย
1: ปกปิดเลยไม่ให้ใครรู
0: ้
1: ข้าพักอาศัยรวมกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านนวมินทร์แขวงรามินทราร
0: ามินทรา
1: เขตไหนอ่ะ
0: อทมบังเขตคุกบึงกลุ่มเนี่ยนะ
1: คุณเคยไปมาแล้วนี
0: ่ไป
1: มันนู่นตั้งแต่วันที่5สิงหาเนี่ยนะทางด้านตำรวจโดยพลตำรวจตรีธีรเดชก็นำกำลังบุกจับ
0: ผู้ต้องหาชาวเวียดนามได้3ราย
1: เป็นผู้หญิงนะเป็นชาวเวียดนามชื่อว่าอ้อเต็กฮุนเหียน
0: วัย29ปีชาวเวียดนาม
1: ลิมไถหวน
0: อันนี้คนที่2นี่อายุ40ปีชาวเวียดนาม
1: นายเหงียนบาโฮ
0: อายุ33ปีชาวเวียดนามเนี่ย
1: ผมอ่านผิดก็ไม่มีคนรู้นอกจากเจ้าตัวมัน
0: เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะ
1: เป็นภาษาอังกฤษนะ
0: แจ้งข้อหาดิ
1: ผมสู้โชเล่เขาไม่ได้เรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาอังกฤษนี่โชเล่เขาเก่งก็พูดเหมือนเปี๊ยบเลยนะ
0: เหมือนเลย
1: เอาลองพูดสิ
0: อังกฤษเนี่ยนะ
1: นั่นแหละ
0: หรือจะเป็นชื่อมั้ยล่ะโอเล่ลพบุรีไทยแลนด์เนี่ยนะร้านขาว
1: เขาตั้งตัวเป็นอั้งยี่ในท้องที่สน.โคครามครับ
0: จากนั้นก็ขยายผลผู้ต้องหา3คนตั้งข้อหา
1: ช่อกงประชาชนท้องที่สน.ลุมพินี
0: ขยายผลนางสาว
1: นี่แหละนางสาวเวียดนามเนี่ยผู้ต้องหาที่1
0: ร่วมกัน
1: เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
0: แล้ว
1: เอาไอ้ไปซ่อนในมะขามเปียก
0: ที่ส่งมาญี่ปุ่นเนี่ยนะ
1: โอ้คนญี่ปุ่นกินกังช่อมง่ายแล้วนะหรือเอาไปกินกับเหล้าขาวนะ
0: นานสิน
1: ี่จับได้สน.เขตบางยี่ขันนะ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าทรัพย์สินดังกล่าวเนี่ย
1: เป็นส่วนหนึ่งของการแปรสภาพเงินที่ได้จากการหลอกลวงประชาชน
0: ก่อนจะส่งต่อไปให้ผู้ร่วมกระบวนการที่ต่างประเทศ
1: จากการสอบสวนนางสาวเช็กชัยโอ้ย
0: ชาวเวียดนามเนี่ยนะ
1: เออคนเวียดนามนี่แหละ
0: ให้การรับสารภาพเนี่ย
1: ว่ารับจ้างทางรับจ้างเดินทางไปซื้อทองคำ
0: และโทรศัพท์มือถือ
1: ตามคำสั่งของหญิงชาวเวียดนาม
0: ชื่ออะไรนะ
1: ชื่อเฮา
0: ผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยนะ
1: เทเลแกรมโดยรับจ้างค่าจ้างในวันละ$15
0: $15
1: เป็นเงินเท่าไหร่ไว้นะ
0: ไม่รู้
1: คูณไปสิคูณคูณเลขที่$35คูณ$1กันไปอ่ะ
0: ผู้ต้องหาอีกคนนึงอ่ะ
1: เออเป็นคนแล้วก็ปฏิบัติการภารกิจในประเทศไทย2ครั้งแล้วนะ
0: 2ครั้ง
1: ครั้งนี้เป็นครั้งที่3โดนพี่เจาะกับพี่แจ๊จับซะได้ใจร้าย
0: จับกุมไป
1: ครับเรื่องนี้ยาวเหยียดเลยนะ
0: มีทั้งเงินทั้งทองเลยนะ
1: ครับผม
0: อ
1: ้าวคนกรุงเท
0: พ
1: นะเขาบอกว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของขยะนี่แหละใครอยู่กรุงเทพบ้างอะ
0: ขยะล้นเมืองเนี่ยนะ
1: ขยะมันล้นเมืองอะคนกรุงเตรียมตัวกทม.เปิด29จุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ฟรี
0: วันที่8ถึง9สิงหาคมนะ
1: คอยฟังข่าวจากกทม.นะ
0: ขยะทิ้งฟรีไง
1: ครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ2358นะ
3: คร
1: ับ เดี๋ยวโทรกลับครับเดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะ
3: คร
1: ับ ครับผม
0: นาน
1: เขาบอกว่ากรุงเทพเดินหน้าอำนวยการสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในกรุงเทพจัดกิจกรรมบริการสังคมนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ
0: ่ในวันเสาร์ที่8พรุ่งนี
1: ้แล้วก
0: ็วันอาทิตย์ที่9ปะลือนเนี่ย
1: 29เขตครับ
0: 29เขตกรุงเทพนะเขตต่างๆด้วย
1: จัดเจ้าหน้าที่ของเขตต่างๆจะจัดส่งเจ้าหน้าที่และยานพาหนะดำเนินการจัดเก็บสิ่งของชำรุด
0: สิ่งของขนาดใหญ่
1: รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว
0: ตามจุดนัดหมายของชุมชน
1: ตู้เย็นเงี้ยเนาะหลังใหญ่ไม่ใช้แล้วอ
0: ่
1: ะจริงๆมาทำลำโพงดังดีนะเอ้า
0: ตู้เย็นเนี่ยนะบางคนก็ใส่รถไปใจของแช่นะ
1: เช็คได้เลยครับ29จุดนะแม่นะวันที่8กับวันที่9นะครับแต่ละพิกัดก็คอยฟังประกาศจากกทม.กันแล้วกันเนาะทนบางแคก็ประกันตัวออกมาแล้วครับใช้วงเงิน1ล้านบาทนะมาข่าวเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราพูดถึงเรื่องว่าโดนจับคดีหลอกลวงให้ซื้อกล้องสองภาค
0: อันนี้ให้ประกันแล้วว
1: างเงินสด1ล้านบาทไม่มีพฤติการการหลบหนีเพราะก็มามอบตัวไง
0: อ๋ออ้าว
1: ครับ
0: ประกันก็ไปแล้ว
1: หากินยากจะทำไรได้อ่ะใช่ไหม
0: อ๋
1: อนี่คือข่าวในช่วง ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมูนะ
1: ครับผมแฟนของใครอ่ะเต้ดาก้อนไฟแจ้งความเหตุแฟนหนุ่มเนี่ยนะปั่นจักรยานแล้วหายตัวไปผิดปกติ
0: หวั่นว่าจะเกิดเหตุร้ายอ
1: ่
0: ะ
1: เต้ไปไหนอ่ะทีเนี้ย
0: หายไปไหนปั่นจักรยาน
1: ปั่นจักรยานออกอากาศออกกำลังกายเหมือนโชเล่เนี่ย
0: ตอนเย็นทุกวันนะ
1: เออผมเดินตอนเช้าโชเล่ปั่นจักรยานตอนเย็นขับบ้าน 2:00 นกว่าอะไรเงี้ยนะ
0: สบายใจ
1: นางสาววลัยพันธ์ศรีณภาพันธ์นะ
0: อายุ42ปีแฟนสาว
1: ของนายทามันเต้พันหรือว่าเตวิท
0: เ
1: ต้พันหรือว่าเต้วงดาก้อนไฟ
0: อายุ46ปี
1: ข่าวแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสอบสวนสอบเอ๊ะอย่ามาแย่งผมพูดสิ
0: พนักงานสอบสวนสภ.บางกลวยจังหวัดนนทบุรี
1: แหมจะพูดตั้งหน่อยมาแย่งพูดจะได
0: ้
1: บอกพี่เต้เนี่ยหายตัวจากบ้าน
0: ไปพร้อมได้รถจักรยาน
1: ช่วงเวลาประมาณสักตีสี่ของเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อวานเนี่ย
0: ได้ออกไปปั่นจักรยานสองล้อ
1: ออกจากบ้านพักย่านบางกรวยเลี้ยวขวามุ่งหน้าการไฟฟ้าบางกรวย
0: แต่งกายด้วยชุดปั่นจักรยาน
1: พร้อมกับสะพายกระเป๋าเป้สีดำออกจากบ้านพักโดยไม่ได้พกโทรศัพท์ติดตัวไปด้วย
0: ต่อมาทางด้านของ
1: นายทามันหรือว่าเต้ไม่กลับบ้านแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได
0: ้ก็จึงเกรงว่าจะได้รับอันตราย
1: จึงแจ้งความตำรวจไว้ก่อน
0: ผู้สืบข่าวโทรศัพท์ไปสอบถาม
1: แฟนสาวของทานันหรือว่าเต้เนี่ยนะมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิ
0: ก็เปิดเผย
1: เนื่องจากที่ผ่านมาเต้เนี่ยนะ
0: เนี่ยออกไปปั่นจักรยาน
1: พกโทรศัพท์ติดตัวไปด้วยทุกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ได้ไปนะก็จะกลับมาบ้านพักทันทีไม่เคยไปไหนไม่เหลวไหลไม่เหมือนคนข้างผมอะ
0: นั่น
1: บอกเอ้ยแม่มึงได้ไปปั่นจักรยานหน่อยนะ
0: ปั่นออกไปแล้ว
1: ที่ไหนได้ไปช่วยข้างบ้านขนของเข้าบ้านนี่ดิ
0: ก็ช่วยเขาบ้างเลยสายเขาอยู่อะ
1: โทรศัพท์ไปถามเพื่อนก็ไม่มีใครเห็น
0: ไม่มี
1: ด้วยความเป็นห่วงหวั่นจะเกิดอันตราย
0: จึงได้เข้ามาแจ้งความ
1: เพื่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วย
0: ตามหา
1: เต้กับบ้านด่วนภรรยาให้อภัยแล้ว
0: นี่ยังไม่รู้ยังไม่รู้ไปไหนเนี่ย
1: ไม่รู้ไปไหนเนี่ยไม่ใช่เด็กๆเลยนะ40กว่าแล้วหนู
0: น่าเรียกนายกอีกแล้ว
1: อีกแล้วกล่าวว่าป๋าเลวัดฟังผมเต็มที่เลยนะ
0: ที่กาญจนบุรีเนี่ยนะ
1: ครับตชด.นะฟังคำฟังข่าวแล้วแจ้งผลการรับฟังด้วย081 290 1691หรือโทรหาโชเล่ก็081 924 4377
0: นะ
1: จะโทรหาปีดาก็089 081 5595ครับผม
0: ติดต่อกันไป
1: คนไทยเรามีน้ำใจเนี่ย
0: เป็นไงอ่ะ
1: นะพลังแห่งความมีน้ำใจกู้ภัยเคลื่อนย้ายหญิงเสียชีวิตหนักถึง250กิโลนะ
0: ผู้หญิงคนเนี้ย
1: เออหนัก250กิโลที่วัดดังแม่กลองชาปนกิจให้ฟรีด้วย
0: คนอ้วนตาย
1: สมุทรสงครามครับระวังให้ดีนะคุณนะ
0: คนอ้วนเนี่ยนะ
1: กินมันจุกแล้วนะ
0: จุกละ
1: เออกู้ภัยเคลื่อนย้ายหญิงคนหนึ่งเสียชีวิตเธอมีน้ำหนักถึง250กิโลกรัมครับ
0: วัย34เองเนี่ยนะ
1: ที่วัดดังแม่กลองเนี่ยนะ
0: ออกจากโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าแม่กลองนี่แหละ
1: ครับผมเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันชมชาวบ้านช่วยกันนะครับที่สมุทรสงครามใช่ไหมล่ะโดยจากกระบวนรถกู้ภัยรวม7คันน่ะ
0: โอ้โห
1: นำร่างมาประกอบพิธีทางศาสนา
0: ที่วัดไหนอะน่ะ
1: ลาดเป้งตำบลนางตะเคียนอำเภอเมือง
0: จังหวัดสมุทรสงคราม
1: ระยะทาง10กิโลเมตรครับในการนี้พระครูพิสารสมุทรกิจ
0: เจ้าวาดวัดลาดเป้งเนี่ยนะ
1: ครับได้มอบหมายให้พระครูปลัดพรเทพปัญญาวโร
0: ผู้ช่วยเจ้าวาด
1: ได้จัดเตรียมสถานที่ให้อย่างงดงามและก็เรียบร้อย
0: เพื่อประกอบพิธีชาปนกิจศพหญิงรายดังกล่าว
1: สาวรายเนี่ยนะด้วยความอนุเคราะห์และเมตตาอย่างไรก็ตามครับ
0: ขอหวย
1: เขาไม่ควรที่จะพลาดกับมาส่องเลขได้เลยนะ
0: เลขอะไร
1: เลขทะเบียนรถ1782จ้า
0: วันที่แล้วยังจ่ายไม่หมดเลย
1: เจ็บใจ522เนี่ย
0: ไปออกกัน
1: 423 522ถ้ามาแล้ว20กว่าใบอ
0: ่
1: ะ
0: ไปออก96ก่อนน่ะ
1: เออ69
0: 69ก็ได้ดีคนนั่งข้างๆนี่แหละ
1: เออคุณนี่ก็ต้องงดหน่อยนะอาหารน่ะอาหารที่เค็มๆงั้นโปรมิกออยช่วยไม่ได้นะ
0: ใช่เค็มมากไม่ดีนะบอกท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: เดี๋ยวไตพังเนี่ย
1: หมอก็บอกระวังนะจ๊ะลุงจ๋าป้าจ๋าอีกหน่อยเดียวได้ฟอกไตแน่เนี่ยลดความเค็มลงใช่ไหม
0: ลดลงไป
1: ไม่ใช่ลดมีใสนะลดอาหารเค็มๆเนี่ยโดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยโจ๊กถ้วยอย่างเงี้ย อาหารสำเร็จรูปโดยเฉพาะมื้อก่อนนอนเนี่ยสมควรงดได้ก็งดนะ
0: เค็มมากไม่ดี
1: อ่ะสักครู่เดี๋ยวกลับมาจ้า

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่นะครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฝันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: คุณพี่จากสิงห์บุรีไปซื้อฟอกัสที่ร้านหงอยู่โอสถนะครับไปซื้อที่ร้านจิตราหมอยาเขาไม่มีเขามีแต่ไทยทิพย์โอสถอย่างเดียวนะต้องไปร้านหงอยู่โอสถหรือไม่ก็ที่ร้านสิริชัยเภสัชนะครับไปผิดร้านนะสิเขาบอกไม่มี
1: ถ้าร้านไหนไม่มีก็สั่งซื้อนะ
0: ฟอกัสสำหรับคุณผู้ชายดิเยี่ยวไม่ค่อยจะออกนะ
1: ขี่ไม่พุ่งไงเขาเรียกขี่ไม่พุ่งเลย
0: ครับผม
1: ขี่สะดุดนี่แหละ
0: ครับไม่ต้องกินทุกวันละสามวันสี่วันทั้งเม็ดนึงอะไรเงี้ยนะ
1: ฟอกัสนะ
0: ครับผมส่วนท่านที่อึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมนี่ก็
1: มา
0: ใส่เลี่ยมจอยเป็นเม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยแบบแคปซูลน่ะ
0: ถ้าจอยมิกฟูดเนี่ยเป็นผง
1: เป็นผงก็ชงก็น้ำเย็นรับประทานเ
0: นี่ยอร่อยอ่ะผสมน้ำเย็นอร่อยเหมือนน้ำผลไม้ปั่นเลยนะ
1: นาน
0: ซื้อ2แถม1เหมือนกับไอ้ห้าวเลยนะ
1: โอ้ราคาเดียวกันไง
0: ราคาเดียวกับไอ้ห้าวเนี่ย
1: โอ้
0: แล้วจริงๆก็ราคาเดียวกับยาบรรเทาลิซิดวงนั่นแหละ
1: เพราะว่า
0: แต่ว่ามันรวมกันไม่ได้เพราะกระปุกหนึ่งมี60เม็ด
1: โอ้
0: ฟอกัสกล่องหนึ่งก็แค่10เม็ดเองนะแต่มัน390บาท2กล่อง700ฟอกัสนะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายที่เราประกาศไปแต่ละวันละวันนะครับ
1: ทุกร้านที่เราบอกกันนะ
0: บางวันก็บอกมั่งไม่บอกมั่ง
1: ก็ว่ากันไป
0: ที่ปัตตานีเอาอีกแล้วละอุอีกแล้วก็คุณผู้ฟัง
1: มีอะไรกันนะ
0: ไปรอบยิงนายริยะอแวอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่5ตำบลบาลเลาะตำบลปะเสยว
1: อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะ
0: นะผู้ช่วยได้คุณริยะนี่เสียชีวิตนะครับ
1: ที่หน้าบ้านพักส่วนตัวเนี่ยนะ
0: ส่วนภรรยานี่ก็บาดเจ็บนะครับ
1: โอ้เอายังไม่เลิกง่ายๆเนี่ย
0: ครับผมนะตอนนี้ต้องไปส่งป่วยภรรยาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีนะครับ
1: รักษาการก่อน
0: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจและฝ่ายปกครองก็ตรวจสอบและปิดกั้นพื้นที
1: ่แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเนี่ย
0: จะได้เร่งสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อการร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: แล้วก็เพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย
0: เพิ่มมาตรการด้วยแหละเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
1: ให้กับพี่น้องประชาชนนะ
0: ครับที่ปัตตานีนะฮะที่ปัตตานีนะครับหญิงวัย24ปีไปไหนอ่ะ
1: เป็นไงอ่ะนะ
0: ไปร้องทุกข์บอกอดีตสามีทำร้ายร่างกายปางตาย
1: แจ้งตำรวจระยองเกือบปีแล้ว
0: คดีไม่คืบหน้าเลยเป็นยังไงวะนะ
1: ไปหาคนชื่อกันนั่นละมั้ง
0: ครับผมผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนางเอ
1: นามสมมุติอายุ42ปี
0: มีอาชีพเป็นแม่บ้านโรงแรมถูกอดีตสามีทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ
1: จนกระทั่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนับเดือนเนี่ย
0: แต่ผ่านมาเกือบปีคดีไม่มีความคืบหน้า
1: ซ้ำยังถูกข่มขู่นะ
0: จะเอาน้ำกรดมาสาดหน้าให้เสียโฉม
1: ใจร้าย
0: น้ำกรดแช่เย็นเนี่ยนะ
1: วันว่าจะไม่ปลอดภัยในชีวิตเธอว่างั้น
0: แจ้งความตำรวจแล้วตำรวจไม่ว่างั้นก็แจ้งนักข่าวซะเลยดิน
1: ักข่าวก็ได้
0: ครับไอ้สักเนี่ยเป็นสามีเนี่ยนะอายุ37ปีแล้วถึงตอนที่เป็นสามีก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันหรอก
1: แล้วก็ทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ย
0: นอนอยู่โรงพยาบาลระยองเป็นเดือนน่ะ
1: นอกจากนี้
0: ที่โรงพยาบาลเขาไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจโรงพักตำรวจสพเพแล้ว
1: ตั้งแต่25กันยายนปี68เนี่ย
0: ผ่านมากับปัจจุบันคดีกลับไม่มีความคืบหน้าอย่างใดครับ
1: หลังจากถูกทำร้ายร่างกายหลายครั้งนั้น
0: พยายามขอแยกทางแต่ศักดิ์ก็ไม่ยอมครับ
1: ลามตามราวีไม่เลิกอ่ะ
0: รวมถึงดักทำร้ายร่างกายขณะเดินทางไปทำงานอยู่เป็นประจำ
1: ทำให้รู้สึกหวาดกลัวและก็จะไม่ปลอดภัยในชีวิต
0: เนื่องจากอดีตสามีรายนี้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
1: เนี่ยสาเหตุมาจาก
0: เนี่ยคุณตำรวจนะครับเนี่ยของเก่ามันก็จะมีอยู่ที่ไอ้รุ่นไอ้อะไรป๋องใช่ไห
1: ม
0: ที่มันฆ่าเขาเนี่ยถ้าตำรวจตามสืบตั้งแต่ตอนนั้นในคดีรัสเซียก็ไม่เกิดแต่ตำรวจเขาบอกเขาก็ทำอยู่อะ
1: เขาก็ทำเนี่ย
0: เออเราจะรู้ได้ไงเขาทำงานแบบไหนอะนะ
1: ยาเสพติดมันเยอะจริงๆเลยนะ
0: จะเอาน้ำกรดมาราดหน้าเขาอีก
1: นั่นเขาจะเสียโฉมมาเถอะ
0: เออสักเอ้ยทำได้แต่ผู้หญิงอะ
1: นี่เขาทำร้ายร่างกายเขาด้วย
0: เออคนไม่มีทางสู้อะ
1: น่าสงสารผู้หญิงเน
0: า
1: ะ
0: สักคำว่าไงรู้ไหม
1: ไม่รู้อ่ะ
0: เอาถ้าผู้ชายมันมีทางสู้ผมจะกล้าทำหรอก
1: ไม่กล้าไง
0: ผมว่ากลัวมันขันแหละเอานี่หิ้วจากหิ้วยานรกผ่านจักรยานยนต์นะ
1: แล้วเป็นไง
0: ไปส่งไปปรากฏว่าจะไปเจอลูกค้าไปเจอตำรวจซะนี่
1: พอเจอตำรวจเท่านั้นแหละ
0: บึ้นบึ้นบึ้นซิ่งหนีตำรวจเลยครับ
1: พอซิ่งหนีเท่านั้นแหละ
0: ไปใส่กับเสาไฟคว่ำเลยครับ
1: ลาพอคว่ำเท่านั้นแหละ
0: ไปจ้าเอยาไอ1กิโลกว่ากว่า 1.1 กิโลกรัม
1: มียาไอเยอะเหมือนกันเนี่ย
0: ครับ
1: อ
0: โอ้โหตำรวจสอบสวนกลางตำรวจทางหลวงจับกุมเด็กแว้น
1: ขี่จักรยานยนต์ซิ่งอะนะ
0: แหกด่าน ก่อนแหกโค้งพุ่งชนเสาไฟไฟเสาไฟฟ้าริมทาง
1: แล้วก็พบยาไอที่บอกนะ
0: 1กิโลกับ1ขีดอ่ะ
1: และยาบ้าอยู่61เม็ดเด
0: ้สารภาพรับจ้างขนยาผ่านลายมา
1: ได้ค่าจ้างครั้งละ 5,000 บาทเด้
0: ก่อนจะขับมาก็เสพยาบ้าไป10เม็ดโอ้โห
1: มันไม่บ้าได้ยังไงเนี่ย
0: เออทีหลังไปบ้านปิดานู่น
1: ไปทำไมอ่ะ
0: ไปเสพยาสักกล่องนึงยาไทยทิพย์จะได้ไม่ปวดไม่เมื่อย
1: แล้วก็ไม่ผิดกฎหมายด้วย
0: เหตุเกิดที่ชุมพรครับตำรวจทางหลวงชุมพร
1: เอา
0: จับกุมนะไปจับกุมไอ้คนไม่ดีคนเนี้ย
1: ไอ้คนร้ายเนี่ยนะ
0: เ
1: ออขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่งเนี่ยนะ
0: นี่ร่วมกับตำรวจสภ.ท่าแซะด้วยนะ
1: ไปจับกุมกัน
0: เออพบนายพงศธรเนี่ย
1: นายพงศธร25ปีดิ
0: ขี่มอเตอร์ไซค์ดัดแปลงเครื่องยนต์ลักษณะตามที่ข้อมูลได้มาจากสายลับ
1: สายลับรายงานมา
0: ถึงให้สัญญาณยศ
1: ขอตรวจค้นในครับ
0: พงศธรกับแสดงลุกลี้ลุกลนเรื่องเครื่องหลบหนี
1: จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามเนี่ย
0: จนเจอรถของผู้เสียหายไปพงไปชนเสาไฟฟ้าเขาแล้ว
1: ชนเขาอย่างจังจนรถเสียหายเนี่ย
0: ไปต่อไม่ได้แล้ว
1: เจ้าหน้าที่ทำไงอ่ะ
0: ก็ตรวจค้นพบยาบ้า61เม็ด
1: ตรวจสอบ
0: ใต้เบาะรถจักรยานยนต์ยาไอ้กิโลก็1ขีด
1: จากนั้น
0: พบมือถือ1เครื่องเงินสด 9,000
1: แล้วก็นำตัวไปตรวจปัสสาวะ
0: มีไม่เล่า
1: หาสารเสพติดเนี่ยนะ
0: มีด้วยดิจากการสอบสวนได้รับการในสารภาพว่าได้รับการติดต่อ
1: ไปรับยา
0: เสพติดเพื่อนำไปส่งให้ลูกค้าในพื้นที่อำเภอท่าแซ
1: ะแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
0: ค่าจ้างครั้งละ 5,000 ทำมาแล้วครั้งที่2แล้วล่ะ
1: ครั้ง2ครั้งแล้ว
0: ก่อนผมจะมานี่คุณตำรวจครับมีอะไรเปล่า
1: บอกมาดิทำไม
0: ผมเสพบ้าไป10เม็ดมีอะไรเปล่า
1: เสพทำไมเสพทำไม
0: กระตุ้นไงกระตุ้นเนี่ยจะได้คึกคัก
1: โอ้โห
0: เนี่ยโดนจับข้อหาเสพยาเสพติดด่
1: าม
0: ีไว้เพื่อจำหน่าย
1: นาน
0: ขอให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่บ้านประชาชน
1: แล้วก็ขับรถจักรยานยนต
0: ์ขณะเสพสารยาเสพติด
1: จากนั้นตำรวจทำยังไง
0: นำตัวพงกองกลางนี่ส่งไปสภ.สลุยนะครับ
1: เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะ
0: เอาไปแล้วมันนี่ไม่แล้วมันนี่ไม่ไปแล้วน้อยไม่น่าซ้ำไปด้วยพี่น้องชุมพรครับร้านยีน100นะครับ
1: ปั๊มน้ำมันจริงโจ้สาขาวังใหม่นะ
0: เขามีจำหน่ายนะ
1: ไปซื้อกันได้เลย
0: ครับผมพี่น้องที่ฟังทางจทล1197นะครับเวลาหมดพอดีเลยเน
1: า
0: ะ
1: ลำลา
0: ทีตชดยังไม่หมดนะ
1: ฟังการ
0: สตูลก็ยังไม่หมด
1: ม
0: แต่เดี๋ยวฟังสปอร์ตนะมันเวลามันไล่หลังมาเต็มที
1: กราบ
0: ไปสักข่าวนึงเลยลุงเชล
1: ่ว่าไงอ่ะ
0: ข่าวนี้เกี่ยวกับเรื่องของนายอำเภอบุกรวบ2ผู้ต้องหาขายยาเสพติดให้กับหนุ่มวัย25หลอนยาบ้า
1: แล้ว
0: ไปล่วงละเมิดแม่บังเกิด9อ่ะ
1: ลูกแบบนี้ก็มีด้วย
0: ที่วังสามหมอเนี่ยครับ
1: ไม่น่าเลย
0: ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายธวัชพรหมโสภาในอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีได้สั่งการให้นางสโรชาถนอมพักดีกำนันตำบลวังสามหมอ
1: และก็สารวัตรกำนันตำบลเดียวกันนี่แหละ
0: ครับผม
1: ไป
0: นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษตำบลวังสามหมอร่วมกับสมาชิกองค์การอากองอาสารักษาดินแดนในอำเภอวังสามหมอที่11มีใครอีก
1: โอ้มีเยอะแยะหมดเลยนะ
0: ครับ
1: ไป
0: ไปตามแผนการปฏิบัติการนะครับผ่ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติด
1: ภายใต้แนวคิดบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร
0: ์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาล
1: โอ้ข้อขวา
0: โอ้ยาวจังเลย
1: ยาวนะ
0: หลังได้รับการร้องเรียน
1: ก็ไปสำรวจตรวจสอบพบเจ้าตั้มหลอนยา
0: ครับ
1: มียาบ้า6เม็ดเนี่ย
0: โอ้ล่วงละเมิดทางเพศแม่แท้ๆของตัวเอง
1: ตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาม
0: ีคลิปเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขารวบผู้ต้องหาได้ทั้ง2คน
1: ทิ้งยาบ้าไว้เป็นหลักฐานคาบ้านเนี่ย
0: จากการตรวจค้นในพื้นบ้านในพื้นที่บ้านโนนเสถียรตำบลวังสามหมอ
1: เจ้าหน้าที่ก็จับกุมผู้กระทำความผิดได้อีก2คน
0: คือนายเอพร้อมของกลางยาบ้าสีแดงประทับตัว WY
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มผู้ผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 081 0780-5575
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดด

0: ายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้ยหลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลัง
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเกิดเหตุใช้อาวุธปืนกราดยิงในโรงเรียนชื่อดังย่านบางกรวยนนทบุรีมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตตำรวจเร่งเข้าระงับเหตุสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: อะไรดี

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันน่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟั

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
4: เกิดเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีมีผู้เสียชีวิต2รายผู้บาดเจ็บหลาย10รายตำรวจสภ.ปลายบางเร่งเข้าระงับเหตุคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
5: เมื่อเวลา 10 นาฬิกาที่ผ่านมามีรายงานว่าเกิดเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนชื่อดังย่านบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ15รายผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบขณะที่ผู้กำกับการสภ.ปลายบางยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงล่าสุดพบผู้เสียชีวิตแล้ว2รายในส่วนของผู้ก่อเหตุยังไม่สามารถควบคุมตัวได้ยังอยู่ภายในโรงเรียนณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
4: ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุและได้อพยพนักเรียนครูและบุคลากรออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติการดังกล่าวโดยมีรายงานว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนซ่อนตัวอยู่บริเวณชั้น3ภายในตึกสีชมพูล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว4รายพี่ชายหลุนโซโล่นำพระสงฆ์เชิญดวงวิญญาณน้องชายกลับไปบำเพ็ญกุศลจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมขอร้องสื่อขอความเป็นส่วนตัวคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
6: เมื่อเวลา 8:30 นาทีญาติได้นำรถอัลพาสีขาวทะเบียนกรุงเทพมหานครเข้ามาที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อรับร่างของนายบวรพัฒน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโลไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล

0: ศลตามศาสนาที่จังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมได้มีการเชิญพระสงฆ์หนึ่งรูปและผ้าไตรมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณไปยังภูมิลำเนาซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าขณะที่สุริยาหีบศพได้นำหีบศพพร้อมโกศัยอัฐิมามอบให้กับญาติเพื่อนำไปใช้หลังเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจส่วนการรับร่างขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับร่างไปบำเพ็ญกุศลขณะเดียวกันที่บริเวณหน้าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมมีประชาชนนำช่อดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อการจากไปของฮันลุนโซโลโดยเป็นช่อกุหลาบสีขาวและดอกยิปซีห่อด้วยกระดาษสีน้ำเงินพร้อมมีการ์ดข้อความแสดงความเสียใจวางไว้บริเวณหน้าสถาบันโดยพี่ชายเปิดเผยว่าขอความเป็นส่วนตัวในการรับร่างจึงไม่ให้มีการสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
1: กองทัพบกเดินหน้าขยายผลการฝึกทักษะการใช้อาวุธให้ภาคประชาชนโดยกรมทหารราบที่29ร่วมกับอำเภอเมืองสุพรรณบุรีฝึกการใช้ปืนลูกซองให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพิ่มความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ติดตามกับคุณณัฐชัยลิมพลอยครับ
2: ทหารมาแล้ว
3: เสียงปืนลูกซองที่ดังขึ้นในสนามฝึกครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อการรบแต่เป็นการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมให้คนในชุมชนสามารถปกป้องตนเองและดูแลความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างถูกต้องกองพลทหารราบที่9โดยกรมทหารราบที่29จัดฝึกทักษะการใช้ปืนลูกซองให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเพื่อเพิ่มความรู้ความชำนาญและสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบการฝึกครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากองค์ความรู้ที่หน่วยเคยพัฒนาขึ้นสำหรับการใช้ปืนลูกซองในภารกิจต่อต้านอากาศยานไร้คนขับก่อนนำมาประยุกต์และถ่ายทอดให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านผ่านการบูรณาการร่วมกับอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเพื่อยกระดับศักยภาพของภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและรับมือกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่ทั้งนี้กองทัพบกให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความมั่นคงภาคประชาชนเพราะการดูแลความปลอดภัยของชุมชนไม่ใช่หน้าที่ของทหารเพียงฝ่ายเดียวแต่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเมื่อทหารถ่ายทอดความรู้ประชาชนมีทักษะและชุมชนมีความพร้อมความปลอดภัยก็จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนนี่จึงเป็นอีกภารกิจที่สะท้อนว่ากองทัพบกไม่ได้มีหน้าที่เพียงปกป้องอธิปไตยของชาติแต่ยังร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในทุกมิติและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยดิ่มพลอยรายงาน
4: คุณกำลังฟังจทล AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรค

0: วัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งร่วงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ํา20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบปรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: สวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังค่ะได้เวลาเด็ด 11 นาฬิกาค่ะจทล. AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการค่ะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ 11 โมงถึงเที่ยงแบบนี้นะคะข่าวเด็ด 11 โมงกับปุ้มสันธนีวันนี้มิสเตอร์ฟิล์มควบคุมเสียงค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการมาตะกี้มีเกษตรกรจากพิษณุโลกค่ะโทรเข้ามาถามปุ้มว่าพริกที่เป็นใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเนี่ยใช้อะไรวัคซีน2กับวีซ่าคั่วเหนียวค่ะคุณผู้ฟังค่ะมีแต่2 อย่างนี้เท่านั้นที่จะช่วยให้พริกหายจากใบหงิกหายจากโรคกุ้งแห้งได้นอกจากพริกแล้วทุกอย่างค่ะอะไรที่ออกดอกวัคซีนเนส2กับวีซ่าคั่วเหนียวเท่านั้นลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงจะไม่เป็นราดำเกษตรกรถามบุ้มว่ามันใช้ดีจริงเหรอไปลองซื้ออะไรมาก่อนก็ได้ค่ะในตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี้ยค่ะว่าอะไรจะแก้ได้ไปลองซื้อมาเลยค่ะถ้าอะไรที่ถ่ายออกเมล็ดมาแล้วไม่มีไส้ล้มไส้เน่าไม่เป็นใบหงิกปุ่มออกตังค์ให้เลยค่ะแต่ต้องใช้แล้วเมล็ดออกมาเม็ดออกพริกมาผลผลิตออกมาแล้วต้องไม่ร่วงด้วยนะคะแล้วก็ต้องไม่มีไส้ล้มไส้เน่าด้วยนะไม่มีอะไรสู้วัคซีนที่สองกับวีซ่าคั่วเหนียวได้แล้วค่ะชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับบริษัทปุ๊บครับ
0: ค่ะ
1: ยาบาบหนูปลูกอะไรครับ
0: บาบหนูถ้าครึ่งลิตร650ถ้า1ลิตร 1,100 รวมค่าส่งแล้วเรียบร้อยเก็บเงินปลายทางค่ะ
1: โอ้ครึ่งลิตรไม่ใช่จะห้องอะไรที่เก็บรวบตับในบ้านนะ
0: เคยใช้ไหมคะ
1: ไม่เคยครับผมก็ใช้ได้พวกวัคซีนไรวัคซีนนี่วีซ่า
0: ค่ะถ้ายังไม่เคยใช้เดี๋ยวอธิบายหลังไมค์นะคะจบรายการแล้วปุ้มโทรกลับไปนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: สวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะใช้สมุนไพรปราบหนูนะคะนาข้าวพืชไร่ไม้ผลใช้ได้หมดเลยผสม100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะคะถังนึงอ่ะใส่100ซีซีค่ะแล้วก็ฉีดให้รอบนาเลยปล่อยไปกับน้ำหยดก็ได้นะคะไม่เป็นไรได้หมดไม่มีผลกับรสชาติไม่เป็นปัญหากับพืชผลทางการเกษตรค่ะแต่ถ้าใช้ในบ้านให้ผสมแบบนี้นะคะปราบหนู1ส่วนน้ำ2ส่วนหรือจะครึ่งๆไปเลยเราต้องการเข้มฉีดได้ทุกที่ค่ะในบ้านในห้องโกดังโรงรถยุ้งฉางได้หมดสวัสดีค่ะ
2: ยาจะสั่งยาจ้ะ
0: ค่ะรับอะไรดีคะ
2: ไอ้เมื่อกี้ที่โทรไป
0: อ๋อที่โทรมาจากพิษณุโลก
2: จ้าจ้า
0: เจ้านี้นี่เองได้เบอร์มาจากไหนคะ
2: เออฟังรายการวิทยุจ้ะ
0: ฟังตอนไหนคะ
2: ฟังตอนมันออกรายการสถานีอะไรฉันก็จำไม่ได้ค่ะแต่ฟังบ่อย
0: ฟังกี่โมงอะคะ
2: ตอนประมาณใกล้ๆจะ4โมง5โมงนี่แหละ
0: แล้วตอนนี้ฟังอยู่ไหมคะ
2: ยังจ้ะยังไม่ได้ฟัง
0: ตอนนี้ปุ้มจัดรายการอยู่ถ้าคุณจะสั่งเดี๋ยวรอจบรายการแล้วเดี๋ยวปุ้มโทรกลับไปเพราะว่าเดี๋ยวต้องถามที่อยู่เราจะไม่บอกหน้าไมค์ว่าตอนนี้คุณโทรมามันติดหน้าไมค์ปุ้มกำลังจัดอยู
2: ่จ
0: ้
2: า
0: ค่ะเมื่อกี้เห็นบอกว่าไม่แน่ใจว่าใช้ได้ดีจริงไหม
2: ค่ะค่ะ
0: ถ้ายังไม่แน่ใจไปซื้อจากตลาดมาลองใช้ดูก่อนได้ค่ะถ้ามีอะไรที่ทำได้แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวปุ้มออกตังค์ให้เลย
2: ตอนนี้ตัดสินใจนะคะจะสั่งค่ะ
0: อย่าลังเลค่ะเพราะไม่มีอะไรที่ทำให้พริกที่ใบหงิกเป็นกุ้งแห้งหายนอกจากวัคซีนที่2กับคั่วเหนียวแล้วนอกจากพริกปลูกอย่างอื่นด้วยไหมจ๊ะ
2: ปลูกถั่วฝักยาวปลูกแตงกวาแตงโมปลูกผักกาดหลายอย่าง
0: ทุกอย่างที่ออกดอกทุกอย่างที่ออกดอกฉีดได้หมดแม้แต่ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวที่ปลูกใหม่หรือว่าผักที่กินใบเราจะใช้วัคซีนเน่หนึ่ง ส่วนถั่วฝักยาวที่ออกดอกแตงโมที่ออกดอกเราจะฉีดวัคซีนได้2กับขั้วเหนียวผสมกันคือได้ไปแล้วเนี่ยป้าไม่ใช่ฉีดพริกอย่างเดียวป้าฉีดได้ทุกอย่างที่ออกดอกแล้วติดผล
2: คือมันมีอย่างละขวดผสมกันใช่ไหม
0: มันมีอย่างละขวดมีวัคซีนได้2ขวดนึงขั้วเหนียวขวดนึงแล้วเอาผสมกันแล้วฉีด
2: ตอนที่กำลังจะออกดอกนี่เอาแบบไหนเนี่ยกำลังออกดอก
0: ก็หนูพูดอยู่เนี่ยพูดจบไปเนี่ยพูดจบไปเนี่ยค่ะวัคซีนได้2กับขั้วเหนียวเนี่ยค่ะผสมกันเลย
2: จ้าๆเอาอย่างนั้นแหละจ้
0: าส่วนอะไรที่กินใบฉีดไม่ได้นะอย่าเอาไปฉีดอะไรที่กินใบ
2: เป็นพวกผักกาดพวกอะไรเนี่ยนะ
0: เพราะว่ามันจะได้ต้นแข็งๆกินไม่ได้อีกทีนี้โอเคเดี๋ยวจบรายการแล้วปุ้มโทรหาคุณป้าชื่ออะไรนะจ๊ะ
2: ป้าสมคิดจ้ะ
0: ป้าสมคิดจ้ะจบรายการปุ้มโทรไปสวัสดีจ้าฉีดทุกอย่างค่ะปุ้มเห็นข้างบ้านปุ้มนะคุณผู้ฟังข้างบ้านปุ้มเขาปลูกถั่วค่ะคราวนี้มันก็เลื้อยขึ้นมาพันรั้วบ้านปุ้มด้วยไงปุ้มจะไปตัดของเขาปุ้มก็เกรงใจอ่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงปุ้มก็ได้แต่นั่งมองยอดถั่วบ้านเขาพันระแนงไม้บ้านปุ้มอ่ะปุ้มจะตัดดีไหมหรือปุ้มจะเอาวัคซีนไปให้เขาฉีดเลยดีแล้วก็อาศัยเก็บถั่วบ้านเขาด้วยเลยไหมเนี่ยคือรั้วมันติดกันน่ะแล้วเขาก็ปลูกถั่วมันก็เลื้อยมาพันจริงๆแล้วอ่ะปุ้มกันไว้แล้วก็เรียงระแนงไม้เชื้อราทำเป็นรั้วขึ้นไปนะมันพันระแนงเชื้อราปุ๊บหมดเลยสวัสดีค่ะ
3: ฮ
0: ั
3: ลโหล
0: สวัสดีค่ะ
3: ฮ
0: ั
3: ลโหลน้าปุ้มมาส่งเมื่อวานนี่ไม่เห็นมาเลย
0: จะตะโกนทำไมเนี่ยหูไม่ค่อยดีหรือไงหรือโทรศัพท์ไม่ดี
3: ไม่ฉันกำลังขายของ
0: ก็ขายของให้เสร็จแล้วค่อยโทรก็ได้ไหมตะโกนตอนนี้ไม้ปุ้มพังหูปุ้มจะทะลุแล้วเนี่ยค่ะ
3: ฉันกดโทรศัพท์ไม่เป็นวายกูกดเนี่ย
0: คุณชื่ออะไร
3: สำราญทาระเลิศอ่ะ
0: สั่งอะไรไว
3: ้ก็สั่งนั่นไว้3อย่างที่ 1,500 น่ะที่ว่าจะมาส่งวันพฤหัสน่ะ
0: ปุ้มบอกคุณว่าไม่พฤหัสก็สุกใช่ไหม
3: บอกว่าวันพฤหัสอย่างเดียวอ่ะ
0: คุณก็รอไปสนีจ่ายเพราะปุ้มส่งหมดแล้ว
3: จ้า
0: โอเคจ้ารอไปสนีจ่ายอย่างเดียวจ้าแล้วอย่าตะโกนจ้ามาโทรมาหาปุ้มอย่าตะโกนหูปุ้มเต้นระเบิดขี้หูเต้นระบำหมดแล้วเนี่ย
3: จ้า
0: โอเคจ้าเดี๋ยวปุ้มตามให้นะจ้าสวัสดีจ้า
3: สวัสดีจ้า
0: เฮ้ยเสียงดังมากเลยคุณผู้ฟังตื่นเต้นนะคะปุ้มมาตื่นเต้นอ่ะเอาเป็นว่าใครสั่งอะไรไว้เรารับได้เลยถ้ายังไม่ได้โทรมาทวงแบบนี้สวัสดีจ้า
4: สวัสดีจ้า
0: ว่ายังไงจ้า
4: จ้าจะสั่งยาซื้อมาฉีดแขกับฉีดมะม่วงอ่ะ
0: ฉีดมะม่วงวัคซีนได้2กับขั้วเหนียวฉีดแคร์ต้องล่วงไหม
4: มันเพิ่งมีช่อมีดอกอ่ะ
0: ก็ฉีดวัคซีนได้2เหมือนกันแต่ว่าแคร์มันต้องเก็บเลยไม่ต้องฉีดขั้วเหนียวก็ได้แต่มะม่วงต้องฉีดวัคซีนได้2กับขั้วเหนียวเคยสั่งไหมจ๊ะ
4: ก็เอามา2อย่างนั้น
0: เคยสั่งไหม
4: ไม่เคยใช้จ้ะ
0: ยังไม่เคยใช้รอหลังไมค์เดี๋ยวปุ้มโทรกลับนะ
4: จ้ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: จ้ะ
0: หลังไมค์มันต้องถามที่อยู่ค่ะนะคะไม่โทรแล้วนะปุ้มจะเล่าข่าวอันนี้มีข่าวด่วนด้วยนะคะไม่รับแล้วนะปุ้มคว่ำโทรศัพท์แล้วนะคะไม่รับแล้วนะมีข่าวด่วนมาค่ะอาจดเบอร์ปุ้มไว้ก่อนเลย0855179025 0855179025ค่ะคุณผู้ฟังมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อเช้าที่ผ่านมามีเหตุยิงภายในโรงเรียนชื่อดังย่านบางกรวยค่ะยืนยันว่าเป็นเทพศิรินทร์ค่ะเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์ในเบื้องต้นเนี่ยอพยพนักเรียนและครูและบุคลากรออกจากพื้นที่เสี่ยงช่วงเช้าสร้างความแตกตื่นภายในโรงเรียนมากเลยนี่โรงเรียนในไทยนะคะโรงเรียนดังด้วยค่ะหลังจากที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจกู้ภัยหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเข้าควบคุมสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในโรงเรียนอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บในเบื้องต้นเนี่ยประมาณ 4-5 รายเจ้าหน้าที่ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยและเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุและค้นหาผู้ก่อเหตุรวมถึงอพยพครูและนักเรียนออกจากพื้นที่เสี่ยง มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติการเจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานพยานข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับเหตุการณ์รวมถึงสาเหตุแรงจูงใจทั้งหลายแล้วจากนั้นก็มียอดผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและมีผู้เสียชีวิตด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสร้างความแตกตื่นให้กับครูและนักเรียนจำนวนมากเจ้าหน้าที่อพยพบุคลากรภายในโรงเรียนและมีรายงานครูผู้เสียชีวิต2รายค่ะคุณผู้ฟังเป็นคุณครูเสียชีวิต2รายเด็กนักเรียนบาดเจ็บอีกประมาณเกือบ20คนค่ะแล้วก็ล่าสุดมีรายงานว่านักเรียนที่ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วคุณผู้ฟังขามันเกิดอะไรขึ้นความโกลาหลวุ่นวายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเจ้าหน้าที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณ10นาฬิกาเศษๆได้เนี่ยค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปในโรงเรียนอย่างเร่งด่วนช่วยเหลืออพยพครูและนักเรียนออกมาแล้วก็มีผู้บาดเจ็บประมาณ 15-20 คนบาดเจ็บสาหัส2คนแล้วมีรายงานผู้เสียชีวิต2รายเป็นคุณครูเจ้าหน้าที่กันพื้นที่ไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็มีเหตุสลดใจเพิ่มขึ้นคือนักเรียนที่ก่อเหตุจบชีวิตตัวเองไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังขาอะไรกันนี่เช้านี้ลูกฉันไปโรงเรียนตามปกติเนี่ยค่ะทุกคนก็คิดแบบนี้นะคะแล้วพอเกิดเหตุแบบนี้เนี่ย10นาฬิกา45นาทีที่ผ่านมาค่ะผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนในโรงเรียนนั่นแหละค่ะจบชีวิตตัวเองเจ้าหน้าที่ทำ CPR นำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแต่ปรากฏว่าน้องเสียชีวิตแล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมสถานการณ์ภายในโรงเรียนความคืบหน้าก็จะมีรายงานมาเรื่อยๆค่ะคุณผู้ฟังคะเนี่ยค่ะแล้วก็สรุปไทม์ไลน์แบบนี้นะคะจากเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ10นาฬิกาที่ผ่านมาหลังจากที่ทราบข่าวเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังเข้าไปในพื้นที่ช่วยเหลืออพยพบุคลากรภายในโรงเรียนนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในเบื้องต้นเนี่ย 15-20 คนบาดเจ็บสาหัส3รายด้วยกันแล้วในจำนวนนี้มีคุณครู2ท่านเสียชีวิตแล้วก็สุดท้ายค่ะมีรายงานเพิ่มเติมว่านักเรียนที่ก่อเหตุยิงตัวเองเสียชีวิตไปแล้วค่ะภายในห้องเรียนของโรงเรียนค่ะคุณผู้ฟังแล้วเรื่องราวทั้งหลายมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนค่ะเนี่ยยังไม่รู้แรงจูงใจที่น้องก่อเหตุเจ้าหน้าที่ก็ต้องติดตามรายละเอียดทั้งหลายถ้ามีความคืบหน้าก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะโอ้โหนี่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ล่าสุดนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งด่วนให้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยติดตามนายอรสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีอยู่ในพื้นที่ค่ะแล้วก็ได้รับรายงานว่านักเรียนที่ใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงครูมีทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตขณะนี้ยังไม่สามารถเข้าเคลียร์พื้นที่คือยังไม่สามารถจะเคลียร์ได้ทั้งหมดณนะเวลาขณะนี้ 11:36 นาทีเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ในพื้นที่แต่ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการใดๆได้มากกว่านี้สถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายเพราะว่าผู้ก่อเหตุยิงตัวเองค่ะ นี่ค่ะนาทีนี้ทุกอย่างจบแล้วเพราะว่าผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยฆ่าตัวตายไปแล้วแต่ยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ความระทึกก็ยังอยู่ในบริเวณโรงเรียนอยู่เป็นน้องม.3นะคะรายงานล่าสุดมาเลยเนี่ย 11:10 นที่ผ่านมานี้บอกว่าเป็นน้องม.3เท่านั้นเองค่ะนะคะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะขณะนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี2569แล้วก็สั่งการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปก่อนเลยนะคะล่าสุด 11:10 ที่ผ่านมาสื่อก็ไปถามท่านนายกเลยค่ะทราบเรื่องที่เกิดขึ้นหรือยังนายกรัฐมนตรีบอกว่ารู้แล้วแย่มากเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้เกี่ยวข้องเสียใจมากกับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรในประเทศของเราเป็นผลให้รัฐบาลไม่ต่อใบอนุญาตพกปืนและครอบครองนี่แหละนี่ก็เป็นเหตุผลอย่างนึงสื่อก็ถามว่าจะดำเนินการกับผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุไหมในเรื่องของอาวุธปืนนายกรัฐมนตรียังไม่ตอบอะไรนะคะพยักหน้าแล้วก็เดินออกไปสื่อไปถามแบบนี้ใครก็ยังตอบไม่ได้ค่ะแล้วผู้ปกครองเขาก็ต้องเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแหละแต่ยังไม่ได้ถามอะไรยังไม่ทำอะไรจะถามท่านนายกแต่แบบนี้ก็คงจะตอบยากค่ะทุกฝ่ายก็แสดงความเสียใจละค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายอัครนันท์กันนกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ติดภารกิจในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมชุมนุมงานลูกเสือระหว่างประเทศที่อังกฤษแล้วในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ประสานไปยังปลัดกระทรวงเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐานประสานการช่วยเหลือในพื้นที่โดยด่วนทุกฝ่ายก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปใดๆได้ทั้งสิ้นค่ะคุณผู้ฟังคะเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นหมาดๆเมื่อ10:00 นที่ผ่านมานี่เองค่ะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยในส่วนของนักเรียนนะคะที่อพยพออกมาแล้วก็ในส่วนของคุณครูที่อำนวยการอพยพนักเรียนอยู่ในพื้นที่แม้แต่คุณครูเองนะคะ 11:26 ที่ผ่านมาก็มีแต่เจ้าหน้าที่ค่ะตึงกำลังอยู่ตามอาคารต่างๆภายในโรงเรียนแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นจุดที่นักเรียนที่ก่อเหตุจบชีวิตตัวเองบริเวณอาคารเรียนเนี่ยค่ะช่วง11:00ที่ผ่านมาก็มีคำเตือนเลยนะคะว่าเลี่ยงการที่จะเข้าไปในโรงเรียนเทพสิรินนทบุรีเพราะเหตุกราดยิงนี่แหละค่ะมีภาพจากห้องเรียนเป็นโต๊ะเก้าอี้ระเนระนาดอุปกรณ์การเรียนข้าวของแก้วน้ำกระป๋องน้ำยังตั้งอยู่บนโต๊ะกันอยู่เลยเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณมันเริ่มแรกเลยเนี่ยประมาณ10:00ประมาณ10:29 นะคะเริ่มแรกเลยเนี่ย10:29ค่ะแล้วโรงเรียนเนี่ยก็อยู่ย่านชุมชนนะคะหน้าโรงเรียนเนี่ยก็เป็นชุมชนเป็นตลาดร้านค้าเต็มไปหมดนี่ค่ะรายงานล่าสุด10:29รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่ไปนี่คือทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเราเคยได้ยินแต่ต่างประเทศคุณผู้ฟังคะเคยได้ยินแต่ต่างประเทศที่รุนแรงขนาดนี้ล่าสุดเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาก็ ที่สหรัฐอเมริกากราดยิงแบบนี้แหละแล้วก็น่าจะเป็นเดือนมิถุนายนก็มีเหตุแบบนี้แต่เป็นที่ฟิลิปปินส์เนี่ยค่ะครั้งนี้เป็นประเทศไทยค่ะโอ้โหคุณผู้ฟังคะช็อกค่ะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดคาดว่าจะเป็นข่าวใหญ่ตลอดทั้งวันนี้แล้วก็มีอีกนะลูกสาววัย18คว้ากรรไกรแทงพ่อที่เป็นทหารเรือเมื่อคืนนี้4ทุ่มทะเลาะกันลั่นบ้านค่ะพ่อเป็นทหารเรือคุณผู้ฟังลูกใช้กรรไกรแทงพ่อท้องที่สถานีตำรวจภูธรภูตาหลวงเมื่อคืนนี้ประมาณ 21:50 นาทีได้รับแจ้งมีผู้ถูกแทงอาการสาหัสในบ้านพักแห่งหนึ่งที่สัตหีบชลบุรีค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมการแพทย์ทหารเรือในบ้านเนี่ยเลือดกระจายเต็มพื้นบ้านเลยค่ะผู้บาดเจ็บสาหัสคือพันจ่าเอกชัดอายุ52ปีสังกัดกองเรือยุทธการกองทัพเรือค่ะนอนจมกองเลือดอยู่ในบ้านบาดเจ็บที่แขนถูกของมีคมแทงเข้าที่ชายโครงด้านซ้ายเสียเลือดจำนวนมากค่ะเจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาลก่อนนำส่งโรงพยาบาลในบ้านมีกรรไกรเปื้อนคราบเลือดเก็บไว้เป็นหลักฐานและผู้ก่อเหตุเป็นลูกสาวค่ะยืนอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยอาการหวาดกลัวยืนตัวสั่นสอบถามเบื้องต้นได้ความว่าผู้บาดเจ็บนะคะให้การว่าก่อนเกิดเหตุทะเลาะกับลูกสาวอายุ18เกิดการกระทบกระทั่งกันพ่อลูกขณะเกิดเหตุอยู่ในบ้านกัน2คนภรรยาออกไปทำงานในตัวเมืองพัทยาค่ะเบื้องต้นน่ะลูกสาวป่วยเป็นโรคซึมเศร้าค่ะแล้วก็มีปากเสียงกับพ่อเป็นประจำเนี่ยค่ะมีปากเสียงเป็นประจำเลยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปสอบสวนอย่างละเอียดแล้วก็สอบปากคำผู้บาดเจ็บและดำเนินการต่อไปคุณผู้ฟังขาลูกสาวนะไม่ใช่ลูกชายช่วงนี้มีแต่ข่าวตื่นเต้นระทึกขวัญน่ะแล้วก็เมื่อวานเนี้ยประมาณบ่ายช่วงบ่ายที่จังหวัดตรังอ่ะเป็นข่าวขึ้นมาว่าปาระเบิดสนั่นเมืองตรังคืนเดียว4ลูกถล่มบ้านเรือนไทยของกำนันนงผู้กว้างขวางในจังหวัดตรังชนวนมาจากคนเฝ้าสนามชนโคคือมันเริ่มจากทะเลาะเบาะแว้งกันจากสนามชนโคนายยงยศหรือในไก่น้ำเร่เป็นคนเฝ้าสนามชนโคใช้ปืนจุด45หรือ11มมเนี่ยยิงในสัตราวุธอายุ23ปีชาวอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังยิงเข้าที่ศีรษะ4นัดนายสัตราวุธเสียชีวิตในสวนยางพาราที่จังหวัดตรังเมื่อบ่ายโมงเมื่อวานเนี้ยเป็นข่าวไปแล้วแล้วหลังจากนั้นมีเหตุระเบิดปาระเบิดกันเจ้าหน้าที่ EOD ก็เข้าไปเก็บกู้ค่ะใช้เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจหาวัตถุระเบิดและเศษโลหะพร้อมปลอกกระสุนขนาดจุด45หรือ11มม.ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดตรังสถานีตำรวจภูธรย่านตาขาวพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบกันให้จ้าละวันไปหมดค่ะบ้านเรือนไทยในพื้นที่อำเภอเมืองตรังเป็นบ้านของกำนันนงหรือว่านายจำนงอดีตกำนันตำบลบ้านควรเป็นผู้กว้างขวางและมากบารมีในพื้นที่จังหวัดตรังและพื้นที่ใกล้เคียงปาระเบิดเข้าไปในสนามหญ้าหน้าบ้านมีหลุมดิน2หลุมลึกประมาณคืบกว่าพร้อมสะเก็ดระเบิดจำนวนหนึ่งริมรั้วหน้าบ้านบริเวณพุ่มต้นไทรเกาหลีมีกระเดื่องระเบิด2ชิ้นตกอยู่บนพุ่มไม้แล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบที่สนามกีฬาชนโคในจังหวัดตรังหรือว่าสนามนาบินหลา ริเวณด้านหลังอัฐจันทร์มีระเบิดอีก2หลุมลึกประมาณ1คืบและสะเก็ดระเบิดส่งผลให้อัฐจันทร์ผนังหลังคาเสียหายเนี่ยค่ะเป็นระเบิดชนิดขว้างแบบเดียวกันเลย2จุดสนามชนโค2ที่แล้วก็ที่บ้านกำนันอีก2ที่แต่ว่ามันลงพื้นไงมันไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรแต่ที่สนามชนโคอ่ะบริเวณอัฐจันทร์เสียหายบอกว่าประมาณ5ทุ่มเมื่อคืนนี้มีเสียงปืนดังสนั่นสองนัดในเวลาไล่เลี่ยกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตก็คือนายสัตราวุธนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนแล้วก็ไปจอดอยู่บริเวณหน้าบ้านเรือนไทยของกำนันจำนงสองคนกำลังจะถอดสลักระเบิดและจะคว้างเข้าไปในบ้านเรือนไทยเนี่ยค่ะแล้วก็ประมาณตีสามนายสัตราวุธนี่ก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกจากพื้นที่ย่านตาขาวเพียงคนเดียวมาจอดที่สนามกีฬาสนามชนโคแล้วก็คว้างระเบิดเข้าไปสองลูกขณะที่นายยงยศมีอาชีพเลี้ยงวัวและดูแลสนามกีฬาชนโคอยู่ในเหตุการณ์เห็นว่านายสัตราวุธเนี่ยเป็นคนมาปาระเบิดก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามค่ะจนนายสัตราวุธไปจอดรถที่บริเวณหน้าบริษัทแห่งหนึ่งถอดรองเท้าแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปในสวนปั๊มน้ำมันข้ามกำแพงบริษัทนายยงยศก็ไล่ตามไปติดๆเข้าไปในสวนยางพาราแล้วก็ยิงโต้ตอบกันค่ะจนกระทั่งนายยงยศเนี่ยใช้อาวุธปืนจุด45ยิงนายสัตราวุธเสียชีวิตในขณะที่กำระเบิดกำอาวุธปืนขนาดจุด35อยู่ในมือนี่ค่ะโดนส่องยิงเจาะหัว4นัดคุณผู้ฟังยงยศแม่นมากมือในสัตราวุธยังกำปืนจุด .35 อยู่เลยค่ะเจ้าที่พบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีเหตุขว้างระเบิดในสนามชนโคมาแล้วสันนิษฐานว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเชื่อมโยงกันแล้วก็มีเหตุจูงใจแหละข้อมูลของเจ้าหน้าที่ก็คือนายจำนงหรือกำนันนงเนี่ยก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางหรือโกรธแค้นกับนายสัตราวุธนะไม่รู้แต่ตอนนี้ยงยศเนี่ยโดนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานี่ค่ะเอาระเบิดไปปาสนามชนโคอ่ะแล้วผู้ดูแลเขาเห็นไงเขาก็ตามแต่ว่าจะเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุไปไหมเพราะว่ายิง4นัดดูที่หัวตัวต่างหากเนี่ยค่ะอันนั้นที่จังหวัดตรังตื่นเต้นเนาะนี่เรื่องจริงไม่ใช่หนังไม่ได้ดูภาพยนตร์ฮอลลีวูดมันเป็นหนังบูแอคชั่นแต่มันเกิดขึ้นจริงๆกลับไปที่โรงเรียนเทพศิรินทร์กันอีกรอบนึงค่ะสถานการณ์คลี่คลายแล้วแน่นอนเพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยจบชีวิตตัวเองไปแล้วคนกระเป๋านักเรียนที่ก่อเหตุคุณผู้ฟังกระสุนเพียบเลยค่ะตำรวจบอกแทบจะยกมาทั้งกล่องเลยค่ะบาดเจ็บ15ถึง20หรืออาจจะมากกว่านี้เสียชีวิตมากกว่า5เดี๋ยวนะครูไป2ผู้ก่อเหตุอีก1แล้วจะมีอีกค่ะโอ้ยใครเป็นคุณพ่อคุณแม่หัวอกจะระเบิดอยู่แล้วตัวเลขผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตยังสรุปยืนยันไม่ได้นะนาทีนี้นะคะหลังจากสถานการณ์คลี่คลายเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุค้นทรัพย์สินของผู้ก่อเหตุค่ะพบกระสุนปืนจำนวนมากอยู่ในกระเป๋าของนักเรียนค่ะน้องไปเอามาจากไหนตอนนี้ต้องขยายผลหาแรงจูงใจค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือไปยังประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีหลีกเลี่ยงการใช้ทางด่วนในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นการชั่วคราวเพื่อเปิดให้รถพยาบาลและเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสะดวก ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลและประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดค่ะโอ้โหฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่อย่างเดียวนะคะเพราะว่าสื่อเนี่ยอาจจะเติมบุ้มขออนุญาตไม่อ่านแล้วกันเพราะว่าสื่อบางฉบับเนี่ยเสนอข่าวที่แทบจะเนื้อหาของข่าวมันจะเปลี่ยนไปเลยค่ะสื่อบางฉบับใช้คำว่าปะทะภาษาไทยนะเวลาอยู่ในรูปประโยคแล้วมันเข้าใจเป็นอย่างอื่นเลยนะข่าวสดใช้คำว่าปะทะมันไม่ได้ปะทะนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจน่าจะไม่ได้ดำเนินการใดๆนอกจากเข้าไปในพื้นที่อย่างเดียวเดี๋ยวต้องติดตามรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ค่ะเพราะว่าไปติดตามสื่อบางฉบับมันน่ากลัวแล้วก็คุณครูทั้งสองท่านที่เสียชีวิตนี่คาดว่าน่าจะเป็นคุณครูผู้เสียสละจริงๆเลยรอข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเดียวแล้วก็มีเคล็ดลับสุขภาพนิดนึงเนาะชาและกาแฟดื่มอย่างไรให้ได้ประโยชน์รู้เวลาและปริมาณที่เหมาะสมนะคะหากต้องการดื่มกาแฟในช่วงเช้าบางคนก็ดื่มทันทีหลังตื่นนอนนะคะตื่นมาปุ๊บเราก็ดื่มเลยมันทำให้ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการตื่นตัวตามธรรมชาติเนี่ยโดนกระตุ้นถ้าต้องการดื่มกาแฟในช่วงเช้ามีคำแนะนำว่าให้รอประมาณ 1-2 ชั่วโมงหลังตื่นนอนแล้วค่อยดื่มโอ้ไม่ทันแล้วค่ะตื่นปุ๊บจัดการปั๊บส่วนผู้ที่ไวต่อคาเฟอีนควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟในช่วงบ่ายหรือเย็นเพราะอาจรบกวนการนอนแม้จะดื่มก่อนเข้านอนหลายชั่วโมงก็ตามส่วนชาสามารถดื่มได้ในช่วงเช้าหรือระหว่างวันคำนึงถึงกับปริมาณคาเฟอีนในชาด้วยค่ะโดยเฉพาะชาดำและชาเขียวที่ชงเข้มข้นดื่มช่วงเย็นอาจทำให้หลับยากค่ะหากต้องการลดผลกระทบต่อการดูดซึมธาตุเหล็กควรหลีกเลี่ยงการดื่มชาพร้อมมื้ออาหารนะคะคาเฟอีนที่เหมาะสมต่อวันเนี่ยไม่ควรเกิน400มิลลิกรัมต่อวันค่ะรวมหมดทุกอย่างแล้วนะคะทั้งชากาแฟและน้ำอัดลมไม่ควรเกิน400มิลลิกรัมต่อวันค่ะกาแฟ1แก้วเนี่ยอาจจะมีมากกว่า100มิลลิกรัมด้วยนะคะคำนวณให้ดีก่อนเพราะว่าถ้ามากเกินไปจะใจสั่นอาจจะทำให้นอนไม่หลับได้ค่ะคุณผู้ฟังด้วยความห่วงใยจากสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดส่งท้ายรายการค่ะขอบคุณมิสเตอร์ฟิล์มนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังโทรหาปุ้มได้ที่0855179025นะคะพบกันตี3สวัสดีค่ะ
5: ท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
6: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
7: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียง โปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากย่าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
8: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า

0: 081-290-169
1: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
2: รีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่อง
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีรายงานมีผู้บาดเจ็บเหตุกราดยิง15คนสาหัส2คนมีผู้เสียชีวิตแล้ว6รายสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: สนับสนุนโดย
10: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: คืบหน้าเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีมีผู้บาดเจ็บ15รายส่วนผู้ก่อเหตุรอการยืนยันการเสียชีวิตขณะที่ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องขอให้ออกจากพื้นที่คุณณัฐทิพย์สุดาต่อรักษารายงานครับ
11: ความคืบหน้าเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งย่านนนทบุรี
12: เบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ15รายเสียชีวิต2รายโดยยังไม่มีการยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วหรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบส่วนนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์ได้เปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุสวมชุดพละศึกษาสีม่วงและใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนหลายครั้งก่อนที่นักเรียนบางส่วนจะพยายามหลบหนีออกมาจากพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่โดยรอบและงดการเผยแพร่ภาพหรือข้อมูลที่อาจจะกระทบต่อการปฏิบัติงานทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ทยอยนำนักเรียนและคณะครูออกจากพื้นที่แล้วพร้อมปิดล้อมโรงเรียนเพื่อควบคุมสถานการณ์อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ย้ำว่าผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้หลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยและเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าระงับเหตุรวมถึงช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างเร่งด่วนณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงาน
4: ล่าสุดมีรายงานมีผู้เสียชีวิตเหตุกราดยิงที่นนทบุรีเป็นครู3รายนักเรียน3รายขณะที่นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุกราดยิงที่โรงเรียนย่านบางกลวยนนทบุรีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วและกำลังติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเองในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกำชับให้ดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมอำนวยความสะดวกให้นักเรียนครูและบุคลากรทุกคนในการคลี่คลายเหตุการณ์ในทุกด้านเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดน้ำป่าไหลหลากกัดซอกคอสะพานห้วยแม่สุยะ2บริเวณบ้านแม่สุยะใหม่ตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งอยู่บนทางหลวงหมาย

0: เลข1095จนขาดออกจากกันส่งผลให้เส้นทางหลักที่เชื่อมอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอปางมะผ้าและอำเภอปายถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงและยังไม่มีเส้นทางสำรองการจราจรติดขัดสะสมต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้าหมวดทางหลวงปางมะผ้าแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนเร่งระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลหนักเข้าซ่อมแซมพร้อมปิดการจราจรและติดป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยโดยตั้งเป้าเปิดเส้นทางให้สัญจรได้ภายในวันนี
1: ้การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2523
0: เราฟังข่าวต่อไป

0: ไทย GG Cap New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cap New Light บำรุงสายตาถนอมดวงตา GG Cap New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cap New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
2: อโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
3: ผู้หญิงเป็นกันหลายผู้ชายเป็นกันมากจำกันไว้ฮีโร่ไมซินจ้า
2: จริงเหรอครับใครๆก็ถามหาฮีโร่ไมซิน
3: ผู้หญิงทำงานหนักแบกหามเกินประมาณกระหืนภายในมักเจ็บท้องเกิดการอักเสบทรมานกาย
2: ผู้หญิงคลอดลูกใหม่เกิดการอักเสบใช้ฮีโร่ไมซิน
3: ฮีโร่ไมซินช่วยบรรเทาอาการติดเชื้อแผลฝีหนองเกิดการอักเสบทุกชนิดใช้ฮีโร่ไมซิน
2: ฮีโร่ไมซินมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ฮีโร่ไมซินจ้าอ้าวพ่อเป็นอะไรเนี่ยตื่นขึ้นมาก็โถน้ำลายปี๊ดปี๊ด
2: ไม่รู้เป็นอะไรมันปวดท้องปวดไส้ไม่อยากกินข้าวกินน้ำ
3: นี่แหละนะก็คนบ้านเราชอบกินดิบดิบซุกซุกลาบก้อยต้มเนื้อต้มหมูเป็นสาเหตุการเกิดพยาธิตัวตืด
2: พยาธิตัวกลมพยาธิตัวแบนพยาธิตาขอหรือพยาธิเส้นได้อย่าลิ้นเอาไว้ใช้ฮีโร่แอนสันตายเกลี้ยงไม่เหลือ
3: ยาถ่ายพยาธิตัวตืดฮีโร่แอนสันใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ
2: ่ฮีโร่แอนสันกินง่ายถ่ายสะดวกไม่ต้องอดอาหาร
3: ฮีโร่แอนสันเจ้าของเดียวกับฮีโร่ไมซิน

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับมาแล้วครับช่วงนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการสดข่าวด่วนภูธรอยู่กันครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ 12:15 นโดยประมาณนะครับอยู่กับผมน้องเชนมนเทวันนะครับช่วงนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับสารพันข่าวสารเรื่องราววันนี้ก็มีมาพูดมาคุยนะครับมาเล่ากับแฟนเพลงได้ฟังอยู่กับประมาณครึ่งชั่วโมงนั่นเองนะครับ12:05 นโดยประมาณจนถึง12:30 นนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับนะเวลาที่น้อยๆของเรานี่ก็สามารถที่จะนะครับทำประโยชน์ให้กับแฟนเพลงได้ไม่มากก็น้อยขอบคุณมากๆนะครับอ่ะช่วงแรกจากยาหอมราชรสรักคุณนะครับแก้ลมวิงเวียนหน้ามือตะลายปวดท้องคลื่นเหียนเจียนเวลาจำกัดทีเดียวเชียววันนี้ไม่ได้เปิดสายนะจ๊ะนะยาหอมราชรสนั่นเองนะครับนะก็ร้านมานะเภสัชอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ไปซื้อได้เลยนะครับส่วนถ้าอยู่ชัยนาทนะครับก็มีร้านโชติเวศนะครับแฟนเพลงสามารถไปซื้อ GG Cap New Light ได้เลยแล้วก็ร้านสุประชัยใช่ไหมนะครับ2ร้านที่ชัยนาทนะไปซื้อยาหอมราชรสได้ที่2ร้านนี้นะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาก็เป็นยาหอมที่กินดีมากๆเลยนั่นเองนะครับรวมถึงสายตาดีนะครับ GG Cap New Light นะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวกันเกี่ยวกับเรื่องของการยิงนะวันนี้นะGG Cap New Light สายตาดีขวดละ900บาทนะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัวจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นจอตาเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินก็สามารถที่จะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GG Cap New Light ได้เลยนะครับ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทกินแล้วตาชัดแจ๋วๆเลยนะครับเรียกว่าเป็นบูสเตอร์โดสเร่งด่วนให้กับดวงตาของคุณผู้ฟังจะได้มองชัดกันแบบแจ๋วๆนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีบ้านเราคุณผู้ฟังครับเราสามารถไปซื้อได้ที่ร้านบนเมืองเภสัชก็ขอเรียนเชิญนะครับตาจะได้มองชัดแจ่มแจ้งดีนะครับก็ร้านบนเมืองเภสัชนั่นเองนะครับส่วนที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับแฟนเพลงไปซื้อ GG Cap New Light ได้ที่ร้านลูกสาวสมบัติป้าหมูครับตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนั่นเองนะครับก็ซื้อได้ที่ร้านป้าหมูลูกสาวสมบัตินั่นเองนะครับเห็นว่าหมูลงรูปใครนอนอยู่เนี่ยนะครับมันเขาคือใครครับป้าหมูป้าหมูป้าเนี่ยหรือใครเนาะโอ้ก็ดูแลสุขภาพนะครับใครเนาะน้องเชนจะว่าจะโทรไปหาป้าหมูอยู่เนี่ย นะเห็นแวบๆอยู่ใน Facebook ไงนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ไกลร้านตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่โซนต่างอำเภอนะครับอย่างเช่นบางทีเราอยู่ไกลจากร้านขายยาเนาะบางทีเราถ้าลพบุรีเราอยู่ท่าวุ้งอยู่ชายบาดาลอยู่พัฒนานิคมนะครับอยู่โซนไกลๆนะครับนั้นหลายๆอำเภอของลพบุรีหรือว่าอยู่อยุธยาสุพรรณอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีสระบุรีนครสวรรค์นครปฐมอุทัยธานีกาญจนบุรีโคราชบางพื้นที่คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาสั่งได้นะครับสำหรับ GG Cap New Light นะครับพรุ่งนี้8เดือน8ด้วยนะก็มีโปรโมชั่นนะครับนะนะฮะมีโปรโมชั่นนะครับพรุ่งนี้8เดือน8นะครับให้กับแฟนเพลงนะครับรอฟังนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้น้องเชนไม่ได้ออกอากาศนะเสาร์อาทิตย์ไม่ว่างอีกแล้วนะครับติดประชุมนะครับเดี๋ยวเข้ากรุงเทพไปประชุมต้องขออภัยแฟนเพลงในความไม่สะดวกด้วยจ้ะนะครับเสาร์อาทิตย์นะเดี๋ยวผมบันทึกเทปมานะครับเนาะอยากจะมาออกข่าวยาวๆเนี่ยโอ้ยเนาะอันนี้วันนี้ต้องมาออกขอออกอากาศบอกแฟนเพลงก่อนเดี๋ยวเผื่อเขารอเผื่อว่าแฟนเพลงรอผมนะครับนะพรุ่งนี้เป็นเทปแต่ก็มีเพลงก็เพราะให้ฟังแล้วมีโปรโมชั่นดีๆให้ท่านได้ฟังกันนะครับโอเคนะอ่ะอยากได้ GG Cap New Light สั่งซื้อได้ที่เบอร์เดิมครับ0947619922นะครับย้ำอีกทีนะครับ0947619922นะชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีครับนึกถึง GG Cap New Light ครับคุณผู้ฟังก็จดจำจำของแท้ในขวดสีแดงๆนะครับฝาสีทองๆแล้วต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองนะครับอยู่บนฉลากด้วยนั่นคือ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับพร้อมจะเข้าสู่ประเด็นข่าวนะครับก็ตอนนี้ล่าสุดเลยนะครับเนี่ยเมื่อก่อนที่ผมจะมาออกอากาศเนี่ยมีเหตุการณ์ยิงกันที่โรงเรียนนะครับทั้งวงฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็ดีเจท่านอื่นได้ถ่ายทอดบ้างหรือยังครับนะฮะก็ถ้าฟังแล้วก็ช่วงนี้เป็นสรุปสถานการณ์เหตุยิงกันภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนะครับก็เบื้องต้นมีผู้รายงานว่าเจ็บเนี่ยประมาณ15คนนะครับแล้วก็เสียชีวิตแล้ว7คนนะครับอันนี้เดี๋ยวรอตัวเลขที่ชัดเจนอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่ายังสรุปสถานการณ์กันอยู่นะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ระบุผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนแค่ชั้นม.3เท่านั้นนะครับม.3เท่านั้นในข่าวบอกเสียชีวิตแล้วตอนนั้นบอกแล้วนี่ปั๊มหัวใจอยู่ยังมีสัญญาณชีพก็ยังไม่รู้ว่ายังไงนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดนะครับแต่ว่ากระสุนปืนนี่คือเยอะมากเลยไม่รู้ไปเอามาจากไหน
นะครับในโลกโซเชียลก็ต่างเขาเรียกว่ามีตั้งประเด็นกันว่าเอ๊ะเด็กไปเอาปืนมาจากไหนนะครับแล้วกระสุนเยอะขนาดนี้อย่างคลังแสงอะเนาะปืนมันหาง่ายขนาดนี้เลยเหรอใช่ไหมทำไมมันขนาดนั้นวะนะครับมันน่าแปลกนะว่าคนขับรถบนท้องถนนเนี่ยตรวจเจอปืนเถื่อนเจออะไรแต่ที่โรงเรียนเนี่ยทำไมไม่มีมาตรการอะไรเลยวะนะความคืบหน้าเหตุยิงกันในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีนะครับตำบลบางคูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเบื้องต้นมีแรงงานผู้บาดเจ็บประมาณ15คนนะครับแล้วก็สาหัส2นะครับเสียชีวิต7นะครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับนะ7นี่ตอนนั้นที่ในข่าวตอนนี้นะคือยังตัวเลขยังไม่แน่นอนนะครับเพราะยังสรุปสถานการณ์กันอยู่นะครับก็นะเห็นบอกมีผู้ปกมีอะไรนะมีคุณครู3แล้วก็มีนักเรียน3นะครับแล้วก็รวมถึงผู้ก่อเหตุเนี่ยรวมแล้ว7แต่ว่าผู้ก่อเหตุตอนนี้เนี่ยเห็นบอกมีสัญญาณชีพแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะผู้ก่อเหตุนักเรียนชั้นม.3ตอนนั้นเองนะครับหนึ่งในนักเรียนที่อยู่ภายในโรงเรียนเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุแต่งกายในชุดพละสีม่วงใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนเลยนะครับหลายสิบนัดต่อมาตนได้หลบหนีออกจากโรงเรียนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือนะครับว่างดไลฟ์แล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ใกล้เคียงนะครับต่อมา10:30 นนะครับเจ้าหน้าที่ทยอยนำนักเรียนและคณะครูออกจากพื้นที่พร้อมปิดล้อมบริเวณโรงเรียนเพื่อควบคุมสถานการณ์นะครับล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่รายงานว่าผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม.3เนี่ยนะครับในข่าวตอนนั้นบอกว่าเสียชีวิตนะเนื่องจากสาเหตุก็คือนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับบางคนบอกฆ่าตัวตายยิงตัวเองหรือยังไงเนี่ยนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยแจ้งว่าเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะครับโดยจัดพื้นที่ปลอดภัยนะโรงเรียนชาญรัฐวิทยาซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียนเทพศิรินทร์ผู้ปกครองสามารถติดต่อประสานและพบเด็กนักเรียนนำกลับได้นะครับก็เป็นข่าวเป็นคราวข่าวด่วนเข้ามานะครับท่านนายกทราบข่าวแล้วนะครับท่านบอกว่าตอนนี้เสียใจมากนะครับเหตุนักเรียนยิงครูความคืบหน้าล่าสุดนะครับหลังจากเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนอีกแล้วนะครับ7สิงหาคมล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ว่าได้รับรายงานเหตุดังกล่าวแล้วจึงเร่งสั่งการให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเร่งด่วนที่สุดเลยนะครับพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่นะครับนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศได้อย่างไรชี้เป็นเหตุผลรัฐไม่ต่อใบอนุญาตพกปืนนะฮะนะครับโดยนายอนุทินนะครับแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตส่วนตัวรู้สึกเสียใจมากๆและเห็นใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรในประเทศของเราและนี่เป็นเหตุผลที่รัฐบาลไม่ยอมให้ต่อใบอนุญาตครอบครองปืนส่วนจะดำเนินการกับผู้ปกครองผู้ก่อเหตุอย่างไรในเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยนายอนุทินไม่ได้ตอบคำถามเรื่องนี้นะครับได้แต่พยักหน้าแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีนะครับก็เป็นข่าวเป็นคราวนะครับส่วนทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสธ.นะครับศึกษาธิการก็เผยว่าเร่งยกระดับความปลอดภัยโรงเรียนทั่วประเทศแล้วห่วงพฤติกรรมเรียนแบบเสพโซเชียลนะครับต้องระวังนะครับนายประเสริฐจันทระวงทองก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเผยถึงเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีว่าเบื้องต้นได้รับรายงานเหตุแล้วมีการใช้อาวุธในสถานศึกษาขณะนี้ตนปฏิบัติภารกิจอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีจะรีบเดินทางกลับมานะครับไปที่เกิดเหตุเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดขอให้ตำรวจระงับเหตุกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วไม่อยากให้มีการสูญเสียเพิ่มนะครับสิ่งที่ขอความร่วมมือก็คือพฤติกรรมเรียนแบบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสพโลกโซเชียลหรือว่าเล่นมือถือออนไลน์เนี่ยนะครับให้งดเว้นเปิดเผยข้อมูลบางเรื่องที่ส่งผลจะให้ลอกเลียนแบบและจำเป็นจะต้องมีการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งนี้กระทรวงสธ.ครับก็จะเร่งยกระดับการเฝ้าระวังความปลอดภัยของโรงเรียนทั่วประเทศเพราะระยะหลังได้ยินเหตุกราดยิงเนี่ยนะครับลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเหตุการณ์แบบนี้นะครับนะก็เป็นข่าวเป็นคราวนะครับนำเสนอให้กับคุณผู้ฟังที่เคารพรักได้รับทราบกันตามลำดับนะโอ้โหเนาะผมไปดูคอมเมนต์บางคนบอกว่าเราอยู่เม็กซิโกหรือไงเนี่ยฮะประเทศไทยเราไม่เคยเจอแบบนี้นะครับมานะครับ12 นาฬิกาตัวเลขล่าสุดเลยนะครับจากเพจข่าวนะครับอีจันนะครับผมอัปเดตให้เลยนะครับเหตุกราดยิงเทพศิรินทร์ผู้ฟังนะทำใจดีๆนะจะฟังยอดนะครับครูเสียชีวิตแล้ว3รายนะครับต้องขอแสดงความเสียใจจริงๆนะครับโถนักเรียน3รายนะครับต้องขอแสดงความเสียใจผู้ก่อเหตุ1ตอนนี้มีผู้บาดเจ็บ15รายนะครับรายงานล่าสุดเมื่อตอน1นาทีที่ผ่านไปนี่เองนะครับนะฮะรายงานจากปภ.นนทบุรีนะครับ7 สิงหาคม 69
นะอ่ะนะครับมีความคืบหน้าไงแจ้งให้ทราบกันต่อไปนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับอืมเออสะเทือนใจจังเลยนะครับเนาะอืมข่าวแบบนี้ไม่น่าคือเหตุการณ์แบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้นในประเทศไทยเราเป็นเมืองพุทธนะครับมีอะไรก็นะความจริงไม่อยากได้ยินข่าวแบบนี้เลยนะเอ้าที่มุกดาหารบ้างเฝ้าระวังน้ำโขงนะครับก็จะเฉียดวิกฤตที่มุกดาหารแสดงว่าน้ำมันเพิ่มขึ้นนะกลัวจะท่วมนะครับที่จังหวัดมุกดาหารนะครับระดับแม่น้ำโขงสูงขึ้นเนาะล่าสุดอยู่ที่ 9.98 เมตรระดับวิกฤตอยู่ที่ 12.50 เมตรเตือนประชาชนก็เก็บของขึ้นที่สูงแล้วกันเนาะที่มุกดาหารนะครับเออเป็นข่าวเป็นคราวนำเสนอกับผู้ฟังที่เคารพรักได้รับทราบกันตามลำดับนั่นเองนะครับแม่น้ำโขงช่วงนี้ฝนตกเยอะหลายพื้นที่ใช่ไหมอืมนะครับอ่ะมาดูเรื่องราวข่าวต่อมานะครับเรื่องคดีที่ข้อมูลไหลไอ้รั่วไหลอะไรเนี่ยนะครับความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยนะก็บอกว่าเจอ3หน่วยงานรัฐสืบค้นข้อมูลผิดปกตินะเออความคืบหน้านะครับนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์ครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะเปิดเผยว่าตามที่นายสิริพงษ์อังคะสกุลเกียรตินะครับที่ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้แถลงข่าวการรั่วไหลของข้อมูลทะเบียนรถโดยตรวจพบ IP ต้องสงสัยพฤติกรรมสืบค้นข้อมูลผิดปกติจาก3แหล่งบัญชีผู้ใช้งานได้แก่เทศกิจเขตบางกอกน้อยทางการพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสุรศรีนะครับซึ่งทางกระทรวงคมนาคมได้สั่งระงับการใช้งานของทั้ง3หน่วยงานชั่วคราวพร้อมประสานตำรวจไซเบอร์เข้าตรวจสอบบัญชีที่มีการค้นหาข้อมูลของบุคคลสำคัญรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่เชื่อมโยงเนี่ยเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ e-service นะครับของกรมขนส่งทางบกทำการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดเลยเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับนะทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยนะครับกรมการขนส่งทางบกเตรียมพิจารณาทบทวนเรื่องการให้ความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานราชการที่ขอนำข้อมูลของกรมไปใช้ตรวจสอบในการปฏิบัติงานเนื่องจากเหตุการณ์ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่านะครับหน่วยงานปลายทางที่รับสิทธิ์อาจจะยังมีมาตรการกำกับควบคุมดูแลความปลอดภัยไม่เพียงพอมีช่องโหว่ให้เกิดการลักลอบนำข้อมูลออกไปทางมิชอบได้ในอนาคตนะครับตอนนี้ตอนนี้12:28 โดยประมาณนะครับก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับขอบคุณแฟนเพลงทุกเสียงทุกสายที่ฟังกันอยู่ที่ AM Stereo นะครับจอทรรบุรีจังหวัดนครปฐมในคลื่นความถี่1197ขอบคุณพี่ฟิล์มกนนเครื่องเสียงนะครับอยู่กันแป๊บๆหมดเวลาแล้วครับนะก็นะจากลากันเพียงเท่านี้ขอท่านโชคดีนะครับสุขภาพแข็งแรงห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บนะสายตาดีกับ GG Cap New Light กันนะครับนะขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนะอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีก็เรียนเชิญนะครับซื้อได้ที่ร้านบนเมืองเภสัชนะครับส่วนที่อำเภอป่าโมกอ่างทองร้านลูกสาวสมบัตินะครับขอให้โชคดีมีความสุขแล้วก็มีเงินใช้กันมากๆนะครับสวัสดีครับผม

0: ไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวัน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินครับผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ค่ะและดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณเสถียรเทพคุณสมโภชครับสำหรับข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้นะครับวันศุกร์ที่7สิงหาคมครับ
2: ค่ะก็ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงติดตามข่าวสารกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าได้เกิดเหตุนะคะสะเทือนขวัญขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ค่ะที่จังหวัดนนทบุรีนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยจากการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันข้อมูลก็คือทางด้านของผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลายทางค่ะพบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นน้องเยาวชนชายนะคะซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนดังกล่าวค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะกระทั่งประมาณเวลาสักประมาณ 10:56 นเนี่ยมีรายงานว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยได้มีการตัดสินใจยิงตนเองนะคะจนเสียชีวิตโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูก็พยายามที่จะเข้าช่วยเหลือแล้วก็ยื้อชีวิตแต่ก็ไม่เป็นผลนะคะในขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่เองก็มีการตรวจพบอาวุธปืน1กระบอกค่ะตกอยู่บริเวณใกล้ตัวผู้ก่อเหตุนะคะพร้อมด้วยเครื่องกระสุนแล้วก็แมกกาซีนค่ะโดยพบกระสุนอยู่ในกระเป๋าอีกจำนวนมากกว่า10นัดนะคะในส่วนของสาเหตุแล้วก็แรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไปนั่นเองค่ะโดยก่อนที่เราจะเข้ารายการกันก็มีการยืนยันเนาะยอดผู้เสียชีวิตค่ะก็จะอยู่ที่6รายใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: เป็นครู3รายแล้วก็นักเรียน3รายค่ะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขอความร่วมมืองดแชร์ภาพเหตุการณ์นะคะของผู้เสียชีวิตเพื่อเป็นการให้เกียรติครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
1: นะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในครั้งนี้ด้วยนะครับเราเริ่มนะครับด้วยกิจกรรมข่าวสารนะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะครับร่วมงานพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองนะครับภายในงานก็คือโครงการหลวง57ซึ่งได้จัดกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนะครับก็จะจัดถึงวันที่12สิงหาคมณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็ไปร่วมกันนะครับไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพันธุ์พืชพระราชทานนะครับจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาตั้งแต่ปี2565นะครับซึ่งได้พระราชทานพันธุ์พืชนะครับ18ชนิด 44,000 แก่มูลนิธิโครงการหลวงนะครับเพื่อนำไปศึกษาวิจัยอนุรักษ์ขยายพันธุ์และก็ต่อยอดสู่การสร้างอาชีพแล้วก็เพิ่มมูลค่านะครับให้กับผลผลิตบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนซึ่งพันธุ์ไม้เหล่านี้นะครับได้รับการปลูกทดสอบในพื้นที่โครงการหลวงทั้ง7แห่งแล้วก็รวบรวมไว้นะครับณโรงเรือนสิริวัณวรีโบทานิคอลนะครับการ์เด้นนะครับสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ทุกกรรมพืชนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับด้านความหลากหลายทางชีวภาพเลยครับ
2: ค่ะแล้วก็ภายในนิทรรศการนะคะพบกับเส้นทางการพัฒนาจากพันธุ์พืชพระราชทานสู่นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์คุณภาพผ่านงานวิจัยพืชศักยภาพค่ะได้แก่มะเขือเทศลาเวนเดอร์นะคะราสเบอร์รี่ถั่วแขกแก้วมังกรสีเหลืองทองแล้วก็สตรอเบอรี่ป่านั่นเองค่ะที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรบนพื้นที่สูงค่ะ
1: นะครับไปชมผลงานวิจัยเด่นๆนะครับอาทิก็คือ Princess สิริวัณวรี Dragon Food นะครับคือแก้วมังกรสีเหลืองทองซึ่งได้รับพระราชทานชื่อนะครับการพัฒนามะเขือเทศนะครับให้เป็นเอกลักษณ์ของโครงการหลวงการคัดเลือกสายพันธุ์ลาเวนเดอร์เพื่อผลิตน้ำมันหอมระเหยตลอดจนผลิตผลผลิตภัณฑ์และก็พืชเศรษฐกิจใหม่นะครับที่เป็นการสะท้อนถึงการต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนไปสัมผัสกับเรื่องราวของการอนุรักษ์การวิจัยและก็นวัตกรรมที่ต่อยอดคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพจากพื้นที่สูงสู่การสร้างโอกาสและก็ความยั่งยืนให้กับชุมชนไทยครับ
2: ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังคะภายในงานนี้นะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ชาค่ะแล้วก็กาแฟรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นผลจากการต่อยอดงานวิจัยนะคะแล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงค่ะโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ของแหล่งปลูกบนพื้นที่สูงนะคะควบคู่กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยแล้วก็ตอบสนองวิถีชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบันค่ะซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ชาชุดพิเศษนะคะนั่นก็คือชุดชาคู่ผู้เป็นชาคู่นะคะผู้สุกนะคะแล้วก็ผู้ดิบแล้วก็ชาออร์แกนิกฤดูใบไม้ผลิชาอัดแผ่นแล้วก็อีกหนึ่งชุดที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือชุดชาภูตานั่นเองค่ะเป็นชุดชาที่สื่อถึงมิตรภาพแล้วก็ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับภูตานผ่านการผสมผสานนะคะและอีกหนึ่งเลยนะคะที่นำเสนอเลยนั่นก็คือชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงค่ะที่สะท้อนเอกลักษณ์รสชาติไทยถ่ายทอดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทั้งสองราชอาณาจักรผ่านศิลปะแห่งการดื่มชานั่นเองค่ะ
1: นะครับแล้วอีกไฮไลท์หนึ่งนะครับก็คือทีบุ๊กนะครับเป็นชาเขียวกลิ่นกุหลาบซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบพิเศษนะครับที่จัดทำขึ้นนะครับในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณภายในนะครับบรรจุชาเขียวคุณภาพนะครับจากมูลนิธิโครงการหลวงผสานกับกลิ่นหอมของกุหลาบพร้อมทั้งออกแบบบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบของหนังสือที่สื่อถึงองค์ความรู้นะครับความงดงามและก็การต่อยอดการวิจัยนะครับสู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพครับ
2: ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีผลิตภัณฑ์กาแฟค่ะนั่นก็คือเป็นกาแฟอาราบิก้าไม่ว่าจะเป็นชนิดแคปซูลกาแฟคั่วกาแฟดริปนะคะแล้วก็จากแหล่งปลูกเฉพาะอย่างเช่นอินทนนท์อ่างขางแม่ปุนหลวงดอย 30,000 แล้วก็เลอตอค่ะซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ของแหล่งผลิตแล้วก็คุณภาพกาแฟจากพื้นที่สูงของประเทศไทยนะคะนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวเครื่องดื่มค่ะคอมบูชาแล้วก็โรสสปาร์คลิ่งโซดาผลิตภัณฑ์ใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวงเครื่องดื่มจากกุหลาบอินทรีย์นะคะบนพื้นที่สูงซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะสำหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพแล้วก็มองหาเครื่องดื่มรูปแบบใหม่นะคะ
1: นะครับด้านผลิตผลแล้วก็นวัตกรรมการเกษตรนะครับก็จะมีมะเขือช็อกโกแลตนะครับเสารสสายพันธุ์ MJ01 นะครับเมลอน101แล้วก็แตงเปรี้ยวตลอดจนผลิตภัณฑ์แปรรูปเครื่องดื่มคีนัวนะครับข้าวเหนียวจานูเนเน่นะครับข้าวเจ้าจาคูเนเน่ข้าวพาบอยนะครับโครงการหลวงสูตรข้าวดอยเหลืองนะครับโดยการนำเอาข้าวเปลือกนะครับจากพันธุ์ข้าวดอยพื้นเมืองนะครับของชนเผ่ามาผ่านกระบวนการนึ่งแล้วก็อบแห้งโดดเด่นนะครับด้วยคุณภาพแล้วก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนความหลากหลายของพันธุกรรมพืชและภูมิปัญญาของการปลูกข้าวของชุมชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงมีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะครับจากสารสกัดเอเดลไวส์นะครับพันธุ์พืชพระราชทานที่มูลนิธิโครงการหลวงนำมาวิจัยแล้วก็ต่อยอดนะครับสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด้วยคุณสมบัตินะครับในการช่วยบำรุงผิวรวมถึงกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์แล้วก็ดอกไม้กินได้นะครับที่ปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์นอกจากนี้นะครับยังมีเฟิร์นที่หายากนะครับเฟิร์นรัศมีโชติซึ่งล้วนเป็นผลผลิตสำคัญนะครับจากการวิจัยแล้วก็พัฒนาของมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตนะครับสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงแล้วก็ขับเคลื่อนนะครับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระราชปณิธานครับ
2: ค่ะแล้วก็ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะคุณนนฤดีแก่นกำจรค่ะประธานสมาคมแม่บ้านกองทัพบกนะคะสาขากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกและคณะสมาชิกแม่บ้านนะคะของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกค่ะก็ได้เดินทางนะคะไปเยี่ยมชมแล้วก็เลือกซื้อสินค้าในงานโครงการหลวง57ค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครค่ะซึ่งโดยส่วนตัวดิฉันเองก็ไปเมื่อวานนะคะแล้วก็ชื่นชอบนะคะสิ่งที่ชื่นชอบก็น่าจะเป็นข้าวกล้องที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไว้เมื่อสักครู่นั่นก็คือข้าวเจ้าพันข้าวเจ้าจาคูเนเน่เป็นข้าวกล้องนะคะแต่ว่าพันเนี้ยจะนุ่มอร่อยด้วยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือจะเป็นไอศครีมอะโวคาโดอันนี้ก็ถ้าใครที่มีโอกาสไปงานครั้งนี้นะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์ค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะที่1ปีจะมีครั้งเดียวค่ะ
1: นะครับก็ถึงวันที่12สิงหาคมนะครับที่อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้เราลงไปที่ภาคใต้กันบ้างนะครับอันนี้เป็นการฝึกนะครับก็คือกองพลทหารราบที่5กองทัพบกไทยนะครับได้ร่วมกับกองพลทหารราบที่2กองทัพบกมาเลเซียได้มีการฝึกผสมนะครับทางบกไทยมาเลเซียนะครับLand Ectomal นะครับโดยมีพันเอกทวีพรคณะทองผู้บังคับการกรมทหารราบที่5นะครับซึ่งเป็นประธานร่วมฝ่ายไทยแล้วก็มีผู้บัญชาการกองพลน้อยฐานราบที่30มาเลเซียเป็นประธานร่วมฝ่ายมาเลเซียก็เป็นประธานร่วมนะครับในพิธีเปิดการฝึกผสมทางบกไทยมาเลเซียภายใต้รหัสก็คือ Land Ectomal นะครับโดยจะมีการฝึกนะครับระหว่างวันที่3ถึงวันที่13สิงหาคมโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกมาเลเซียแล้วก็เป็นการเพิ่มศักยภาพนะครับในการปฏิบัติภารกิจร่วมนะครับตามในชายแดนไทยมาเลเซียแล้วก็ยังเป็นการปฏิบัติตามพันธกิจนะครับของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกในการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีนะครับระหว่างทั้งสองประเทศโดยจัดการประกอบพิธีเปิดการฝึกนะครับที่กองพันชายแดนที่4นะครับเมืองเกอริกนะครับรัฐเปรัตประเทศมาเลเซียครับ
2: ค่ะสำหรับการฝึกครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่29ค่ะโดยกองทัพไทยนะคะจัดกำลังพลฝึกจากกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่5จำนวน1หมวดปืนเล็ก50นายค่ะร่วมกับกำลังพลจากกองพันชายแดนที่4กองทัพบกมาเลเซียจำนวน1กองร้อยนะคะโดยมีการแลกเปลี่ยนเทคนิคการปฏิบัติการต่างๆในหน่วยระดับกองร้อยการปฏิบัติการกิจการพลเรือนแล้วก็การฝึกภาคสนามตลอดห่วงของการฝึกค่ะนั่นก็คือตั้งแต่วันที่3ไปจนถึงวันที่13สิงหาคมนี้นั่นเองค่ะ
1: นะครับจากภาคใต้นะครับไปกันที่กองทัพภาคที่2กันบ้างนะครับล่าสุดนะครับทางกองทัพภาคที่2ก็มีการชี้แจงนะครับกรณีที่มีเหตุบุคคลภายนอกใช้อาวุธปืนยิงตนเองนะครับภายในชมรมสนามยิงปืนค่ายสุรนารีนะครับกองพันทหารม้าที่8กองพลทหารราบที่3เมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวนะครับก็ทราบชื่อภายหลังก็คือนายคณิศรชุ่มชิดนะครับอายุ19ปีก็ได้เดินทางมาที่ชมรมสนามยิงปืนนะครับเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของชมรมแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารแล้วก็คุณสมบัติตามระเบียบก่อนที่จะดำเนินการเช่าอาวุธปืนพกนะครับขนาด9มม.นะครับพร้อมกระสุนจำนวน50นัดแล้วก็ได้จัดให้เข้ารับการฝึกยิงปืนตามขั้นตอนตามมาตรฐานภายใต้การกำกับดูแลนะครับของครูผู้ฝึกอย่างใกล้ชิดครับ
2: ค่ะจนกระทั่งเวลา 12:25 นาทีนะคะภายหลังการฝึกยิงจนถึงนัดสุดท้ายบุคคลดังกล่าวเนี่ยได้ใช้อาวุธปืนยิงตนเองภายในช่องยิงค่ะซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บจากบาดแผลกระสุนปืนที่บริเวณศีรษะนะคะโดยกระสุนเนี่ยเข้าที่ขมับขวาและทะลุออกบริเวณขมับซ้ายทางเจ้าหน้าที่ประจำสนามยิงปืนค่ะได้เข้าช่วยเหลือแล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมไปถึงประสานรถพยาบาลนะคะนำส่งโรงพยาบาลค่ายสุรนารีโดยเร่งด่วนพร้อมกับแจ้งพนักงานสอบสวนเข้าดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะขณะที่โรงพยาบาลเองนะคะก็ได้มีการประสานแจ้งญาติของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้รับทราบเหตุการณ์แล้วก็เดินทางมายังโรงพยาบาลแล้วค่ะ
1: นะครับจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นนะครับรวมทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่ก็พบว่าบุคคลดังกล่าวนะครับเดินทางโดยรถยนต์รับจ้างมายังบริเวณด้านหน้าค่ายสุรนารีก่อนที่จะเดินเท้าเข้ามายังสนามยิงปืนแล้วก็ภาพกรอบนะครับจากกล้องวงจรปิดก็สามารถที่จะบันทึกเหตุการณ์ได้นะครับตั้งแต่เดินทางเข้าสนามยิงปืนจนกระทั่งถึงช่วงที่เกิดเหตุไว้ได้โดยปรากฏภาพนะครับขณะผู้บุคคลดังกล่าวนะครับทรุดตัวลงนั่งก่อนใช้อาวุธปืนยิงตนเองทั้งนี้นะครับจากการตรวจสอบในเบื้องต้นก็ไม่พบความผิดปกตินะครับในขั้นตอนของการรับสมัครการตรวจสอบคุณสมบัติการเช่าอาวุธปืนการจัดการฝึกแล้วก็การกำกับดูแลของผู้เข้ารับการฝึกซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้วก็มาตรฐานตามความปลอดภัยขณะเดียวกันนะครับหน่วยก็ได้ให้ความร่วมมือนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจสถานที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานรวมทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่ได้บันทึกเหตุการณ์ไว้เพื่อสนับสนุนการสอบสวนแล้วก็พิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนครับ
2: ค่ะทางกองทัพภาคที่2นะคะก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมกับประสานพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายอย่างโปร่งใสแล้วก็รอบด้านรวมทั้งได้ดำเนินการปิดสนามยิงปืนเป็นการชั่วคราวนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วก็การรวบรวมพยานหลักฐานทั้งนี้ค่ะทางกองทัพภาคที่2ก็ขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวนะคะยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้การตรวจสอบเนี่ยเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะ
1: นะครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักบทเพลงนะครับเรียกว่าเสียงจากปลายด้ามขวานนะครับแล้วก็มาติดตามข่าวในช่วงต่อไปของรายการเลยครับ

0: ก็เป็นบทเพลงเสียงจากปลายด้ามขวาน
1: ค่ะ
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินครับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไม่ได้ไปไหนนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสุโขทัยนะครับในงานเสน่ห์สีสันมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์และวิถีชีวิตสุโขทัยซึ่งจัดงานนะครับระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมภายในงานนะครับได้จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายนะครับประกอบด้วยการจำลองวิถีชีวิตและการนำเสนอภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการละเล่นพื้นถิ่นการเดินแบบเสื้อผ้าและก็เครื่องประดับชาติพันธุ์การประกวดอาหารชาติพันธุ์นะครับขบวนแห่วิถีชีวิตและประเพณีตลาดวัฒนธรรมชาติพันธุ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนและสินค้าทางวัฒนธรรมรวมถึงการประชุมวิชาการนะครับเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในของจังหวัดสุโขทัยครับ
1: ค่ะโดยผู้ที่เข้าร่วมงานนะคะในครั้งนี้ก็จะได้ชมการแสดงจากศิลปินรับเชิญนะคะตลอดระยะเวลาของการจัดงานที่จะมาสร้างสีสันแล้วก็ส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยค่ะซึ่งมีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวนะคะเพื่อที่จะกราบขอพรหลวงพ่อทองคำแล้วก็เที่ยวชมสถาปัตยกรรมล้านนาที่งดงามที่เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อทองคำพระพุทธรูปทองคำแท้ศิลปะสุโขไทยปางมารวิชัยสวยงามต้นๆของภาคเหนือนะคะที่วัดพิพัฒน์มงคลนั่นเองค่ะ
0: นะครับก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่อยู่ใกล้ก็สามารถที่จะเข้าร่วมงานนี้ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ไปร่วมเรียนรู้นะครับแล้วก็สัมผัสแล้วก็ภาคภูมิใจนะครับในความหลากหลายทางวัฒนธรรมตลอดจนทั้งร่วมมือกันนะครับในการสืบสานคุณค่านะครับของมรดกภูมิปัญญาชาติพันธุ์นะครับให้กับให้เรียกว่าให้คงอยู่อย่างยั่งยืนครับ
1: ค่ะแล้วก็อีก5วันเท่านั้นนะคะสำหรับการเปิดจำหน่ายบัตรชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตอนสีดาค่ะซึ่งมีกำหนดจัดแสดงในระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะโดยจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะที่เว็บไซต์thaiticketmajor.com นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปกดจองบัตรกันได้นะคะวันนี้ทางรายการก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงโขนในครั้งนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
2: เตรียมพบกับการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรการตาของเครื่องแต่งกายหัวโขนและความอ่อนช้อยของท่วงท่าการร่ายรำอันเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษไทยกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทร02-262-3456ซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่600บาท800บาท1,000 บาท 1,800 บาทและ 2,000 บาทส่วนบัตรรอบนักเรียนมีราคา200บาทโดยนักเรียน20คนใช้สิทธิ์ครูราคาเดียวกัน1คนค่ะสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จับตอนตั้งแต่พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดาได้ราชาพิเศษกับพระรามผู้เป็นพระนารายณ์อวตารครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวดในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาพระรามพร้อมพลวานรจึงยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์จนสำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่ในเมืองยักษ์มานานหลายปีเมื่อกลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความจึงทำพิธีเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตนและด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกายพร้อมทั้งมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าว

0: พระรามจึงรับนางสีดาและ
1: ที่จะถึงนี้เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับทางรัฐบาลนะครับก็เตรียมจัดกิจกรรมดังกล่าวนะครับโดยนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรนะครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าในวันที่12สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามของรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงและก็วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นะครับโดยมีกิจกรรมมากมายนะครับคุณสุภาพรครับ
2: ค่ะก็จะมีในส่วนของการจัดพิธีทางศาสนานะคะนั่นก็คือพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะในช่วงเวลา 7:00 นที่วันที่12สิงหาคมค่ะส่วนกลางเนี่ยจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงนะคะพระสงฆ์จำนวน193รูปค่ะโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยภริยาค่ะในส่วนของภูมิภาคทุกจังหวัดนะคะจัดพิธีขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศค่ะสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมค่ะ
1: นะครับแล้วก็มีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับได้ดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมนะครับเพื่อพิจารณาให้วัดทุกวัดนะครับในประเทศไทยได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระสนในวันพุธที่12สิงหาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศนะครับก็ให้พิจารณาจัดพิธีนะครับตามที่เห็นสมควรและก็เหมาะสมครับ
2: ค่ะในส่วนของการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมค่ะก็ขอให้จัดตามความเหมาะสมนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะทางด้านของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวนี้ด้วยค่ะ
1: นะครับแล้วก็พูดถึงกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพนะครับเช้าวันนี้เองนะครับกองทัพบกได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระทานนะครับสำนักงานเขตธนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงแรงงานได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพระทานนะครับเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพแล้วก็วันแม่แห่งชาติด้วยนะครับโดยจัดตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นณวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารแขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครกิจกรรมนะครับก็ประกอบด้วยการเชิญถุงพระราชทานนะครับมอบให้กับกลุ่มเปราะบางจำนวน100ถุงมีโรงครัวพระราชทานนะครับการบริการทางการแพทย์การซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์การซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าการบริการตัดผมและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาประโยชน์และบำเพ็ญสากุศลนะครับโดยมีพลเอกสันติสกุลตนาคนะครับประธานคณะที่ปรึกษาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมครับ
2: ค่ะแล้วก็ในวันอังคารที่11สิงหาคมนะคะกองทัพบกค่ะพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติขึ้นนะคะก็จะมีกิจกรรมค่ะมีกิจกรรมถวายพระเกียรตินะคะแล้วก็มีกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลนะคะตามโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ10ขออภัยค่ะครบ10ปี10ล้านหยดทศวรรษทศมินนั่นเองนะคะก็รวมถึงมีกิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่1ถึง31สิงหาคมนี้ด้วยค่ะ
1: นะครับก็คือตลอดทั้งเดือนนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: มาดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับด้านการบรรเทาสาธารณภัยนะครับเราไปในพื้นที่ของกองทัพภาคที่3ที่ค่ายเมงรายมหาราชจังหวัดเชียงรายนะครับพลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระทานมณฑลฐานบกที่37แล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่37ได้เป็นประธานการประชุมชี้แจงนะครับเกี่ยวกับการเตรียมการด้านการบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยทหารในพื้นที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายจำนวน4หน่วยนะครับนั่นก็คือหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17ในพระองค์กองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่17และกองพันทหารปืนใหญ่ที่17กรมทหารปืนใหญ่ที่4โดย ท่านได้รับชมนะครับการแสดงสาธิตการเผชิญเหตุตามแผนเผชิญเหตุในพื้นที่ของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งดำเนินการโดยกำลังพลนะครับที่เข้ารับการฝึกชุดเผชิญเหตุของชุดบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกไปแล้วนะครับพร้อมกับได้ตรวจสอบนะครับความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลฐานบกที่37นะครับซึ่งได้บูรณาการนะครับการระดมสรรพกำลังนะครับยานพาหนะยุทโธปกรณ์แล้วก็กำลังพลนะครับทั้งในส่วนของมณฑลฐานบกที่37กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายและก็กองพลฐานราบที่7นะครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนนะครับจากสาธารณภัยที่สามารถได้ทำได้อย่างรวดเร็วนะครับ

0: ไปติดตามได้นะครับที่Facebook นะครับเหรียญยุทธบดินทร์ศตวรรษนะครับเพื่อที่จะนำรายได้สมทบกองทุนยุทธการยุทธบดินทร์นะครับไปช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวแล้วก็กำลังพลที่ได้รับผลกระทบนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อประเด็นก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานแปรรูปยางคลองกลิ่วเจ้าหน้าที่เร่งสกัดกว่า2ชั่วโมงล่าสุดคุมเพลิงได้แล้วด้านสุชาติสั่งคอพอตรวจคุณภาพอากาศเข้มสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เลอาสบู่สมุนไพร
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวเรศ
8: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
9: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
8: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
9: ฮีโร่เซฟเวิล
8: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
9: วายฮีโร่เซฟ
10: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวเรศ
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานแปรรูปยางของบริษัทซินอีไทยอินดัสเทรียลเทรดจำกัดซึ่งประกอบกิจการแปรรูปและขึ้นรูปยางรถยนต์ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนเนื่องจากภายในโรงงานมีวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยางซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ติดไฟได้ง่ายและก่อให้เกิดกลุ่มควันจำนวนมากทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบากเจ้าหน้าที่ได้ระดมฉีดน้ำควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่องใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงจึงควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการตรวจสอบด้านนายสุชาติชมกลิ่นห่วงประชาชนเหตุเพลิงไหม้โรงงานรีไซเคิลยางบ้านบึงสั่งคอพอตรวจคุณภาพอากาศเข้มแจ้งเตือนประชาชนใกล้ชิดคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
12: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้โรงงานรีไซเคิลยางรถยนต์ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีอย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใยผลกระทบด้านมลพิษและสุขภาพของประชาชนพร้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสนับสนุนการระงับเหตุตรวจสอบคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายขณะที่ด้านของดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้มอบหมายให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีร่วมกับกองตรวจมลพิษลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาได้ประสานอพยพนักเรียนออกจากพื้นที่เสี่ยงและให้ผู้ปกครองรับกลับบ้านพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกนอกอาคารขณะที่เวลา9นาฬิกา20นาทีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นปิดประตูและหน้าต่างงดกิจกรรมกลางแจ้งพร้อมเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์รวมถึงผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจหรือโรคหัวใจหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: และมีรายงานเกิดเหตุรถเก๋งพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองตอนพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ10รายด้วยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและตำรวจได้เร่งรุดเข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเร่งด่วนเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างคัดแยกผู้บาดเจ็บปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุและทยอยนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงขณะที่บริเวณจุดเกิดเหตุมีการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อเปิดเส้นทางให้รถพยาบาลและรถกู้ชีพสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้
1: การโก

0: โกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
4: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
5: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
6: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับบทเพลงที่ชื่อว่าผู้เสียสละขับร้องโดยยอดรักสลักใจนะครับส่งมอบให้ยัดเพลงยัดยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรักรายการยัดเพลงยัดยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักแฟนรายการญาติเพลงญาติยาทุกท่านนะครับญาติเพลงญาติยาครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนทรไทยตราสุภสิทธิ์และวิชั่นหรือสุดหนึ่งยาแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถหรือเรียกว่าสุดสองหรือจะเป็นวิสอนผิดพันธ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสอนครับแล้วก็กาแฟดีกาแฟเด็ดสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดที่สำคัญอร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยดื่มแล้วฟินมีความสุขกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดสารสกัด24ชนิดนะล้วนแต่ดีล้วนแต่เด็ดนะครับที่เป็นผู้สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับก็มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่วิซอนสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถนะให้เราได้เจอกันทุกวันเรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดหลายท่านก็สั่งซื้อแล้วก็ไปเอาไปทานกันนะฮะกาแฟนี้ต้องเรียกดื่มสิยุกยาผิดพันธ์เสริมหาและกาแฟเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มเอาไปทานกันหลายท่านบอกว่าไม่ได้ทานคนเดียวนะไม่ได้ดื่มคนเดียวนะกาแฟเทียนฉายกาแฟเนี่ยซื้อให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหลายท่านซื้อไปแล้วก็เอาไว้ในครอบครัวนั่นแหละเอาไว้ดื่มในครอบครัวแล้วก็รับแขกด้วยใครมาเยือนก็ชงกาแฟต้อนรับและเป็นกาแฟเทียนฉายกาแฟด้วยโชว์กล่องโชว์ซองด้วยเพราะว่ามันสวยงามฮะนี่คือผู้สร้างสรรค์รายการนะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งที่ยัดเพียงจะยาที่ไว้เนื้อเชื่อใจดีเจสุภสิทธิ์ในแต่ละวันนั้นจะสอบถามและสั่งซื้อกันเข้ามาจำนวนมากเลยทีเดียวมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับขอให้ท่านมั่นอกมั่นใจได้ว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงเกรดพรีเมียมทั้งนั้นนะครับจะได้คุ้มค่าคุ้มเงินแล้วก็ตอบสนองกับคำโฆษณานะนั่นคือโฆษณาอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นอย่างแน่นอนนะครับไม่ได้เกินจริงไม่ได้โม้ไม่ได้โอ้ไม่ได้อวดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีทะเบียนยามีอย.มีคุณภาพสูงและปลอดภัยนะครับก่อนจะลงรายละเอียดสำหรับสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนั้นจะมีข่าวนะบอกแฟนคลับของฮารุนโซโลนั่นคือยูทูบเบอร์ชื่อดังของประเทศไทยนะครับที่หลายท่านรู้จักมักคุ้นกันดีนะก่อนที่จะเสียชีวิตและเสียชีวิตไปแล้วก็เสนอข่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของประวัติของเขาที่มาที่ไปของเขามากมายเป็นสิ่งที่น่าติดตามแล้วก็ดูที่เขาพาไปเที่ยวแต่ละประเทศนั้นก็ชื่นอกชื่นใจเขาใช้ภาษาง่ายๆให้คนทั่วไปเนี่ยได้เข้าถึงแล้วก็ซึมซับความรู้สึกของเขาอย่างยอดเยี่ยมมากแม้ว่าเขาจะเรียนจบรัฐศาสตร์จุฬาเช่นก็ถือว่าเป็นสถาบันที่นะระดับพรีเมียมเช่นเดียวกันแต่ว่ารากฐานของเขาเกิดในครอบครัวที่ยากจนพ่อแม่นะพ่อนี่เสียชีวิตคุณแม่ก็ไม่เจอเลยนะครับอยู่กับคุณย่ามาโดยตลอดชีวิตนะครับและก็วันนี้เขาจากไปนะครับแฟนคลับของฮารุนโฮโร่น
นะครับก็มอบหีบศพหลุยสีขาวงาช้างส่งครั้งสุดท้ายด้วยความอาลัยนะครับกรณีที่ศพของฮาลุนโซโล่นะครับได้ถึงประเทศไทยแล้วนะครับแล้วไปผ่าพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะบรรจุหีบศพเพื่อส่งไปที่บ้านเกิดของเขาซึ่งคุณย่าและก็ญาติมิตรของเขารออยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็เจ้าของร้านนะเจ้าของร้านเฮียเล้งหีบศพตลาดไทยแฟนคลับของฮารุนโซโล่เดินทางนำหีบหลุยสีขาวงาช้างมูลค่ากว่า 20,000 บาทมอบให้ครอบครัวเพื่อใช้บรรจุร่างประกอบพิธีทางศาสนาเผยติดตามผลงานของยูทูบเบอร์หนุ่มมาตั้งแต่คลิปท่องเที่ยวในจอแดนและตั้งใจร่วมส่งเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะครับเมื่อเวลา 8:50 นของวันนี้นะครับเมื่อเช้านี้วันที่7สิงหาคม2569ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมประธานโทษกระทรวงยุติธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนายพิชาติอยู่เกตเจ้าของร้านเฮียเล้งหีบศพซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดทวีการัตอนันต์ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้เดินทางนำหีบศพหลุยสีขาวงาช้างมามอบให้ครอบครัวของนายบวรทัศน์เป็นสุขหรือฮารุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวเพื่อใช้เป็นบรรจุร่างประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพที่บ้านเกิดนะครับก็นายพิชานี่ก็เป็นแฟนคลับนะแฟนคลับของฮารุนโซโล่นะครับก็ติดต่อประสานงานกับพี่ชายของผู้เสียชีวิตแล้วก็มาขอมอบหีบศพสำหรับใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนานะครับแล้วก็ตั้งใจนะเลือกสีขาวครีมเพราะมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ความสงบเหมาะสมกับการส่งผู้ล่วงลับในวาระสุดท้ายพร้อมอวยพรให้ฮารุนโซโล่เดินทางสู่สัมปรายภพอย่างสงบและปลอดภัยเจ้าของร้านหีบศพดังกล่าวนะครับแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะศพของฮารุนโซโล่เนี่ยเขาจะเก็บไว้3วันนะครับเก็บไว้3วันมีโอกาสอย่างไรก็ไปร่วมทำบุญไปไม่ไหวไปไม่ได้ก็ส่งใจนะส่วนอุทิศส่วนกุศลให้กับฮารุนโซโล่นะครับก็คงไปที่บ้านของเขานะครับยังไม่รู้ว่าขณะนี้ที่จะไปประกอบพิธีทางศาสนานั้นที่ไหนกันนะฮะแต่ว่าบ้านของฮารุนโซโล่ก็คืออยู่ที่ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับซึ่งมีคุณย่ารอรับอยู่แล้วก็พี่น้องรอรับอยู่นะคุณย่าฮารุนก็คือนางบัวสงเป็นสุขนะฮะก็ร่วมไว้อาลัยนะครับแล้วก็ข่าวสารดำเนินการต่อไปนั้นจะมาอัปเดตในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับนี่คือเรื่องราวนะของน้องฮารุนโซโล่เนี่ยที่ไปเสียชีวิตอยู่ที่ประเทศจอร์เจียที่เมืองหลวงเขาเลยนะครับแล้วก็ดำเนินการทางพิธีทางการทูตเพื่อนำศพกลับมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เตรียมส่งศพไปที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนี่คือเรื่องราวนะครับสะเทือนใจมาหลายวันละและคนไทยนะมีความรู้ความสามารถสูงนะครับดูคลิปเขาแต่ละคลิปที่เขาพาไปท่องเที่ยวแต่ละประเทศนะเป็นชนิดอันซีนซึ่งว่าเราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนและนักท่องเที่ยวแบบว่าสามารถจะไปโดยชนิดว่าเสี่ยงภัยอ่ะเหมือนไปตายเอาดาบหน้าจริงๆเลยเพื่อจะได้ภาพไม่มีคนร่วมเดินทางเลยบางครั้งเนี่ยไปเจอเอาข้างหน้าและบางครั้งนี่มันเสี่ยงนะมันเสี่ยงมากเสี่ยงภัยมากเพื่อได้ภาพกลับมานะและตั้งบริษัทที่จะนะดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวคือการชมนี่มีผลตอบแทนนะคือเป็นสมาชิกจะเสียรายเดือนคิดว่าน่าจะเป็น99 บาทต่อเดือนนะสุภาษิตเข้าไปดูแต่ยังไม่ได้สมัคร
ซึ่งก็มีผลประกอบการกับการลงทุนค่าใช้จ่ายอะไรพอสมควรยังไม่ได้ใช้เงินใช้ทองในส่วนนี้เลยก็มาเสียชีวิตไปแล้วนะครับนะไว้อะไรสำหรับนะคนไทยที่คนทั่วโลกต้องหันมามองนะครับส่วนสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนั้นสุภาษิตจะบอกเก่าเล่าขานในช่วงต่อไปนะครับมาฟังเพลงดีกันก่อนคืนนี้เมื่อปีกลายฮะคืนนี้เมื่อปีกลายพุ่มพวงดวงจันทร์ส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารคาโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิโอไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999จดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999กาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดสารสกัดอันนั้นจัดเต็มจัดเต็ม24ชนิดอร่อยด้วยกลิ่นเยอะยนใจด้วยร้อนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคดีดื่มได้ดื่มดีมิได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาครอบตามข้อตามเข่านะหุ่นเชิงรบสมใจสายตาดีผมหนักขึ้นมีใบแปลว่าสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเหรียญจีนส่งกรีเป็นยาอายุวัฒนะอุ่นปีดื่มทุกวันดีทุกวันดีจากภายในสู่ภายนอกแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกกล่องละ250 บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทเท่านั้นครับแล้วก็วิซอนนะครับวิซอนผิดพันเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนครับปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาสุมิเนตาเสื่อม
2: ต้องทานวิสซอนเกี่ยวกับตาเกี่ยวกับต้อไว้วางใจวิสซอน7ตัวยา7พารามัสจันสารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐาน GP มาตรฐานโลก1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันบริษัทเคนยากุประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตสุภาษิตได้รับลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวให้เป็นผู้จำหน่ายมาเข้าปีที่10ยัดเพลงยัดยานน้ำหมื่นนับแสนนับไปฐานละตาดีขึ้นทุกท่านต้องยกให้กับวิสซอนนะครับแล้วมาถึงสุดยอดสุนทรไทย 100% ต้องยกให้กับยาบำรุงร่างกายตราสุภาษิตไลฟ์วิชั่นครับประกอบด้วยกระชายดำและสุนทรไทยอื่นๆล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายบำรุงร่างกายยิ่งชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศหญิงให้เกิดความสมดุลหลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันนะบอกจะมีบำนาญเนี่ยรับประการจนได้รับบำนาญเนี่ยนะก็จะมีเบาหวานไขมันนะมาเยี่ยมด้วยฮะไขมันประวัติความดันมาเยี่ยมด้วยหลายท่านบอกไม่ได้รับราชการหรอกทำงานตัวเองเนี่ยมันก็มาเยี่ยมเหมือนกันสุภาษิตไปหาคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันไปรับยามาทานไปตรวจเลยแต่ว่าต้องมาฟื้นฟูกับสุนไพร 100% เนาะไม่กระทบตับไตด้วยสูตรหนึ่งสุภาษิตและวิชันครับปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่ติ่มอิ่มเครียดนอนไม่หลับบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณให้สดใสดอยกวายกลับมาเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งเมื่อทานสุภาษิตเลวิชันสุดหนึ่งกระปุกสีแดงครับท่านชายอายุอนามมากขึ้นฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งมีปัญหาต่อมลูกหมากฉี่เปียกขากางเกงนะหรือจะเป็นท่านหญิงนะเข้าสู่วัยทองวัยกลางคนนะเลือดลมนะมันวูบวาบตามร่างกายเลือดจะไปลมจะมาบางท่านเนี่ยหมดประจำเดือนไปแล้วมันว้าวุ่นทางร่างกายและจิตใจแล้วก็สู่วัยทองเนี่ยก็ดัดโอกาสมีกระดูกผุกระดูกพุ่นสูงทุกอย่างเลยเสริมสร้างร่างกายนะทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะเป็นยาแรงมากบางท่านนี่ทาน2แคปซูลไม่ไหวก็คือทานแคปซูลก็ได้หรือไปแบ่งกันทานหลังอาหารเช้าสักแคปซูลหลังอาหารก่อนนอนสัก1แคปซูลก็ได้นะครับนี่คือคำแนะนำเนาะพูดคุยกับเภสัชกรแล้วนะครับก็กระปุกละ350บาทนะกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงครับรู้จักกับสูตร1แล้วไม่รู้จักกับสูตร2บ้างคือยาแก้กระสายตราลุกฟ้าโอสถเป็นยาบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆกระสายความเสื่อมของร่างกาย24ชนิดแล้วฟื้นฟูแล้วดูแลแก้ไขกระดูกทับเส้นประสาทลุกโอยนักโอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนแม้เราประสบกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินชาประมือปลายเท้าปวดลึกเจ็บลึกเนาะตลอดจนถึงท้องผูกเป็นพลัดดึกนะครับเขาบอกว่ากินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีมีบีสุกเนี่ยทำให้ผิวพรรณดีมีออร่านอนหลับเต็มตื่นด้วยอะไรก็ดีไปหมดทาน3แคปซูลก่อนหาเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทกระปุกสีน้ำเงินหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านเป็นโรคเกาต์รูมาตอยสามารถทานทั้งสองสูตรรวมกันเลยหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านนะสั่นจากโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละนะครับหลายท่านสอเขาว่าจะเป็นอัมพาตหรือเส้นเลือดในสมองตีบหรือหลายท่านนอนเป็นผักไปแล้วล่ะหลายท่านมีโครงการผ่าตัดเข่าเนี่ยมาทานเลยสองสูตรรวมกันกระปุกละ350บาททั้งสองสูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นนะครับ

สติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าพี่ช้ำวันนี้น้องช้ำวันหน้าตามไปด้วยสุนารีราชสีมาฝนซาน้ำตาซึมย้ายเพียงยาครับอยากได้อะไรโทรมานะครับในช่วงที่ดีเจสุภสิทธิ์จัดรายการก็สามารถจะรับออเดอร์ได้โทรมาที่083 693 1999ครับ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาว
1: อ
0: ดสักเจริญยังไม่หมดครับผม
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นสองสั่งสักสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุดสองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไรแปด
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็
1: อยากจะให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ5
1: แล้ว
0: ก็ชุ
1: ดนึง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นอะไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่พี่ที่พูดกับผม
1: เจริญจ้ะ
0: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะตาเป็นอะไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: เป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: แล้วลูกสะใภ้ก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแต่ลูกสะใภ้ล่ะครับที่ลูกสะใภ้ตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้ว
1: อ
0: ๋
1: อเป็นต้อเนื้อจ้ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะใภ้ต้อเนื้อดีขึ้นเน
1: าะยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะใภ้ยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้านี่ก็เขาเลยให้ตังเผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
1: ่ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
1: ่บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
0: 40หมู่8ตำบลครับ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทรไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณอย่าง
1: มากเลยจ้ะ
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ
2: ้
1: า
2: สะอาดวงจันทร์ยิ้ม
3: โอเคแล้วบอกไม่มีแรง
4: ไม่มีแก้วแบร์เทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
3: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
4: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
3: เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
4: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
3: จ้าจ้าจ้า
4: เนาะ
3: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
4: ผม
3: ไปช่วยดิ
4: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
3: ผมหนาขึ้นเนาะ
4: เออ
3: จริงหนาขา
4: จริงเนาะ
3: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
4: ไม่ร่วงเนาะ
3: เราขับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
4: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวจากกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
3: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
4: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
3: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
4: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
3: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออฟฟิศก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
4: โอ้โหสาธุขอบคุณ
3: เพื่อนเพื่อนชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
4: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
3: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเป็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
4: ้สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
3: ่
4: ไอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ถึงล้างหอย
1: เด็กเขาก็ต้องล้างก่อนทำนี่จะเอาไปให้คนกินนะ
0: เอาเขาตัดตูดหอยแล้วเขามาล้าง
2: ไม่
0: เขาทำก่อนหรือเปล่าม
2: ันหอยคนละพันกัน

อะไรที่เกี่ยวกับหอยเกี่ยวกับหมีเนี่ยคนไทยฟังแล้วก็จะสะดุ้งสะเทือนใจฮะคิดลึกกันไปตามๆกันกับเพลงที่ชื่อว่าร้านหอยอร่อยเหาะนาโย่งนาพวงนาหนงนะครับหวังว่าจะสร้างรอยยิ้มให้มาเปื้อนบนใบหน้ายัดเพลงยาทุกท่านครับสุภาษิตขอประกาศที่ยัดเพลงยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุกเพียงพันเวชภัณฑ์กันเข้ามาคุณประทุมช่วยชุ่มช่วยตะบนวังจุฬาวังน้อยพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับคุณบุญสมอยู่เนียมตะบนบางขโมดอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ2กล่อง500บาทครับคุณสุพรรณีบุญชุ่มตะบนหนองน้ำใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณปราณีเต่าทองตะวันกงธนูอำเภอเมืองจันทบุรีวิซอน1กล่อง900บาทคุณบุญเชิดอ่อนน้อมแสวงหาอ่างทองสูตร1สูตร2อย่างละกระปุก700บาทคุณพี่นกน้อยโพธิตะวันบางขุดสันคูรีจังหวัดชัยนาทกาแฟทินแฉกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณยงปุยเงินตะวันห้วยขแหลนอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองวิซอน1กล่อง900บาทพี่สาวบางขันหมากตะวันบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีวิซอน4กล่อง 2,700 บาทคุณป้าเล็กสวนนสุนตะวันโคกโคเท่าอำเภอเมืองจังหวัดสวนบุรีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทนะครับที่เหลือสุภาษิตขอประกาศชื่อร้านนะร้านเจบุปาโมอ่างทองร้านป้าเพลินป้าโอแกวตัดเอกป้าประหันสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านธงอยู่วสดหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงร้านขันยาชุมชนโคกสำโรงร้านเหล่านี้มีจำหน่ายทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพลานิคมมีกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟยิ่งวันจันทร์ช่องแคตาคีนครสวรรค์มีวิสันเป็นหลักอยากได้อะไรโทรมาครับ0836931999ยัดเพียงเจ้ายาสามารถติดตามรับฟังสุภาษิตในคลื่นนี้ในค่ำคืนวันนี้3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ช่วงเวลา15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาติดตามรับฟังสุภาษิตได้อีกคลื่นหนึ่งวสป711กิโลเฮิรตซ์นะครับสามารถสอบถามและสั่งซื้อทุกเวฟันเวชภัณฑ์กันได้ทุกวันทุกเวลาไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์โทรมานะครับ0836931999ขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยยอดรักสิ่งมาลัยยอดรักสลักใจสวัสดีครับ

0: ฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากย่าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
5: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
1: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากย่าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575

0: าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: ดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ความคืบหน้าเหตุกราดยิงที่นนทบุรีล่าสุดผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วขณะเจ้าหน้าที่พบศพปู่ย่าเสียชีวิตในบ้านพักคาดถูกฆ่าก่อนมาก่อเหตุที่โรงเรียนคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: พลตำรวจเอกกิตติลักษณ์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้พลตำรวจเอกทัชชัยปิญญาเนรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่เหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิต7รายเป็นครู3รายนักเรียน3รายและผู้ก่อเหตุ1รายผู้บาดเจ็บ15รายนำส่งโรงพยาบาลแล้วในจำนวนนี้สาหัส2รายโดยมีการอพยพครูและนักเรียนไปที่โรงเรียนชานรัฐวิทยาโดยให้พ่อแม่ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้านทางนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนำนักจิตวิทยาไปดูแลโดยด่วนส่วนผู้ก่อเหตุพบอาวุธปืน 9 มม. 1 กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนได้รับรายงานว่าเป็นของปู่ทางนี้ก่อนหน้าจะมาก่อเหตุที่โรงเรียนผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนยิงปู่กับย่าเสียชีวิตที่บ้านพักในพื้นที่สภ.บางบัวทองก่อนจะมาก่อเหตุที่โรงเรียนรวมใช้กระสุนปืนไปทั้งสิ้น26นัดกระสุนที่พบนอกแม็กอีก34นัดสำหรับสาเหตุการก่อเหตุคาดว่ามาจากปัญหาครอบครัวโดยผู้ก่อเหตุอยู่กับปู่มาโดยตลอดณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนฉากบังเพลิงวิจิตรนิรมิตส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์ติดตามกับคุณกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะ
4: ฉากบังเพลิงของพระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมศิลปากรได้ออกแบบโดยสะท้อนพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงส่งเสริมงานศิลปาชีพโดยเฉพาะงานด้านผ้าไทยที่สร้างงานสร้างอาชีพแก่ราษฎรและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจนนำมาสู่แรงบันดาลใจในการถ่ายทอดลงบนฉากบังเพลิงในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพผ่านจิตรกรรมรูปนางฟ้าเทพธิดาส่งเครื่องชุดไทยพระราชนิยมที่ทรงสร้างสรรค์และพระราชทานไว้8แบบเพื่อเป็นชุดแต่งกายประจำชาติโดยสถาบันสิริกิติ์ได้รับมอบหมายให้จัดทำด้วยเทคนิคปักผ้าทางการเขียนสีที่เป็นที่นิยมซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ116ปีหลังจากที่ใช้เทคนิคนี้ครั้งสุดท้ายในการจัดสร้างพระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่5และนับเป็นครั้งที่2ของกรุงรัตนโกสินทร์นอกจากความงดงามทางทัศนศิลป์แล้วยังนับได้ว่าเป็นบันทึกประวัติศาสตร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงชุบชีวิตผืนผ้าภูมิปัญญาไทยให้โลดแล่นอย่างสง่างาม
5: 449966620ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่าน

0: การตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่อันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0614495885 0634499666
1: ดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์เพื่อดูแลสุขภาพอร่อยเข้มข้นหอมกรุ่นผสมถั่งเช่าเห็ดลิ้นจืดกระชายสารอาหารอันทรงคุณค่าอื่นๆช่วยให้กระปรี้กระเป๋าสดชื่นตลอดวันรสชาติดีไม่มีน้ำตาลดื่มได้ทั้งชายและหญิงเพื่อสุขภาพที่ดีวันนี้ดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเห็ดลิ้นจือโสมเกากี้และกระชายดำ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่0614495885063-449-9666
0: รวยเกษตรกรฟังทางนี้ปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกยางพาราปลูกผักปลูกพืชทุกชนิดผลผลิตดีต้นทุนต่ำปลูกอะไรก็รวยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยอาหารทางใบให้พืชโตไวให้ผลผลิตดีด้วยมารวยกรีนอัพมารวยเร่งดกสูตรพิเศษช่วยเสริมรากเก่าให้แข็งแรงสร้างรากใหม่เร่งหน่อแต่ก็ดีเสริมลำต้นให้สมบูรณ์ใบเขียวมันพืชโตไวเพิ่มพูนผลผลิตกับผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ของบริษัทมารวยไทยทิพย์มารวยกรีนอัพสูตรพิเศษและเร่งดกสูตรเข้มข้นเพื่อเสริมต้นให้แข็งแรงปรับดินให้ดินดีช่วยพืชโตไวได้ผลจริงใช้ดีแล้วบอกต่อ1ชุดเพียง600บาทใช้ได้12ถึง15ไร่สั่งได้เลยวันนี้ส่งฟรีถึงบ้านสนใจสั่งเลย0614495885 0634499666
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มแล้วมีความสุขลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลท่านที่มีปัญหาความดันเบาหวานทานยาโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถดื่มได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสั่งเลย0614495885 0634499666ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีมิตรเพลงญาติเพลงเพื่อนเพลงที่กําลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายสบายกันอยู่นะครับพี่น้องครับท่านที่ฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับขอบคุณทุกเสียงขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกริ่งโทรศัพท์ขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะจ๊ะพี่น้องที่ฟังรายการของเราอยู่รู้สึกสัญญาณจากทางจังหวัดขอนแก่นนะครับทางหนองเรือทางทีมงานแจ้งมาบอกว่าเงียบไปเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมดูให้นะครับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับดูแลรายการตรงนี้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถดูแลรายการนะครับปัญหาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงมาครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับรวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะครับพี่น้องที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้อยากจะได้กาแฟไปดื่มอยากจะได้กาแฟไปดูแลสุขภาพร่างกายติดหรือยังครับพี่น้องจ๋าพี่น้องทางหนองเรือแจ้งผลการรับฟังมาให้ด้วยนะครับมาหรือยังรู้สึกว่าสัญญาณมันจะขึ้นแล้วนะครับฉะนั้นพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ครับอยากจะฟังเพลงไหนชื่นชอบบทเพลงอะไรอ้าวมาฟังงานเพลงนี้งานเพลงของคุณพี่แอลยอดรักสลักใจตามคำแนะนำเดี๋ยวสักครู่เรามาคุยรายละเอียดต่างๆสำหรับผู้ที่ดูแลรายการของเราครับนี่คือพ่อตาเรียกพี่ครับ

0: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
1: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
0: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: เมื่อต้องการบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสถยาแผนโบราณมีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบขลู่หญ้าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆสมุนไพรไทยทิปโอสถเป็นสมุนไพรประจำบ้านประจำครอบครัว
0: สมุนไพรไทยทิปโอสถแบบกล่องสีเหลืองสูตรต้นตำรับอัดเม็ด6ชุดราคาเพียงกล่องละ200บาทแบบกระปุกสีเหลืองบรรจุ30แคปซูลกระปุกละ300บาทเท่านั้น
1: สมุนไพรไทยทิปโอสถสมุนไพรอันทรงคุณค่าราคาชาวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสอบถามโทร
0: 0614495885 0634499666
2: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยืดเส้นตึงมีปัญหามือชาเท้าชานะครับท่านที่มีปัญหานิ้วมันล็อกบอกไว้เลยเอายาสมุนไพรไทยทิปโอสถของเราไปดูแลกันยังกล่องละ200บาทขอบคุณคุณป้าจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับขอบคุณด้วยนะครับคุณภาพของสบู่สมุนไพรที่ได้ไปแล้วบอกว่าประทับใจนะครับถ้าเอาไปฟอกเนื้อฟอกตัวดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอาการผดอาการผื่นคันตามเนื้อตามตัวยุบยุบยิบยิบฟอกสบู่อาบน้ำเสร็จแล้วมันรู้สึกว่ามันสบายใจว่างั้นนี่แหละครับพี่น้องครับมิตรเพลงญาติเพลงเพื่อนเพลงแฟนเพลงที่ฟังรายการของผมอยู่นะครับอยากจะได้สบู่สมุนไพรราคาผมขายวันนี้ไม่แพงอยากจะได้ฟรีผมก็มีแถมให้ซื้อยาสมุนไพรไทยทิปโอสถอย่างกล่องราคา200บาทครับหากท่านซื้อ6กล่องราคาปกติแล้ว 1,200 นะวันนี้ผมลดเหลือ990บาทอยากจะได้กาแฟแถมอยากจะได้สมุนไพรแถมอยากจะได้สบู่สมุนไพรแถมหรืออยากจะได้กาแฟแถมก็บอกมาส่วนแบบขวดแบบกระปุกครับแบบขวดแบบกระปุกกระปุกละ300บาทซื้อ4ขวด4กระปุกวันนี้ครับซื้อ4ขวด4กระปุกวันนี้จากราคา 1,200 ลดพิเศษเหลือเพียง 1,000 กับ90บาทเท่านั้นของแถมมีเยอะของแจกมีมากครับอยากจะได้อะไรก็บอกมายาสมุนไพรไทยทิปโอสถดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวด20ปีที่อยู่คู่กับท่านมาตรงนี้ครับ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิปโอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิปโอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิปโอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเป็นยาสามัญประจำบ้านสั่งซื้อวันนี้แบบกล่องสูตรดั้งเดิม6กล่อง 1,000 บาทแบบแคปซูลสูตร2 3ขวดเพียง900บาทอย่าเสี่ยงอย่าซื้อสินค้าเลียนแบบอาจเป็นอันตรายสนใจสอบถาม0614495885 0634499666
2: อย่าเสี่ยงอย่าซื้อสินค้าที่เรียนแบบแอบอ้างครับพี่น้องครับต้องการอยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิปโอสถเอาไปดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดอยากจะได้อย่างกล่องหรืออยากจะได้อย่างขวดครับพี่น้องจ๋าโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยอย่างกล่องเป็นสมุนไพรแบบโบราณแบบอัดเม็ดเป็นสูตรดั้งเดิมราคาเพียง200บาทและอย่างขวดอย่างกระปุกครับ เป็นแบบชนิดแคปซูลปวดเยอะๆเป็นมากๆหากท่านทานแบบกล่อง200บาทนะให้ท่านทานครั้งละ1ซองเลยแต่ผมกินแค่3เม็ดนะเพราะ1ซองมันมี5เม็ดเรากินประจำทานประจำบางทีก้มๆเงยๆแบกๆหามๆโอ้ยพี่น้องเอ้ยอายุมากแล้วครับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อมันจะไม่เหมือนสมัยที่เป็นหนุ่มๆนะเมื่อก่อนมันฟิตอยู่แต่ตอนนี้มันไม่ฟิตแล้วมันเมื่อก่อนฟิตเปี้ยนะครับทำงานขับรถนี่ 3-400 กิโลสบายตอนนี้ขับรถแค่ขอนแก่นเมืองเลยแค่200เศษเศษนะครับ200กิโลเศษเศษก็ยังบางทีต้องพักถึงจุมแพต้องพักดื่มกาแฟต้องพักเข้าห้องน้ำโอ้ยจีปาถะปัญหาสุขภาพร่างกายเกิดขึ้นได้กับทุกคนก้มๆเงยๆแบกๆหามๆครับพี่น้องครับปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิพโอสดนะครับอยากจะได้อย่างกล่องหรืออยากจะได้อย่างขวดก็โทรมาพี่น้องอยู่ทางอำเภอบ้านด่านลานหอยครับท่านสามารถสอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับเมื่อสักครู่บอกว่ามีตัวแทนไหมยังไม่มีตัวแทนครับแต่ท่านก็สั่งมาแล้วล่ะสั่งไทยแคลสั่งไทยทิพโอสดกันเข้ามาไทยแคลพลัสครับบำรุงข้อเข่าดูแลกระดูกส่วนไทยทิพโอสดนะครับซ่อมแซมดูแลปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดไทแคลพัทเสริมกระดูกบำรุงกระดูกครับพี่น้องครับต้องการอยากจะได้วันนี้ก็โทรมา1ขวด1กระปุกครับราคาเพียง300กว่าบาทนะแต่หากท่านซื้อ 1,000 วันนี้ผมให้ไป5ขวดเลยนะครับจากราคา 1,600 กว่าบาทลดเหลือ 1,000 เดียวอ้าวให้ราคาพิเศษเลย 1,500 กว่าบาทนะครับลดเหลือแค่ 1,000 บาทเท่านั้นขอบคุณพี่น้องจากทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพี่น้องจากทางท่าเรือครับสั่งซื้อไทแคลพัทกันเข้ามา5ขวดนะครับ5ขวดในราคาพิเศษละกะวันนี้ผมก็มีของแถมให้ด้วยครับเป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆพี่น้องที่ฟังรายการของเราอยู่อยากจะได้ก็โทรมานะครับมีปัญหาข้อเข่าสึกข้อเข่าเสื่อมปัญหาข้อเข่าดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอยู่ฟังรายการของเราอยู่อยากจะได้ก็โทรมานะจ๊ะ
0: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการกระดูกพรุนกระดูกเสื่อมข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อหรือมีอาการมือชาเท้าชาดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพโอสดไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคกระดูกเสื่อมดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย061-449-5885 063-449-966
2: สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่น้องครับไทแคลพัทเสริมข้อเข่าบำรุงกระดูกสมุนไพรไทยทิพโอสดดูแลอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายตามคำแนะนำนะครับงานเพลงพ่อๆของคุณสันติดวงสว่างนางลอยนางลืมครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีนะจ๊ะ

0: ทเพลงเพราะๆครับพี่น้องครับงานเพลงของคุณสันติดวงสว่างนะครับนางลอยนางลืมตามคำแนะนำฟังสบายๆในยามบ่ายๆขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดขอนแก่นเมื่อเช้านี้แฟนเพลงจากทางกระนวนขอนแก่นและครับแล้วก็พี่น้องจากทางจังหวัดหนองคายนะครับหากท่านฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะได้สินค้าอะไรก็บอกมานะครับจะเป็นเรื่องของยาสมุนไพรดูแลอาการปวดปวดข้อปวดกระดูกปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยืดเส้นตึงก้มก็ปวดเงยก็ปวดอย่างกล่อง200อย่างขวดขวดละ300หรือว่าต้องการอยากจะได้ไทยแคลพลัสครับช่วยเสริมข้อบำรุงกระดูกเสริมกระดูกในยามที่มีปัญหากระดูกดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บข้อเข่าดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอยู่นะครับเอาไทยแคลพลัสของเราไปบำรุงไปดูแลไปฟื้นฟูกันเป็นผลิตภัณฑ์สารอาหารที่มีส่วนผสมของแคลเซียมมีส่วนผสมของคอลลาเจนมีส่วนผสมของวิตามิน B1 B2 B6 B12 วิตามิน B3 พร้อมด้วยวิตามินดีแล้วก็นอกจากนี้ยังมีวิตามินซีและมีส่วนผสมของสารสกัดที่มีคุณประโยชน์ที่จะช่วยเสริมข้อเข่าบำรุงกระดูกเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถนะครับเป็นเจ้าของเดียวกันกับกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกครับ
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุขกาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเห็ดลิ้นจือโสมเกากีและกระชายดำ
1: เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่061-449-5885 063-449-96
0: 061-449-5885และ063-449-9666ครับอยากจะได้กาแฟห่อแดงที่มี30ซองนะ1ห่อบรรจุ30ซองและหรืออยากจะได้กาแฟห่อสีดำกาแฟโกลครับที่มีส่วนผสมของวิตามินรวมไปถึงคอลลาเจนพี่น้องก็โทรมาได้นะครับสอบถามข้อมูลกันสั่งตั้งแต่3ห่อขึ้นไปวันนี้ผมมีของแจกให้กับท่านของแถมให้กับท่านมีของชำร่วยมีตัวช่วยให้กับท่านด้วยครับบทเพลงเพราะๆตามคำแนะนำของพี่น้องแฟนเพลงจากทางหนองเรือขอนแก่นครับเสียงร้องของคุณรัชนกศรีโรพันธ์คนที่ถูกคนที่ลืมบอกรักงานเพลงเพราะๆตามคำแนะนำครับ

0: ดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพต้องลิซ่าเอ็มโกลตราไทยทิพย์กาแฟเพื่อสุขภาพคุณภาพขับแก้วดื่มแล้วดีต่อผิวพรรณเส้นผมเล็บและข้อเข่าดื่มเป็นประจำเพื่อผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์รวมของสุขภาพ
1: สวัสดีค่ะนุชพจมานหรือว่าพจมานพิมพ์จันทร์ค่ะวันหนึ่งก็ได้มาเจอของดีนี่ค่ะกาแฟผสมคอลลาเจนนะคะลิซ่าเอ็มโกลนั่นเองนะคะผสมด้วยสมุนไพรต่างๆกระชายดำคอลลาเจนเห็ดลิ้นจื้อรวบรวมมาอยู่ในกาแฟซองนี้ซองหนึ่งเมื่อชง1ซองท่านผู้ชมทาน1ซองจะมีความรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าและอีกอย่างเดินก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอะไรเงี้ยนะคะค่อยๆดีขึ้นโดยเมื่อเราทานเป็นประจำคอลลาเจนดูแลอย่างไรคะก็ดูแลไขข้อกระดูกดูแลพวกเส้นผมเล็บต่างๆรวมถึงผิวพรรณของเราด้วยอย่างนุชนี่เองก็โอ้โหก็อายุมากๆแล้วพอมาเจอกาแฟตัวนี้เอาอยู่เลยค่ะดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีอันนี้นุชไม่ได้โม้นะคะเราไม่ได้โกหกด้วย
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเห็ดลิ้นจือโสมเกากี้และกระชายดำ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจสนใจสอบถามได้ที่0614495885 0634499666
3: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับสอบถามกันเข้ามาโทรกันเข้ามาได้เลยอยากจะได้กาแฟห่อแดงหรืออยากจะได้กาแฟโกห่อดำครับพี่น้องครับฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้สั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยเบอร์โทรศัพท์ครับ0614495885และ0634499666นะครับพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่อยากจะได้กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรอยากจะได้กาแฟที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนก็ต้องกาแฟโกห่อดำพี่น้องสั่งกาแฟโกห่อสีดำวันนี้ตั้งแต่4ห่อขึ้นไปเอาเป็นว่าเราคุยกันหลังไมค์พี่น้องโทรหาผมผมจะมีราคาพิเศษเพราะว่าสูตรใหม่ตำรับใหม่นะครับเรามีส่วนผสมเสริมเติมเข้ามาที่จะให้พี่น้องเอาไปฟื้นฟูดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอาการเหนื่อยอาการล้าอาการเพลียดื่มเป็นประจำทานเป็นประจำเมื่อเช้านี่คุยกับคุณป้าจากทางอำเภอบ้านด่านลานหอยคุณป้าบอกว่าดื่มแล้วคุณธนวัฒน์ประทับใจกาแฟห่อดำปัญหาข้อเข่าผิวพรรณเล็บเส้นผมและรวมไปถึงปัญหาความดันปัญหาเบาหวานมันก็ช่วยได้เหมือนกันฉะนั้นพี่น้องครับท่านที่อยากจะลองดื่มอยากจะลองพิสูจน์นะเพราะว่ากาแฟห่อดำมันมี20ซองราคามันจะถูกกว่ากาแฟห่อแดงกาแฟห่อแดงมันมี30ซองแต่ถั่วเฉลี่ยเป็นซองๆมันก็จะราคาพอๆกันฉะนั้นพี่น้องต้องการอยากจะได้วันนี้โทรมา0614495885และ0634499666 0614495885หรือ0634499666นะครับพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ทางอำเภอพรางกระต่ายสามารถซื้อได้เลยที่ร้านทีวีคลินิกครับศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจรและยังเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทไทยทิพย์โอสถของเราด้วยพี่น้องที่อยู่ทางวิเชียรบุรีสามารถไปซื้อได้เลยที่ร้านดีเจสาวอ้อในตลาดสดวิเชียรบุรีส่วนท่านที่อยู่วิเชียรบุรีอยู่ทางโป่งนกเป้านะอยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับก็สามารถไปซื้อได้กับคุณวิเชียรกับคุณวิรัตกับคุณวิรัตนะครับอยู่ที่ตำบลโป่งนกเป้านะครับเป็นร้านตัดผมอยู่ที่โป่งนกเป้านั่นแหละถามหาคุณวิรัตใครใครใครก็รู้นะครับอยากจะได้ยาสมุนไพรส่วนอยากจะได้กาแฟอยากจะได้ยานวดอยากจะได้ตัวยาบำรุงดวงตาอยากจะได้โฟกัสมีโอกาสเข้ามาในตลาดร้านดีเจสาวอ้อมีครบทุกอย่างเลยส่วนท่านที่ฟังรายการกันอยู่ในเขตทางภาคกลางครับสอบถามโทรหาคุณลุงช้างไทยทิพย์ของเราได้เลยฟังรายการข่าวคู่หูหมูกับช้างรายการคุยฟุ้งกับลุงช้าง ช้างคุณลุงช้างคุณลุงโชเล่นะครับดำเนินรายการเป็นประจำเป็นประจำโทรหาคุณลุงช้างครับอยากจะได้อะไร0812901691 0812901691เบอร์นี้เป็นเบอร์ของคุณลุงช้างส่วนเบอร์ผมจ้า0634499666นะครับอยากจะได้สินค้าอะไรของไทยทิปโอสดโทรมาได้เลยนะจ๊ะตามคำแนะนำครับหวานหวานซึ้งซึ้งงานเพลงเก่าๆของคุณแม่ผ่องศรีวรนุชคำคุณป้าจากทางสุพรรณบุรีแนะนำมาจ้า

ทเพลงเพราะๆครับพี่น้องครับตามคำแนะนำขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงโอ้หลายท่านเลยสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มโกกันเข้ามาวันนี้ผมจะให้โปรโมชั่นนะครับให้ราคาพิเศษนะครับท่านที่ฟังรายการกันอยู่เฉพาะวันนี้นะหากมีโอกาสฟังกันอยู่พี่น้องทางหนองคายฟังทางสทร FM จังหวัดหนองคายอยู่พี่น้องสปป.ลาวครับอยากจะได้กาแฟไปลองดื่มไหมกาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพกาแฟที่มีคอลลาเจนกาแฟที่มีความเข้มข้นของสมุนไพรกาแฟที่มีส่วนผสมของวิตามิน B1 B2 B6 B12 สั่ง4ห่อวันนี้มีพิเศษขอบคุณแฟนเพลงจากทางอำเภอพรางกระต่ายโทรศัพท์มาชื่นชมว่าสบู่สมุนไพรที่แถมไปนะครับซื้อกาแฟไปวันก่อนได้สบู่สมุนไพรไปใช้โอ้ยมันเหนียวตัวเหนอะหนะตามเนื้อตามตัวมันคันมันเป็นผื่นฟอก3รอบนะครับผื่นมันยุบและตอนนี้รู้สึกว่าผิวมันชุ่มชื่นขึ้นโทรศัพท์มาสอบถามว่าขายราคาเท่าไหร่อยากจะซื้อผมบอกท่านก่อนนะของผมแต่งตัวไม่สวยนะเป็นสินค้าโอท็อปแต่คุณภาพรับประกันว่าท่านใช้แล้วท่านจะประทับใจฟองเยอะกลิ่นหอมและก็อาการผดอาการที่มันเป็นผดเป็นผื่นพี่น้องลองเอาไปใช้กันดูนะครับสลับสบู่สมุนไพรของบริษัทไทยทิพย์โอสถนะครับเป็นสบู่สูตรใหม่แบบเข้มข้นที่มีส่วนผสมของธนาคาและวิตามินบำรุงผิวพร้อมทั้งมีสมุนไพรด้วยพี่น้องต้องการอยากจะได้วันนี้ก็โทรมานะครับสั่งซื้อสินค้ากันเข้ามาวันนี้มีราคาพิเศษและมีของแจกกันเยอะแยะของแถมกันมากมายเลยครับพี่น้องครับขอบคุณทุกเสียงขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกกริ่งโทรศัพท์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับพี่น้องต้องการอยากจะได้อะไรก็บอกมาโดยเฉพาะเรื่องของกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกพี่น้องโทรมาวันนี้ท่านจะได้ราคาพิเศษพร้อมทั้งท่านที่มีปัญหาปวดหลังปวดไหล่ครับปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายก็ลืมไม่ได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมีปัญหาข้อเข่าสึกข้อเข่าเสื่อมข้อเข่ามันดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเนี่ยท่านต้องทานให้ได้วันละ2แคปซูลนะเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดก็ได้เหมือนคุณป้าจากทางสุพรรณบุรีนะครับทานเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดก็ได้หรือว่าจะทานครั้งเดียวหลังอาหารเช้าทานครั้งเดียวหลังอาหารเย็น2เม็ดก็ได้บำรุงข้อเข่าผ่านไป3วัน4วันสังเกตข้อเข่าที่มันเคยดังที่มันเคยดังก๊อบดังแก๊บเวลาลุกเวลานั่งมันจะค่อยๆ คลายมันจะค่อยๆเบานะครับพี่น้องบ้านเราที่ฟังรายการกันอยู่อยากจะได้ก็โทรมาและสุภาพบุรุษที่รักครับมีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฝากไว้ด้วยฟอร์กัสครับ

0: กับโฟกัส
1: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัส
2: อังคูดอนดอนสีโยเพชรครับข้าราชการบำนาญครับขณะนี้อายุ67ปีหลังจากที่นกไม่ร้องน้องไม่ขันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์โฟกัส1แคปซูลครับท่านใดที่ยังไม่เคยลองใช้เลยครับโฟกัสผมใช้ประจำราคาไม่แพงครับหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปและศูนย์ผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านโฟกัสครับ
3: ครับสวัสดีครับผมรุ่งฝากวุฒิชัยครับมือนี่ครับอยากมาบอกข่าวดีนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสบำรุงร่างกายครับพี่น้องโดยเฉพาะการปวดปัสสาวะโดยกระทั่งหันเหี่ยวยากเหี่ยวแสบบ่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องลุงฝากกุลาใจภูมิใจตัวเองฟอกกัดครับพี่น้องปัสสาวะได้สะดวกแล้วน้องๆพร้อมเสมอครับลองใส่เบิ่งนั่นคือฟอกกัดฟอกกัดเด้อพี่น้องเด้อกองเดียวเหี่ยวง่ายครับพี่น้องเหี่ยวง่ายแท้ๆสบาย
4: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายฟอกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร061-449-5885 063-449-9666
5: ฝากไว้ด้วยพี่น้องที่มีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วฉี่กระปิดกระปอยปวดฉี่เยอะๆอันฉี่ไม่ค่อยอยู่เวลาไปยืนฉี่ฉี่ไม่พุ่งจู๊ดเวลาปวดฉี่ฉี่ออกน้อยนิดเดียวลุกฉี่บ่อยในยามกลางคืนสุขภาพก็เสื่อมสุขเพศก็โทรมจ้าฝากเอาไปเสริมเอาไปบำรุงเอาไปเติมหน่อยโฟกัสวันละ1แคปซูลเท่านั้นก็เพียงพอครับสั่ง3กล่องวันนี้มีราคาพิเศษมีของแถมครับ ผมจัดของแถมผมเตรียมของแถมไว้ให้กับหลายๆท่าน เศรษฐกิจไม่ดีเอาของมาแถมกันหน่อย พี่น้องจะได้สนใจมีอะไรโทรหาผมได้เลยนะครับอยากจะได้อะไรไม่ต้องเกรงใจของแถมเป็นอะไรของแจกเป็นอะไรราคาพิเศษขนาดไหนพี่น้องไม่ต้องเกรงใจผมครับ063-449-9666นะครับ

0: มือ
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691
5: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
6: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวีซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรส
0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะความคืบหน้าเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนย่านบางกรวยล่าสุดมีผู้เสียชีวิตรวม8รายและมีรายงานพบร่างเต้ดราก้อนไฟลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้สะพานพระราม7หลังหายตัวปริศนาตั้งแต่เช้ามืดวานนี้สักครู่มาติดตาม

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
1: ์สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยความคืบหน้าเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนย่านบางกรวยจังหวัดนนทบุรีมีผู้เสียชีวิตรวม8รายตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐานคลี่คลายแรงจูงใจการก่อเหตุคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนว่าเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตรวม8รายประกอบด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองเลขานุการหน้าห้องครูแนะแนวครูภาษาไทยครูคณิตศาสตร์และผู้ก่อเหตุรวมถึงคุณปู่และคุณย่าที่เสียชีวิตภายในบ้านพักโดยผู้ก่อเหตุพยายามปลิดชีพตนเองหลังลงมือก่อเหตุก่อนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลขณะเดียวกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายโดยเป็นผู้บาดเจ็บอาการสาหัสหรือกลุ่มสีแดงประมาณ10รายซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ระดมทีมแพทย์ดูแลและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดผลจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาวุธที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนขนาดเล็กซึ่งมีทะเบียนเป็นของผู้เป็นปู่อดีตข้าราชการครูเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นผู้ก่อเหตุได้ลงมือยิงปู่และย่าที่บ้านก่อนเดินทางมาก่อเหตุภายในโรงเรียนแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุแรงจูงใจในการก่อเหตุได้ด้านตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบโทรศัพท์มือถือภาพจากกล้องวงจรปิดและไล่เรียงไทม์ไลน์เหตุการณ์อย่างละเอียดพร้อมประสานผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบข้อมูลการติดต่อสื่อสารขณะที่ข้อมูลจากโรงเรียนระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนมีเพื่อนและไม่เคยมีพฤติกรรมก้าวร้าวทั้งนี้ทุกหน่วยงานยังคงเร่งสืบสวนเพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจของเหตุการณ์ต่อไปณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
3: ล่าสุดมีการเปิดรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเหยื่อเหตุกราดยิงนนทบุรีคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: จากเหตุการณ์กัดยิงที่โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งย่านบางกรวยจังหวัดนนทบุรีจนมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากจนถึงขณะนี้โรงพยาบาลที่รับผู้ได้รับบาดเจ็บต้องการเลือดด่วนจึงขอประชาสัมพันธ์สำหรับท่านใดที่มีสุขภาพแข็งแรงต้องการร่วมบริจาคโลหิตสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่8แห่งได้แก่สถานีกาชาติ11 วิเศษนิยมบางแคบ้านทรงไทยย่านวงสว่างเดอะมอลไลฟ์สไตล์4สาขาสาขาบางแคชั้น3สาขาบางกะปิชั้น2สาขางามวงศ์วันชั้น5สาขาท่าพระชั้น1ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมสุขุมวิทชั้น M ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชั้น1ฝั่งอีสต์สเปย์ติดกับลานไอสเก็ตไอซ์นาคาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-256-4300ณทิพย์สุดาตุลักษารายงานค่ะ
3: และจากกรณีแฟนสาวของนายธามานเต้พานหรือนายเตวิทเต้พานหรือเต้ดราก้อนไฟอายุ46ปีเขาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยจังหวัดนนทบุรีว่าเต้ดราก้อนไฟได้หายตัวออกจากบ้านพักพร้อมรถจักรยานเมื่อช่วงตี4วันที่6สิงหาคมและทางครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งติดตามหาตัวเต้ดราก้อนไฟทันทีโดยเต้ดราก้อนไฟไม่พกโทรศัพท์ไปและไม่ได้สวมใส่นาฬิกาที่ใช้บอกพิกัดได้ไปด้วยจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าหมู่บ้านพบว่าเต้ดราก้อนไฟได้ปั่นจักรยานออกจากหมู่บ้านไปช่วงเวลาตี4ตามลำพังเพียงคันเดียวนอกจากนี้ยังได้มีการสอบถามไปยังกลุ่มเพื่อนของเต้ที่รวมกลุ่มกันปั่นจักรยานแต่กลับไม่พบเบาะแสจนล่าสุดเจ้าหน้าที่พบร่างของเต้ดราก้อนไฟลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม7จังหวัดนนทบุรีโดยเจ้าหน้าที่จะนำร่างขึ้นมาส่งไปชันสูตรและหาสาเหตุ
6: ทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

ภูผาวิทโปรภูผาวิทโปรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นโปรตีนที่คิดค้นวิจัยมาเพื่อผู้สูงวัยผู้เบื่ออาหารกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อน้อยผู้ป่วยติดเตียงหมดเรี่ยวแรงต้องการฟื้นฟูสุขภาพภูผาวิทโปรเสริมโภชนาการโปรตีนสูงภูผาวิทโปรโปรตีนที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนกลุ่มวิตามินและสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพภูผาวิทโปรเลขสารระบบอาหาร 50-1-18363-5-0058 สนใจติดต่อสอบถามโทร081-780-5575081-780-5575

0: ามาจากไหนแม่
1: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด

ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

สบายภาพยนตร์รับฉายภาพยนตร์ทุกเรื่องทั้งใหม่ชนโรงราคาตามกำลังทรัพย์ของเจ้าภาพด้วยระบบแสงเสียงที่ทันสมัยยุคหน้าล้ำหน้ากว่าใครติดต่อที่สำนักงาน08-2591-2591ฟังสบายหูดูสบายตาราคาสบายใจตรงไปที่ตามสบายภาพยนตร์

0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตาAND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
1: กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
5: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085-517-9025 085-517-9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสาร
6: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
7: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: มาใหม่ กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575
8: ผมเห็นแล้วรูปบัตรนั่นน่ะผมถ่ายตั้งแต่ตอนสมัยยังละอ่อนอยู่เลยข้าราชการเลยบอกว่าอ๋อไม่ใช่ข้อมูลของท่านคนเดียวแล้วครับข้อมูลบัตรประชาชนของคนไทยทั้งประเทศเลยครับท่านไปอยู่ในดาร์กเว็บ
9: ดาร์กเว็บใครเจาะไปอ
8: ่
9: ะ
8: มีการแฮก
9: ข้อมูลแฮกหรือว่ามีการซื้อขายยังไงกัน
8: ค่ะ
9: อันนี้แนวหน้าการ์ตูนโดยพจน์แต่ทีนี้อีกเรื่องเดียวกันเรื่องของข้อมูลเนี่ยครับท่านผู้ชมคงจำได้ไม่ใช่แค่เรื่องข้อมูลบัตรประชาชนนะ
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีผู้บาดเจ็บจากเหตุกราดยิงนนทบุรีรวม22รายกระทรวงสาธารณสุขส่งทีม MCAT ดูแลผู้ได้รับผลกระทบสักครู่มาติดตามค่ะ
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ย่าลาวลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
0: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบูมพิสูจน์แล้วสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบูมคอนเฟิร์มนะคะ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเผยมีผู้บาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีรวม22รายสั่งการติดตามดูแลผู้ป่วยอาการหนักต่อเนื่องคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความคืบหน้าการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กราดยิงภายในโรงเรียนว่าขณะนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม22รายโดยเป็นผู้รับบาดเจ็บอาการสาหัสหรือกลุ่มสีแดง9รายแบ่งเป็นเด็ก7รายและเป็นผู้ใหญ่2รายผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบางกรวยและโรงพยาบาลบางใหญ่ส่วนผู้ป่วยอาการหนักได้ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าแห่งละ2รายโดยมีเด็ก2รายที่ยังคงรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้ทุกโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มศักยภาพพร้อมกันนี้กรมสุขภาพจิตได้ส่งทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือทีม MCATนำโดยโรงพยาบาลศรีธัญญาลงพื้นที่ประเมินและดูแลสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบโดยจัดทีมปฏิบัติการ7ทีมเพื่อให้การช่วยเหลือทั้งผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์โดยตรงบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการเยียวยาเป็น2ระยะคือลงพื้นที่เยี่ยมติดตามผู้ได้รับผลกระทบถึงบ้านในช่วงที่โรงเรียนยังปิดและเมื่อโรงเรียนกลับมาเปิดการเรียนการสอนจะจัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพจิตใจของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
3: กองทัพบกส่งชุดแพทย์ฉุกเฉินศูนย์อุบัติเหตุโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ารุดเข้าช่วยเหลือเหตุภายในโรงเรียนเทพศิรินล่าสุดรับผู้บาดเจ็บ3รายอยู่ภายใต้การรักษาของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
5: กองทัพบกได้ส่งชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินศูนย์อุบัติเหตุโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าลงพื้นที่ช่วยเหลือเหตุการณ์ภายในโรงเรียนเทพศิรินจังหวัดนนทบุรีเมื่อช่วงสายวันนี้หลังเกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายโดยได้รับสั่งการจากพลตรีณรงค์ภักดีสุภพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อคัดแยกและรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นชุดแพทย์ฉุกเฉินรับดูแลนักเรียนบาดเจ็บจากบาดแผลถูกยิงจำนวน2รายซึ่งอยู่ระหว่างการผ่าตัดด่วนจากทีมแพทย์และได้รับการประสานรับผู้ป่วยเพศชายเพิ่มเติมอีก1รายจากโรงพยาบาลบางบัวทองโดยมีชุดจราจรโครงการพระราชดำริช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางทำให้ยอดผู้บาดเจ็บในการดูแลรวมเป็น3รายทั้งนี้กองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระดมบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดกรมแพทย์ทหารบกและกำลังพลช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและสามารถติดต่อประสานขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยทหารในพื้นที่ได้ตลอดเวลาวิริยะจันทรารายงาน
3: แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนเร่งซ่อมคอสะพานข้ามห้วยแม่สุยะที่ถูกกระแสน้ำป่าพัดขาดให้รถสัญจรผ่านได้ชั่วคราวแล้วคุณชัชวาลวังที่ยองรายงานค่ะ
6: ความคืบหน้ากรณีเกิดกระแสน้ำป่าพัดคอสะพานข้ามห้วยแม่สุยะตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนขาดตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาทำให้การสัญจรจากพื้นที่อำเภอปายและอำเภอปางมะผ้าเข้าสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงนั้นล่าสุดทางแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนได้ระดมเครื่องจักรกลหนักทำการซ่อมแซมคอสะพานและติดตั้งสัญญาณเตือนจนสามารถเปิดการสัญจรผ่านได้ชั่วคราวแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงและเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกเนื่องจากสามารถสัญจรผ่านได้เพียงช่องทางเดียวต้องหยุดรถให้สวนทางกันเป็นช่วงๆผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะอาจจะเกิดน้ำป่าพัดคอสะพานเสียหายซ้ำได้อีกทั้งนี้ต้องรอให้ระดับน้ำลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติทางแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนจึงจะสามารถดำเนินการซ่อมแซมคอสะพานให้ใช้การได้เป็นการถาวรชัชวาลวังที่ยองรายงาน
7: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบ

0: ู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ
3: ลดส่วนลดแจกกันกระจายอะไรลด15เปอร์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ลด10เปอร์ยางแบตก็มีให้ส่วนลดมีไม้เมมเบอร์คุ้มจริงร้องให้จำ
4: ว่าโปรเยอะสมาชิกอีซูซูไม้เมมเบอร์ได้ทั้งลดได้ทั้งคะแนนอะไรลดสูงสุด 15% เปลี่ยนน้ำมันเครื่องลดสูงสุด 10% ยางลดสูงสุด 2,400 บาทแบตเตอรี่ลดสูงสุด600บาทและชุดตรวจพิเศษรถอายุ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรลดสูงสุด 10% วันนี้ถึง30กันยายน2569ที่ศูนย์บริการอีซูซูทั่วประเทศ
5: คิดถึงยาง
6: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
5: ้คิดถึงยาง
6: บอกก็ได้คิดถึง
5: โอ้ยไม่ได้ถาม
6: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
5: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
7: ฮะ
5: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31 สิงหาคมนี้สอบ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้เจอกันในช่วงเย็นของวันศุกร์นะครับสองเสียงวันนี้พี่กิ๊กมาด้วยนะครับพี่กิ๊กกับพี่แบงก์ก็ร่วมพูดคุยกันนอกจากนี้ยังมีพี่เอ็กนะครับคือทีมงานของรายการของเรานะครับหลากหลายเรื่องราวหลากหลายประเด็นที่นำมาพูดคุยจะเจอกันในวันนี้นะครับห่างหายไปนานกับพี่กิ๊กหลายคนแฟนคลับคิดถึง
0: คิดถึงใช่ไหมคะ
1: นะฮะก็ในห่วงที่ผ่านมาพี่ก็ไปเรียนตามหลักสูตรนะตามวาระการรับราชการเนี่ยนะครับแต่ว่าช่วงนี้กลับมาจะเจอกับน้องๆเป็นมาแล้วเนี่ยนะครับหลายคนก็หายคิดถึงกันเนี่ยนะฮะแน่นอนพี่กิ๊กกลับมามีหลากหลายเรื่องราวข่าวสารที่เราก็เตรียมมาพูดคุยกันรวมถึงความบันเทิงวันนี้มีท่านอาจารย์หน่อยด้วย
0: ใช่เลยค่ะ
1: เนี่ยนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเข้าเรื่องเข้าประเด็นต่างๆต้องขอพูดกันก่อนนะครับเมื่อกี้นอกรอบก่อนเข้ารายการทีมงานก็ได้มีการพูดคุยกันถ
0: ึ
1: งประเด็นที่เป็นที่สะเทือนใจแล้วก็เป็นเหตุที่ไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นเลยพี่กิ๊กที่จังหวัดนนทบุรีนะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งนะฮะก็น่าจะเอ่ยชื่อได้แล้วล่ะ
0: เอ่ยชื่อได้แล้วเพราะว่าหลายๆสื่อหลายๆสำนักเนี่ยเขาก็เอ่ยชื่อออกมาแล้ว
1: โรงเรียนเทพศิรินทร์นะครับที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุร
0: ี
1: นะครับที่มีเหตุน้องรู้สึกจะช่วงชั้นมัธยมศึกษา
0: ปีที่3
1: ปีที่3นะครับที่มีการก่อเหตุใช้อาวุธปืนเนี่ยมีการทำร้ายนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องของการที่มีผู้เสียชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับเรามีการตามเรื่องนี้กันมาโดยตลอดเลยนะฮะณตอนนี้นะครับสิ่งที่ทางรายการของเราจะสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนแล้วก็น้องๆเด็กเยาวชนได้ก็คือเรื่องของความที่การใช้ความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับต่อฝ่ายใดเลยก็ตามแต
0: ่ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เราต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว
0: ่
1: ามีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็หลายรายหลายท่านยังคงรับการรักษาตัวอยู
0: ่
1: มีทั้งที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือว่าถึงปานกลางเนี่ยนะครับแต่เชื่อเถอะพี่กิ๊กนะครับบาดแผลเหล่านี้มันไม่สู้บาดแผลทางใจหรอก
0: ใช่
1: นะครับยิ่งเด็กๆเยาวชนเจอกับสถานการณ์ที่มันสะเทือนขวัญแบบนี้เหตุการณ์เหล่านี้มันจะยังฝังอยู่ในความทรงจำไปอีกนานเลยทีเดียวครับ
0: ใช่ค่ะก็อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากถึงเลยนะคะคือด้วยความที่ว่าตอนนี้เรามีสื่อในมือเนา
1: ะ
0: ความแบบว่าเข้าใจแหละว่าเรามีการแสดงออกความคิดเห็นว่าการใช้ถ้อยคำบางทีมันอาจจะรุนแรงเกินไปอย่างเช่นมันมีหลายคำแหละเชื่อว่าทุกคนคนเห็นเวลาเราจะพิมพ์ความคิดเห็นหรือว่าแสดงออกถึงความคิดเห็นอะอยากจะให้คือไม่อยากมองว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกฝ่ายอะไรเพราะว่าความการตรวจสอบมันยังก็ยังยืนยันไม่ได้เนาะว่าเพราะอะไรสาเหตุเกิดจากอะไรน้องถึงได้ทำแบบนี้ตัวน้องเยาวชนคนเนี้ยถึงได้ทำก่อเหตุในครั้งนี้เนาะก็อยากจะให้ในเรื่องของการพิมพ์แสดงความคิดเห็นเนี่ยก็อยากจะพูดง่ายๆน้องเสียชีวิตแล้วเนาะอยากจะให้เซฟๆกันนิดนึงอะค่ะเพราะว่าอย่างที่พี่แบงค์บอกว่าการสูญเสียมันฝังไปในจิตใจมันรู้สึกหดหู่กันหมด
1: ใช่ก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ให้เป็นอุทาหรณ์บทเรียนนะครับเรื่องของการดำเนินการในลักษณะต่อจากนี้นะครับก็จะคงเป็นเรื่องของการเยียวยาทางด้านของความรู้สึกทางด้านของจิตใจแน่นอนก็จะต้องมีนักจิตวิทยาไปคอยดูแล
0: ในเรื่องของสภาพจิตใจเหตุการณ
1: ์
0: ที่อยู่ณตรงนั้น
1: รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง
0: พ่อแม่ผู้ปกครองด้วยแล้วก็รู้สึกว่าล่าสุดเนี่ยยืนยันผู้เสียชีวิตมาแล้วก็คือ6รายเป็นครูเนี่ย3แล้วก
1: ็
0: เป็นน้องๆนักเรียนอีก3
1: อันนี้ยอดตอนที่ประมาณเกือบเที่ยงที่ผ่านมาที่กว่า
0: เที่ยงกว่าน
1: ะครับเดี๋ยวเราตามกันต่อเพราะว่ามันก็จะมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีผู
0: ้
1: ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยปานกลางอะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเนี่ยนะครับ
0: ก็ติดตามข่าวเนาะที่สำคัญติดตามจากเพจที่เชื่อถือได
1: ้
0: แล้วก็ขอความร่วมมือแบบว่าไม่แชร์ภาพผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้สูญเสียนะคะเพราะว่าเป็นการให้เกียรติกับครอบครัวของผู้ที่สูญเสียด้วย
1: ครับขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับครอบครัวผู้ที่สูญเสียมาว่าเรื่องของเรากันบ้างพี่กิ๊ก
0: ค่ะ
1: มีเรื่องราวดีๆนะครับเป็นการปลูกฝังคุณธรรมสร้างเยาวชนผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่นะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมาด้วยมาฝากกันนะครับก็คือเป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่จัดขึ้นที่โรงเรียนสิริราชสามัคคีอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะครับพลเอกสรุจนักวัชระผู้อำนวยการศูนย์เยาวพัฒน์ศูนย์ยุวพัฒน์นะครับมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารแล้วก็นักเรียนภายใต้แกนนำโครงการเยาวชนอาสาวิทยากรคุณธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่เยาวชนให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็การถ่ายทอดต่อผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะสำหรับการมุ่งการบรรยายในครั้งนี้นะคะก็เป็นการถ่ายทอดแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะมีการเน้นเงื่อนไขสำคัญ2ประการนั่นก็คือความรู้แล้วก็คุณธรรมค่ะพี่แบงค์นะคะคุณธรรมก็ถือว่าเป็นรากฐานของการตัดสินใจที่ถูกต้องทำให้เยาวชนเนี่ยสามารถที่จะแยกแยะนะคะสิ่งที่ควรกระทำควรละเว้นมีความรับผิดชอบเคารพกฎระเบียบแล้วก็อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้ในสังคมได้อย่างสงบสุขค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะกิจกรรมนี้ค่ะช่วงบ่ายเนี่ยก็มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักเรียนรุ่นพี่และนักศึกษาวิชาทหารที่ผ่านการอบรมไปสู่นักเรียนรุ่นน้องผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมภายใต้แนวคิดโดยเยาวชนเพื่อเยาวชนค่ะเป็นการเสริมสร้างทักษะวิทยาการถ่ายทอดคุณธรรมจริยธรรมและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีขยายผลสู่เยาวชนในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ครับซึ่งโครงการเยาวชนอาสาวิทยากรคุณธรรมนะครับนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่มุ่งสร้างแล้วก็พัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เติบโตเป็นคนดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อสังคมผ่านกระบวนการเรียนรู้แล้วก็การถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องภายใต้แนวคิดอย่างที่บอกไปนะครับโดยเยาวชนเพื่อเยาวชนซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการส่งต่อความรู้เท่านั้นครับพี่กิ๊กน้องๆครับแต่ว่ายังเป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนต้นแบบที่พร้อมจะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนสังคมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและก็เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความมั่นคงสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตอีกด้วยนะครับพูดถึงภาคใต้พี่กิ๊กเรานึกถึงพื้นที่ที่มันติดกันโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศมาเลเซีย
0: ใช่ค่ะ
1: นั่นเองนะครับในมิติของความมั่นคงคุณผู้ฟังครับในส่วนของกองทัพบกไทยกับกองทัพบกมาเลเซียในขณะนี้นะครับเรามีการร่วมทำการฝึกที่เป็นการฝึกภายใต้รหัส Land X Tormal นะครับครั้งที่29ประจำปี2569ในส่วนของกองทัพบกไทยเนี่ยมีหน่วยที่เป็นหน่วยตัวแทนคือหน่วยไหนนะครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะก็เป็นกองพลทหารราบที่5ค่ะกองทัพบกไทยนะคะร่วมกับกองพลทหารราบที่2กองทัพบกมาเลเซียนะคะทำดำเนินการฝึกนะคะซึ่งก็มีพิธีเปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและการฝึกนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง13สิงหาคมนี้ค่ะพี่แบงค์
1: ครับ
0: วัตถุประสงค์ของการฝึกเลยก็คือเสริมสร้างความร่วมมือและเปลี่ยนประสบการณ์นะคะระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกมาเลเซียค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้ง2ประเทศนะคะการฝึกนี้ถือว่าเป็นครั้งที่29นะคะที่กองทัพบกไทยเนี่ยได้จัดกำลังพลฝึกจากกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่5จำนวน1หมวดปืนเล็ก50นายร่วมกับกำลังพลจากกองพันชายแดนที่4กองทัพบกมาเลเซียจำนวน1กองร้อยค่ะมีการแลกเปลี่ยนเทคนิคการปฏิบัติการต่างๆในหน่วยระดับกองร้อยนะคะการปฏิบัติการกิจการพลเรือนการฝึกภาคสนามตลอดห้วงของการฝึกนี้ค่ะ
1: ครับก็อย่างที่พี่กิ๊กได้บอกไปนะครับ3ถึง13สิงหาคมนี้นะครับก็เป็นการฝึกความร่วมไม้ร่วมมือซึ่งกันและกันเนี่ยมันมักจะนำพาความสำเร็จมาสู่พื้นที่ต่างๆหรือว่าการปฏิบัติภารกิจเกือบทุกจะภารกิจเลยทีเดียวนะครับไม่มีงานใดพี่กิ๊กที่คนใดคนหนึ่งนะครับจะสามารถทำสำเร็จได้เองโดยเฉพาะงานใหญ่ๆเนี่ยนะครับมันก็ต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือซึ่งกันและกันยิ่งไทยกับมาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนพรมแดนติดกันยิ่งต้องมีความเข้าใจนะครับแล้วก็ความร่วมไม้ร่วมมือที่ดีอย่างน้อยๆเนี่ยมันเพื่อเป็นการดูแลพิทักษ์พื้นที่นะครับปกป้องในส่วนของความปลอดภัยแล้วก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของศักยภาพยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนด้วยนะครับต่อไปนะครับกับช่วงของวันศุกร์ที่เรามีการประจำนะครับไปพบกับอาจารย์หน่อยดีกว่าพี่กิ๊กน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: อาจารย์หน่อยนะครับหรือว่าดร.ชวีวรรณจันทรัตน์นะครับวันนี้ท่านมีเทคนิคดีๆมาแนะนำในช่วงสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวนะครับวันนี้เป็นเรื่องของการวางแผนชวนลูกหลานไปเยี่ยมคุณย่า าคุณยาย
0: น่ารัก
1: เนาะน่าเอ็นดูนะครับไปดูซิว่าท่านอาจารย์หน่อยนะครับมีเทคนิคดีๆแล้วก็มีคำแนะนำอะไรมาฝากกันในวันนี้ท่านพร้อมอยู่แล้วนะครับพบกันเลยครับ
2: ขอบพระคุณค่ะในวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องวางแผนชวนลูกชวนหลานไปเยี่ยมคุณยายคุณย่าค่ะท่านผู้ฟังคะอีก4วันก็จะถึงวันสำคัญยิ่งของครอบครัวไทยคือวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติคำว่าแม่เป็นคำที่ซาบซึ้งกินใจของทั้งผู้เป็นแม่และลูกในสังคมไทยมานานแล้วนะคะในทางพระพุทธศาสนาก็ถือว่าบิดามารดาเป็นทิศเบื้องหน้าเป็นทิศที่สำคัญที่สุดเพราะบิดามารดาเป็นผู้อุปการะคุณมาก่อนคนอื่นพระพุทธเจ้าทรงยกย่องให้เป็นบุพการีคือท่านได้เลี้ยงดูประคบประหงมมาแต่อ้อนแต่ออกโดยเฉพาะแม่ผู้ให้กำเนิดบุตรมาด้วยความเจ็บปวดทุกทรมานแทบขาดใจต่อมาก็ทำหน้าที่สั่งสอนอบรมลูกเป็นครูคนแรกสอนให้ลูกรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ตลอดจนวิชาชีวิตต่างๆเพื่อให้ลูกดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขฉะนั้นลูกจึงควรตอบแทนพระคุณของท่านเมื่อท่านต้องการต้องเลี้ยงดูท่านรักษาท่านยามเจ็บไข้ช่วยทำกิจการต่างๆให้ท่านให้เหมือนกับเมื่อเราเล็กๆคุณแม่เลี้ยงเราอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นตอบแทนคุณท่านพระพรหมมังคลาจารย์หรือพระปัญญานันทภิกขุได้สอนไว้ในหนังสือความรักของแม่ว่าบุตรธิดาคนใดสำนึกในใจว่าแม่คือเทพเจ้าของเราเป็นพระของเราเป็นครูของเราเป็นผู้ช่วยเหลือเรามาแต่ก่อนใครๆทั้งหมดแล้วเรารักท่านเคารพท่านปฏิบัติดีต่อท่านไม่ทำให้ท่านเดือดเนื้อร้อนใจคนอย่างนี้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าและจะไม่มีความเสื่อมโทรมในชีวิตเป็นอันขาดท่านผู้ฟังคะคำสอนของพระคุณเจ้าพระพรหมมังคลาจารย์เป็นคำสอนที่พ่อแม่ควรสอนให้แก่ลูกๆทั้งสอนไปยังหลานเหลนสืบไปนะคะเพราะความกตัญญูกตเวทีคือเครื่องหมายแห่งคนดีค่ะหากมีความเชื่อดังกล่าวมานี้ฉะนั้นในวันนี้วันพรุ่งนี้ครอบครัวของเรามาวางแผนกันว่าจะทำอะไรดีที่จะตอบแทนคุณของคุณแม่รวมถึงคุณยายคุณย่าในวันแม่แห่งชาตินะคะพ่อแม่ควรทำให้ลูกดูเป็นตัวอย่างจัดหาดอกมะลิข้าวปลาอาหารที่ท่านชอบพาลูกไปกราบเท้าคุณยายคุณย่าหากพ่อแม่สอนด้วยปากปฏิบัติให้ดูมีความสุขให้เห็นจะเป็นการสอนที่จะประทับใจลูกอย่างไม่รู้ลืมค่ะและหากผู้เป็นแม่ได้รับเชิญจากโรงเรียนให้ไปร่วมงานวันแม่ที่โรงเรียนของลูกซึ่งก็มักจะจัดเป็นงานพิธีใหญ่โตนะคะได้ให้ลูกมามอบดอกไม้มากราบแม่คุณแม่ก็ควรพยายามไปร่วมพิธีดังกล่าวที่โรงเรียนของลูกนะคะที่บ้านลูกอาจไม่เคยได้กราบแม่แต่งานที่โรงเรียนจัดให้ลูกกราบแม่เป็นโอกาสอันดีให้ลูกได้กราบแม่และจะได้ถือปฏิบัติสืบไปบางครั้งจะได้เห็นแม่น้ำตาซึมเมื่อลูกไปกราบช่างน่าซาบซึ้งใจจริงๆนะคะอีกประการหนึ่งขอฝากข้อคิดถึงลูกๆว่าลูกถ้ารักแม่ก็อย่าทำให้แม่เป็นห่วงนะคะสังคมไทยได้ปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณสืบทอดมายาวนานจนถึงปัจจุบันแม่เป็นผู้มีพระคุณต่อลูกทั้งแม่ผู้ให้กำเนิดและแม่ผู้อุปถัมภ์เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเรามาดังนั้นลูกที่ดีจึงควรแสดงความกตัญญูคือรู้บุญคุณของแม่และมีกตเวทีคือตอบแทนบุญคุณของท่านโดยวิธีการต่างๆมากมายวิธีการหนึ่งก็คือไม่พึงทำให้แม่ต้องห่วงใยตามพจนานุกรมความห่วงใยนั้นหมายถึงมีจิตใจพะวงอยู่ท ทำให้มีความทุกข์กังวลอยู่ฉะนั้นลูกๆจึงไม่ควรทำให้แม่มีความทุกข์และพัฒนาสติปัญญาให้มีคุณธรรมจริยธรรมควรดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตของตนให้สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อให้ท่านไม่ต้องเป็นทุกข์กังวลหรือเป็นห่วงการดูแลสุขภาพกายนั้นก็มีรายละเอียดมากมายที่ผู้เป็นลูกต้องศึกษาหาความรู้ดูแลตนเองให้ดีนะคะทั้งในด้านโภชนาการความปลอดภัยในชีวิตไม่พาตนเองเข้าไปในที่อันจะเป็นอันตรายต่อกายและจิตใจไม่ประมาทในทุกสถานค่ะพัฒนาสติปัญญาคือหาความรู้เพื่อประกอบอาชีพฉลาดทันคนไม่หลงในคารมผู้ไม่หวังดีหรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสียมีเหตุผลมีวิจารณญาณและมีคุณธรรมจริยธรรมท่านผู้ฟังคะหากลูกได้พัฒนาตนเองสมบูรณ์ด้วยกายใจสติปัญญาใฝ่หาความรู้และมีคุณธรรมจริยธรรมพึ่งตนเองได้ดังนี้แม่ก็จะคลายความห่วงใยไม่ต้องเป็นทุกข์เพียงนี้ก็จะทำให้แม่มีความสุขเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้มีพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดทอดคิดทอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบอกเคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: ลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับไปดูกันที่อีกกิจกรรมดีๆของกองทัพบกกันบ้างเอ๊ะพี่กิ๊กชอบวาดภาพไหม
1: ชอบ
0: นะเป็นกิจกรรมที่มันเป็นการเสริมสร้างจินตนาการของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ
1: แต่วาดไม่สวยนะ
0: อันนี้เอาแค่ความชอบก่อน ฝีมือว่ากันอีกเรื
1: ่
0: อง
1: อ๋อฝีมือว่ากันอีกเรื่องอ่ะ
0: นะแต่เราน่าจะสู้น้องๆเยาวชนสมัยนี้ไม่ได้นะ
1: อ๋อไม่ได้เด็กเจนใหม่เขาเก่งนะ
0: นะดูจากการวาดภาพต่างๆแล้วเนี่ยนะครับอีกหนึ่งการจัดกิจกรรมนะครับที่อยากจะมาเชิญชวนกันในช่วงนี้ก็คือเชิญชวนทุกท่านร่วมรับชมนิทรรศการภาพวาดนะครับสรรสินสิริราชเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับมีการจัดแสดงภาพวาดโดยกลุ่มศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วก็สมาชิกของชมรมสรรสินสิริราชงานสร้างเสริมคุณภาพงานสร้างเสริมสุขภาพนะครับและงานคุณธรรมจริยธรรมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลงานเนี่ยเขาจัดขึ้นมาแล้วจนถึงวันที่เท่าไหร่นะครับพี่กิ๊ก
1: ค่ะก็จะจัดไปจนถึงวันที่14สิงหาคมนี้นะคะที่บริเวณโถงบริการผู้ป่วยนอกชั้น2โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณนะคะซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยจากการจำหน่ายภาพวาดเสื้อยืดรวมไปถึงหนังสือก็จะนำไปมอบให้กับกองทุนห้องผ่าตัดศิริราชค่ะเพื่อที่จะดำเนินการให้ตรงตามวัตถุประสงค์นะคะสำหรับใบเสร็จเนี่ยสามารถที่จะใบเสร็จจากการซื้อสินค้าสามารถไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ชมรมสรรสินศิริราชนั่นเองค่ะ
0: ครับขอฝากไว้นะครับอีกหนึ่งงานในเทศกาลที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อีกหนึ่งงานนะครับเกี่ยวข้องกับการวาดภาพอันนี้เป็นในส่วนของกิจกรรมใหญ
1: ่
0: ของกองทัพบกนะครับการประกวดวาดภาพตามโครงการสร้างสินเพื่อภูมิและถิ่นไทยหลังจากที่ได้เราได้ทำการคัดเลือกรอบภูมิภาคแล้วก็ได้ตัวแทนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว16ทีมใน16ทีมเนี่ยแบ่งเป็นน้องๆมัธยมต้น8ทีมแล้วก็น้องๆมัธยมปลายอีก8ทีมในทุกภูมิภาคเลยนะครับในทุกกองทัพภาคนะครับ 1-4 เนี่ยนะฮะเดี๋ยวห่วงวันที่14ถึง17สิงหาคมเนี้ยจะเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะครับเราจะได้เห็นน้องๆมาวาดภาพกันสดๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครเลยนะครับซึ่งได้มีการสอบถามคณะกรรมการพี่กิ๊กเขาบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าน้องๆเนี่ยจะไม่ได้ทราบมาก่อนว่าตัวเองจะวาดอะไรดังนั้นเนี่ย
1: ไม่รู้โจทย์
0: มาจับฉลากแล้ววาดกันสดๆ
1: น่าไปดูเนาะ
0: นะเราจะได้เห็นจินตนาการแล้วก็องค์ความรู้ด้านศิลปะของน้องๆที่น้องๆต้องการจะถ่ายทอดออกมาอย่างครั้งแรกเนี่ยรอบคัดเลือกเนี่ยน้องๆรู้หัวข้อมันยังเต็มตัวได้
1: แล้วเต็มตัวได
0: ้นะแต่ว่าครั้งเนี้ยโอ้มันต้องมาปาชันฝีไม้ลายมือกันสดๆเนี่ยนะเราผู้ใหญ่ก
1: ็แค่พูดเรายังตื่นเต้นเรารู้สึกว่าตอนเป็นอย่างเจนพี่กิ๊กอย่างเงี้ยวาดนกอ่ะแค่นกอย่างเงี้ย
0: เป็นนกไหม
1: เป็นแบบว่าเป็นขีด2เส้นโค้งแล้วก็มีตรงกลาง
0: อ๋ออันนั้น
1: นึกภาพออกมั้ยนั่นคือนก
0: ศิลปะแบบลายเส้นเน
1: า
0: ะ
1: สมัยรุ่นแบบ
0: แต่ว่าน้องๆวาดสวยจริงนกเป็นนกนะฮะไม่ใช่นกลายเส้นอย่างวิกิ๊กเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันรอบชิงชนะเลิศคุณผู้ฟังนะครับสำหรับโครงการนี้เดี๋ยวบรรยากาศเป็นยังไงเรานำมาเล่าให้ฟังแน่นอนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งการแสดงที่จะเปิดขึ้นในห้วงของปลายปีนี้การแสดงใหญ่เช่นเดียวกันนะครับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจอย่างโขนศิลปาชีพนะครับหรือว่าโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับหลายคนเรียกโขนสมเด็จพี่กิ๊กเขาแสดงในปีนี้เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานะครับมีกำหนดจัดการแสดงในห้วงเดือนพฤศจิกานะครับเริ่มวันไหนนะครับพี่กิ๊ก
1: เริ่มตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมค่ะที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแต่มันจะต้องมีการจองบัตรจองบัตรเนี่ยจะเปิดวันที่12สิงหาคมนะคะเวลา10นาฬิกาที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเขียนใส่ปฏิทินไว้เลยนะ12สิงหาคมจองบัตรเพราะว่าบัตรเต็มทุกรอบ
0: ทุกรอบพี่กิ๊กอันนี้เห็นด้วยเลยนะคุณผู้ฟังถ้า
1: จดไว้เลยจดไว้เลยเป็น FC
0: ชื่นชอบ
1: ใช่ค่ะ
0: อยากจะรับชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนี่ยนะครับต้องมาร์กปฏิทินไว้เลยเปิดปุ๊บต้องจองปั๊บ
1: ปีนี้ได้รับความเขาเรียกนะการคัดรอบของการคัดตัวนักแสดงอะตัวนางสีดาสวยทุกคนเลยน้องๆอะ
0: สวยมาก
1: ไปติดตามเพจได้น้องๆแต่ละคนนี่คือแต่งองค์ทรงเครื่องเรียกว่าอะไรนะ หน้าผมบุคลิกโอ้โหสวย
0: แล้วรำสวยมากโค้งมือเนี่ยอ่อนนะแล
1: ้
0: วก็การร่ายรำเนี่ยได้รับการอบรมแล้วก็ได้รับการฝึกฝนมาจากครูนาฏศิลป์เนี่ยเป็นอย่างดี
1: ใช่รู้สึกว่าเอ๊ะเป็นมีนะหน่วยงานที่ดูน่ะเขาเรียกว่าอะไรนะพี่กิจกรรม
0: สถาบันบัณฑิตพัทรศิลป์หรือว่าในส่วนของกรมศิลปากรก็ร่วมด้วย
1: เขาร่วมด้วยแล้วคัดแบบอุ้ยน้องๆให้ความสนใจเยอะป
0: ี
1: นี้เขาบอกว่าเกินคาดเยาวชนไทยให้ความสนใจกับโขนมาก
0: เขาบอกว่าเป็นประวัติการพี่กิ๊ก
1: ถ้าจำ
0: ตัวถ้าเราสองคนจำตัวเลขไม่ผิดนะประมาณ130กว่าคนเนี่ยที่มีการมาคัดตัวมาคัดออดิชั่นนักแสดงเนี่ยมาสะท้อนก็ให้เห็นว่าเด็กแล้วก็เยาวชนในรุ่นนี้น้องๆให้ความสนใจกับศิลปะวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก
1: ใช่เลย
0: แล้วต้องบอกว่านี่คือพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงรื้อฟื้นโขนขึ้นมาเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นการรื้อฟื้นกระบวนการท่ารำต่างๆแล้วศิลปะแขนงต่างๆที่มันอยู่กับโขนอะที่มันอยู่กับการแสดงอะพี่กิ๊กอันนี้พูดภาษาบ้านๆขออนุญาตนะครับมันก็ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาด้วย
1: ใน
0: เช่นเรื่องของการทำดนตรีการประพันธ์คำร้
1: อง
0: ถูกรื้อฟื้นขึ้นมา
1: หมด
0: การทำเสื้อผ้าเครื่องพัสตาพรก็คือการปักผ้าต่างๆเนี่ยถูกรื้อฟื้นไม่เท่าไหร่พี่กิ๊กผ้าพวกนี้ทอใหม่แล้วส่งไปปักโดยใครก็โดยพี่ๆที่อยู่ในศูนย์ศิลปาชีพก
1: ็
0: เป็นการสร้างอาชีพให้เขาด้วย
1: สร้างอาชีพให้เขาแล้วจะบอกว่าขนเขามีความขลัง
0: ครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ไม่ไกลตัวแล้วเพราะว
1: ่
0: าสามารถที่จะรับชมแล้วก็รู้เรื่องเมื่อก่อนเนี่ยขนอาจจะเป็นการแสดงที่จำเพาะกลุ่มบุคคลเพราะว
1: ่
0: าจะต้องมีความเข้าใจในเบ
1: ื้
0: องต้นก่อนจะต้องรู้รายละเอียดมาก่อนถึงจะรับชมได
1: ้
0: นะครับเพราะมีนาฏยศัพท์ก็คือท่ารำหรือว่าคำร้องบางทีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะยังเข้าถึงยากแต่ณปัจจุบันนี้โขนสมเด็จท่านมีการใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประกอบก
1: ็
0: ทำให้ดูง่าย
1: ให้น่าชมน่าดูมากขึ้น
0: สนุกสนานมากขึ้น
1: แต่จะบอกว่าโขนถ้าพูดถึงตัวหนุมานพ
0: ี
1: ่แบงค์คิดว่าคนที่จะไปแสดงเป็นหนุมานเนี่ยจะต้องเป็นผู้หญิงผู้ชาย
0: หนุมานเนี่ยนะถ้าในความคิดของพี่แป้งก็อาจจะเป็นผู้ชายแล้วก็มีตัวลักษณะเล็กๆเพียวๆหน่อยไหม
1: ล่าสุดลูกของกำลังพลในกรมเรา
0: ในกองทัพบกเนี่ยนะฮะ
1: กรมเราเลย
0: ในกองทัพบกกิจกรรมพลทหาร
1: ใช่ในกรทบเราเนี่ยมีอยู่คนนึงน้องคนนึงเด็กผู้หญิงน่ารักเขาตอนนี้เขาเรียนอยู่สถาบัน
0: บัณฑิต
1: สถาบันพัฒนศิลป์อะไร
0: บัณฑิตพัฒนศิลป
1: ์บัณฑิตพัฒนศิลป์เนี่ยค่ะน้องเรียนอยู่ตอนเนี้ย
0: ครับ
1: เป็นหนุมาน
0: โอ้
1: น่ารักน่ารักจริง
0: เดี๋ยวต้องไปติดตามดูกัน
1: นะคร
0: ับสำหรับโขนในปลายปีนี้12สิงหาคมนี้เริ่มจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงของนิทานเริงร่านะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาสั้นๆสุดท้ายในช่วงท้ายรายการกันครับ
1: ค่ะ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรื่องร่า
2: The Everlasting Flame
3: เรื่องคนต่อเทียน

0: Once upon a time, there was a dark and gloomy forest.
1: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีป่าแห่งหนึ่งเป็นป่าที่มืดตึ๊ดตื
0: ้อ No one liked the dark forest because it seemed dangerous and scary.
1: ไม่มีใครชอบป่าที่มืดตึ๊ดตื้อเลยเพราะมันทั้งน่ากลัวและมีอันตรายซ่อนอยู่เต็มไปหมด
0: One day, an old couple discovered the forest and realized people were afraid of it.
1: คืนหนึ่งมีสองตายายเดินผ่านเข้ามาในป่าทั้งคู่พบว่าใครต่อใครต่างเดือดร้อนเพราะป่าที่มืดตึ๊ดตื้อกันทั้งนั้น
0: They decided to do something about it.
1: สองตายายจึงคิดทำสิ่งที่ควรทำ
0: Next day, the couple spent some of their savings to buy some candles, hoping the candles would light up the forest.
1: วันต่อมาสองตายายตัดสินใจนำเงินที่มีอยู่ไปซื้อเทียนไขมาจุดเพื่อทำให้ป่าที่มืดตื้อกลายเป็นป่าที่พอจะมีแสงสว่างนำทางบ้าง
0: Even though the candle gave off a very dim light, it amazed people.
1: แม้แสงเทียนจะสว่างเพียงน้อยนิดแต่มันสร้างความพิศวงให้ผู้คนได้มาก
0: They thought that a millionaire or an angel must have lit it to guide them towards it
1: ชาวบ้านต่างคาดเดากันไปว่าอาจมีเศรษฐีหรือเทวดานำเทียนมาจุดในป่าเพื่อทำให้ป่าไม่น่ากลัวอย่างที่เป็นอยู
0: ่ Their curiosity brought them out to see the forest
1: ด้วยความสงสัยชาวบ้านจึงพากันไปพิสูจน
0: ์ They arrived and found that it wasn't a millionaire or an angel but just an old couple who lit up the forest
1: แต่เมื่อไปถึงคนจุดเทียนที่พวกเขาเห็นกลับไม่ใช่เศรษฐีหรือเทวดาเพราะทั้งคู่เป็นเพียงยายกับตาที่ตั้งใจทำให้ป่าไม่มืดตึ๊ดตื
0: ้ The couple felt the gentle breeze and the soft light. They looked at the burning candle and thought to themselves, "Soon it will be gloomy again. Well, we've done what we could."
1: สายลมโชยเอื่อยแสงเทียนนวลงามสองตายายมองเทียนที่ล้อมละลายพลางรำพึงว่า
2: อีกไม่นานป่าก็คงกลับมามืดอีกครั้งเอาเถอะอย่างน้อยเราก็ได้ทำสิ่งที่ควรทำแล้ว
0: As the last candle was burning outThe couple was surprised to meet someone who used the dying flame to light another candle.
1: เวลาผ่านไปอย่างช้าๆในที่สุดเทียนเล่มสุดท้ายใกล้จะดับจู่ๆตากับยายก็ต้องประหลาดใจเมื่อมีชาวบ้านคนหนึ่งยื่นเทียนมาขอต่อไฟจากเทียนเล่มสุดท้ายที่กำลังริบหรี่
0: There were other people waiting to pass on the flame to sustain the light the couple had lit.
1: ไม่เพียงเท่านี้ยังมีชาวบ้านอีกหลายคนพากันนำเทียนมาจุดต่อกันเพื่อคงแสงสว่างที่ตากับยายได้ริเริ่มไว
0: ้ Eventually, a lot of candles were lit and the forest became luminous. It was like a dream.
1: และแล้วแสงเทียนนวลตาก็ส่องสว่างเรืองรองไปทั่วป่าราวกับภาพเนรมิต
0: When people from other towns saw it, they came to the forest to help sustain the flame.
1: เมื่อผู้คนจากทั่วทุกสารทิศสังเกตเห็นพวกเขาจึงมาขอต่อเทียนด้วยความศรัทธา
0: With faith, The dark and gloomy forest became surprisingly luminous and beautiful in the candlelight.
1: จากป่าที่เคยมืดตื้อกลายเป็นป่าที่งดงามด้วยแสงเทียนอย่างน่าอัศจรรย
0: ์ The couple was very impressed that a few candles could light up the whole forest.
1: สองตายายปลื้มปิติที่เทียนเพียงไม่กี่เล่มของตนจุดประกายให้เกิดความสว่างสวยได้ถึงเพียงนี
0: ้ They smiled to each other, and though one candle couldn't do much, a candle after a candleCould light up their hearts.
1: สองตายายยิ้มให้กันพลางคิดในใจว่าแม้แสงเทียนอาจไม่สว่างกระจ่างจ้าแต่ทว่าแสงจากเทียนทุกเล่มช่างสว่างกระจ่างหัวใจ
0: The everlasting flame. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู้
0: Flame, flame, flame.
1: แสงประกายไฟ
0: Dark, dark, dark.
1: มืด
0: Discover, discover, discover.
1: ค้นพบ
0: Realize, realize, realize.
1: ตระหนัก
0: Millionaire.Millionaire, millionaire.
1: เศรษฐี
0: Curiosity, curiosity, curiosity.
1: ความอยากรู้อยากเห็น
0: Faith, faith, faith.
1: ศรัทธา
0: Impress, impress, impress.
1: ปิติปลื้มใจ

0: Everlasting Flame. Story by Nambun Nampinbun. Illustrations by Itipon Patarachon. Rewritten in English by Periya Pongsarakun and John Viano. And published by Satapon Books. Read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยนำบุญนามเป็นบุญสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊กส์เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: Club
1: นิทานเรื่องร่าคำศัพท์น่ารู
0: ้ Flame
1: แสงประกายไฟ
0: Dark
1: มืด
0: Discover
1: ค้นพบ
0: Realize
1: ตระหนัก
0: Millionaire
1: เศรษฐี
0: Curiosity
1: ความอยากรู้อยากเห็น
0: Faith
1: ศรัทธา
0: Impress
1: ปิติปลื้มใจ

0: อยากรู้กันไหมครับว่าโขนมูลนิธิปีนี้จะมีเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรไปฟังอาจารย์เล่ากันครับ
1: สำหรับโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีทันตีหลวงในปีนี้นะครับท่านจะได้พบกับตอนสีดานะครับซึ่งปีนี้เป็นตอนพิเศษมากเพราะว่าเราจะนำบทบาทของนางสีดานะครับมานำเสนอซึ่งหลายท่านยังไม่ได้ทราบบทบาทนางสีดาเพราะส่วนใหญ่เราไปเน้นยักษ์เน้นลิงหรือเน้นตัวละครอื่นๆนะครับครั้งนี้เราจะพบกับการกำเนิดของสีดานะครับสีดามีความเป็นมาอย่างไรสีดามีบทบาทพิเศษอย่างไรแล้วสีดาพิเศษกับพระรามได้อย่างไรนะครับได้เป็นฉากพิเศษเลยคือตอนพระรามพิเศษกับสีดานะครับมีตอนทศกัณฐ์ถูกหนุมานล่อลวงเอากล่องดวงใจและหนุมานชูกล่องดวงใจเยาะเย้ยทศกัณฐ์นะครับแล้วก็ฉากสำคัญเลยก็คือฉากสีดาลุยไฟนะครับซึ่งเป็นฉากที่ยิ่งใหญ่ตะการตามากครับตัวละครไม่น้อยกว่า100ตัวในบนเวทีนะครับและอีกประการหนึ่งในตอนท้ายของเรื่องเนี่ยท่านจะได้ทราบว่านางสีดากับพระรามมีราชโอรส2องค์นะครับคือพระลกพระมงกุฎมีการตอนปล่อยม้าอุปการด้วยมีความน่ารักของม้าอุปการกับ2กุมารด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายของตอนจบเนี่ยจะเป็นการอภิเษกพระรามและนางสีดาอีกครั้งหนึ่งครับการซื้อบัตรนะครับไทยติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับจะเริ่มขายบัตรในวันที่12สิงหาคมในวันที่วาระคล้ายวันประสูติเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาตินะครับจะเป็นการเริ่มต้นขายบัตรโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพทุกปีครับผมไทยติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขารีบจองนะครับ
2: ปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราทั้งปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงส่วนภูมิภาคนั่นคือทั่วประเทศนครหลวงรู้สึกว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลเนี่ยนะครับเขาเชิญชวนผู้ประกอบการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมขึ้นทะเบียนเพื่อยกระดับมาตรฐานการติดตั้งและอุปกรณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดอย่างมีคุณภาพด้วยครับ
2: ค่ะก็จะมีการเปิดรับขึ้นทะเบียนนะคะสำหรับผู้ประกอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ผู้ผลิตและผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซล่าค่ะนั่นก็คือแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่นะคะผู้ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสแล้วก็ร่วมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมค่ะของประเทศไทยก็จะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้แล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PEA Contact Center ที่สายด่วน1129ค่ะ
1: ก็ปิดท้ายรายการกันที่ข่าวนี้นะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับสำหรับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนในวันนี้ล่ำลากันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกับพี่ยูในช่วงเช้านะครับสำหรับรายการของเราวันนี้พี่กิ๊กพี่แบงค์พี่เอ็กต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: คิดถึงยัง
2: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
5: ้คิดถึงยัง
6: บอกก็ได้คิดถึง
5: โอ้ยไม่ได้ถาม
2: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
5: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
7: ฮะ
5: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
8: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
9: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกหลุมเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we

0: รองเจรตำรวจเผยปืนที่ใช้เป็นปืนออโต้ยี่ห้อซีแซดพบเป็นปืนของปู่เจอกระสุนยังไม่ได้ใช้34นัดแมกกาซีนอีก2แมกส่วนที่บ้านผู้ก่อเหตุในซอยวัดลาดประดุกพบปู่และย่าถูกยิงเสียชีวิตคาบ้านย่าเสียชีวิตบนเตียงนอนปู่เสียชีวิตในครัวเจ้าหน้าที่พยายามติดต่อหลังเกิดเหตุที่โรงเรียนแต่ติดต่อไม่ได้ขณะพ่อและแม่ผู้ก่อเหตุรุดดูศพลูกชายก่อนถูกนำตัวไปสอบที่สภ.ปลายบางหามูลเหตุจูงใจรวมล่าสุดมีผู้เสียชีวิต8รายบาดเจ็บ22รายพลพีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุกราดยิงโรงเรียนดังย่านนนทบุรีบอกเหตุเกิดหลังเริ่มเรียนไปแล้ว2วิชาพร้อมตรวจสอบที่มาของปืนถูกกฎหมายหรือไม่พบประวัติเด็กเป็นเด็กเรียนดีชอบเล่นเกมมีเพื่อนไม่มีนิสัยก้าวร้าวด้านอนุทินแสดงความเสียใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุกราดยิงย้ำเดินหน้าแก้กฎหมายคุมอาวุธปืนชี้ผู้ปกครองต้องร่วมรับผิดชอบต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์เลียนแบบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเผยมีผู้บาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงที่นนทบุรีเข้ารักษาโรงพยาบาลโดยรอบ6แห่งรวม22รายอาการวิกฤต9รายเร่งด่วน4รายไม่รุนแรง9รายสั่งติดตามดูแลผู้ป่วยหนักต่อเนื่องพร้อมส่งทีม MCAT 7ทีมดูแลผู้ได้รับผลกระทบแล้วโรงเรียนเทพศิรินทร์ประกาศแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ได้รับผลกระทบงัด6มาตรการเข้มป้องกันภัยสกัดอาวุธและดูแลจิตใจนักเรียนพร้อมสั่งคุมเข้มความปลอดภัยสูงสุดคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยมีมติเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงนนทบุรีเทียบเคียง4เหตุการณ์ที่ผ่านมาเสียชีวิตรายละ1ล้านบาททุพพลภาพ 700,000 บาทบาดเจ็บสาหัส 200,000 บาทและบาดเจ็บเล็กน้อย 100,000 บาทรถเก๋งพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองตอนพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีทรัพย์สินเสียหายเด็กในศูนย์34รายบาดเจ็บ13รายกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลส่วนเด็กที่เหลือปลอดภัยขณะผู้ว่าเมืองการรุดเยี่ยมให้กำลังใจเด็กๆ กำชับทีมแพทย์ดูแลอย่างดีที่สุดครอบครัวและแฟนคลับรอรับร่างหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายลุยชื่อดังที่บ้านเกิดจังหวัดกาฬสินธุ์บริเวณบ้านประดับตกแต่งด้วยดอกไม้สีขาววางภาพถ่ายขนาดใหญ่เที่ยวรอบโลกของหลุนในอริยาบถต่างๆกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ 8-10 สิงหาคมก่อนชาปนกิจ 11 สิงหาคมนายกรัฐมนตรีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2569 ย้ำเป็นกลไกสำคัญดูแลประชาชนถึงระดับพื้นที่พร้อมกำชับร่วมป้องกันปัญหาอาชญากรรมอาวุธปืนและยาเสพติดย้ำต้องแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุพบร่างเต้ดราก้อนไฟลอยในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม7จังหวัดนนทบุรีหลังหายตัวออกจากบ้านพักพร้อมจักรยานตั้งแต่ตี4วันนี้ตำรวจนำร่างชนะสูตรและเร่งตรวจสอบหาสาเหตุแฟนเพลงร่วมไว้อาลัย
1: มาแล้วจ้าสถานีแห่งความสุขสารพันสาระเพื่อคนรักสุขภาพขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีดำเนินรายการโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีเกิดบางพร้อมเสิร์ฟเพลงเพราะและเคล็ดลับดูแลตัวเองให้แข็งแรงกันแล้วจ้าสนใจสนับสนุนรายการหรือลงโฆษณาติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์081-290-1691ฟังดีมีแฮนต้องลูกทุ่งสุขภาพดีนะจ๊ะ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพ

0: สตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
1: สนใจติดต่อได้ที่0812901691081 290 1691

0: าแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีทานห้ามรับประทาน
4: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
5: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
4: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
5: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161-067-655-0209
4: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
5: 081-290-1691
4: 081-290-1691

อย่ารอให้ร่างกายประท้วงแล้วค่อยหันมาเหลียวแลเริ่มต้นวันนี้แค่วันละนิดดีกว่าต้องไปพยายามฟื้นฟูในวันที่สายเกินไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีและต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีพบกับอิ๋วๆเหมือนอีกเช่นเคยรับหน้าที่ดูแลกันนะคะค่ะแฟนรายการจะสงสัยว่าเอ๊อิ๋วๆมาบ่นอะไรนะคะค่ะก็เริ่มต้นชักชวนกันนะคะให้คุณผู้ฟังเนี่ยหันมาดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักดูแลคนในครอบครัวนะคะนั่นก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะอยากให้ทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะการดูแลสุขภาพไม่ใช่ภาระแต่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตนะคะผลตอบแทนคือตัวเราเองเวอร์ชันที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขนั่นเองค่ะดังนั้นเราต้องออกกำลังกายกันนะคะรักใครให้ชวนออกกำลังกายแต่ถ้ารักตัวเองมากมายต้องเริ่มดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ค่ะถ้ามีเวลาก็ไปออกกำลังกายกันนะคะดื่มน้ำเยอะๆนะดื่มน้ำวันละ8ถึง10แก้วนะคะหรือมีเวลาก็ชักชวนกันไปเดินในช่วงเย็นนะคะเปลี่ยนเมนูหนักๆมาเป็นเมนูผักกันบ้างนะคะสำหรับการทานอาหารก็จะทำให้เราเนี่ยสุขภาพดีขึ้นนะบางท่านอาจจะรู้สึกอึดอัดตัวเองนะคะแต่อย่างที่บอกไปค่ะวิธีการง่ายๆทุกท่านสามารถทำได้ค่ะอ่ะวันนี้เราจะเป็นกำลังใจให้กันนะคะและแน่นอนค่ะผู้ใหญ่ใจดียังคงอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับแฟนรายการทุกๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยน้ำมันงาดำสกัดเย็นยายาบริงโปรมิกซ์ออยล์และกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะผลิตภัณฑ์คุณภาพทุกๆผลิตภัณฑ์นะคะคุณผู้ฟังสนใจอยากจะดูแลสุขภาพด้านไหนอย่างไรเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะไซเลียมจอยเนี่ยดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายค่ะส่วนน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยก็ดูแลเรื่องของข้อเข่านะทันทีมีปัญหากระดูกลั่นกรอบแกรบมือชาเท้าชาเนี่ยนะคะใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นดูแลได้เลยค่ะและยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะยายาบริงดูแลสุขภาพดวงตากันตั้งแต่วันนี้ยังไม่สายเกินไปค่ะโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตนะคะเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์และกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเราได้ตลอดทั้งวันทุกๆผลิตภัณฑ์สนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนเดี๋ยวในช่วงของรายการอิ๋วๆก็จะมีสรรพคุณประโยชน์ราคาต่างๆมาบอกต่อกันห้ามพลาดนะคะอ่ะสนใจสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จดหมายเลขโทรศัพท์ทีมงานลุงช้างไว้เลยนะคะที่หมายเลข081-290-1691 081-290-1691

0: ย่าบริ้ง
1: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
0: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: ถ้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้หลายท่านอาจจะมีงานหนักนะคะเลยต้องใช้ร่างกายกันหนักหน่วงนะคะบางท่านก็ออกกำลังกายบ้างนะบางท่านเนี่ยก็มีงานเยอะอย่างที่บอกนะคะก็เลยต้องเดินกันเป็นเวลานานนะคะหลายท่านเริ่มมีอาการแล้วนะคะบ่นปวดข้อปวดเข่าต่างๆเหล่านี้นะคะก็นับว่าเป็นสัญญาณอันตรายใกล้ตัวที่เราจะต้องหันมาดูแลสุขภาพข้อเข่ากันนะคะค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพค่ะที่อยากจะแนะนำให้กับทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้กันนะคะซึ่งหลายท่านเนี่ยใช้แล้วประทับใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีบอกต่อกันด้วยนะคะเนื่องจากว่าตอบโจทย์กันเลยทีเดียวสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกับแกลบมือชาเท้าชาต้องการความหล่อลื่นของข้อเข่าเนี่ยนะคะก็ใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นตัวนี้ได้เลยนะคะเซซามีนที่อยู่ในงาดำมีประโยชน์มากมายค่ะเป็นแบบซอฟต์เจลทานง่ายปลอดภัยมีอย.นะคะเลขสารระบบอาหารที่302-027-650-007ค่ะค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยนะคะหลายท่านเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่านะคะหรือหากได้ยินเสียงรั่นกอบแกบที่ข้อเข่าเนี่ยนะคะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยดูแลสุขภาพกันค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำสกัดเย็นตัวนี้ช่วยท่านได้แน่นอนค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจที่จะดูแลข้อเข่ากันนะคะน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นแบบซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นสั่งซื้อ4กระปุกเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับไปเลยคุ้มมากๆสนใจโทรเลย0812901691081-290-1691ถ้าหากคุณผู้ฟังที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะจดหมายเลขโทรศัพท์ไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวตลอดทั้งรายการอยู่ๆก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ทีมงานลุงช้างเนี่ยบอกไว้ตลอดช่วงรายการเลยนะคะค่ะอยากจะดูแลสุขภาพด้านไหนอย่างไรนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาปรึกษากันได้ค่ะค่ะและช่วงนี้เราดูแลสุขภาพดวงตากันด้วยยาย่าบริ้งมีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่าไม่ว่าจะเป็นบินเบอร์รี่ลูทีนราสเบอร์รี่อะเซโรราเชอรี่โรสฮิปใบชาแอลคาเนทีนสาหร่ายเคลนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพดวงตาอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะเรื่องของอาหารการกินค่ะคุณผู้ฟังคะนะพืชผักผลไม้วิตามินต่างๆเนี่ยนะคะสามารถที่จะนำมารับประทานแล้วก็ดูแลสุขภาพดวงตาได้นะคะแต่บางท่านอาจจะไม่สะดวกนะคะอิ๋วอิ๋วก็แนะนำยาย่าบริ้งตัวนี้ค่ะดูแลสุขภาพดวงตากันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะค่ะยาย่าบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจหากคุณผู้ฟังสนใจราคากระปุกละ800บาทเท่านั้นหากสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทค่ะสนใจโทรเลย0812901691 0812901691

0: าแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิปโอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ถ้าเพราะๆเพลินๆสำหรับงานเพลงที่นำมาฝากกันก็คงจะถูกอกถูกใจกันนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงนี้นะหลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนกันอยู่นะส่วนท่านที่ต้องใช้รถใช้ถนนเดินทางกันเนี่ยต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะมีสติไม่ประมาทปฏิบัติตามกฎจราจรกันอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกับเรานะคะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยโปรมิกซ์ออยล์และกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะถ้าดูแลสุขภาพบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานฟื้นฟูไตบำรุงไตด้วยโปรมิกซ์ออยล์นะคะโปรมิกซ์ออยล์ทานแล้วดูดีดูอ่อนกว่าไวนะคะหากท่านที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตและต้องดูแลเรื่องของอาหารอยากทานรสจัดเค็มจัดเผ็ดจัดหวานจัดเนี่ยนะคะก็ต้องควบคุมกันนะคะแต่ถ้าอดไม่ได้นะคะก็ลองสั่งโปรมิกซ์ออยล์มารับประทานกันค่ะโปรมิกซ์ออยล์ได้รวบรวมน้ำมันสกัดเย็น11ชนิดไว้นะคะคนชราผู้สูงอายุสุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยทานได้เลยมีเลขสารระบบอาหารที่161067655-0211ค่ะสำหรับโปรมิกซ์ออยล์เป็นแบบซอฟเจลทานวันละ1ซอฟเจลนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อโปรมิกซ์ออยล์2กระปุกราคา650บาทสั่งซื้อ4กระปุกเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกจ่ายเพียง 1,300 บาทสนใจโทรเลย081-290-1691ค่ะและสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะท่านที่ดื่มกาแฟกันเป็นประจำกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่มีรสชาติกลมกล่อมหอมอร่อยนะทานได้เลยวันละ1-2ซองอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้กันค่ะสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโกมีส่วนผสมของโสมถังเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือกระชายดำคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดที่ดูแลรากผมรากฟันดูแลผิวพรรณได้อย่างดีค่ะต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกเลยนะคะ1ถุงมี20ซองราคาถุงละ380บาทสั่งซื้อ2ถุงจ่ายเพียง700บาทสั่งซื้อ4ถุงจ่ายเพียง 1,000 บาทค่ะพกพาได้ด้วยนะคะสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโกสนใจโทรเลย081-290-1691ค่ะช่วงนี้ไปติดตามสาระดีๆกันค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีสาระดีๆมาฝากกันเหมือนอีกเช่นเคย5สัญญาณอันตรายเส้นเลือดในสมองตีบค่ะก็มีอยู่ไม่กี่โรคนะคะที่สามารถคร่าชีวิตของเราหรือคนที่เรารักไปได้ภายในไม่กี่วินาที1ในนั้นอาจจะเป็นโรคหัวใจวายหลอดเลือดสมองแตกหรือโรคอื่นๆที่ทำให้ระบบการทำงานของหัวใจหรือระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลันแต่อีกหนึ่งโรคที่อันตรายไม่แพ้กันและยังสามารถคร่าชีวิตเราไปได้ภายในเวลาไม่นานคือเส้นเลือดในสมองตีบค่ะเส้นเลือดในสมองตีบคืออะไรเส้นเลือดในสมองตีบเป็นความผิดปกติของหลอดเลือดสมองอย่างหนึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองสิ่งที่ทำให้เส้นเลือดหรือหลอดเลือดตีบคือการที่มีลิ่มเลือดเข้าไปอุดตันในเส้นเลือดระหว่างที่เลือดกำลังไหลไปตามกระแสเลือดเข้าสู่สมองหรืออาจมีลิ่มเลือดก่อตัวขึ้นในหลอดเลือดสมองและขยายขึ้นจนอุดตันเส้นเลือดในสมองหรือทำให้เส้นเลือดในสมองตีบจนเลือดไหลเวียนได้ไม่สะดวกนอกจากนี้ยังอาจเกิดจากการสะสมของไขมันในเส้นเลือดทำให้หลอดเลือดหรือเส้นเลือดตีบแคบลงมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพในการลำเลียงเลือดลดลงเหมือนท่อน้ำที่ตันจากเศษอาหารค่ะและปัจจัยเสี่ยงของเส้นเลือดในสมองตีบนะคะนั่นก็คืออายุที่มากขึ้นทำให้หลอดเลือดเสื่อมสภาพลงไปได้ผิวชั้นในของผนังหลอดเลือดด้านในอาจจะหนาหรือแข็งขึ้นจากการที่มีไขมันหรือหินปูนมาเกาะทำให้รูในเส้นเลือดแคบลงเลือดก็ไหลเวียนได้น้อยลงค่ะและเพศชายก็มีความเสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดในสมองตีบรวมไปถึงโรคในตระกูลหลอดเลือดสมองมากกว่าผู้หญิงและอยู่ในภาวะพบการแข็งตัวของเลือดเร็วกว่าปกติทำให้มีความเสี่ยงของการที่มีเม็ดเลือดจับตัวกันหรือเกิดลิ่มเลือดได้ง่ายกว่าคนทั่วไปค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งปัจจัยนะคะความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบค่ะและปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเบาหวานเป็นสาเหตุที่ทำให้หลอดเลือดแข็งทั่วร่างกายหากเกิดอาการหลอดเลือดแข็งที่สมองก็จะมีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดโรคเส้นเลือดในสมองอุดตันและโรคหลอดเลือดสมองอื่นๆมากกว่าคนทั่วไปถึง 2-3 เท่าค่ะและไขมันในเลือดสูงนะคะก็เป็นปัจจัยที่สำคัญของโรคเส้นเลือดในสมองตีบเพราะอยู่ในภาวะไขมันสะสมอยู่ในผนังหลอดเลือดมากเกินไปจนทำให้เข้าไปกีดขวางการลำเลียงเลือดเข้าสู่สมองค่ะและโรคหัวใจเช่นลิ้นหัวใจผิดปกติหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดลิ่มเลือดและอาจเข้าไปอุดตันที่เส้นเลือดในสมองจนทำให้สมองขาดเลือดได้ค่ะสูบบุหรี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะเพราะว่านิโคตินและคาร์บอนมอนอกไซด์ทำให้ปริมาณออกซิเจนลดลงเป็นตัวทำลายผนังหลอดเลือดทำให้ผนังหลอดเลือดแข็งตัวเพียงแค่สูบบุหรี่ทำให้มีความเสี่ยงในการเป็นโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดสมองมากถึง 3.5% ค่ะและยาคุมกำเนิดค่ะผู้หญิงที่ใช้ยาคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงเป็นเวลาติดต่อการอาจมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้ใช้ยาคุมกำเนิดค่ะและโรคซิฟิลิสเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดอักเสบและหลอดเลือดแข็งและอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญคือการขาดการออกกำลังกายอย่างพอเพียงและเหมาะสมค่ะส่วนสัญญาณอันตรายเส้นเลือดในสมองตีบนะคะก็สามารถสังเกตได้ค่ะมีอาการชาหรือว่าอ่อนแรงที่ใบหน้าและหรือบริเวณแขนขาครึ่งซีกของร่างกายพูดไม่ชัดปากเบี้ยวขยับปากได้ไม่ปกติน้ำลายไหลกลืนลำบากปวดหรือเวียนศีรษะเฉียบพลันตาพร่ามัวมองเห็นภาพซ้อนหรือเห็นเพียงครึ่งซีกหรืออาจจะตาบอดข้างเดียวเฉียบพลันเดินเซทรงตัวลำบากค่ะค่ะนี่แหละค่ะอาการเหล่านี้เนี่ยอาจจะเกิดเพียงชั่วคราวแล้วก็หายไปอาจจะเกิดขึ้นหลายครั้งเป็นหายๆหรืออาจจะมีอาการตอนที่หลอดเลือดอุดตันจนมีเลือดไปหล่อเลี้ยงสมองไม่เพียงพอกระทันหันจนทำให้สมองขาดเลือดถาวรดังนั้นหากมีสัญญาณตามอาการดังกล่าวแม้เพียงครั้งเดียวก็ควรพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียดโดยทันทีเพราะหากไม่ถึงชีวิตก็อาจมีความเสี่ยงเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้เช่นกันค่ะค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของการรักษาโรคเส้นเลือดในสมองตีบนะคะแพทย์อาจทำการสั่งยาสลายลิ่มเลือดให้ท่านเพื่อช่วยให้เลือดไหลเวียนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นวิธีนี้จะได้ผลดีกับผู้ป่วยที่มีอาการแล้วรีบมาพบแพทย์ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงคือไม่เกิน4ชั่วโมงครึ่งแต่หากถึงขั้นเส้นเลือดในสมองปริหรือแตกจนเลือดออกแพทย์อาจพิจารณาการผ่าตัดเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสมองที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิตค่ะค่ะส่วนวิธีป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบนะคะก็ควรที่จะตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงก่อนเกิดอาการควบคุมระดับความดันโลหิตปริมาณไขมันและน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดเวลาควบคุมอาหารโดยลดอาหารรสเค็มหวานและมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 3-4 วันต่อสัปดาห์และอย่างน้อย30นาทีต่อครั้งงดการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์และหากมีอาการตามที่กล่าวเอาไว้ในสัญญาณอันตรายเส้นเลือดในสมองตีบนะคะก็ควรรีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ

0: ืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

เรากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะรับฟังกันที่ไหนบ้างนะคะทักทายแฟนรายการที่ติดตามเสียงจากค่ายจักรพงศ์ AM 855ด้วยนะคะแล้วก็ท่านที่ติดตามวสป.711และ AM 1449ด้วยนะคะค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆกับการติดตามรายการลูกทุ่งสุขภาพดีกับอิ๋วๆนะคะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยไซเลียมจอยค่ะเรามาดูแลสุขภาพเรื่องของระบบขับถ่ายกันนะคะบางท่านมีปัญหาก็วิตกกังวลกันอยู่นะคะไซเลียมจอยตอบโจทย์ผ่อนคลายกันได้ไม่ต้องวิตกกังวลกันนะคะท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายต้องไซเลียมจอยช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นผ่านมีอย.ปลอดภัยนะคะผ่านมาตรฐานการผลิต GMP เลขสารระบบอาหารที่161-067-655-0209ค่ะหากผู้ฟังต้องการปรับสภาพลำไส้นะคะสามารถทานไซเลียมจอยก่อนนอน1เม็ดได้เลยค่ะและเพื่อการระบายที่ดีทานไซเลียมจอยก่อนนอน2เม็ดนะคะไซเลียมจอยช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นจริงๆค่ะหากผู้ฟังสนใจสั่งซื้อไซเลียมจอย2กระปุกราคา700บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับไปเลยคุ้มจริงๆสนใจโทรเลย081-290-1691ค่ะโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะมีแค่ที่นี้เท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังอยากจะดูแลสุขภาพด้านไหนอย่างไรรีบๆโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กันได้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านแฟนรายการที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยนะขอบพระคุณมากๆนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่กับเราเป็นเพื่อนกันในรายการไปนานๆนะคะค่ะแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วแล้วอิ๋วต้องร่ำลากันไปเหมือนอีกเช่นเคยเนาะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยน้ำมันงาดำสกัดเย็นโปรมิกซ์ออยล์ยาย่าบริงและกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะวันนี้อิ๋วลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ทำใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GG Cab New Light สั่งเลย0947619922
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเกลี้ยอ่อนเกลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเกลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเป็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
5: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระ

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์

0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
1: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋า

0: สั่งซื้อได้ที่0817577474
1: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายคือดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
2: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
3: จนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

0: าสุพรรณครับเป็นชื่อของเพลงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมอ่านข่าวแล้วผมก็เศร้าใจว่านักเรียนสมัยนี้ปืนผาหน้าไม้นี่ดูเขาเรียนแบบเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรียนแบบจาก YouTube เรียนแบบจากหนังที่มันโหดร้ายผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเพราะการจดจำเนี่ยเขาต้องจดจำจากที่เขาดูจดจำจากที่ผู้ใหญ่เขาทำครับไล่ยิงกันผู้ใหญ่ก็ไล่ยิงกันเหมือนทำโทษนะครับคุณผู้ฟังเหมือนหมูเหมือนหมาไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายกันเพราะว่ากฎหมายเรามันอ่อนกฎหมายเรามันไม่เข้มข้นคนมันถึงเลยล้นคุกไงครับทุกวันนี้ยังมีคนรอประหารอีก480คนจะประหารจริงๆวันละคนมันก็ปีนึงแหละครับปีกว่า365วันประหารวันละคนวันละคนมันก็คงจะได้เข็ดหลาบกันบ้างครับดูแล้วเศร้าใจนะครับในเรื่องของการศึกษาทุกวันนี้ไม่ได้สอนให้เด็กฉลาดเลยแต่เด็กฉลาดเหมือนกันครับแต่ฉลาดแกมโกงเป็นลักษณะของเด็กที่มีความมุ่งอาฆาตมาดร้ายเด็กไม่ได้เรียนรู้ถึงการให้อภัยครับเพราะการให้อภัยก็คือเรื่องของวินัยของคนเราเนี่ยนะครับผมบอกเลยทุกวันนี้วิชาที่สอนเนี่ยมันไม่มีวิชาหน้าที่พลเมืองไม่มีวิชาที่มันเกี่ยวกับจริยธรรมเด็กก็เลยเอาอะไรมาก็ไม่รู้นะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นถ้าตำรับตำรามันแก้ไขได้ผู้หลักผู้ใหญ่ครับวัวหายเนี่ยคงจะร้อมคอกันอีกแหละครับฝากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอะไรกระทรวงอุดมศึกษาอวนั่นคือท่านอาจารย์เชนหรือศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยนวัตกรรมลงพื้นที่ติดตามเหตุการณ์นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงครูและเพื่อนนักเรียนเสียชีวิตบาดเจ็บหลายรายโดยหลังจากได้ไปติดตามและรับฟังรายงานเหตุการณ์จากผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจารย์เชนอาจารย์ยศชนันท์เปิดเผยว่าหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและสภาพจิตใจเลยอยากขอความร่วมมือสื่อมวลชนและผู้ติดตามข่าวสารเรื่องนี้นำเสนอภาพหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้อย่างเรียบร้อยแล้วขอความร่วมมือประชาชนและสื่อมวลชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นหลักเพื่อความถูกต้องและรอบคอบท่านรองนายกรัฐมนตรีครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์อาจารย์เชนบอกว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการเบื้องต้นสั่งการไป3ข้อโดยกำหนดให้ปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนชั่วคราวที่เป็นที่เกิดเหตุซึ่งตรงกับวันช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยพอดีเพื่อประเมินสถานการณ์และวางมาตรการดูแลพื้นที่โดยรอบร่วมกับการเตรียมแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายประเสริฐจันทระรวงทองด้านมาตรการระยะยาวกระทรวงสาธารณสุขได้ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเข้าดูแลและฟื้นฟูสภาพจิตใจทั้งครูและนักเรียนผู้ปกครองรับผลกระทบรวมถึงการป้องกันปัญหาเรื่องการกลั่นแกล้งกันในสถานศึกษาซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านและจากเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจเนาะและยังมีหน่วยงานทหารนำโดยผู้พันอภิยุทธ์นำกำลังพลจำนวน50นายร่วมบริจาคเลือดณโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเลือดทุกกรุ๊ปที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอาจารย์เจนศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ยังเน้นย้ำถึงการนำเสนอข่าวและการใช้สื่อโซเชียลมีเดียขอความร่วมมือประชาชนงดการแชร์ภาพหรือคลิปวิดีโอเหตุการณ์เพื่อเคารพสิทธิของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงผู้ที่ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็กและครูเพิ่มเติมโดยยืนยันว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปครับเป็นอะไรที่น่าเศร้าใจนะครับเห็นทางไทยรัฐถ่ายทอดสดแล้วก็ขณะนี้เสียชีวิตไปแล้ว8ศพนะครับรวมทั้งผู้ก่อเหตุด้วยผู้ก่อเหตุก็ตายด้วยนะครับกราดยิงในโรงเรียนครั้งนี้ครับล่าสุดนี่เสียชีวิต8ศพแล้วนะครับอันนี้ผมดูจากการถ่ายทอดสดไทยรัฐนะครับ โอ้โหเห็นแล้วเศร้าใจเห็นแล้วเศร้าใจจริงๆนะครับไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะครับพอบอกผู้ก่อเหตุก็จบจุดจบชีวิตของตัวเองครับอัปเดตล่าสุดนะครับที่การกราดยิงโรงเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรียุติแล้วผู้ก่อเหตุจบชีวิตตัวเองกู้ภัยเร่ง CPR พร้อมนำส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์ความคืบหน้าล่าสุดเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพื้นที่ย่านบางกรวยนนทบุรีส่งผลให้เกิดความแตกตื่นแก่ครูนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนเป็นจำนวนมากหลังเกิดเหตุตำรวจทันทีพร้อมหน่วยกู้ภัยและหน่วยแพทย์ฉุกเฉินได้เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์และให้การช่วยเหลือที่อยู่ในโรงเรียนอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นผู้เสียชีวิตแล้ว2รายเป็นครูของโรงเรียนนอกจากนี้ยังมีเด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บอีก 15-20 รายล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 10:45 นาทีผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นนักเรียนในโรงเรียนก็จบชีวิตตัวเองกู้ภัยเข้าทำ CPR เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าควบคุมเหตุการณ์ภายในโรงเรียนความคืบหน้าจะได้รายงานให้ทราบต่อไปครับเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นนะครับเขาไปยิงปู่กับย่าก่อนนะพอยิงปู่กับย่าที่ตายแล้วก็ค่อยเข้ามาโรงเรียนโอ้เขาใจเด็ดมากนะเขาใจเด็ดตำรวจเช็คคอมพิวเตอร์ของนักเรียนผู้ก่อเหตุเขาศึกษาเหตุกราดยิงในโรงเรียนที่สหรัฐอเมริกามาครับอาก็ไม่ทราบว่าหลานรู้ที่ซ่อนกุญแจตู้เก็บปืนได้ยังไงพันตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเข้าตรวจสอบบ้านพักของเด็กชายวัย14ขวบผู้ก่อเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์ทั้งครูทั้งนักเรียนเสียชีวิตและบาดเจ็บก่อนเปิดเผยว่าตำรวจและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบบ้านผู้ที่ก่อเหตุอาศัยพักอยู่กับปู่และย่าในตำบลบางครุฑอำเภอบางปูทองจังหวัดนนทบุรีซึ่งพบว่าประตูหน้าบ้านถูกล็อกกุญแจจากด้านนอกเจ้าหน้าที่จึงต้องตัดแม่กุญแจเพื่อเข้าไปในบ้านพบผู้เสียชีวิต2คนคือปู่และย่าของผู้ก่อเหตุครับยิงปู่กับย่าก่อนประมวลเหตุการณ์แล้วคาดว่าเด็กวัย14ขวบคนนี้ได้ก่อเหตุยิงปู่และย่าช่วงเช้าก่อนเดินทางไปโรงเรียนจากนั้นจึงล็อกประตูบ้านจากด้านนอกเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเข้ามาพบเห็นเดินทางไปก่อเหตุที่โรงเรียนต่อจากการตรวจสอบร่างปู่และย่าเบื้องต้นพบว่าปู่ถูกยิงเข้าที่บริเวณด้านหลังกระสุนทะลุออกด้านหน้าขณะที่แพทย์นิติเวชอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดส่วนย่าคาดว่าถูกยิงขณะกำลังนอนหลับอยู่ส่วนเบาะแสและแรงจูงใจพันตำรวจโทวัฒนายี่จีนท่านบอกว่าเพื่อนบ้านไม่ได้ยินเสียงปืนเลยหรือแจ้งเหตุในตอนแรกเพราะบ้านหลังดังกล่าวเงียบสงบและไม่ค่อยมีคนใกล้เคียงส่วนข้อมูลจากอาของผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นลูกชายของคนเล็กของปู่และย่าที่เสียชีวิตระบุเด็กอาศัยอยู่กับปู่และย่าตั้งแต่เด็กมีพฤติกรรมชอบเล่นเกมติดคอมพิวเตอร์และไม่ค่อยออกไปไหนแต่ไม่มีปัญหาทะเลาะวิวาทหรือมีความเครียดที่ปรากฏชัดเจนทางตำรวจบอกขณะนี้กองวิเคราะห์กำลังเร่งตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ก่อเหตุเบื้องต้นพบว่ามีการเล่นเกมที่มีลักษณะใช้ความรุนแรงอยู่ระหว่างตรวจสอบพฤติกรรมบางอย่างที่อาจเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุประเด็นเรื่องปัญหาที่โรงเรียนอยู่ระหว่างสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมปืนที่ใช้ในการก่อเหตุก็เป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องซึ่งผู้ครอบครองคือปู่ของผู้ก่อเหตุที่ยิงตายนั่นแหละมีรายงานอีกว่าจากการตรวจสอบในคอมพิวเตอร์มีประวัติการค้นหาศึกษาเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเอามาจากการยิงที่ประเทศสหรัฐอเมริกายิงกราดในโรงเรียนเมื่อเร็วๆนี้นะครับด้านอาของผู้ก่อเหตุบอกว่าจากที่ทราบพ่อและปู่ของเด็กเนี่ยหลานเป็นเด็กที่เรียนค่อนข้างดีเป็นคนพูดน้อยมากซึ่งตนก็ไม่ค่อยได้พูดคุยกับหลานสักเท่าไหร่นักเนื่องจากนานๆจะกลับบ้านสักครั้งหนึ่งแต่ปู่และย่าก็ไม่ได้เข้มงวดกดดันแทบไม่เคยตีด้วยซ้ำไปเรื่องการเล่นเกมนั้นเท่าที่เห็นเวลากลับบ้านไปหลานมักจะเล่นเกมแนว Minecraft เป็นส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นหลานเล่นเกมยิงปืนแต่อย่างใดอีกทั้งไม่เคยเห็นหลานจับปืนหรือแม้แต่ครั้งเดียวนอกจากนี้ปู่ของเด็กซึ่งก็คือพ่อของตัวเองเนี่ยไม่เคยให้ตนเองหรือพี่ชายเล่นปืนมักจะเก็บไว้มิดชิดในตู้เสื้อผ้าส่วนตัวล็อกกุญแจอย่างแน่นหนาไม่สามารถตอบได้ว่าหลานทราบจุดซ่อนปืนซ่อนกุญแจตู้ได้อย่างไรจึงไขเอาปืนออกมายิงเออครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะครับซึ่งขณะนี้นะครับล่าสุดเลยเนี่ยนะครับล่าสุดนะครับเสียชีวิต5รายครู4นักเรียน1ครับแต่ผมดูถ่ายทอดเนี่ย8ศพแล้วนะครับ เหตุสะเทือนขวัญของโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีตำบลบางกรวยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี10นาฬิกาเศษๆหลังนักเรียนชายมัธยม2หรือม2ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงเพื่อนครูยิงเพื่อนนักเรียนและครูภายในโรงเรียนชั้น6อาคาร5ส่งผลให้มีผู้รับบาดเจ็บมากกว่า30คนเจ้าหน้าที่และครูโรงเรียนภายในโรงเรียนเนี่ยเร่งช่วยเหลือและอพยพนักเรียนออกจากพื้นที่ไปยังจุดปลอดภัยและขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อให้การรักษาเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.ปลายบางสภ.บางกรวยรวมทั้งชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าระงับเหตุและควบคุมสถานการณ์แต่ไม่สามารถเข้าถึงตัวผู้ก่อเหตุได้เนื่องจากยังคงใช้อาวุธปืนยิงต่อเนื่องในช่วงเวลานั้นจนเวลาประมาณสัก 10:50 น.ก่อน 11:00 น.ผู้ก่อเหตุตัดสินใจยิงตัวเองโดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมปตัญญูพยายามเข้าช่วยเหลือและยื้อชีวิตล่าสุดเป็นรายงานว่าเจ้าหน้าที่ยังใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตอยู่ครับและก็ล่าสุดเสียชีวิตแล้วครับคนยิงนั้นเสียชีวิตแล้วครับปิดสารครับกระสุนและแมกกาซีนโดยพบกระสุนปืนในกระเป๋าอีกจำนวนมากนะครับของผู้ก่อเหตุสาเหตุแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาข้อเท็จจริงสรุปแล้วตอนนี้8ศพนะครับครูทั้ง4ด้วยโอ้โหครูก็ไม่รู้เรื่องอีโนอีเนไปด้วยนะเนาะแกไปเอามาจากหนังก็ไปเอามาจากเหตุการณ์จริงที่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาครับดูแล้วเศร้าใจนะครับคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายอย่าปล่อยให้ลูกเดียวดายอย่าปล่อยให้ลูกเครียดนักบางครั้งความเครียดของลูกก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาหาทางออกไม่ได้เขาก็ต้องหาทางออกอย่างที่เขาอยากได้ครับและทุกวันนี้ปืนผาหน้าไม้เนี่ยเก็บกันไว้ดีนะครับเด็กยิงปืนไม่เป็นมันก็ต้องยิงเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาศึกษามาพอสมควรทีเดียวครับ
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกาย พืชดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474ย้ำ0817577474
2: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
5: จนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
8: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได้
9: ตอนน
8: ี
9: ้มีแรงทำงานได้กินหมดแต่ข้อ
10: โอ้โหรู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
11: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามแต่กินไปเรื่อยๆนั่นแหละเท้าหอมน้ำได้ไปน้ำเองได้
12: จะซื้อตัวขาพี่ปอไปให้คุณแม่กินนะครับ10ห่อเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575 0
13: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจ ตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมมะลิลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระคีนบบีทรูทสวรสหม่อนสะระแหน่จะเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575 081-780-5575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575 0817805575
0: ครับก็โทรไปเรื่องของการก่อสร้างบริษัทไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งเขาก็มีรูปแบบการให้บริการแบบรับเหมาก่อสร้างบ้านอาคารบ้านเรือนหรือจะเป็นกุฏิพระหรือจะเป็นเรื่องของศาลาการประเรียนโบสถ์ทำได้ทุกรูปแบบครับมีวิศวกรประจำเพราะฉะนั้นไทยจะรีโนเวทบ้านใหม่แต่มีสตุ้งสตางมีงบประมาณเพียงเล็กน้อยก็พูดคุยกันเราสร้างตามกำลังทรัพย์ของท่านเจ้าภาพได้ของท่านที่จะให้เราสร้างนะครับโทรไปเลยครับไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งเบอร์โทรเบอร์เดียวกันกับภูผาวิโปรครับ0817805575 0817805575ภูผาวิโปรก็เสริมสร้างสำหรับผู้ที่หมดเรี่ยวหมดแรงแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงหรือจะเป็นเรื่องของเดินเหินไม่ไหวครับเพราะกล้ามเนื้อไม่มีภูผาวิโปรเป็นโปรตีนที่เข้มข้นที่จะสร้างกล้ามเนื้อให้กับผู้สูงอายุผู้ที่ป่วยเรื้อรังผู้ที่ป่วยติดเตียงผู้ที่ป่วยเบื่ออาหารพวกนี้ครับภูผาวิโปรจะเป็นผงคล้ายผงกาแฟละลายกับน้ำอุ่นครับคนออกมาชงๆออกมาแล้วมันจะกลายเป็นน้ำสีขาวยกสดได้เลย1ซองต่อ1แก้วครับจะช่วยให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าเช้า1แก้วเย็น1แก้วก็ได้นะครับสำหรับทางด้านของภูผาวิโปรโทรไปเลยครับ0817805575ครับส่วนทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับซื้อ2แถม1แถมวิทยุ1เครื่องครับมาแล้วครับวิทยุผมทยอยส่งให้แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้รับวิทยุก็ทยอยส่งให้นะครับสำหรับคนที่ ยังไม่ได้รับสินค้าก็ต้องรอนิดหนึ่งนะครับซื้อ2ขวดรับวิทยุ1เครื่องครับซื้อ2ขวดแถมวิทยุ1เครื่องแต่ถ้าใครซื้อ4ขวดแถมตัวมันเองอีก2ขวดเลยครับถ้าใครซื้อ4แถมตัวมันเอง2ขวดเป็นของขวัญวันแม่ครับเป็นของขวัญวันแม่นะครับสนใจก็สั่งซื้อที่0817577474 0817577474ครับมาเรื่องราวของข่าวนะครับประเด็นข่าวกันต่อครับกับเรื่องราวของข่าวก็ยังเกาะติดอยู่กับทางโรงเรียนเทพศิรินทร์แถลงการจากโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีครับบอกเร่งดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบขอร่วมมือก้าวผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากด้วยความอะไรอย่างสุดซึ้งแถลงการแสดงความเสียใจและความอะไรอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์อันน่าเศร้าที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนซึ่งนำมาซึ่งความสูญเสียและความสะเทือนใจแก่ครอบครัวผู้ปกครองนักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียที่ไม่มีผู้ใดปรารถนาและเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับครอบครัวโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีทางโรงเรียนขอส่งความห่วงใยและกำลังใจไปยังครอบครัวผู้สูญเสียผู้ได้รับผลกระทบตลอดจนคณะครูบุคลากรนักเรียนและทุกคนที่ต้องเผชิญกับความโศกเศร้าจากเหตุการณ์ครั้งนี้ในนามของผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองและครอบครัวโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีขอร่วมไว้อาลัยต่อผู้จากไปด้วยความอะไรยิ่งขอส่งกำลังใจอย่างจริงใจก่อให้ครอบครัวและผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านให้สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความสูญเสียและความเศร้าโศกซีไปด้วยกันด้วยความเข้มแข็งนะครับโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีขอพระคุณทุกหน่วยงานเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ผู้ปกครองศิษย์เก่าชุมชนตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ได้ให้ความช่วยเหลือส่งกำลังใจและแสดงความห่วงใยมายังโรงเรียนและผู้ได้รับผลกระทบความเมตตาน้ำใจจากทุกภาคส่วนกำลังใจที่มีคุณค่าอย่างยิ่งโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญความปลอดภัยและสุขภาพของนักเรียนคณะครูบุคลากรทุกคนเป็นความสำคัญร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่พร้อมทั้งดูแลเยียวยาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นใจความปลอดภัยกับสมาชิกทุกคนในครอบครัวเทพศิรินทร์นนทบุรีท่ามกลางความสูญเสียในครั้งนี้ขอให้พวกเราทุกคนร่วมกันส่งต่อความห่วงใยความเมตตาและกำลังใจแก่กันยืนเคียงข้างกันด้วยความเข้าใจร่วมกันก้าวผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยกันด้วยความอะไรอย่างสุดซึ้งครับก็เป็นเรื่องของการสูญเสียล่าสุดนะครับล่าสุดอัปเดตล่าสุดที่ผมกำลังอ่านข่าวอยู่เนี่ยนะครับล่าสุด9ศพแล้วครับสูญเสียเด็กวัย12ขวบซึ่งเป็นผู้หญิงเสียชีวิตครับเป็น9ศพนะครับเป็น9ศพก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของเด็กที่สูญเสียด้วยนะครับทางด้านของโรงรัฐบาลครับและรัฐบาลก็เคาะเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงครั้งนี้รายละ1ล้านบาทคาดจ่ายได้ภายในไม่กี่วันครับรัฐบาลจ่ายได้รายละ1ล้านบาทคาดว่าจ่ายได้ภายในไม่กี่วันครับอย่างนั้นก็ยังไงก็ต้องรีบทำหน่อยแล้วกันนะครับเพราะความเดือดร้อนของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับแฟนครูคณิตศาสตร์สะอื้นทำใจไม่ได้เล่านาทีรู้ข่าวการกราดยิงโทรหาก็ไม่รับเชื่อไม่ได้กดดันเด็กแฟนครูแปลว่าครูคณิตศาสตร์สะอื้นบอกก่อนออกมาทำงานได้เกาะได้กอดลาเป็นครั้งสุดท้ายแฟนบอกว่าไปก่อนนะตัวเองขณะที่น้องสะพ้ายเผยครูแปลว่าเป็นคนจิตใจดีใส่ใจเด็กเชื่อว่าไม่เคยกดดันเด็กระบุครูในโรงเรียนทราบดีว่าผู้ก่อเหตุเป็นเด็กพิเศษทุกคนต่างระวังในการดูแลไม่ให้กระทบจิตใจอยู่แล้วกรณีเด็กชายชั้นมัธยมต้นก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีช่วงสายของวันที่7สิงหาคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่าตอนนี้9รายนะครับผู้และรวมทั้งผู้ก่อเหตุด้วยซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตเป็นครู3คนประกอบด้วยครูแนะแนวครูภาษาไทยและครูคณิตทั้งยังพบว่าผู้ก่อเหตุได้ลงมือสังหารปู่กับย่าที่บ้านก่อนแล้วเดินทางมาโรงเรียนดูดิดูมันใจเด็ดขนาดไหนอ่ะมันฆ่าย่าปู่กับย่ามาแล้วนะมันยังมีกระจิกกระใจมายืนครบธงชาติหน้าเสาธงด้วยนะโอ้โหเด็กคนนี้โอ้โหนี่ถ้าบอกว่าตายซะก็จะได้จบไปหมดเวรหมดกรรมแต่ถ้าเขาเป็นอยู่เป็นคู่เป็นคนอยู่แล้วติดคุกออกมานี่เขาจะกล้าแกร่งเลยนะขนาดเขาอายุขันเนี่ยนี่เขายังกล้าแกร่งขนาดนี้นะครับผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับแฟนของครูแป๋วที่โดนทำร้ายครั้งนี้นางสาวประภาพรครูคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นม .1 ถึงม .3 เดินทางมาที่โรงเรียนหลังทราบข่าวเช่นกันก่อนที่จะยืนยันในเวลาต่อมาว่าครูแป๋วคือหนึ่งในผู้เสียชีวิตแฟนครูแป๋วเล่าทั้งน้ำตาและกล่าวสั้นๆว่ามีนาทีที่ทราบเรื่องมีคนรู้จักโทรมาบอกว่าลูกสาวของเพื่อนถูกยิงตนจึงพยายามโทรหาครูแป๋วแต่ไม่มีผู้รับสายด้วยความเป็นห่วงจึงรีบเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุก่อนจะได้รับแจ้งข่าวร้ายว่าครูแป๋วก็เสียชีวิตจงลงจริงๆครับแฟนครูแป๋วบอกว่าเมื่อเข้ามาเช้าก่อนออกมาทำงานเขายังบอกว่าไปก่อนนะตัวเองแล้วก็กอดกันตามปกติซึ่งเราทำแบบนี้ด้วยกันทุกวันไม่เคยคิดว่าจะกอดครั้งสุดท้ายเหตุการณ์ครั้งนี้ต้องมาเสียชีวิตที่โรงเรียนยอมรับว่าสะเทือนใจมากยังรับกับความสูญเสียครั้งนี้ไม่ได้ขณะที่น้องสะใภ้ของครูแป๋วบอกครูแป๋วเป็นครูประจำชั้นม.3/11ซึ่งเป็นคนละห้องกับเด็กผู้ก่อเหตุจากการพูดคุยกันและหลานที่เรียนอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าครูแป๋วเป็นคนที่ดีใส่ใจตามงานของนักเรียนคอยแนะนำทั้งเด็กและผู้ปกครองอยู่เสมอโดยเน้นการช่วยเหลือปรับตัวของเด็กม.1ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆไม่เคยดุไม่เคยด่าหรือใช้วิธีการข่มขู่หักคะแนนกดดันเด็กแต่อย่างใดเด็กๆหลายคนจึงยกให้ครูแป๋วเป็นคนที่ครูคนโปรดไม่เคยได้ยินว่าปัญหากระทบกระทั่งหรือทำตัวไม่ดีกับนักเรียนส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าผู้ก่อเหตุตั้งใจมุ่งเป้ามาที่ครูแป๋วคนแรกน้องสบายบอกว่าโดยส่วนตัวและครอบครัวมองว่าสภาพจิตใจของผู้ก่อเหตุน่าจะไม่คงที่ไม่ปกติอยู่แล้วเนื่องจากทราบข่าวผู้ก่อเหตุได้ก่อเหตุกับปู่และย่ามาก่อนหน้านี้ซึ่งอาจจะมีแรงกระตุ้นหรือปัจจัยอื่นนอกจากนี้ครูในโรงเรียนก็ต่างทราบดีว่าเด็กผู้ก่อเหตุเป็นเด็กพิเศษซึ่งครูทุกคนต่างใช้ความระมัดระวังในการดูแลเป็นอย่างดีอยู่แล้วไม่มีการทำโทษหรือใช้คำพูดกระทบกระเทือนจิตใจเด็กส่วนประเด็นที่เพื่อนนักเรียนระบุว่าผู้ก่อเหตุอาจไม่ชอบครูแป๋วนั้นคาดว่าอาจเกี่ยวข้องกับตัววิชาคณิตศาสตร์ที่เรียนหรือเรื่องผลการเรียนแต่มูลเหตุจูงใจที่แท้จริงยังไม่สามารถยืนยันได้เนื่องจากไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุอย่างใกล้ชิดครับโอ้เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าไม่รู้จะพูดอย่างไรเลยเนาะเป็นอะไรที่ต้องโอ้โหมันโหดร้ายครับส่วนน้องครูขนุนครับเปิดใจหลังทราบข่าวร้ายเหตุการณ์ยิงครั้งนี้เราบอกพี่รักโรงเรียนนี้มากน้องชายครูขนุนครูภาษาไทยเปิดใจว่าครูขนุนเคยเป็นศิษย์เก่าและเคยเป็นนักศึกษาฝึกงานที่นี่ก่อนจะเข้าสอนซึ่งครูขนุนก็มีความผูกพันและรักโรงเรียนนี้อย่างมากเหตุการณ์สะเทือนขวัญภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีตำบลบางกรวยอำเภอบางกรวยนนทบุรีเมื่อเวลาประมาณ10 นาฬิกาเศษของวันที่7 สิงหาคมนักเรียนชายชั้นม.2ก่อเหตุใช้วุธปืนยิงเพื่อนและนักเรียนครูภายในชั้น6ของอาคาร5ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บล้มตายผู้สื่อข่าวได้คุยกับนายคุณนบน้องชายครูขนุนที่สอนภาษาไทยนักเรียนชั้นม.3ระบุว่าตนทราบว่าเหตุการณ์ที่โรงเรียนและพยายามติดต่อพี่สาวแต่ไม่สามารถติดต่อพี่สาวครูขนุนได้เลยรีบมาที่โรงเรียนจนกระทั่งทราบว่าพี่สาวได้ถูกยิงเสียชีวิตแล้วภายในอาคาร5ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังไม่ได้นำร่างของพี่สาวลงมาทำให้ตนยังไม่เห็นร่างเห็นเพียงแต่รูปภาพเมื่อถามถึงรายละเอียดคุณนบระบุไม่สามารถบอกได้ว่าเพราะตนยังไม่ได้พูดคุยกับใครแต่เล่าได้ว่าพี่สาวผูกพันกับโรงเรียนนี้มากเพราะเป็นศิษย์เก่าฝึกงานที่โรงเรียนนี้มาเป็นครูที่โรงเรียนนี้เมื่อถามว่าครูขนุนได้ไปเล่าเรื่องที่โรงเรียนให้ฟังบ้างหรือไม่ครับซึ่งก็เนื่องจากเป็นคนก่อเหตุเขาก็เสียชีวิตไปแล้วเนาะจริงๆแล้วท่านในเคสของผู้ก่อเหตุในครั้งนี้ต้องเป็นผู้ปกครองในการรับผิดชอบแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าใครต้องรับผิดชอบเรื่องนี้บ้างครูขนุนได้เล่าเรื่องที่โรงเรียนให้ฟังหรือไม่น้องชายบอกว่าพี่สาวจะไม่ค่อยคุยเรื่องแง่ลบเกี่ยวกับเด็กนักเรียนให้ฟังส่วนใหญ่จะพูดแต่เรื่องดีๆครูขนุนเป็นคนรักเด็กมากและผูกพันกับโรงเรียนนี้มากเป็นศิษย์เก่าด้วยแล้วก็เป็นนักศึกษาฝึกสอนด้วยและมาสอบบรรจุก็ได้มาบรรจุที่โรงเรียนนี้ด้วยสิ่งที่อยากจะสื่อสารเกี่ยวความปลอดภัยของครูและนักเรียนในโรงเรียนเพราะเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดแต่ไม่รู้ต้นเหตุที่เด็กก่อเหตุเราไม่รู้ว่าเด็กสามารถทำอะไรได้บ้างโดยตนมองว่าสื่อมีหลายรูปแบบให้เด็กเสพและทุกอย่างมันก็เร็วเนื่องจากเป็นโลกของอินเทอร์เน็ตครับนั่นแหละครับคุณผู้ฟังเด็กเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตเด็กเรียนรู้จากข่าวสารบ้านเมืองที่ทุกวันนี้มันเข้าถึงบางประเทศเนี่ยเขาไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า15 ปีมีแล้วนะครับออสเตรเลียอย่างเงี้ยครับมีแล้วนะครับเขาไม่ให้ใช้มือถือนะครับเขาบอกพฤติกรรมของเด็กเปลี่ยนเพราะมือถือห้ามเอามือถือมาโรงเรียนนะครับถ้าลามมาถึงประเทศไทยก็เห็นจริงจะต้องอีกหลายศพชะละมังขนาดมีอย่างนี้ยังอีกหลายศพเลยโอ้น่าตกใจนะครับบางประเทศเขาไม่ให้ใช้นะเด็กอายุต่ำกว่า15 ปีห้ามใช้โทรศัพท์มือถือมีแล้วนะครับหลายประเทศทั้งด้วยที่เขาใช้ เพราะเด็กในวัยนี้อยากรู้อยากลองหามหามอะไรพวกนี้นะครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับอีกข่าวนึงเกี่ยวกับเด็กครับไปที่ทางด้านของเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับรถเก๋งพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองตอนกาญจนบุรีนักเรียนเจ็บกว่า10รายครับเอาไปอย่างนั้นอีกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองตอนจังหวัดกาญจนบุรีและนักเรียนกำลังนอนกลางวันเจ็บเบื้องต้น10กว่ารายรถพังยับเยินทะลุกระแพงมาเลยครับเพจ Facebook มูลนิธิขุนรัตนวุฒิได้ระบุข้อความว่าวันนี้วันอะไรรับแจ้งเหตุรถยนต์เก๋งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองตอนเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเหตุเกิดช่วงที่เด็กกำลังนอนกลางวันเบื้องต้นบาดเจ็บประมาณ10รายขอทางโรงเรียนเอารถฉุกเฉินด้วยนะครับว่างั้นโอ้เข้ามาถึงโรงเรียนเนี่ยชนเด็กนักเรียนบาดเจ็บไอ้ทางนนทบุรีก็10โมงเศษก็เด็กล่าสุด 13:00 น.สอบถามทางเพจให้ข้อมูลว่าเบื้องต้นนักเรียนที่รับบาดเจ็บไม่มีเคสหนักอย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าก็จะได้รายงานให้ทราบอันนี้กาญจนบุรีนะครับเด็กนอนหลับครับพักผ่อนช่วงกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับเห็นแล้วก็เศร้าใจเนาะคุณผู้ฟังไม่ว่าลูกใครนะครับเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าถ้าเป็นเด็กพิเศษแล้วก็ต้องดูแลเขาอย่างดีนะครับเขาเกิดมาแล้วก็อีกข่าวนึงครับพบร่างเต้ดากอนไฟในแม่น้ำเจ้าพระยาจุดสะพานพระราม7นนทบุรีหลังหายตัวไปตั้งแต่6สิงหาคมครับแฟนสาวของนายทามันเต้พันหรือนายเตวิทเต้พันหรือเต้ดากอนไฟวัย46เข้าแจ้งความที่สบ.บางกรวยนนทบุรีว่าเต้ดากอนไฟหายตัวจากบ้านพักพร้อมรถจักรยานช่วงเวลา 04:00 ของวันที่6สิงหาคมและทางครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้ทางด้านตำรวจบางกรวยครับก็เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเร่งติดตามหาตัวเต้ดากอนไฟที่หายตัวไปพร้อมกับรถจักรยานตำรวจสอบถามกับแฟนของนายเต้อีกครั้งเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่ไม่ทราบว่านอกจากนายเต้จะไม่พกโทรศัพท์ไปด้วยแล้วยังไม่ได้สวมใส่นาฬิกาที่ใช้บอกพิกัดด้วยส่วนประเด็นเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวหรือเรื่องโรคซึมเศร้าทางครอบครัวยืนยันว่าไม่มีแต่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดหน้าหมู่บ้านพบว่านายเต้ได้ปั่นจักรยานออกจากบ้านไปช่วงเวลา 04:00 ตามลำพังเพียงคันเดียวนอกจากนี้ยังได้มีการสอบถามไปยังกลุ่มเพื่อนของนายเต้ที่รวมกลุ่มกันปั่นจักรยานโรงพยาบาลต่างๆและสถานีตำรวจในพื้นที่แล้วยังไม่พบเบาะแสของนายเต้แต่ตอนนี้และล่าสุดเจ้าหน้าที่พบร่างนายเต้ดากอนไฟแล้วเป็นศพลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม7นนทบุรีโดยเจ้าหน้าที่จะนำร่างขึ้นมาไปชันสุดต่อไปมีรายงานข่าวว่าแอนดี้เข็มวิมุกหนึ่งในสมาชิกดากอนไฟรีบเดินทางมาที่ท่าน้ำเพื่อรอชันสุดจากเจ้าหน้าที่ของพิสูจน์หลักฐานต่อไปครับเป็นเรื่องเป็นราวของคนดังคนหนึ่งนะครับแล้วก็มาข่าวสุดท้ายสมั่งนะครับก่อนที่เราจะได้เบรกกันก่อนสุดท้ายเกี่ยวกับยาเสพติดครับเรื่องราวของข่าวยาเสพติดตำรวจนครพนมวางแผนสกัดจับ2ชาวอุบลราชธานีลอบขนยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนธาตุพนมมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ตอนในพบเฮโรอีน280แท่งไอซ์อีก94ก้อนมูลค่ารวมประมาณ100ล้านบาทซุกท้ายกระบะเผยผู้ต้องหาเคยต้องโทษคดียาเสพติดรับค่าจ้างแสนบาทอ้างเตรียมนำเงินไปรักษาโรคประจำตัวเนี่ยเคยติดยาเสพติดเคยต้องโทษและออกมาก็ทำอีกเนี่ยมันต้องประหารชีวิตให้หมดนะเนาะมันจะได้ไม่ต้องออกมาก่อกรรมทำเข็ญอีกทั้งนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมครับว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่งใครบุตรและก็นายตำรวจพร้อมทั้งสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองนครพนมแถลงข่าวจับกลุ่มผู้ต้องหายาเสพติด2รายพร้อมของกลางจำนวนมากจับได้ตอน 02:30 ของวันที่7สิงหาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการปราบปรามร่วมกับตำรวจน้ำจังหวัดนครพนมครับและสพ.นาแกสกัดจับได้2รายบริเวณหน้าสพ.นาแกนครพนมเลยคือนายสง่ากับนายอดิศรชาวอุบลราชธานีทั้ง2ร่วมกันลักลอบยาเสพติดผ่านมาทางพื้นที่ชายแดนท่าพนมเข้าสู่ตอนในของประเทศโดยใช้รถยนต์กระบะอิสุเป็นพาหนะจับได้เนื่องจากได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวกลุ่มผู้ยาเสพติดจะขนลำเลียงเข้ามาในพื้นที่และจัดกำลังตรวจสอบจนทั้งเวลา 02:00 รถต้องสงสัยก็มาตามที่ได้สายลับส่งข่าวมาดองแดงดองแดงก็มาตรวจค้นรถพบเลยครับซุกซ่อนท้ายกระบะเต็มไปหมดเจ้าครับเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหาให้ทั้งสองทราบร่วมกันจำหน่าย ยาเสพติดที่ไว้ในครอบครองเนี่ยนะครับและส่งตัวไปหาพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนดำเนินการกฎหมายต่อไปครับเป็นเรื่องของยาบ้ายาเสพติดเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเรามาเจอช่วง2ต่อครับ
5: ล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
14: ท่านเจ้าภาพคณะกรรมการวัดวาอารามจะมีงานจะจัดงานครั้งคราใดโปรดเรียกใช้สุดยอดมาตรฐานลิเกไทยขวัญใจมหาชนคณะเอบุญทรงธงชัยเอบุญทรงธงชัยพระเอกที่ได้รับรางวัลมณีเมขลาตุ๊กตาทองสาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่นระดับชาติพบกับระบบแสงเสียงสีเวทีฉากไฟมาตรฐานราคาเป็นกันเองติดต่อได้ที่082-591-2591สนับสนุนโดยพันธุรัตน์เรคคอร์ดนำโดยดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันความบันเทิงให้ทุกงานของท่านตื่นตาตื่นใจยิ่งใหญ่อลังการแน่นอน
6: อยากมีสุขภาพดีต้องเริ่มที่การบำรุงขอแนะนำยาบำรุงร่างกายตราผู้การไก่บำรุงอายุวัฒนะบำรุงกำลังช่วยลดน้ำตาลในเลือดลดไข้แก้ร้อนในท้องอืดท้องเฟ้ออาการปวดประจำเดือนก็เอาอยู่พิเศษสุดคืนความเป็นพลังหนุ่มให้คุณผู้ชายมั่นใจแข็งแรงพร้อมลุยได้ตลอดทั้งคืนเมื่อรับประทานเป็นประจำแนะนำสินค้าใหม่วันนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องอยากดูแลสุขภาพให้ดีโทรสั่งเลย0817577474ยาบำรุงร่างกายตราผู้การไก่ดีจริงต้องบอกต
7: ่อครับข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสะระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข่าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง
15: 081-780-557
16: ทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจี
17: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
18: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
19: สายตามีค่าควรถนอม AND ลูทีน่าสารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND ลูทีน่าผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายคือดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
16: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร081-946-5036และ081-946-5036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ

0: สถานะใหม่ของคนใจช้ำนะครับเพลงที่จบลงไปเพลงแรกก็คิดถึงใจจะขาดครับสำเนียงใต้ครับและนี่ก็สถานะใหม่ของคนใจช้ำนี่ต้องบอกว่าความผิดหวังไม่ได้ติดต่อกันทั้งเฟซทั้งไลน์แหมเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าฟังแล้วมันซึ้งนะครับขอกันใหม่แล้วพอตาเรียกพี่ไหมไม่จัดให้แต่ก็จะว่าขัดใจขอกันมาทุกวันชอบว่างั้นครับชอบก็ให้แม่มาขอทีเนาะชอบขอเพลงไม่ได้ชอบคนจัดครับขอบพระคุณครับต่อเนื่องจากเรื่องราวของข่าวเมื่อสักครู่จบข่าวคนคนเสียงเอกเราก็มาต่อด้วยเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตแล้วบอกเลยว่าบทเพลงเพราะๆบทเพลง
1: ที่เลือกให้กับคุณผู้ฟังเนี่ย
0: เชื่อว่ามันก็เป็นบทเพลงที่ท่านอาจจะไม่เคยได้ฟังไม่ได้เคยได้ยินแต่เป็นเพลงเก่าที่เราหยิบขึ้นมานะครับเพราะทุกวันนี้เพลงเก่ากลับมาฮิตนะครับเอามาทำเป็นรูปแบบอะไรนะคอปเปอร์ AI คอปเปอร์หมดไม่ต้องพูดพร่ำทำแต่เพลงก็แล้วกันตาเรียกพี่เปิดเสลยตา

0: ทำใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
2: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
3: จะทำบุญ
4: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร081-780-5575 081-780-5575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081-780-5575

0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: เราพูดกันน้อยๆถึงเวลาสุดท้ายแล้วนะครับช่วงสุดท้ายชวนชมเป็นเพลงสุดท้ายในชั่วโมงนี้แล้วกันนะครับพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ครับ6โมงเย็นหลังรบธงชาติจนถึงเวลาทุ่มครึ่งจากผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการวันนี้ล่ำลากันสวัสดีครับ

0: ครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณนะคะแล้วก็สามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะใครที่อาจจะอยากฟังย้อนหลังเนี่ยสามารถเข้าไปได้ที่พอดคาสต์นะคะของนิวเคราะห์ข่าวค่ำค่ะเอาวันนี้ประเด็นร้อนก็โอ้โหเกาะติดกันมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเป็นเหตุการณ์สลดใจที่ไม่มีใครอยากให้เกิดเลยนักเรียนอายุ14ของโรงเรียนแห่งหนึ่งไปก่อเหตุกราดยิงทำให้มีครูมีนักเรียนเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเลยนะคะตอนนี้ยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตคือเป็นครู5รายแล้วก็ผู้ก่อเหตุเนี่ยจบชีวิตตัวเองก็เป็นรายที่6เดี๋ยวมาติดตามกันขณะที่หลายท่านก็ออกมาแสดงความคิดเห็นมาวิเคราะห์มาเสนอแนะเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนด้วยแล้วก็มีความเห็นของนักอาชญาวิทยาก็น่าสนใจนะคะบางคนก็บอกว่ามันจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบไหมแล้วก็ล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมว่ามีเด็กหญิงอายุ12ปีได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายเป็นรายที่9แล้วเดี๋ยวสักครู่นึงเรากลับมาติดตามข่าวกันเต็มๆค่ะ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: 5 6 7 8 up and upมีแต่อัพแบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดคุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
0: กลับมาข้อเข่าค่ำกันนะคะวันนี้เราก็ก่อติดเหตุการณ์สะเทือนใจที่เกิดขึ้นเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะคะหรือว่าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเนี่ยแหละตั้งอยู่ที่ริมถนนกาญจนาภิเษกขาเข้าที่อำเภอบางกรวยค่ะคนก่อเหตุก็เป็นเด็กนักเรียนอายุ14ปีนะคะก็ทำให้หลายคนเนี่ยช็อกกับเหตุการณ์นี้มากๆนะคะคุณครูนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าแล้วเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงไทม์ไลน์กันแล้วก็จะได้ฟังในมุมของผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องของการเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยคือเหตุการณ์นี้ต้องย้อนกลับไปเดี๋ยวเราอัปเดตตัวเลขผู้เสียชีวิตกันหน่อยตอนนี้มีรายงานแจ้งว่าผู้เสียชีวิตเป็นคุณครู3รายบาดเจ็บอีกจำนวนมากในช่วงแรกตอนที่เกิดเหตุนักเรียนที่ก่อเหตุยังเดินวนอยู่ในโรงเรียนค่ะแล้วก็มีการรายงานข่าวออกมาเป็นระยะมีภาพผู้ก่อเหตุด้วยนะคะคือถ้าเกิดใครดูในโลกออนไลน์เนี่ยจะเห็นว่าเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุเนี่ยคือเขาบรรจุกระสุนปืนลงไปในปืนแล้วก็จะเห็นกระเป๋าที่มันมีแมกกาซีนใส่ลูกกระสุนจำนวนมากเลยซึ่งมันก็ทำให้หลายคนตกใจว่าหนึ่งคือปืนไปเอามาจากไหนแล้วทำไมกระสุนที่มันอยู่ในกระเป๋าเนี่ยมันเยอะขนาดนี้นะคะต่อมาก็มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ชุดอรินทราช26และหน่วยปฏิบัติการพิเศษภาค1จะเข้าควบคุมพื้นที่พร้อมกู้ภัยและนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลขอให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบโรงเรียนจากนั้น 11:37 นะคะก็มีรายงานว่านักเรียนที่ก่อเหตุตัดสินใจใช้อาวุธปืนจบชีวิตตัวเองค่ะจังหวะนั้นก็มีกู้ชีพพยายามช่วยเหลือนะคะ ทำ CPR ให้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือตอนช่วงที่นำตัวส่งโรงพยาบาลเด็กคนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนรายงานยอดของผู้เสียชีวิตมีรายงานว่าณเวลานี้มีผู้เสียชีวิต6รายกลุ่มของครูและบุคลากรก็จะมีรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง1รายเจ้าหน้าที่ที่เป็นเลขาหน้าห้อง1รายมีคุณครูแนะแนว1รายมีคุณครูคณิตศาสตร์1รายแล้วก็ครูภาษาไทยอีก1รายส่วนเด็กนักเรียนบางรายได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนแรกรายงานว่าไม่มีนักเรียนเสียชีวิตนะคะยกเว้นตัวของเด็กที่ก่อเหตุต่อมามีรายงานว่าครู1ท่านเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แล้วก็คุณครูท่านนี้เพิ่งจะได้รับรางวัลครูดีครูเก่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อปี68จากคะแนนเสียงโหวตของนักเรียนทั้งโรงเรียนเลยในฐานะที่คุณครูเป็นผู้ทุ่มเทเป็นที่รักของเด็กๆนั่นก็คือคุณครูที่วาพรวานิชค่ะเป็นครูแนะแนวนะคะส่วนคุณครูท่านหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะคือคุณครูท่านนี้เล่านาทีที่เกิดเหตุบอกว่าตอนนั้นเนี่ยถูกจ่อปืนมาที่ตัวด้วยนะแต่ว่าครูหลบได้ทันนะคะเพราะว่าเด็กที่ก่อเหตุเหมือนกระสุนหมดแล้วก็ต้องใช้เวลาในการบรรจุกระสุนรอบใหม่ครูเขาก็เลยรอดมาได้ค่ะแต่ว่าครูคนนี้ถ้าเกิดใครติดตามในโซเชียลนะจะรู้ว่าเสี่ยงมากเพราะว่าคุณครูเขาดันไปโพสต์รูปของเด็กที่ก่อเหตุไงในโซเชียลอ่ะคือเข้าใจแหละว่าเจตนาครูเขาต้องการเตือนภัยใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็จะเป็นดาบสองคมที่เด็กอาจจะรู้ได้ว่าณเวลานั้นนะครูอยู่ตรงไหนก็เลยถึงมีการสื่อสารกันว่าอย่าโพสต์นะอย่ารายงานข่าวนะคะทีนี้หลังจากเหตุการณ์สงบก็มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเด็กชายที่ก่อเหตุทราบว่าเด็กคนนี้ใช้ชีวิตอยู่กับปู่ย่ามาตั้งแต่เล็กๆ เลยพ่อแม่เขาเลิกกันส่วนอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเอามาจากไหนข้อมูลจากทางตำรวจนะคะบอกว่าเป็นปืนของปู่หลังจากที่เสียชีวิตพบว่ามีกระสุนที่ยังไม่ได้ใช้อีก34นัดแล้วก็ไปเจอแมกกาซีนอีก2แมกด้วยหลังเกิดเหตุชุดสืบสวนภูธรจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ไปที่บ้านพักของผู้ก่อเหตุอยู่แถวๆที่ท้องที่ของสน.บางบัวทองปรากฏว่าอันนี้คือช็อกหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคือไปเจอผู้เสียชีวิตอยู่ในบ้านพัก2ศพซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยเป็นปู่กับย่าของเด็กที่ก่อเหตุบ้านของเด็กคนนี้อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในซอยวัดลาดประดุกนะคะเป็นบ้าน2ชั้นก็มีรั้วรอบมีรั้วรอบขอบชิดไม่มีการตอบรับจากภายในบ้านคือเจ้าหน้าที่ที่เขาไปถึงเนี่ยเขาก็พยายามจะถามหาคนในบ้านนะคะทีนี้พอเปิดเข้าไปนี่ถึงกับช็อกกันหมดเลยผู้เสียชีวิต2รายอยู่ในบ้านถูกยิงเข้าที่ศีรษะคือปู่กับย่าของผู้ก่อเหตุปู่เนี่ยไปเจอร่างเสียชีวิตอยู่ในครัวส่วนย่าเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนคาดว่าตัวเด็กน่าจะก่อเหตุยิงที่บ้านก่อนพอก่อเหตุเสร็จก็ไปก่อเหตุกราดยิงที่โรงเรียนวันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยตัวเองเลยนะคะไปที่โรงเรียนเทพศิรินหลังจากได้รับรายงานค่ะก็สั่งเยียวยาสภาพจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเลยแล้ววันนี้สิ่งที่นายกพูดนายกบอกว่าคือรู้สึกแย่มากนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ย้ำประเด็นเรื่องของการครอบครองปืนหรือว่าการพกพาปืนด้วยนายกบอกว่านี่ไงเป็นเหตุผลที่ทำให้จะต้องมีการควบคุมปืนไม่ผ่อนคลายนโยบายในเรื่องนี้นะคะวันนี้ให้สัมภาษณ์3รอบอ่ะนายกรัฐมนตรีเอารอบแรกก่อนลงพื้นที่เนี่ยบอกว่าหลังเกิดเหตุขึ้นก็ต้องไปดูว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงตอนนี้คงจะทราบแล้วว่าสถานการณ์ก็จบอย่างที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นไปแล้วเราก็ต้องเร่งแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกตรงนี้เป็นสิ่งที่ตัวท่านเนี่ยก็ยืนยันนะคะว่าคนที่ชอบมาพูดว่ามีแรงกดดันต่างๆบอกว่าให้ผ่อนคลายให้ปล่อยได้ไหมเรื่องการพกพาอาวุธปืนเนี่ยนายกบอกก็ถึงได้ห้ามมาโดยตลอดไงตั้งแต่ที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วและเหตุการณ์นี้ก็คงจะเป็นคำตอบขอความกรุณาเลยอย่ามาพูดเรื่องนี้กับผมในเรื่องนี้อีกนักข่าวก็ถามว่าท่านนายกตอนนี้มันก็มีปัญหาเรื่องปืนเถื่อนอยู่ด้วยนะนายกบอกว่าก็ใช่แหละแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องควบคุมเรื่องของปืนการพกพาอาวุธปืนที่มีทะเบียนเราคุมไปแล้วเรื่องของปืนเถื่อนก็เช่นเดียวกันต้องมีการตรวจตราการบังคับใช้กฎหมายอย่างรุนแรงเดี๋ยวจะมีการเสนอให้ออกกฎหมายใหม่ว่าด้วยอาวุธปืนที่ผ่านมานายกบอกว่าแค่สั่งห้ามซื้ออาวุธปืนห้ามครอบครอง ห้ามพกปืนออกนอกเคหสถานแต่ว่ายังไม่มีกำลังเพียงพอที่จะไปแก้ไขกฎหมายได้แต่วันนี้คิดว่าน่าจะมีกำลังเพียงพอในการแก้ไขกฎหมายเรื่องอาวุธปืนแล้วนะคะไม่ให้เป็นเครื่องมือสำหรับคนที่ขาดสติสัมปชัญญะคนที่จะพกพาถือปืนได้หรือใช้ปืนได้เนี่ยก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นแต่ตรงนี้มันก็ต้องแก้ให้ตรงจุดด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเพราะว่าปืนที่เด็กคนนี้ไปเอามาก่อเหตุเนี่ยคือ1เป็นปืนที่ของคนในครอบครัวแล้วก็เด็กไปหยิบมาเองมันไม่ใช่การไปหาซื้อปืนเถื่อนจากที่ไหนเลยตรงนี้จะมีมาตรการยังไงถ้าหากคนที่มีปืนอยู่ในความครอบครองเนี่ยแล้วมีเด็กอยู่ในบ้านแบบนี้ปัญหาตรงนี้แหละมันจะทำยังไงก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคงจะได้พูดคุยเรื่องนี้อ่ะประเทศหลายคนจะบอกประเทศไทยเอาแต่ถอดบทเรียนใช่ไหมแต่มันก็ต้องถอดแหละค่ะเพราะว่ามันก็เกิดปัญหาขึ้นนะคะส่วนเรื่องของการดูแลบุคลากรครูนักเรียนนะคะแล้วก็การป้องกันความปลอดภัยในสถานศึกษาวันนี้คุณประเสริฐจันทละลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ย้ำ3ประเด็นเร่งด่วนเลยคือ1ต้องระงับพฤติกรรมเลียนแบบขอความร่วมมือสังคมออนไลน์และทุกภาคส่วนงดเว้นการส่งต่อข้อมูลหรือพฤติกรรมก่อเหตุเพื่อป้องกันปัญหาการเสพติดโซเชียลมีเดียและป้องกันพฤติกรรมลอกเลียนแบบเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในสถานการณ์เช่นนี้2ต้องเร่งเยียวยาจิตใจค่ะของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดอย่างใกล้ชิด 3. ยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาทั่วประเทศเนื่องจากระยะหลังๆมาเนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในลักษณะนี้บ่อยครั้งและกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งปิดเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีชั่วคราวแล้วนะคะในระหว่างวันที่10ถึง11และ13ถึง14สิงหาคมนี้ส่วนกระทรวงสาธารณสุขค่ะแจ้งว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกส่งต่อไปรักษารวมทั้งหมด22คนกระจายอยู่ที่โรงพยาบาล6แห่งคือโรงพยาบาลบางใหญ่10คนโรงพยาบาลบางบัวทอง2คนโรงพยาบาลบางกรวย3คนโรงพยาบาลปากเกร็ด4คนโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์1คนเกษมราชรัตนาธิเบศร2คนจำนวนนี้อยู่ในภาวะอาการหนักหรือวิกฤตสีแดง9คนอาการเร่งด่วนสีเหลือง4คนและอาการไม่รุนแรงสีเขียว9คนค่ะส่วนมาตรการช่วยเหลือเยียวยานะคะล่าสุดรัฐบาลก็มีมติอนุมัติช่วยเหลือแล้วตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาซึ่งจะมาจากหลายภาคส่วนเลยค่ะก็จะประกอบไปด้วยกองทุนผู้ประสบภัยสาธารณภัยของสำนักนายกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมกระทรวงศึกษาธิการมีสกสคด้วยแล้วก็ทางกระทรวงพมนะคะก็จะมีการให้เงินช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็เด็กนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บด้วยอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะแต่ว่าอีกเหตุการณ์นึงเนี่ยที่วันนี้ก็เกี่ยวกับเด็กเหมือนกันนะแล้วก็หลายคนก็ถามว่าวันนี้มันวันอะไรทำไมถึงแบบมาลุมมาตุ้มกันขนาดนี้อันนี้ก็โหวิดมากเลยอ่ะเกือบจะมีเด็กเสียชีวิตแล้วรถเก๋งคันหนึ่งคนขับอยู่ดีๆก็วูบแล้วก็พุ่งเข้าไปชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีแล้วเป็นช่วงที่เด็กๆเนี่ยกำลังนอนกลางวันกันอยู่เลยค่ะเบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บ13คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วเด็กๆทุกคนปลอดภัยดีนะคะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
9: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
13: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
9: กลับมาข่าวค่ำช่วงนี้นะคะเดี๋ยวอัปเดตกันอีกนิดนึงกับเหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนเทพสิรินทร์นะคะวันนี้ความคืบหน้าทางคดีพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเปิดเผยว่ามีข้อมูลจากอาของผู้ก่อเหตุเป็นลูกชายคนเล็กของปู่กับย่าเด็กที่เสียชีวิตนะคะให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าคือเด็กเนี่ยอาศัยอยู่กับปู่กับย่ามาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมชอบเล่นเกมติดคอมพิวเตอร์ไม่ค่อยออกจากบ้านไปไหนแต่ก็ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะวิวาทหรือว่ามีความเครียดที่ปรากฏชัดเจนนะคะซึ่งตอนนี้กองวิเคราะห์กำลังเร่งตรวจสอบเรื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ก่อเหตุอยู่แต่เบื้องต้นมันก็มีข้อมูลที่น่าตกใจเหมือนกันคืออาบอกว่าตำรวจเนี่ยเขาไปตรวจสอบนะเท่าที่อาให้ข้อมูลมามีการเล่นเกมในลักษณะที่ใช้ความรุนแรงด้วยแล้วก็เรื่องปัญหาโรงเรียนเนี่ยเรื่องที่เขาพูดกันว่าเด็กถูกบูลลี่หรือเปล่าเพราะมันมีคนมาให้ข้อมูลในโซเชียลมีเดียเหมือนกันบอกว่าตัวของเด็กเองเนี่ยน่าจะถูกบูลลี่แล้วก็ขอความช่วยเหลือจากครูคนหนึ่งแล้วไม่ได้รับความช่วยเหลือแล้วเหมือนเด็กอะไม่พอใจครูคนหนึ่งมากอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นสาเหตุนี้ 100% หรือเปล่าทางตำรวจบอกว่ากำลังหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอยู่แต่มีรายงานที่น่าตกใจอีกอย่างนึงก็คือไปพบคลิปวิดีโอที่เด็กคนนี้ดูคลิปกราดยิงของต่างประเทศจำนวน5คลิปก่อนที่จะก่อเหตุนะคะแล้วดูวันที่ที่เขาเปิดดูเนี่ยตั้งแต่30กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็เนี่ยไม่รู้ว่าอาจจะเป็นการวางแผนล่วงหน้ามาก่อนที่จะก่อเหตุหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวรอตำรวจเขาขยายผลสืบสวนคลี่คลายคดีนี้ต่อไปเพื่อหาสาเหตุที่มันแน่ชัดกันอีกทีนึงค่ะขณะที่เรื่องการกวาดล้างนอมินีที่ภูเก็ตนะคะวันนี้ก็ต้องติดตามการรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีนะคะได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องการจัดระเบียบธุรกิจต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด้วยแล้วก็มีการปะทะคารมกันค่ะที่ศูนย์บัญชาที่ศูนย์ชาบัดป่าตองนะคะซึ่งถูกกล่าวอ้างว่าเป็นพื้นที่ของชาวอิสราเอลแล้วทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขากังวลเรื่องการให้สัญชาติการเข้ามาทำธุรกิจมีข่าวนี้ออกไปซึ่งคุณพลพีบอกว่าวันที่ลงพื้นที่ที่อำเภอป่าตองจังหวัดภูเก็ตก็มีการขยายผลต่อแล้วไปพบว่ามีคนไทยที่เป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติที่เป็นชาวอิสราเอลได้รับสัญชาติไทยดังนั้นต้องดำเนินการตรวจสอบต่อเนื่องเพราะว่าข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยค่อนข้างจะตกใจค่ะพบว่ามีเกือบ100กว่าบริษัทที่ไปเกี่ยวข้องกับโครงข่ายนี้และมีรายได้ในการประกอบธุรกิจปีที่แล้วสูงกว่า 5,000 ล้านบาทส่วนธุรกิจที่กลุ่มนี้ประกอบมีหลากหลายมากเลยและรัฐมนตรีบอกว่ามีตั้งแต่เช่าไปจนถึงการอำนวยความสะดวกทำกรุ๊ปทัวร์ซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะเป็นทัวร์ศูนย์เหรียญด้วยนะคะดังนั้นจะต้องขยายผลไปยังเกาะท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงพื้นที่ภาคเหนือบางส่วนด้วยได้ให้คุณณฤชาโกษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองติดต่อไปที่กระทรวงยุติธรรมแล้วเนื่องจากอยากตรวจสอบเส้นทางการเงินบริษัทที่มีเป้าหมายในใจแล้วก็อยากจะลงไปตรวจสอบในพื้นที่ต่อด้วย ส่วนคนไทยที่ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ก็คือเหมือนเป็นนอมินีนี่แหละค่ะรัฐมนตรีบอกว่าก็ต้องไปดูเส้นทางการเงินที่เอามาลงทุนว่าเอามาจากไหนเป็นเงินทุนของต่างชาติหรือไม่ถ้าตรวจสอบพบว่าเป็นเงินของชาวต่างชาติจริงก็จะเข้าข่ายเป็นนอมินีอย่างชัดเจนยืนยันนะคะว่าไม่กังวลแม้ว่าจะมีชาวต่างชาติบางรายได้รับการโอนสัญชาติมาเป็นสัญชาติไทยแล้วถ้าหากมีการตรวจพบเรื่องการจดทะเบียนผิดกฎหมายกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังพบว่านอกจากธุรกิจบริการแล้วรัฐมนตรีบอกยังตรวจพบเรื่องของสถาบันการศึกษาที่เป็นของชาวแคนาดาดังนั้นจะขยายการสืบสวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเอาท่านใช้คำแรงนะบอกว่าจนกว่าจะเอากุ้ยพวกนี้ออกจากประเทศเราไปให้ได้นะคะส่วนชาวต่างชาติที่ได้สัญชาติไทยไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงคือพบว่าอาจจะไม่ใช่ชาวอิสราเอลแท้หรืออาจจะไปชุบตัวที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วมาขอสัญชาติไทยให้ง่ายขึ้นซึ่งเรื่องนี้คุณพลพีบอกว่าได้คุยกับอธิบดีกรมการปกครองให้ไปทบทวนเรื่องนี้แล้วว่าการขอสัญชาติเอกสารหลักฐานต่างๆมีความหมิ่นเหม่ในการขออนุญาตหรือไม่เพราะถือเป็นการเอื้อประโยชน์ในการยื่นขอสัญชาติการประกอบธุรกิจที่อาจผิดกฎหมายในต่างประเทศเพื่อนำเงินมาลงทุนและประกอบธุรกิจในไทยรวมถึงการเอาเงินของคนไทยออกนอกประเทศด้วยขอเวลาในการสืบสวนก่อนนะคะไปไล่ดูเส้นทางเงินที่ดินที่ครอบครองวิธีการจดทะเบียนการถือหุ้นการลงทุนผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจแบบนี้ด้วยแล้วท่านก็ทิ้งท้ายนะว่าตอนนี้การสืบสวนมีความคืบหน้าไปเยอะมากแล้วนะคะก็เป็นเนื้อหาที่น่าตกใจเพราะไม่เคยทราบข้อมูลนี้มาก่อนเลยต่อเนื่องกับเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากกรมขนส่งทางบกซึ่งมีการสืบพบว่าน่าจะรั่วมาจากตัวรหัสใช่ไหมคะ3หน่วยงานหลักๆตอนนี้ก็มีการสั่งปิดระบบที่รั่วชั่วคราวแล้วโดยคุณสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเผยว่าหลังพบการรั่วไหลของข้อมูลทะเบียนรถไปตรวจพบ IP ต้องสงสัยที่มีพฤติกรรมการเข้าไปสืบค้นข้อมูลผิดปกติจาก3แหล่งได้แก่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกองกำลังสุรศรีตอนนี้กระทรวงคมนาคมสั่งระงับการใช้งานของ3หน่วยงานชั่วคราวแล้วพร้อมประสานตำรวจไซเบอร์เข้าตรวจสอบบัญชีที่มีการค้นหาข้อมูลของบุคคลสำคัญด้วยรวมถึงให้หน่วยงานที่เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ e-service ของกรมการขนส่งทางบกค่ะให้รีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดเลยป้องกันความเสียหายก็ท่านก็ฝากมาว่าขอให้ประชาชนคลายความกังวลนะคะว่าข้อมูลที่หลุดออกไปเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถเอาไปทำธุรกรรมใดๆได้แต่ว่าคนที่เขาเปิดเรื่องนี้ก็คือคุณเอิร์ธธนรัตน์ CEO โดมคลาวบอกว่ามันทำได้นะคะมันเอาไปประกอบเป็นเหมือนสำเนาบัตรประชาชนได้อะแต่ท่านอธิบดีก็บอกว่าคือท่านก็มั่นใจแหละว่าเอาไปทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีการยืนยันตัวตนแล้วก็เตือนว่าอย่าไปหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพเอาข้อมูลรถยนต์มาแอบอ้างสร้างความน่าเชื่อถือถ้าหากได้รับข้อความหรือมีการอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ห้ามกดลิงก์ห้ามดาวน์โหลดแอปที่ไม่รู้จักและห้ามทำธุรกรรมการเงินโดยเด็ดขาดค่ะโดยกรมขนส่งทางบกจะทบทวนเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานราชการด้วยเพื่อตรวจสอบในการปฏิบัติงานต่อไปนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานปลายทางที่ได้รับสิทธิ์อาจจะยังมีมาตรการกำกับดูแลรักษาความปลอดภัยบัญชีผู้ใช้ที่ไม่เพียงพอแล้วก็เกิดช่องโหว่ถ้าหากใครทำผิดกฎหมายเนี่ยท่านก็ยืนยันว่าจะเอาผิดทางอาญาแน่นอนเพราะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบขโมยข้อมูลไปเปิดเผยส่วนใครที่รอโครงการไทยเที่ยวไทย plus อยู่นะคะมีข่าวว่ากระทรวงท่องเที่ยวค่ะจะใช้งบจากเงินกู้นะคะประมาณ 1,700 ล้านถึง 2,000 บาทมาทำโครงการแล้วหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วจะทันสิ้นปีนี้ไหมเดี๋ยวลองฟังคุณสุภจีหน่อยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านก็บอกว่าก็ต้องดูภาพรวมนะไม่ว่าจะใช้เงินกู้หรือว่างบประมาณก็ต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็กระจายให้ทั่วถึงจริงๆรวมถึงต้องสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้วยส่วนใครที่อยากจะไปเที่ยวเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะคุณสุภจีก็ย้ำว่าก็ต้องดูอย่างระมัดระวังค่ะซึ่งคุณเอกนิติต้องการดูผลลัพธ์ของโครงการไทยช่วยไทย plus ที่เรามีอยู่นะตอนนี้ด้วยว่า มันกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไหมเป็นยังไงบ้างนะคะในภาพรวมนักข่าวก็ถามว่าคือตอนนี้มีเสียงวิจารณ์นะว่าจะเอาเงินกู้มาใช้ในโครงการไทยเที่ยวไทย plus มันมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเปล่าคุณสุภจีก็บอกว่าอันนี้แหละก็เป็นสิ่งที่ต้องดูอย่างรอบคอบค่ะเลยยังไม่เคาะว่าจะใช้เงินจากก้อนไหนเราก็ต้องใช้เงินให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดกระจายตัวให้ทั่วถึงส่วนโครงการไทยเที่ยวไทย plus กับไทยเที่ยวไทย plus เฟส2นักข่าวก็ถามว่าจะทำพร้อมกันไหมคุณสุภจีบอกว่าคงไม่จำเป็นต้องทำพร้อมกันต้องดูความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจริงๆแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะไทยเที่ยวไทย plus จะใช้เงินกู้หรือจะดำเนินการอย่างไรก็ต้องรอการพิจารณาจากคณะกรรมการของคุณเอกนิติเพื่อเสนอไปยังที่ประชุมครม.ต่อไปค่ะขยับไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศกันหน่อยนะคะศาลรัฐนิวเม็กซิโกตัดสินให้เมตาต้องชดใช้เงิน567ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 18,700 ล้านบาทเพื่อจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสุขภาพจิตของเยาวชนและสั่งรื้อระบบรวมไปถึงจำกัดการใช้งาน Facebook และ Instagram ของเด็กด้วยศาลรัฐนิวเม็กซิโกของสหรัฐค่ะตัดสินให้บริษัทเมตานะคะต้องจ่ายเงิน567ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ 18,700 หมื่นล้านบาทเข้ากองทุนเพื่อสุขภาพจิตของวัยรุ่นแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนการทำงานของ Facebook และ Instagram ด้วยต้องไปเพิ่มมาตรการคุ้มครองเด็กนะคะหลังจากที่ผู้พิพากษาวินิจฉัยว่าแพลตฟอร์มของบริษัทเป็นภัยต่อสาธารณะแล้วก็กระทบสวัสดิภาพของเด็กด้วยคดีนี้เป็นการดำเนินคดีระยะที่2ค่ะหลังจากเมื่อเดือนมีนาคมคณะลูกขุนในรัฐนิวเม็กซิโกมีคำตัดสินให้เมตาจ่ายค่าเสียหาย375ล้านดอลลาร์จากการพบว่าบริษัทละเมิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐนะคะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของ Facebook และ IG สำหรับเด็กและเยาวชนโดยนายราอูลตอเลสค่ะอัยการสูงสุดของรัฐนิวเม็กซิโกเป็นผู้ยื่นฟ้องเมตาตั้งแต่ปี2023แล้วกล่าวหาว่าบริษัทออกแบบแพลตฟอร์มในลักษณะที่ส่งเสริมการใช้งานจนเสพติดและยังไม่สามารถปกป้องเด็กจากอันตรายทางออนไลน์ได้รวมถึงมีการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศด้วยนะคะขณะที่เมตาก็เตรียมยื่นสู้ด้วยการอุทธรณ์คดีนี้ค่ะเมตาแถลงว่าบริษัทไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินที่จะยื่นอุทธรณ์พร้อมยืนยันว่าบริษัทมีประวัติในการปกป้องวัยรุ่นบนแพลตฟอร์มและทำงานต่อเนื่องเพื่อค้นหาลบเนื้อหาที่เป็นอันตรายก็เขาจะยื่นอุทธรณ์ต่อไปนะคะสู้คดีค่ะเราปิดท้ายกันที่การหายตัวไปของอดีตบอยแบนด์โอ้อันนี้เป็นข่าวเศร้ามากเลยอ่ะคุณเต้ Dragon 5นะคะคือตอนแรกเนี่ยแฟนของคุณเต้ก็ไปแจ้งความนะคะแล้วก็พยายามให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันตามหาหน่อยนะคือไปปั่นจักรยานใช่ไหมแล้วก็ติดต่อไม่ได้เลยกระเป๋าสตางค์ก็ไม่เอาไปมือถือก็ไม่เอาไปด้วยค่ะทีนี้พอไปไล่ภาพวงจรปิดดูนะโอ้อันนี้ก็ถึงกับช็อกเลยเพราะว่าเห็นภาพคุณเต้ปั่นจักรยานไปทางสะพานพระราม7ปรากฏว่าช่วงบ่ายๆที่ผ่านมานะคะมีรายงานว่าพบร่างของคุณเต้ดราก้อนไฟแล้วในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะไปพบที่บริเวณสะพานพระราม7นะคะซึ่งรายงานในเบื้องต้นเนี่ยเห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการทำธุรกิจแล้วก็มีความเครียดส่วนตัวอยู่ด้วยนะคะก็ยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือข้อข่าวค่ำวันนี้นะคะลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วใครที่ไม่ได้ฟังสดๆเนี่ยสามารถไปฟังย้อนหลังได้ทางพอดคาสต์ของนิวข้อข่าวค่ำนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
5: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้
1: วันนี้เวลา 9:12 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัพพทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์กมลพรกัลยาณมิตรคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและประธานที่ปรึกษาการจัดการสายใย2แผ่นดินไทยจีน50ปีมิตรภาพยั่งยืนเมื่อวันที่31พฤษภาคม2568กับการจัดงานราตรีอัญมณีแห่งผ้าไทยเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2568นำคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกต่างๆในโอกาสนี้หม่อมหลวงบุญญนุชเกษมสันดุลยจินดารองประธานกรรมการจัดงานนางภาพิมลคงเฟื่องฟุ้งนางพันนีสาเอกิและนางสาวนิรินทร์พลวรรณทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วยนายทวีศักดิ์ก่ออนันตกูลประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศนำนางสาวสิริธิดาพนมวรรณอยุธยาผู้ได้รับรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศจากการคัดเลือกของมูลนิธิประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลใบประกาศกิตติคุณเข็มเชิดชูเกียรติทองคำประดับอักษรพระนามาภิไธยสท.และเงินรางวัลในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิและผู้เกี่ยวข้องรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจากนั้นเวลา 13:49 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ปีพุทธศักราช2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569ด้วยทรงมีคุณูปการต่องานด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาติรวมถึงทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะวัฒน

กภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานดนตรีไทยให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยสืบไปสำหรับการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ในปีนี้มี6รายการแสดงได้แก่วงดนตรีไทยเครื่องใหญ่พิเศษบรรเลงเพลงไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพลงดอกไม้ไทย2ชั้นในชุดการแสดงนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงขับร้องเพลงไทยและทรงบรรเลงดนตรีไทยร่วมกับครูอาวุโสชายหญิง

0: รายการที่2วงปี่พาดไม้หนวมเครื่องใหญ่ประกอบการแสดงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพลงรำอศิรวาทราชนารีศรีสยามโดยวงสำนักการสังคีตกรมศิลปากรและวงศิษย์พระประณีตวรศัพท์เขียนวรวาทินรายการที่3วงดนตรีไทยเครื่องใหญ่บรรเลงเพลงมอนรำดาบเถาโดยวงครูอาวุโสชายหญิงรายการที่4วงเครื่องสายเครื่องคู่ผสมปี่มอนบรรเลงเพลงมอนอ้อยอิ่งเถาโดยวงครูอาวุโสชายหญิงรายการที่5วงปี่พาดมอนเครื่องใหญ่ประกอบการแสดงเพลงเป็นสิริสถาพรในนภาม่านมงคลโดยวงครูอาวุโสชายหญิงและวงลูกศิษย์ครูอาวุโสชายหญิงรายการที่6สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดนตรีไทยร่วมกับวงปี่พาดไม้นวมวงบ้านปลายเนินเพลงประกอบบทพระราชนิพนธ์เพลงพระเสด็จสู่ฟ้าเสวยสวรรค์ทั้งนี้การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์สะท้อนให้เห็นคุณค่าของดนตรีไทยและบทบาทของครูผู้สืบทอดภูมิปัญญาของชาติสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์และคนรุ่นใหม่ร่วมกับสืบทอดมรดกของชาติให้คงอยู่สืบไป
1: สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดเชียงใหม่
0: วันนี้เวลา 10:36 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปส่งเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงณทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยมีพระปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้เสด็จเข้าห้องประชุมนารี2ทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขังหญิงจำนวน2ชุดประกอบด้วยการแสดงฟ้อนดอกระมิงและการแสดงโอ้ละหนอเชียงใหม่ทั้งนี้ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่มีพื้นที่ภายใน8ไร่3งาน78ตารางวามีอำนาจควบคุมผู้ต้องขังถึงกำหนดโทษประหารชีวิตมีหน่วยงานในสังกัด1หน่วยงานได้แก่เรือนจำชั่วคราวกลางเวียงปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงอยู่ในควบคุม1,847 รายมีผู้กักขังหญิง23รายและผู้ต้องกักขังชาย77รายจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้ตัวแทนผู้ต้องขังพูดถึงความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการธรรมนาวาวังซึ่งเป็นโครงการอบรมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยการนำแนวทางธรรมนาวาวังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาถึงสาระแก่นแท้ของศาสนาและขัดเกลาจิตใจโดยดำเนินการนำร่องที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เป็นแห่งแรกเมื่อปี2567มีผู้ต้องขังเข้ารับการอบรม373คนปัจจุบันมีการฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขังทุกกลุ่มมาแล้วทั้งหมด18ครั้งรวม 3,667 คนและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่146คนผลการฝึกอบรมทำให้ผู้ต้องขังอยู่ในระเบียบวินัยมากขึ้นง่ายต่อการควบคุมลดปัญหาการทะเลาะวิวาทจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ตัวแทนผู้ต้องขังที่พูดถึงความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการจำนวน2คนพระราชทานของที่ระลึกแก่ตัวแทน

0: ู้ต้องขังหญิงจำนวน10คนและพระราชทานของที่ระลึกแก่คณะกรรมการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จำนวน10คนโอกาสนี้ท่อพระเนตรนิทรรศการต่างๆซึ่งทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้น้อมนำและขับเคลื่อนโครงการพระราชทานที่สำคัญเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนอาทิโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาต่อยอดและพระราชทานเป็นแนวทางแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายหลังพ้นโทษโดยตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ดำเนินการจัดอบรมแล้ว20รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม 1,679 คนจากนั้นเสด็จไปยังสถานพยาบาลท่อพระเนตรการตรวจรักษาด้านทันตกรรมและครุภัณฑ์พระราชทานภายใต้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำให้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมและจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมโดยทันทสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์18รายการอาทิเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นเครื่องตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลเครื่องขูดหินปูนและกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแดงพร้อมระบบเก็บภาพดิจิทัลนอกจากนี้ยังดำเนินการจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำจำนวน13รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม477คนโดยปี2566ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเด่นประเภทเรือนจำขนาดกลางจากการประกวดเรือนจำดีเด่นตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขต่อจากนั้นท่อพระเนตรกิจกรรมต่างๆภายในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานแนวทางการฝึกอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังให้กลับคืนสังคมอย่างมีคุณภาพสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพภายหลังพ้นโทษได้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการลดการกระทำผิดซ้ำอาทิโรงงานทอผ้าไหมผ้าฝ้ายซึ่งซื้อเส้นไหมจากข้างนอกแล้วเริ่มขั้นตอนต่างๆตั้งแต่การกรอไหมจนถึงการทอที่ผ่านมาส่งผลงานเข้าประกวดในรายการต่างๆและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งผ้าไหมตรานกยุงพระราชทานสีน้ำเงินประเภทผ้ายกไหมยกใหญ่ไม่มีสังเวียนประจำปี2568ส่วนสถานเลี้ยงเด็กดำเนินงานตามข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules มีผู้ต้องขังที่มีบุตรอยู่ด้านในเรือนจำควรได้รับโอกาสในการใช้เวลากับบุตรให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเด็กจะต้องไม่ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ต้องขังควรได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาการด้านอื่นๆปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์จำนวน10คนและเด็กติดผู้ต้องขังจำนวน3คนและการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงเน้นความจำเป็นตลาดแรงงานและความสมัครใจสร้างหลักสูตรที่มีมาตรฐานและการหางานระหว่างฝึกวิชาชีพโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอาทิการทำอาหารข้าวหวานการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายการทอผ้าพื้นเมืองแบบกะเหรี่ยงเป็นผ้าพันคอเสื้อกระเป๋าห้องเสื้อนารีตัดเย็บออกแบบเสื้อผ้างานปักผ้าบนกระเป๋าเสื้อผ้าพวงกุญแจเครื่องประดับการทำนายดวงด้วยไพ่ยิปซีการฝึกวิชาชีพนวดแผนไทยและการฝึกวิชาชีพเสริมสวยเวลา 14:38 น.เสด็จไปยังวิหารลายคำโบราณเฉลิมพระเกียรติวัดยางกวงอำเภอเมืองเชียงใหม่โบราณสถานเก่าแก่ที่ขุดพบฐานรากเดิมและได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เป็นวิหารทรงล้านนาโบราณภายในประดิษฐานพระพุทธศักดิ์สิทธิ์หรือหลวงพ่อพระเจ้าแสนแซวพระประธานเก่าแก่คู่พระวิหารวัดยางกวงเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่20 วัดนี้มีหลักฐานปรากฏในโครงนิราศหฤพูนชัยที่เขียนขึ้นในปีพุทธศักราช2060เรียกชื่อวัดหนังรั้วต่อมาได้กลายเป็นวัดร้างก่อนจะได้รับการบูรณะฟื้นฟูอีกครั้งในปี2549โดยพระเทพวรสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารรองเจ้าคณะภาค7และจัดตั้งเป็นวัดอีกครั้งเมื่อปี2554เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2569ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2557ปัจจุบันพระครูปลัดธีนวัฒน์ญาณสิทธิวาจาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวม8รูปจากนั้นเสด็จไปยังเจดีย์วัดยางกวงที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเจดีย์แปดเหลี่ยมวัดอินทขินสะดือเมืองได้รับอิทธิพลทางศิลปะมาจากเจดีย์แปดเหลี่ยมในศิลปะหฤพูนชัยในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเรื่องการขับเคลื่อนพลังจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมตามแนวทางธรรมนาวาวังที่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนวัดสถานศึกษาและสถานพยาบาลรวม10หน่วยงานร่วมดำเนินงานสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการน้อมนำหลักธรรมพระราชทานไปประยุกต์ใช้อาทิจังหวัดเชียงใหม่ที่มีสำนักงานพระพุทธศาสนาสำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักงานวัฒนธรรมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานและสำนักงานศึกษาธิการร่วมดำเนินงานสืบสานสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่น้อมนำหลักธรรมพระราชทานไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจิตใจเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและภูมิคุ้มกันทางศีลธรรมแก่คณาจารย์บุคลากรนักศึกษานักเรียนและประชาชนโดยบูรณาการหลักธรรมสู่การจัดการเรียนการสอนการพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมจิตอาสาธรรมนาวาวังโอสถสถานที่ผู้ประกอบการสถานพยาบาลรวมกลุ่มกันเป็นศูนย์รวมดูแลสุขภาพสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมเรียนรู้เข้าใจหลักธรรมผ่านการฝึกปฏิบัติจริงโรงเรียนโกวิทธรรมรงค์เชียงใหม่ที่จัดกิจกรรม Way of Hope Form นาวาวังเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกันและวัดอย่างกวงจัดโครงการโคมทักษาพัฒนาภูมิปัญญาการทำโคมล้านนาให้เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการสร้างงานและกระจายรายได้สู่คนไปในชุมชนต่อจากนั้นเสด็จไปทรงประกอบอาหารเมนูข้าวผัดหมูบนรถประกอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จการเสด็จไปทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติแก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่งด้วยเป็นพระกรณียกิจที่สะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาความเอาพระทัยใส่ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างใกล้ชิดโดยไม่ได้ทรงจำกัดอยู่เพียงการทรงติดตามหรือทรงเยี่ยมเยียนกิจกรรมเท่านั้นแสดงให้เห็นถึงพระปณิธานในการสืบสานแนวทางจิตอาสาพระราชทานและการบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาตินับว่าทรงเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าให้แก่เยาวชนและคนไทยทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตสาธารณะการเสียสละและการร่วมแรงร่วมใจการทำความดีเพื่อสังคมที่เกิดจากความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคประชาชนและเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่อันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานสาธารณประโยชน์และการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนสอดคล้องกับพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริด้านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา ันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวมจำนวน8รูปทั้งนี้พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลบังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสระเกศวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดปวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนกำหนด100วันอันหนึ่งช่วงเช้าเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวมจำนวน8รูปซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานฉันเช้าและพระราชทานฉันเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพในรอบเวลา 5:30 นถึง 7:00 นและรอบเวลา 7:00 นถึง 17:30 นรอบเวลาละ8รูปทุกวันกำหนด100วันเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพัฒนาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามรวม8รูปในทางพุทธศาสนาการถวายอาหารแด่พระสงฆ์ในงานศพคือการทำบุญที่เรียกว่ามัตตกะภัตตาหารตามภาษาบาลีซึ่งมัตตกะหมายถึงผู้ตายแล้วและภัตตาหารหมายถึงอาหารเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณและเพื่อสร้างกุศลให้กับตนเองและญาติผู้มีชีวิตทั้งยังช่วยชำระจิตใจให้บริสุทธิ์และสงบขึ้นเวลา 17:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการนี้พระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามสวดพระพิธรรมพระศพโดยในตลอด100วันของการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีองคมนตรีเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนวันนี้ที่อาคารนิทรรศการพระราชกรณียกิจบริเวณศูนย์ของพ่อศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรานายพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนขึ้นเป็นแห่งแรกเมื่อวันที่8สิงหาคม2522และเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรอย่างยั่งยืน ในการนี้องคมนตรีมอบรางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดเกษตรกรต้นแบบขยายผลองค์ความรู้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกษตรกรระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมดีเด่นประเภทนาข้าวและผู้ชนะการประกวดวาดภาพบนกระดานดำระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับนิทรรศการ47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจะแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเกษตรเทคโนโลยีระบบน้ำการจัดแสดงพันธุ์สัตว์และการแปรรูปผลผลิตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งตลอด47ปีได้ทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตมีการศึกษาทดลองและวิจัยแล้วกว่า150เรื่องถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน43หมู่บ้าน 14,853 ครัวเรือนมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้13แห่ง16กลุ่มอาชีพขยายผลสู่โรงเรียนทั่วไปกว่า10แห่งและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน14แห่งพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา8รายการช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ประชาชนผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการดังกล่าวได้จนถึง12สิงหาคม2569องคมนตรีร่วมการเสวนาในงานโครงการหลวง57พลเอกกมนาถ รุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมการเสวนาในหัวข้อ Blooming Legacy of Royal Rose เรื่องราวกุหลาบพระราชทานสู่แรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ในงานโครงการหลวง57ณเซ็นทรัลคอร์ทชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มีหัวหน้าฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมูลนิธิโครงการหลวงนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและวิทยากรปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการทั่วไปมูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมการเสวนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อศึกษาวิจัยและส่งเสริมพืชทดแทนจนพัฒนาเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนเกิดเป็นโครงการหลวงปัจจุบันมูลนิธิน้อมนำหลักการและแนวทางพระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดำเนินงานจนถึงปัจจุบันสำหรับไม้ดอกเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญเริ่มจากการวิจัยกล้วยไม้ซิมบิเดียมและขยายผลสู่การพัฒนาไม้ดอกหลากหลายชนิดได้นำพันธุ์พืชพระราชทานจากพระบรมวงศานุวงศ์มาพัฒนาเป็นองค์ความรู้และนวัตกรรมและปีนี้นักวิจัยของมูลนิธิใช้เวลากว่า8ปีวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กุหลาบจากแรงบันดาลใจในกุหลาบกรีนเศรษฐกิจจนประสบผลสำเร็จได้รับพระราชทานนามกุหลาบกวีนสุธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบเป็นผลงานของนักวิจัยไทยเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรไทยปัจจุบันมูลนิธิยังดำเนินการวิจัยส่งเสริมและพัฒนากุหลาบอินทรีย์สู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยแนวคิด Zero Waste นำดอกกุหลาบที่ไม่ได้จำหน่ายเป็นไม้ตัดดอกมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เช่นคุกกี้กุหลาบโรสสปาร์กิ้งโซดาไอศกรีมกุหลาบประชาชนสามารถเข้าชมงานโครงการหลวง57พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และผลผลิตคุณภาพในราคาย่อมเยาจนถึงวันที่12สิงหาคม2569องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดขอนแก่นเช้าวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์14อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไปกลับจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน827คนครูและบุคลากร53คนมีนายสมบุญพุทธวงศ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัย เช่นเด็กในวัยอนุบาลเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมตามหลักสูตรปฐมวัยที่ได้ลงมือปฏิบัติทดลองและเรียนรู้หาประสบการณ์จากสิ่งง่ายๆรอบตัวนอกจากนี้เสริมทักษะการคิดคำนวณด้วยวิธีจินตคณิตส่วนเด็กระดับชั้นประถมศึกษาเริ่มเรียนรู้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ให้เท่าทันยุคสมัยทั้งงานฝีมืองานศิลปะและงานคหกรรมโดยโรงเรียนยังได้สนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ตามความถนัดและความสนใจมีนักเรียนที่สนใจด้านการเกษตรที่น้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการทำโครงงานเพาะเห็ดนางรมและโครงงานปลูกผักไร้ดินเพื่อบริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้นอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนักเรียนสามารถนำ AI ไปใช้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบลวดลายบูรณาการงานปักงานสกรีนและงานตัดสติกเกอร์ได้เป็นอย่างดีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50อำเภอแห่
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งหลายครับถ้าท่านไม่ชำนาญทางแล้วกรุณาอย่าขับรถของท่านออกไปเลยนะครับเพราะขณะนี้น้ำท่วมจนมองไม่ออกว่าตรงไหนถนนตรงไหนเป็นคลองเมื่อเช้าได้มีรถเมย์คันหนึ่งขับเลี้ยวลงคลองหลอดพาผู้โดยสารจมหายไปทั้งคันทั้งโชเฟอร์และผู้โดยสารทั้งหมดที่อยู่ในรถไม่ทราบว่าทำอะไรกันอยู่ครับเกือบครึ่งค่อนวันแล้วยังไม่เห็นมีใครขึ้นมาแจ้งความสักคนเลยแหมใจเย็นจริงๆ

ตอนนี้ท่วมไปเกือบทุกที่แล้วนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำได้ท่วมฟาร์มจระเข้แห่งหนึ่งซึ่งมีจระเข้อยู่ประมาณ 3,000 ตัวล้วนจะเป็นจระเข้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นได้หนีออกไปหมดแล้วโถน่าสงสารเหลือเกินนะครับอาหารก็ยังไม่ได้กินมันคงจะหิวแย่แล้วถ้าหากว่าท่านผู้ใดพบเห็นที่ไหนกรุณาอุทิศร่างกายของท่านเพื่อเป็นอาหารของจระเข้ที่น่าสงสารเหล่านั้นด้วยนึกว่าเอาบุญก็แล้วกันนะครับ

0: แล้วมาชนกันอีท่าไหนล่ะครับเนี่ยฮะ
1: ก็เลี่ยนนั่นแหละครับคว่ำเส้นกลางมาทั้งผมเนี่ยครับ
2: ก็คุณนั่นแหละขับล้ำเส้นผมว่าผมพยายามแอบๆแล้วเชียวนะ
0: เอาละเอาละพวกคุณรู้ได้ยังไงว่าเส้นมันอยู่ตรงไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าจอดคาร์กันไว้อย่างนี้แล้วรอให้น้ำแห้งซะก่อนแล้วค่อยมาพูดกันจะได้รู้ว่าใครล้ำเส้นใครไม่ล้ำเส้นดีไหม
1: ดีครับ

ในขณะนี้น้ำแห้งหมดแล้วนะครับแต่ไม่ทราบว่าบ้านของใครถูกน้ำซัดไปกองอยู่กลางถนนพระราม8โน่นทำให้การจราจรติดขัดมา3วันแล้วบ้านของใครครับบ้านของใครกรุณาไปเอาออกด้วยในบ้านนั้นมีลูกมีเมียของคุณนอนหลับขึ้นอืดอยู่ถามว่าบ้านเดิมอยู่ไหนก็ไม่ยอมพูดยอมจาเชอหยิ่งซะด้วยนะพิลึกคนจริงๆ

0: พลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่10
1: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชาย
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร082591 2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพสื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ082591 2591
5: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
6: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
7: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้าง เสาไฟฟ้า4ต้น
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยมีมติเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเหตุกราดยิงที่นนทบุรีขณะนายกเชื่อมีการวางแผนก่อเหตุสักครู่มาติดตามค่ะ
10: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
10: หรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: ดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
13: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
14: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
13: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
14: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยมีมติเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงที่จังหวัดนนทบุรีคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเปิดเผยภายหลังการประชุมว่าได้รับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีกรณีเกิดเหตุการณ์ยิงในสถานศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีจึงได้เร่งรัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นการเร่งด่วนเพื่อพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยที่ประชุมได้นำเสนอเหตุการณ์การยิงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้4เหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดหนองบัวลำพูและกรุงเทพมหานครและในจังหวัดสงขลามาเทียบเคียงเนื่องจากมีลักษณะเหตุการณ์คล้ายคลึงกันและมีมติให้ความช่วยเหลือในอัตราเดียวกันโดยผู้เสียชีวิตได้รับเงินช่วยเหลือรายละ1ล้านบาทผู้ทุพพลภาพ 700,000 บาทผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 200,000 บาทและผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 100,000 บาทเพื่อเร่งช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยนายพระดอนกล่าวว่ารัฐบาลขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือโดยคาดว่าจะสามารถอนุมัติเงินได้ภายในไม่กี่วันส่วนจำนวนเงินทั้งหมดอยู่ระหว่างการสรุปตัวเลขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนมาตรการควบคุมอาวุธปืนนายพระดอนระบุว่านายกรัฐมนตรีได้ย้ำแนวทางของกระทรวงมหาดไทยระบุว่าไม่อนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะในทุกรูปแบบและทุกกรณียกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่โดยจะบังคับใช้มาตรการดังกล่าวอย่างเข้มงวดนอกจากนี้สภาผู้แทนราษฎรจะมีการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนใหม่ขณะที่การช่วยเหลือจากงบประมาณหรือกองทุนของหน่วยงานอื่นจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมโดยสำนักนายกรัฐมนตรีจะเร่งดำเนินการในส่วนของกองทุนที่มีอยู่ในความดูแลให้เร็วที่สุดนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: นายกรัฐมนตรีเผยเด็กวัย14ที่ก่อเหตุกราดยิงเชื่อวางแผนก่อเหตุเป็นขั้นตอนเตรียมเข้มงวดตรวจอาวุธปืนทั่วประเทศคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยหลังลงพื้นที่ติดตามเหตุยิงภายในโรงเรียนว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าผู้ก่อเหตุยังมีกระสุนเหลืออีกกว่า30นัดหากเหตุการณ์ไม่ยุติลงอาจเกิดความสูญเสียมากกว่านี้โดยเชื่อว่าผู้ก่อเหตุมีการวางแผนและเตรียมการมาเป็นระดับขั้นสำหรับสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากความเครียดเรื่องการเรียนโดยข้อมูลจากเพื่อนสนิทระบุว่าผู้ก่อเหตุพูดถึงความกดดันเรื่องเรียนอยู่บ่อยครั้งอีกทั้งก่อนมาก่อเหตุในโรงเรียนยังยิงปู่และย่าที่บ้านพักเสียชีวิตส่วนอาวุธปืนที่ใช้เป็นปืนที่จดทะเบียนถูกต้องของ

0: ของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่กำลังอยู่ระหว่างการผ่าตัดโดย
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
4: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
5: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับบทเพลงทำนองแลนะครับขับร้องโดยไวโพธิ์เพชรสุพรรณกับเพลงที่ชื่อว่าพระรถเมรีนะครับพระรถเมรีเป็นนิทานพื้นบ้านไทยนะครับภาคต่อของเรื่องนาง12นะครับเล่าเรื่องของพระรถเสนลูกนางเผาที่ต้องไปเมืองยักษ์เพื่อเอายาวิเศษมารักษาดวงตาแม่จนได้พบกับนางเมรีลูกเลี้ยงนางยักษ์และจบลงด้วยความโศกนะฮะโศกนาฏกรรมความตายของทั้งสองคนทั้งพระรถและเมรีนั่นเองนะครับพระรถเสนเกิดเป็นหลานของนาง12ถูกนางยักษ์สนทมานแปลงกายเป็นมนุษย์มาอยู่กับพ่อหลอกให้เดินทางไปเมืองยักษ์นะครับภารกิจของพระรถเสนต้องเดินทางไกลและถือสารลับนะไปให้นางเมรีจับกินแต่ระหว่างทางพระฤาษีช่วยแก้ข้อความในการในสารนั้นให้เปลี่ยนเป็นต้อนรับอย่างดีนะครับความรักและการหลอกลวงครับนางเมรีเมื่อได้อ่านสารแก้ไขข้อความแล้วจึงตกหลุมรักและก็แต่งงานอยู่กินกับพระรถเสนในเมืองยักษ์โดยไม่รู้ความจริงนะแผนชิงนั่นก็คือวันหนึ่งพระรถเสนรู้ความจริงเรื่องแม่ถูกวักตาจึงแกล้งหลอกให้นางเมรีดื่มสุราจนเมาไม้ไม่รู้สึกตัวแล้วรีบขโมยดวงตากลับเมืองมนุษย์นะครับจุดจบของเรื่องก็คือความเสียใจคือเมื่อนางเมรีตื่นขึ้นมาไม่พบพระรถเสนจึงรีบวิ่งตามไปจนถึงขอบเขตแดนมนุษย์แต่ไม่สามารถข้าไปได้ความตายของนางเมรีตรอมใจและอกแตกตายด้วยความเสียใจพระรถเสนเมื่อรู้ข่าวก็เสียใจมากจนอกแตกตายตามกันไปในเวลาต่อมานะครับนี่เรื่องราวเรื่องย่อของพระรถเสนและก็นางเมรีที่สุภสิทธิ์นำเพลงนี้มาส่งมอบให้พระรถเมรีไวโพธิ์เพชรสุพรรณครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรับรายการญาติเพียงญาติยาทุกๆท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ภาคกลางคืนที่ส่งเสียงได้ไกลมากๆเลยนะครับแต่ว่าสุภสิทธิ์จะบอกเก่าเล่าขานเหมือนภาคกลางวันก็แล้วกันลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับเรามีความสุขร่วมกัน3ชั่วโมงด้วยกันในค่ำคืนนี้ชั่วโมงแรกเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่ไว้ช้าคร่าเข้ากันไปส่วนมากจะเป็นเพลงเก่าเพื่ออนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะเป็นลูกทุ่งอีสานกลางเก่ากลางใหม่และชั่วโมงที่3หลากหลายสไตล์อยากให้ท่านผู้ฟังฟังให้ครบทั้ง3ชั่วโมงจะมีความสุขความสำราญอย่างแน่นอนนะครับพร้อมรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพจะให้กำลังแรงใจญาติเพียงญาติยาทุกท่านครับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันกับสุดยอดสุนภัยบำรุงกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิสซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะบอกเก่าเล่าขานเรื่องราวของยาบำรุงกายสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถกันก่อนนะครับยาบำรุงกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นประกอบด้วยสุนภัย30ชนิดกระชายดำเป็นตัวนำบอกกระชายดำเนี่ยคุณภาพสรรพคุณนี่เสมอสมเกาหลีเสมอเห็ดลินจือเลยถือว่าเป็นสมไทยนะครับบรรเทาการปวดเมื่อยนะเสริมสมรรถภาพสำหรับท่านชายปวดหัวมีเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณดูแลท่านหญิงนะเข้าสู่วัยทองด้วยและท่านมีเบาหวานกำลังไขมันนะครับก็ไปหาคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็มาฟื้นฟูร่างกายด้วยสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นครับ
เครียดนอนไม่หลับนะบ่งเลือดบ่งผิวพรรณด้วยนะครับปวดหัวเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มแล้วท่านเป็นไข้เนาะยังไม่สามารถออกไปซื้อยาแก้ไขได้ก็ทานสูตร1สุภาษิตหรือวิชันเนาะแก้ไขได้นะครับแล้วก็ท่านชาฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งนะครับก็ทานเนาะฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่ลงโถยังอื่นไม่ต้องพูดถึงนะสำหรับท่านชายเนี่ยมาฟื้นฟูสมชายไม่อายสาวแน่นอนแล้วก็ท่านหญิงเข้าสู่วัยทองวุ่นวับทั้งร่างกายและจิตใจหรือจะไปลมจะมาและเข้าสู่วัยทองในหมดประจำเดือนเขาบอกว่าเคยตึงๆมีออร่าก็กลับไปเหี่ยวเฉาเหี่ยวเฉาเหี่ยวย่นหย่อนยานนะครับซึ่งท่านหญิงรับไม่ได้วันนี้มาทานฟื้นฟูทำให้เลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับท่านหญิงท่านชายเข้าสู่วัยทองเนี่ยโอกาสกระดูกผุกระดูกพุนสูงกระดูกหักแต่ง่ายเยอะนะทานสุดหนึ่งไปเสริมสร้างกระดูกด้วยบำรุงร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดครับทุกท่านเลยทานเหมือนกันบำรุงฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลสู้ไม่ถอยหน่อยเป็นมะเทาการปวดเมื่อยทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทสูตร1นี้กระปุกสีแดงครับและสูตร2ครับมีส่วนคาบเกี่ยวกันนะคือสูตร2ทำให้ได้ผลเร็วยิ่งขึ้นถ้าทานสูตร2นะครับหรือจะทานสูตรใดสูตรหนึ่งไม่ว่าบำฟังสรรพคุณสูตร2รุ่งฝาโอสถเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยกระดูกทับเส้นประสาทลูกโกอยนังโกยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสิ้นเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินช่วยให้ระบายอ่อนๆไม่ถ่ายหนักนะครับแก้ปวดเมื่อยชาปลายมือปลายเท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดเข่าเการูปะตอยบอกว่ากินเขาได้นอนหลับไม่ปวดไม่เมื่อยโรคขับถ่ายดีชีมีมีสุขและท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกอุจจาระแข็งเกินไปก็มาทานสูตร2รุ่งฟ้าโอสถทำให้โรคขับถ่ายดีขึ้นกินไม่ได้นอนไม่หลับประสบกระปิดกระปอยจากโรคกระสายเนี่ยนะก็จะดีขึ้นแก้กระสายทั้งหมด24ชนิดไหลท่านสอกเขาเป็นอัมพาตพาดก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ก็ทานสูตร2รุ่งฟ้าโอสถครับปรุงสมองรีผิวพันธุ์ให้สุดใสดูอ่อนกว่าวัยด้วยทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าทานให้ถึงยานะครับ3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นกระปุกสีน้ำเงินนะครับรุ่งฝาโอสถในกระปุกสีน้ำเงินราคา350บาทบรรจุถึง60แคปซูลถ้าเป็นหนักแล้วทาน2ส่วนร่วมกันหนักแล้วคืออะไรแลท่านติดเตียงไรท่านป่วยเรื้อรังไหลท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้มีโครงการผ่าตัดเข่าผ่าตัดหลังสารพัดสารพันหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านนอนเป็นผักเป็นปลาไม่มีเรี่ยวมีแรงไม่มีกำลังวังชาเสริมสร้างทั้งสองส่วนร่วมกันเลยทานเลยแล้วจะรู้จะว่าดีขึ้นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนาะคืออาบน้ำปะแป้งแล้วก็ทานข้าวทานปลาเองได้หลายท่านมีโอกาสได้ไปหุงข้าวหุงปลานะดูแลลูกหลานด้วยนะครับก็จากกลับจากทำงานมาเจอนะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนี่แข็งแกร่งขึ้นลูกหลานก็มีความสุขทานสองสูตรร่วมกันเลยนะครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทดีมากถูกมากถูกไม่ใช่ไม่ดีนะดีแต่ว่าเราจำหน่ายถูกนะครับเพื่อยะเพียงยะยากดีมีจนก็ได้ทานกันจะรวมกันมาทั้ง2สูตรก็ได้หรือทานสูตรเดียวก็ดีนะครับโทรมาที่สุภาษิตครับ0836931999 05สุภาษิตจะยกตัวอย่างคุณตาปรืนของสุวรรณกันอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าและมีญาติเพียงญาติหลายท่านก็มีอาการเดียวกับคุณตาปรืนของสุวรรณบอกว่ามันทุกทรมานก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้เดินไม่ไหวสารพัดสารพันเนี่ยมาทานแล้วดีขึ้นมากมายหลายท่านเลยนะครับอยากท่านได้ทานขอให้มันบรรจัยว่าเป็นของดีผลิตจากโรงงานใหญ่ได้มาตรฐานมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยที่สำคัญราคาถูกมากๆนะครับสูตรภัยทั้ง2ชนิดรวมกันแล้วได้ถึง115ชนิดตามตำรับยาแพทย์แผนไทยอย่างแท้จริง 100% ครับส่วนวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟทินชัยคอฟฟี่นั้นสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานในช่วงต่อไปนะครับหลังจากจบเพลงนี้สาวงามพิจิตรนะสดใสรุ่งโพธิ์ทอง

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆ นั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
2: ทั้งกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และก็วิซอนเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าที่ขายดิบขายดีด้วยมาตรฐานสูงส่วนประกอบสารสกัดในระดับพรีเมียมทั้งหมดเลยนะครับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่หวานจนติดลิ้นอร่อยจนติดใจนะครับสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นเบาหวานความดันไขมันสารพัดโรคดื่มได้ดื่มดีอร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยนะไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บและสารสกัดระดับพรีเมียมจริงๆ Triple AA 3ตัวครับชงกับน้ำร้อน120cc ละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขจะดื่มเวลา2-3 ซองตามใจปรารถนาของท่านนอนหลับสบายดีไม่ปวดไม่เมื่อยด้วยนะครับตามข้อตามข่าวที่ดังก็แก้ปวดไม่ก็หายไปมีเรื่องมีแรงให้ความสุขกับตัวท่านเองเมื่อดื่มกาแฟเทนชัยคอฟฟี่นะครับกล่องละ250 บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทครับส่วนวิซอนสัน นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียม7ตัวยา7พรหมสัจจันทร์ประกอบเป็นในรูปแท็บเล็ตคือเม็ดยาเอาไปทานแล้วตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจนเลย3วัน5วันก็ปวดตาคืนตาน้ำตาไหลก็หายไป7วัน15วันต้อลอกทำเป็นประจำตาสวยวาวมันเป็นประกายตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดได้วิสอนปวดตาคืนตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อเจ้าประสาทตาเสื่อมเบาหวานขึ้นตาต้องทานวิสอน10ปีแล้วยาเพียงยาน้ำหมื่นน้ำแสนอภิธานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านเลยไม่เลือกที่รักมากที่ชังไม่เลือกที่รักมากที่ชังและที่สำคัญเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาตัวยาล้วนๆหลายท่านเอาไปทานนะตาท่านจะดีขึ้นหลายท่านถามมาว่าเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาใช่ไหมถูกต้องครับหลายท่านเป็นแคปซูลใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาเขาว่าสามารถบรรจุในแคปซูลได้ถึง4แคปซูลแล้วก็เอาไปทานตาท่านจะดีขึ้น1กล่อง900บาททานได้1เดือนครับ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันบรรจุในแพ็คเกจอย่างดีในกล่องในฟอยล์ในซองนะครับในสิ่งที่ในการดูแลนะรักษาตัวยาอย่างชั้นดีต้องยกให้กับวิสซอนได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานคุณภาพสูงราคาไม่แพงนะครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยโทรมาที่0836931999ไม่ว่าจะเป็นกาแฟที่ใช้กาแฟวิสซอนดูแลดวงตาสุด1สุภสิทธิ์และวิชั่นสุด2ลูกฝาโอสดระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คุณภาพอย่างแท้จริงทานดีแล้วบอกต่อด้วยทานดีแล้วทานต่อนะท่านที่ยังไม่เคยทานสั่งน้อยๆไปก่อนก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้และพรุ่งนี้7 8โมงเช้าเป็นต้นไปสั่งซื้อกันที่0836931999โรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดียาดีวันนี้ท่านเจอแล้วหลักกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศราครับไปเพลินเพลงเพราะเตาะเพราะๆกันต่อเลยสายสัญญาความรักมันยาขมบทเรียนราคาแพงพุ่มพวงดวงจันทร์ครับ

0: หลายอย่างเลยใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไห
1: มเจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เ
1: ออหลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได้
1: หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อิดเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: บ้
1: านต
0: ัง
1: กุ้งหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะ ป้าน้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องของ700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยีนทานลุ่มฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้จะตึงๆแบบไม่ปวดการกินตันยูมันก็
2: หายปวดหายปวดเนาะ
3: จ้ะ20กระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเนาะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเน
2: ี่ยแล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนมึนหัวเอ็นเห็นฟังไว้เอ็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลองกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ามันจะมึนมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตามกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้าจ้าจ้า
2: เอาไปทานร่วมกันเอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดฟ้าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป
3: ้
2: า
3: ดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะเป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าเจ้าประจำนะคุณป้าขอบพระคุณครับ
4: พอไม่ไหวแล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีแก้วแพ้เทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกเขาไม่หลับอีกเขากินแล้วเขานอนหลับดีเขาบอกเขาชื่นใจดี
5: แล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาเพิ่งไปกินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดิ
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: เออผมหนาขึ้นเนาะ
5: เออ
4: จริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงหวีเวิร์มก็ไม่ร่วงไงเหนื่อยหนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นกินเยอะเห็นกล้าของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะ
4: แน่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊กพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้โหสาธุขอบคุณ
4: เพื่อนเพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับทายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้เยอะ
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเป็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี่ จ้ะไอ้ทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้ะคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงคูณ
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาจะมาเห็นแม่พี่บุญเหลือ
7: แล้วยาตาด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสมบัติของคุณสมบัติอร่อยแม่เตียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: โอ้ซื้อเต็มหมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อคลายหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ
8: วันนี้เจ๊หมูป่าโมกส่งภาพแล้วก็คลิปเสียงมามากมายหลายคลิปเลยรวมทั้งพี่ชินพูนสมบัติเจ้าของแพตกปลานะมาท่องเที่ยวแล้วก็มาทานอาหารได้เลยที่ตำบลพงเพงป่าโมกนะแพตกปลาชินพูนสมบัตินะลูกค้าเก่าเจ้าประจำน่ารักมากๆเลยแล้วก็มีลูกชายแล้วก็ลูกสาวของคุณยายแชล่มอยู่วัดชัยสงครามอ่างทองมาซื้อวิสซอนและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เรียกได้ว่าลูกค้าไม่ขาดตอนเลยที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับ
9: ความคิดไม่เหมือนผู้ไม่เหมือนคนเออแล้วรู้ตัววัยรุ่นคนนั้นไหมครับ
10: ไม่รู้หรอกครับแต่เด็กมันจำได้ว่าวัยรุ่นคนนั้นอายุประมาณ60ปีผมหงอกหนังเหี่ยวย่นฟันฟางไม่มีถือไม้เท้างงกเงินเงินเนื้อตัวสั่นตลอดเวลา
9: เออแล้วเด็กคนนั้นล่ะครับอายุเท่าไหร
10: ่โอ้ยยังไร้เดียงสาอยู่เลย
9: อายุเท่าไหร่ครับ
10: เพิ่งจะย่าง70
9: ว้าย

0: มีหญิงสาวคนหนึ่งมาบอกกับผมว่าขณะที่เธอเดินไปในทางเปลี่ยวคนเดียวถูกชายชะกัน4คนเข้ายื้อยุดฉุดกระชากไปข่มขืนครับ
1: แหมน่าสงสารผู้หญิงคนนั้นจริงๆเออแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรมากมายหรือเปล่าครับ
0: เปล่าผู้หญิงไม่เป็นอะไรเลยผู้ชาย4คนเลยครับแย
2: ่นี่คงจะถูกตำรวจจับได้สิครับ
0: เปล่า
1: เป็นอะไรครับ
0: เป็นโรคง่อมเลย
1: ดีนับว่าเป็นโชคของมัน

0: เมื่อเวลาประมาณตีสองเมื่อวานนี้ไอ้โม่งได้ปีนเข้าทางหน้าต่างบ้านหลังหนึ่ง
1: ใช่แล้วคงจะเป็นไอ้โม่งที่เคยลงหนังสือพิมพ์นั่นละมั้ง
0: ไม่รู้สิครับ
2: แล้วยังไงอีกครับ
0: พอปีนเข้าไปได้หน่อยหนึ่งก็ตกใจร้องสุดเสียง
1: คงจะถูกเจ้าของบ้านฟันกระบาลเขาแล้ว
0: เปล่ามันไปเหยียบเอากับดักหนูที่วางอยู่ใกล้ๆกับเสาบ้านนั้นเข้ามันตกใจนึกว่าเจ้าของบ้านดักฟันเท้ามันครับมันก็เลยโกรธจัดจึงวิ่งเอาหัวชนเจ้าของบ้านหวังเต็มที่เพื่อให้เจ้าของบ้านจุกตายแล้วจะได้หลบหนีไป
2: โอ้โหเจ้าของบ้านก็คงจะตายสิครับ
0: ไอ้โม่งนั่นแหละครับเป็นคนตายเจ้าของบ้านเขาก็นอนหลับสบายอยู่น่ะสิจะตายกับผีอะไรล่ะ
1: เพราะอะไรครับ
0: เพราะว่าไอ้ที่ไอ้โม่งมันวิ่งชนเต็มที่นั่นน่ะนะมันเป็นเสาบ้านของเจ้าของบ้านเขา
1: ดีดีดีสมน้ำหน้า

0: การที่ผู้หญิงแต่งตัวโป๊ะโชว์ของดีนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดมีการข่มขืนกันมากขึ้นและไม่เป็นการปลอดภัยสำหรับคุณผู้หญิงเอง
1: เอ๊ะแล้วคุณจะให้พวกจรอนแต่งตัวกันยังไงล่ะครับ
0: ง่ายมากครับเสื้อผ้าไม่ต้องไปสวมไม่ต้องไปใส่ไม่ต้องไปซื้อมันหรอกปล่อยมันไปตามธรรมชาตินั่นแหละดีที่สุดและเป็นการประหยัดดีอีกด้วยครับ
1: เออจริงๆฮะดีครับผมชอบ
2: ผมก็ชอบ
0: นี่แหละไอ้พวกฆาตกรบ้ากามตัวจริงอะเนี่ย
2: ไม่ใช่
3: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมบทเพลงก่อนหน้านี้ฆาตกรบ้ากามเพลินผมแดนเดอะดีเจสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงแรกกิ้งก่าได้ทองยอดรักสลักใจแล้วไปพักดื่มน้ำดื่มท่าดื่มกาแฟชินชายคอฟฟี่กันก่อนชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: จันทลา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
2: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร082591-2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพสื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ082591-2591
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลินามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
6: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วย
7: แต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
8: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสส
9: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการ
10: เ าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีประกาศหยุดเรียนพิเศษทุกระดับชั้นตลอดสัปดาห์หน้าและนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจรับ6ร่างผู้เสียชีวิตเหตุกราดยิงมาชันสูตรส่วนอีกปู่และย่าคาดส่งมาคืนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
12: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
12: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
14: เสียวฟันอะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
16: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ว่าที่ร้อยเอกณัฐนพงษ์ทองพลับผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีประกาศหยุดเรียนพิเศษทุกระดับชั้นระหว่างวันที่10ถึง11และ13ถึง14สิงหาคม2569หลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนโดยในระหว่างหยุดเรียนให้นักเรียนทบทวนและทำงานตามภาระงานที่ครูประจำวิชาได้มอบหมายให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานณที่พักอาศัยโดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นกลับมาเรียนอีกครั้งที่โรงเรียนตามปกติวันที่17สิงหาคม2569และเมื่อเวลา 19:00 นที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำผู้เสียชีวิต6รายจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีมาส่งชันสูตรประกอบด้วยนายกิติพงษ์สมรัตน์รองผอ.ฝ่ายปกครองนางสาวสายฝนสิริกิจจาขจรเลขาหน้าห้องนางสาวทิวาพรวานิชครูแนแนวว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัดพรนาคพลั้งครูภาษาไทยนางสาวประภาพรก้อนศิลาครูคณิตศาสตร์เด็กชายผู้ก่อเหตุวัย14ปีส่วนอีก2ศพซึ่งเป็นปู่อายุ73ปีและย่าอายุ74ปีคาดว่าจะถูกนำมาส่งชันสูตรคืนนี้กองทัพบกนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่พรานหิน8ก้อนจังหวัดศรีสะเกษติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลแนวหน้าคุณณัฐชัยลิ้มพลอยรายงานค่ะ
4: ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกลงพื้นที่บริเวณพรานหิน8ก้อนอำเภอกันทารลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเพื่อติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยในพื้นที่รวมถึงภารกิจของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3ในการสำรวจและเก็บกู้ทุ่นระเบิดตกค้างจากการสู้รบก่อนตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ต้องการให้สื่อมวลชนได้เห็นสภาพพื้นที่จริงตั้งแต่บริเวณช่องบกจนถึงพื้นที่ใกล้ปราสาทพระวิหารซึ่งแม้จะมีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อสนับสนุนภารกิจของทหารแล้วแต่ยังคงเป็นพื้นที่ทุรกันดารและเข้าถึงได้ยากสะท้อนถึงความยากลำบากในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลตามแนวชายแดนโฆษกกองทัพบกระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีทุ่นระเบิดที่ตกค้างจากความขัดแย้งในอดีตโดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติดำเนินการเก็บกู้ต่อเนื่องตั้งแต่ปี2542จนถึงปัจจุบันเหลือพื้นที่เป้าหมายตามแผนไม่ถึงร้อยละหนึ่งขณะที่ทุ่นระเบิดที่เกิดจากสถานการณ์ล่าสุดกองทัพได้เร่งดำเนินการเก็บกู้ในพื้นที่รับผิดชอบเรียบร้อยแล้วพร้อมเดินหน้าพัฒนาเส้นทางที่ตั้งกำลังและระบบส่งกำลังบำรุงโดยยึดความปลอดภัยของกำลังพลเป็นสำคัญพร้อมยืนยันว่าแม้ปัจจุบันยังไม่พบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาที่น่ากังวลแต่กองทัพยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมของกำลังพลตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
5: พลั้งเผลอเพียงนิดชีวิตอาจเปลี่ยนมีสติทุกช่วงเวลาที่ขับขี่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ารใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาวอนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
4: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของมุนแคนแก่นคูนครับกับเพลงที่ชื่อว่าหนีเบาะม้มแปลเป็นภาษาพักกลางบอกว่าหนีไม่พ้นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยเฉพาะท่านชายกับท่านหญิงเนี่ยเรื่องราวของความรักนะครับหนีไม่พ้นหรอกนะครับคนเราเนี่ยไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ดี 100% แต่อยากให้คนที่ไม่ดีได้รู้ว่าอะไรที่ดีก็ไม่ควรทำนะครับทั้งหญิงและชายนะครับมนต์แคนเกณฑ์คุณกับเพลงที่ชื่อว่าหนีบ่ม้มส่งมอบให้ญาติเพลงยะที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักแฟนรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาครับหนีไม่พ้นจริงๆเลยเรื่องราวของความไม่สงบทางภาคใต้นะครับก็เขาเรียกว่าโจร BIN เนาะออกทำร้ายเจ้าที่ฐานตำรวจนะแล้วก็หน่วยรักษาความมั่นคงฐานพรานกันมานานและนานแล้วล่ะพระก็ไม่เว้นครูบาอาจารย์ก็ไม่เว้นให้หลังไปประมาณ10ปีเนี่ยโอ้โหเสียชีวิตกันนับนะมากกว่า 5,000 คนนะสำหรับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะ 5,000 คนถึง 10,000 คนแล้วมั้งนะฮะก็เสียชีวิตจากการลอบทำร้ายจากโยนใต้โจรแบ่งแยกดินแดนนะครับก็ขณะนี้ล่าสุดก็มีชุดฐานพรานนะครับโดนทำร้ายโดยไปบอมฮะคือระเบิดเป็นระเบิดแสวงเครื่องโดยการโยนใส่แล้วก็มีการยิงด้วยเขาบอกว่าแต่งตัวเหมือนกับผู้หญิงเลยนะเขาเรียกว่าฮิญาบฮะคือสวมชุดไม่เห็นหน้าเห็นตานะครับเจ้าที่ก็คิดว่าเป็นผู้หญิงแต่ว่าพอรับนั่นเองรับตานิดนึงช่วงจังหวะนะไม่กี่วินาทีเขาก็โยนใส่เจ้าที่เนี่ยก็เสียชีวิตกันณที่เกิดเหตุจำนวน5ศพแล้วก็มีการนะประสานกำลังระหว่างตำรวจทหารนะครับติดตามผู้ก่อการร้ายหลายฝ่ายก็ออกมานะครับแสดงความคิดเห็นก็มีทั้งภาครัฐและเอกชนนะมีแสดงความคิดเห็นแม้กระทั่งสวเนาะไม่รู้ว่าสวและนักสิทธิมนุษยชนนะครับอังคณานะแม่ใหญ่อังคณาเนี่ยจะออกอะไรมาก็แล้วแต่นี่ไม่เคยเข้าข้างไม่มีประโยชน์ต่อคนไทยเลยล่ะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวของชายแดนไทยเขมรก็เข้าข้างเขมรพอไปภาคใต้ก็เข้าข้างโจรตายเนาะแล้วก็สสพักประชาชนนะก็พูดจาอะไรนี่ก็รู้สึกว่าจะเข้าข้าง BIN นะครับชื่ออะไรเนี่ยเอ่ยชื่อยากนิดนึงปัญจออะไรประมาณเนี้ยนะฮะที่หนวดเขาลุงลังนั่นแหละนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นคนส่วนหนึ่ง BIN หรือเปล่าเนี่ยพวกโจรใต้หรือเปล่าเนี่ยรู้เลยว่ามี 1,300 คนเนี่ยมันรู้ลงรายละเอียดขนาดนั้นและเจ้าที่ฐานตำรวจใครต่อใครไม่รู้โดนทำร้ายกันเยอะฮะแสดงตนเนี่ยแต่ทำไมพวกเนี่ยนะไม่โดนทำร้ายไม่โดน BIN ทำร้ายเลยมันเป็นเขาก็จำหน่ายเป็นพวกเดียวกันเนี่ยและพรรคส้มเนี่ยพรรคประชาชนก็ส่งเข้าสมัครสสบัญชีรายชื่อฮะแม้กระทั่งเทงหัวหน้าปัจจุบันแม้กระทั่งอดีตหัวหน้าปัจจุบันก็เคยไปรวมกลุ่มกับพวก BIN นี่แหละก็มีความคิดจะให้อย่างแบ่งแยกดินแดนซึ่งคนไทยนี่รับไม่ได้เลยและก็ล่าสุดนะวันนอมทานนายวันนุมทานวันมูฮัมหมัดนอมทาในฐานะประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและมีผู้มีบทบาทต่อปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยว่าฝ่ายไทยและฝ่ายที่เห็นต่างกำลังหารือในระดับคณะย่อยเห็นมีการเตรียมประชุมคณะใหญ่ที่ประเทศมาเลเซียในเดือนกันยายนแล้วก็หากตกลงกันได้อาจจะมีการลงนามและออกมติร่วมกันทำให้ทำไมจะต้องไปคุยกับคนร้ายเนาะเพราะว่า
คำพูดคำจาของคนร้ายเนี่ยมันไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงหรอกนะครับและที่สำคัญวันมูฮัมหมัดนอมาธาเนี่ยถือเป็นคนอายุเยอะแล้วนะเป็นสสมาเป็นรัฐมนตรีมามากมายแล้วไปเกี่ยวข้องกับ BIN อย่างไรซึ่งจะเป็นคนกลางเนี่ยบอกคนเราเนี่ยมันก็เผยทัดแท้มาโดยตลอดนะซึ่งใครก็ทำอะไรไม่ได้หลายสิ่งหลายอย่างเลยแล้วก็ได้แต่จับตามองเฉยๆไม่สามารถไปลงโทษได้ก็คงจะต้องจับตามองนะสำหรับผู้นำไม่ว่าจะเป็นสสหรือเป็นสวที่เข้าข้าง BIN เนี่ยบอกว่าคนไทยจะใช้โต๊ะเจรจาหรือเปล่านะครับพวกโจรตายเนี่ยมันยังไงก็แล้วแต่มันรู้ฝ่ายเราแต่มันไม่ปฏิบัติตามนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมบทเรียนต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยเคยเจรจาแล้วอะไรแล้วก็ไม่ได้ผลนะกลับกลายเป็นว่าเราเบามือต่อเขาเขาก็ไม่รุนแรงต่อเรานะครับเจรจากันฝ่ายไทยก็ฝ่ายเจ้าที่ก็เห็นอกเห็นใจเขาไม่เห็นอกเห็นใจเราตรงนี้แหละถือว่าเป็นช่องว่างนะครับในการที่เขาจะมาทำร้ายร่างกายแล้วก็ทำให้เราเสียชีวิตไปได้ทำให้โอกาสในการที่จะแก้ไขปัญหาก็จะหนักหนาสาหัสไปเรื่อยๆผู้ที่ตายก็คือทหารตำรวจครูบาอาจารย์แม้กระทั่งพระก็ไม่เว้นนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารที่มาติดตามข่าวสารขณะนี้มีการจับกุมนะบางส่วนแล้วแล้วก็มีการไล่ล่าบางส่วนที่หนีนะครับจับตามองและให้กำลังใจรั้วของชาติของเราฐานตำรวจแม้กระทั่งฐานพรานนะครับแล้วก็เจ้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์เนี่ยพระนะครับพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยนะครับนี่คือเรื่องราวที่เหมือนกระทบมีผลกระทบโดยตรงต่อคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ที่สำคัญขณะนี้สงครามที่ตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาเล่นงานอิหร่านยับเยินอยู่เนี่ยแล้วก็ผลพวงจากทีแรกคือมาช่วยอิสราเอลแล้วก็มีการตอบโต้นะครับมากมายหลายสิ่งหลายอย่างมีผลกระทบต่อคนทั่วโลกเพราะมีการปิดอ่าวปิดช่องแคบโฮร์มุซนะครับนั่นคือจากการขนน้ำมันก็ไม่ได้ขนนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ว่าจะปิดอีกแล้วทำให้น้ำมันทั่วโลกนี้ขาดแคลนราคาก็จะดีดพุ่งขึ้นทำให้มีผลกระทบต่อมนุษย์เนี่ยคนเนี่ยทั่วโลกแล้วก็กระทบกระเทือนต่อประเทศไทยซึ่งน้ำมันลดลงไม่กี่วันก็ต้องพากันขึ้นอีกข้าวของก็จะแพงขึ้นอีกตรงนี้แหละมันเป็นสิ่งที่มีผลกระทบระดับนะประเทศระดับโลกซึ่งยากที่จะแก้ไขมากๆเลยนะครับนี่คือเรื่องราวอัปเดตในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาครับแล้วก็เรายังอยู่กับยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่วิซอนดูแลดวงตานะครับมีจำหน่ายตามร้านต่อไปนี้ครับร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองขายดีทุกวันครับร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวัตันเองวัปหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์แสงแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสุเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านโบเพศสัตว์โคกสมรงร้านขังยาชุมชนโคกสมรงร้านเหล่านี้มีครบทุกอย่างครับบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพนานิคมมีกาแฟนะครับเป็นหลักและจริงวันจันทร์ช่องแคร์ตาครินนครสวรรค์มีวิสันใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์เลยโทรมานะครับสั่งซื้อได้ทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์รับออเดอร์ทุกวันเลยสุภสิทธิ์เพราะโทรศัพท์เนี่ยอยู่ติดมือกับโทรศัพท์อยู่กับสุภสิทธิ์24ชั่วโมงเนาะนอกจากกลางคืนเนี่ยหลับไปบ้างเนี่ย เป็นว่าโทรมานะครับไม่ว่าเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ถ้าโทรมาไม่ได้รับแต่ทีทันใดเดี๋ยวสุภสิทธิ์โทรกลับและย้ายเพียงยาหลายท่านสั่งของมาแล้วนานเหลือเกินเลยยังไม่ถึงเนี่ยก็โทรมาถูกมาถามเนี่ยเพราะว่ามีการส่งนั้นมีหลายขั้นตอนครับเจ้าที่รับเนี่ยสุภสิทธิ์เป็นเจ้าที่จัดส่งแล้วก็มีเจ้าที่ในการพิมพ์ข้อมูลเนี่ยมันผิดพลาดได้นะครับและการจัดส่ง
นะครับที่ไปปลายทางมันต้องผ่านขั้นตอนไปรวมศูนย์กันที่กรุงเทพก่อนแล้วก่อนที่จะกระจายออกต่างจังหวัดหลายขั้นตอนนะครับก็ถึงช้าบ้างเร็วบ้างต้องขอประทานอภัยนะครับถ้าช้านี่โทรมาบอกสุภสิทธิ์เลยเดี๋ยวติดตามว่ามันขัดข้องประการใดนะครับเดี๋ยวดีเจสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยัดเพียงยัดยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุพพิภัณฑ์เวชภัณฑ์เข้ามาทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ป้าเล็กเทียมใจเป็นยาหลักตะวันบางขันมากอำเภอเมืองจันทบุรีกาแฟชินชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าบุญส่งขันทับนี้ไม่ได้ขาดเลยนะแม้ว่าจะสั่งทีละ2กล่องก็ตามทีต้นสามงามโพทองอ่างทองกาแฟชินชัยกาแฟ2กล่อง500คุณพิทวีอินสุ่มตะบนวังหมันวัดสิงห์ชัยนาทสุด1สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่น3กระปุกสุด2รุ่งฟ้าโอสด3กระปุก 1,400 บาทคุณบุพภาวงศ์สาระตะบนดงคอนสายพุทธิจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทพี่กัลยาณีพิทักษ์บุรีตะบนเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณวันวิสาธรรมเพชรตะบนท่าเจ้าสนุกอำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณอาแซ่อึ้งตะบนหนองขามหนองยาสายชลบุรีสุภสิทธิ์ก็เคยผ่านในตลาดหนองขามเนี่ยกาแฟเทียนแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทป้าขายพยาบาลตะบนดอนแสลบห้วยกระเจ้ากาญจนบุรีกาแฟเทียนแฉกกาแฟ10กล่อง 2,000 บาทคุณลุงพลมาธารลักษ์ตะบนบ้านอิฐอำเภอเมืองอ่างทองลุงฟ้าโอสดนะสูตร26กระปุก 1,400 บาทครับคุณพี่อัญชลีพรชิมสาหร่ายตะบนบ้านร่อมเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณยายนะคุณแม่ของคุณหนุ่ยมงคลตำบลท่าสาราเพื่อเมืองจันทบุรีกาแฟเทียนแฉกกาแฟ2กล่องวิสันสองกล่องรุ่งสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นสุด1 2กระปุกทั้งหมด 3,000 บาทนะครับคุณพยนต์วรรณประกอบตำบลบ้านหม้อเพื่อพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีกาแฟเทียนแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณบุญชูขำวงตำบลอบถมอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองกาแฟเทียนแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับพี่สุนัยเมืองขวัญใจครับซื้อให้คุณแม่สมมั่นจิตวิสัน1กล่องสูตร2รุ่งฟ้าสด2กระปุก700เป็น 1,600 บาทอยู่ถนนหลวงทรงพลตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีพี่สุนัยเมืองขวัญใจซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยคุณแม่สมมั่นจิตเนี่ยอายุ90กว่าและแข็งแรงมากความจำดีมากบอกทานทุกอย่างของสุภสิทธิ์เลยเชื่อมั่นมากนะครับคุณพยาวเชื้อทิมตะวันดอนสลับห้วยกระเจ้ากาญจนบุรีกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่2กล่อง500พี่วันเพ็ญกล่อมฤทธิ์ตำบลบางนางร้าบางผ่านพระนครศรีอยุธยาวิสซอน4กล่อง 2,500 บาท 2,700 บาทนะช่วงนี้นะครับก็โทรมาเนาะรถได้กันรถสมพงษ์บุญมาพันธ์ต้นโพ9ต้นในพื้นลพบุรีกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่2กล่อง500คุณป้าชะลอทองพูนตะบนยังใช้โพทองอ่างทองกาแฟเทียนแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่สุรพันธ์รักษาเมืองครับตะบนพระพุทธบาทเพื่อพุทธวัดจังหวัดสระบุรีวิสซอน1กล่องกาแฟ5กล่อง 1,900 บาทนะแหบแห้งไปบ้านต้องขอภาษาไทยนะเสียงสุภสิทธิ์เนี่ยว่า1ตอนใดขาดหายไปผิดเพี้ยนไปต้องขอประทานอภัยคุณพี่คำเพียงเงินดีตะบนวังจันทร์โคกสำโรงลพบุรีวิสซอน1กล่อง900บาทคุณณภพรเดชผลิตตนภัยใหญ่เพื่อบ้านมีจังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือยกย้อยไปประกาศพรุ่งนี้ย้ายเพียงยาครับพรุ่งนี้ 7-8 โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมานะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับโปรแรงก็คือสูตร1สุภสิทธิ์ลิวิชั่นบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองใบกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระเจาะกระเฉงมีเล้วมีแรงเนี่ยทานสูตร1เนาะกระปุกละ350บาท4แถม2นะ6กระปุก 1,400 บาทกระปุก2กระปุกเราก็ส่งนะครับเช่นเดียวกับรุ่งฟ้าโอสดเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆ นะครับกระปุก350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีหนักแล้วทาน2ส่วนร่วมกันหนักแล้วคือหลายๆท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังและท่านสั่นไปทั้งตัวก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้และท่านมีโครงการผ่าตัดเข่าสารพัดสารพันเนี่ยไปทาน2ส่วนร่วมกันเลยผสมกันมาก็ได้นะ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทหรือจะสั่งแค่2กระปุกเราก็จะส่งให้ฟรีนะครับแล้วก็กาแฟเทียนแฉกกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยเนี่ยดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์กับกาแฟเทียนแฉกกาแฟกาแฟนี่กล่องละ250บาท
2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรีแล้วก็วิสซอนดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของตาทั้งหมดด้วยวิสซอนปวดตาเคืองตาคันตานับตาหลายตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อเจ้าประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมเรื่องราวของโรคดวงตาเกี่ยวกับดวงตาของเรา70กว่าโรคเนี่ยทานวิสซอนละตาดีขึ้นอย่างแน่นอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน 2,700 ได้4กล่องตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารครับโทรมานะครับ0836931999ครับไปฟังต่อกันเลยกับผลงานเพลงเพราะๆภัยพงษ์สะทอนหมอนขาดศาสตร์ผืนเก่าและฟังบทสัมภาษณ์พี่ชะโอดเจ๊หมูป่าโมกและแฟนคลับชาวโพทองอ่างทองและสิริพรอภัยพงศ์อยากอยู่เงียบๆ2คนรอท่านอยู่ครับรอท่านอยู่นะครับ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาว
1: อ
0: ดสักเจริญยังไม่หมดครับผม
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นสองสั่งสักสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุดสองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไร
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็
1: อยากจะให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ5
1: แล้ว
0: ของ
1: พ
0: ี่
1: ช
0: ุ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นอะไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่พี่ที่พูดกับผม
1: ชะโอดทรัพย์เจริญจ้ะ
0: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะตาเป็นอะไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: เป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: แล้วลูกสะใภ้ก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแต่ลูกสะใภ้ล่ะครับที่ลูกสะใภ้ตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้วเนี่ยอ๋อ
1: เป็นต้อเนื้อจ้ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะใภ้ต้อเนื้อดีขึ้นเนาะ
1: ยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะใภ้ยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้านี่ก็เขาเลยให้ตังค์เผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
1: ่ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
1: ่บ้านเลขที่40 หมู่ 8จ้ะ
0: 40 หมู่ 8ตำบลครับ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทษไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณ
1: มากเลยจ้ะ
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ้ะ
2: พี่คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเตียนฉายกาแฟมานี่เป็น100กล่องเลยมั้งได้เลยนะ100กล่องเออเป็นไงกาแฟเตียนฉายกาแฟดีมั้ยจ๊ะคุณน่ะ
3: กินดีมาก
2: รสชาติดีนะ
3: รสชาติดี
2: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
3: แล้วผมเข้าผมก็ไม่ร่วง
2: อ๋อใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอ
3: โพทอง
2: อำเภอโพทอง
3: ตำบลยางชาย
2: ตำบลยางชายนะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ยมีสามีขับรถมาเราใจดีใจดีไปโน่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
3: พูดดีมาก
2: ชอบฟังใช่ไหมล่
3: ะ
2: ฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
3: ฟังทุกวัน
2: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
3: จริงจ้าน
2: ะจ๊ะขอบคุณจ้าขอบคุณเดี๋ยวส่งเลย
3: แล้วไม่มีเนี่ย
4: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
3: แค่นั้นดิ
2: เอาได้สิเดี๋ยวมา
3: ส่งมาเลย
2: เดี๋ยวส่งตามมาให้เลยนะขอบคุณนะเอา5กล่องนะ5กล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจ๊หมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะขอบคุณคุณสุภสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ

0: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิสอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมวันนี้ดีเจสุสิทธิ์ดูข่าวต่างประเทศนะประเทศที่จะอยู่ใกล้ก็ใกล้ถ้าไกลก็ไกลเนาะก็คือเป็นเมืองมีเป็นหมื่นเกาะฮะนั่นคืออินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียนี่ก็ส่วนมากจะนับถือศาสนาอิสลามนะครับมีประเพณีดั้งเดิมของเขาก็คือว่าใช้แบบคลุมถุงชนเหมือนสมัยก่อนนะประเทศไทยก็มีคลุมถุงชนคือพ่อแม่หาสามีภรรยาให้กับบุตรหลานของตนมาเจอกับวันแต่งเลยก็มีนะครับแต่มีประเพณีนี้เช่นเดียวกันนะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่งตัวนะสไตล์มุสลิมนะครับแต่เป็นชุดขาวนะครับซึ่งมีการจัดเลี้ยงงานใหญ่โตนะครับวันนั้นจะเปิดตัวเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะเจ้าบ่าวก็ยืนรอรับเจ้าสาวเจ้าสาวก็เดินทางเข้าประตูมาค่อยๆเดินมานะครับปรากฏการแรกคือเจ้าบ่าวนี้มีทิชชู่ด้วยซับน้ำตาตัวเองร้องไห้นะครับแล้วก็เจ้าสาวนี่ก็สวยมากนะครับดูในรูปแล้วเนี่ยค่อยๆเดินมาจะถึงนะครับจะถึงตัวเจ้าบ่าวแล้วปรากฏว่าเจ้าบ่าวเป็นลมล้มพับไปเลยนะฮะก็คงจะนะฮะมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เจ้าบ่าวล้มพับกันไปในนะขณะนั้นนะผู้คนที่อยู่ในงานก็แตกคือเลยนะครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาเล่าขานกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาเนาะที่จริงเจ้าบ่าวนี่สวมแว่นตาเนาะที่จริงก็เห็นความสวยที่ชัดเจนของเจ้าสาวหรือยังไงฮะไม่ถูกสเปคหรือไงที่จริงในภาพแล้วผมว่าเจ้าสาวน่าจะเป็นลมมากกว่านะนี่ปรากฏว่าเป็นเจ้าบ่าวเป็นลมซะก่อนชิงตัดหน้าเจ้าสาวเนาะบทเพลงก่อนหน้านี้ขอจองเป็นแรงใจไหมพี่รมพรเดี๋ยวปิดเบรกในชั่วโมงที่2ไหมไทยเจตวันน้องมากับคำว่าใช่ครับ

0: ริโอ1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชาชาชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
2: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชาชาชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นมินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชาชาชาโทร082591 2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพสื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ082591 2591
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
6: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วย
7: แต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
8: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสส
9: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคน

0: าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลือค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
1: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายอัศเจรีย์หัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่อยู
2: ่มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือ

0: าด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
1: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
2: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
3: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

จักรธนพลกับเพลงที่ชื่อว่าคนแบกรักนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมนะอยู่รับใช้ญาติเพลงญาติยาในค่ำคืนนี้เข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วนะครับก็ขอบพระคุณนะสำหรับการให้กำลังแรงใจเนาะเขาบอกว่ากำลังแรงใจนี่ให้กันและกันเนี่ยไม่มีสูญเปล่าไม่มีสูญหายนะครับสุภสิทธิ์ส่งมอบญาติเพียงญาติยานะให้กำลังแรงใจแบบเต็มที่เลยล่ะญาติเพียงญาติยาก็ให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ได้อย่างไรบ้างครับคือฟังรายการนี่แหละแล้วก็จดหมายเลขโทรศัพท์ของสุภสิทธิ์แล้วก็ไปทานหยุกธัญญาทานผิดพันเสริมหาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สุภสิทธิ์จะได้กำลังแรงใจมากๆเลยฮะ และทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของดีราคาไม่แพงด้วยนะทานดีแล้วบอกต่อนะครับซึ่งขณะนี้มีผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีทั้งหมด4อย่างนั่นคือยาบำรุงร่างกายตาสุภสิทธิ์และวิชันเนี่ยทานได้ทุกคนเลยนะครับแล้วก็ยาแก้กระสายตาลุ่งฟ้าโอสถเนี่ยทานได้ทุกคนแล้วก็กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ทานได้ทุกท่านทุกคนเลยแล้วก็วิซอนเนี่ยมีปัญหาเรื่องราวขนตาเนี่ยทานวิซอนและตาดีขึ้นทุกท่านเลยฮะสรรพคุณสุภสิทธิ์คงยังไม่พูดอะไรมากมายแล้วเพราะว่าโฆษณามาแล้วตั้ง2ชั่วโมงเต็มๆแล้วก็ฟังกันทุกวันแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้ญาติเพียงญาติยาโทรศัพท์เข้ามาสอบถามสุภสิทธิ์ด้วยสรรพคุณด้วยแนะนำอย่างไรจะซื้อได้ถูกจะได้โปรโมชั่นนะครับซึ่งกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ซื้อไป5กล่องเลย 1,000 บาทเลยท่านบอกเงินไม่พอสุภสิทธิ์2กล่อง500บาทส่งให้ฟรีบางครั้งสั่งอย่างอื่นเนี่ยสั่งกล่องเดียวไปก็ได้นะฮะถ้าสั่งวิซอนดูแลดวงตา1กล่องก็900เนี่ยก็ซื้อกาแฟไปสักกล่องก็ได้ไม่เสียค่าจัดส่งนะครับถ้าแบบชนิดไม่เสียค่าจัดส่งเนี่ยคือซื้อกาแฟอย่างเดียวก็2กล่องเพราะค่าจัดส่งก็เป็นร้อยไปแล้วญาติเพียงญาติยานะครับสุภสิทธิ์พยายามจะช่วยเหลือตรงนี้คือไม่ค่อยคิดหรอกให้ญาติเพียงญาติยาได้สะดวกสบายใจคือสั่งซื้อของมาจะถูกจะแพงก็เต็มใจส่งญาติเพียงญาติยาก็ไปทานแล้วก็ดีฮะอย่าเก็บไว้นะฮะแล้วท่านซื้อวิซอนไปก็ตั้งโชว์อยู่นั่นแหละไม่ได้ทานแล้วบ่นว่าตาไม่ดีสักทีเหมือนกาแฟเทียนฉายกาแฟต้องไปดื่มฮะบอกดื่มน้อยดื่มมากคือดื่มยิ่งดื่มยิ่งดีมันก็จะส่งผลสารสกัดก็จะส่งผลส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วผิวพรรณดีได้สารสกัดทั้งปวง24ชนิดถือว่าระดับพรีเมียมแล้วล่ะกาแฟนี่นะฮะบอกไปแล้วเนาะซื้อ2กล่องเราก็ส่งให้ฟรีซื้อ4แถม1 5กล่อง 1,000 บาทนะครับแล้วท่านสั่งเป็น10 20กล่อง20กล่องนี้มีส่วนลดนะ20กล่องนะครับ20กล่องขึ้นไปนะฮะ10กล่องก็ยังเหมือนเดิมฮะ20กล่องขึ้นไปมีส่วนลดแล้วก็วิซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทไม่ต้องทานเยอะฮะทานเม็ดเดียวตาดีขึ้นเลยทานทุกวันดีทุกวันกล่องละ900บาทนะครับเขาบอกว่าเรื่องราวของดวงตาเนี่ยบอกว่าอายุอนามมากขึ้นก็มีผลโรคภัยไข้เจ็บก็มีผลแล้วก็เส้นเลือดในดวงตาสกปรกก็มีผลหลายสิ่งหลายอย่างมีกระทบมากมายดวงตาใช้มากๆใช้นานๆก็มีผลนะครับไปตอบโจทย์เรื่องราวด้วยเม็ดเดียวนี่แหละเป็นแท็บเล็ตเป็นยาด้วยวิซอนดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและอย่าลืมนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมีโปรโมชั่นนะแบบรุ่งฟ้าโอสถแล้วก็สุนไพรสุภสิทธิ์นะสุภสิทธิ์สุด1กระปุกสีแดงสุด2รุ่งฟ้าโอสถกระปุกสีน้ำเงินเนี่ยถ้ารวมกันมาให้ได้4กระปุกแล้วแถมให้2กระปุกเลยฮะซื้อ2กระปุกนะก็700บาท3กระปุก 1,000 บาทลดให้แล้วส่งให้ฟรีด้วยนะ2กระปุกเราก็ส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีหลายท่านแยกกันมาเนาะซื้อรวมกันเนี่ยกว่าคนละ700บาทแล้วก็แบ่งคนละ3กระปุกดีไหมประหยัดเงินดีมากเลยรวมกับญาติสนิทมิตรสหายนะครับโปรแรงนี่ต้องจัดให้อยู่นะบอกกำไรจะมีหรือไม่มีไม่ต้องพูดถึงให้ขายดีกันไปก่อนเถอะ
นี่คือสินค้าที่ขายดิบขายดีในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเดี๋ยวจะขอบพระคุณญาติเพียงญาติยาส่วนหนึ่งที่อยู่ในค่ำคืนนี้ด้วยกันญาติเพียงญาติยาหลายท่านเลยที่กำลังนอนกำลังนั่งเดินทางอยู่เนี่ยกำลังนอนกำลังนั่งเนี่ยดีเจขอบพระคุณทุกท่านเลยดีเจสุวสิทธิ์เนี่ยขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็พี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินป้าองค์ไกวัตันอินบางปะหันป้าจุกบ้านข้อเนี่ยฟังเป็นประจำป้าสมวงช่างทองด้วยนะครับตลอดจนถึงป้าเล็กบางขันหมากป้าทิมใจเป็นยาหลักเนาะพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตาลเพิ่มเหมือนลูกบุรีตลอดจนถึงคุณลุงพันมาธารลักษ์ตกเป็นอีกอำเภอเมืองทองพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้าเม้าอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาป้าถนุมป้าทวินนุมณีหมู่บ้านวราดาสองนิคมซาตัวเองมรุปรีและญาติเพียงญาติทุกท่านเลยแม้กระทั่งร้านเจ๊หมูป่าโมกก็ฟังเนาะน่ารักมากๆนะครับและร้านตัวที่เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับและญาติเพียงญาติทุกท่านเลยนะที่ฟังสุภสิทธิ์หลายท่านหลับบ้างตื่นบ้างแต่ก็ฟังหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังบอกว่าสุภสิทธิ์ตอนกลางวันก็มีให้ฟังด้วยนะบ่ายโมงถึงบ่ายสองบ่ายโมงถึงบ่ายสามเนี่ยที่มทบ13ลพบุรีคลื่นนี้นะครับและเสาร์อาทิตย์นี่3ชั่วโมงนะวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยชั่วโมงเดียวในภาคกลางวันที่มทบ13แห่งนี้คลื่นแห่งนี้และก็สามารถไปตามสุภสิทธิ์ได้ที่วสป711กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะครับเป็นว่าฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับนะก็ใช้ดีแล้วบอกต่อทานดีแล้วบอกต่อนะช่วยกันกินช่วยกันใช้รายการของเราจะอยู่กันนานแสนนานนะครับมาถึงพระจันทร์ไม่เต็มดวงนันอนันต์ครับ

0: อ๋อพี่พยุงสวัสดิ์ประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกคุณในลูกตามันติมันเสื่อม
0: คุณตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใช่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูดกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดิ้งรุ่งดิ้งจ้ะมันแดงแล้วมันจะมองพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นถ้าอากาศคึ้มๆแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบกินวิสอนละ
1: บริษัทไล่บริษัทเลยกินมานานนี้ก็เลยกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงครับ
0: แล้วพอกินวิสซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงได้บ้างครับพี่
1: ก็นะจากพี่แบบตาทั้งคืนนะดูโทรทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อมันวาดไอ้ที่เขาทารุดจะพูดกันฉับภาษาชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติก
1: ทารุดเนี่ยเมื่อมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแต้งลงเป็นแต้งเขี้ยวสุเขี้ยวอะแต่ดูเที่ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่ดูเรื่องหรอกก็เอาแว่นใส่ตามาใส่ครับจะทึ่งจะเห็น
0: เห็นเน
1: าะแบบมันก็น้ำคานอ่ะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบ
0: เนาะ
1: ทีนี้ก็แบบก็กินเยี่ยมหมดไปต้องกองหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเหมือนเนื้องอกอะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไป
0: มันเหี่ยว
1: ลงไป
0: อ๋อ
1: มันเหี่ยวลงไปแล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวนะ
0: หายไปว่า
1: แค่ไหนมันไม่แดง
0: มันหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ง
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเรานี่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจสิถึงได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงเนาะพี่เนาะพอละครับพอมาพอไป
1: แพงมันไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับ
1: จ
0: ้
1: า
0: สามกล่องแถมด้วยกล่อง 2,700 บาท
1: เราไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: ก็กูยังไงให้กูแก้กูไปด้วยให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้วกูเดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปผู้คอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูในลูกตามันบูในลูกตามันเสื่อมบอกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อนวดเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกจริงฉันงมแห้วตั้งกระซ่องทุ่มกลางวันฉันก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริบทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นกับพ่นนะฉันจะกินเยอะๆแล้วให้มันรู้ไปเลยไอ้พ่นกล้องพ่นๆมันจะไม่ได้พ่น
0: ใช่
1: ฉันคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยกล้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายน้ำเพื่อศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ที่
0: พี่เอาเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: เอาดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็สองซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่จะทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะนี่หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาปวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนสัก 2-3 วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้น และพี่ก็หายปวดหัวเข่าก็แป๊บก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่ต้อง65พอมาทานกาแฟของน้อง
0: ครับ
2: กินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่คิดจุกจิก
2: ไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งแล้วสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250 บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24 ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าหากว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่ก็บอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อปแก๊ปก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
2: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เราสมศรีค่ะ
0: พี่สมใจเราสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
2: ค่ะอยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จักแบบเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่มันดีมากจริง
0: ๆ
2: นะพี่ไม่ได้เนี่ยค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินนะโอ้โหหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับก็ทานนี้ก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
2: ค่ะจ้า
0: สวัสดีนะก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับผม
2: จ้าจ้าคำพรปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณ

0: เอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมทุกฝั่งที่รักและเคารพทุกท่านครับได้แล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้แล้วขอบพระคุณญาติเพียงญาติญาติทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ตลอดทั้ง3ชั่วโมงนะครับบทเพลงก่อนหน้านี้สาวเมืองสิงห์ชายเมืองสิงห์และก็เดือนมืดทศพลหิมพานต์ณพวงณนงนะครับหวังว่าจะมีความสุขไม่มากก็น้อยนะครับบอกว่าถ้า3ชั่วโมงนี้เต็มอิ่มเลยอิ่มเอมใจแล้วก็สามารถจะติดตามรับฟังสุภสิทธิ์ในค่ำคืนต่อไปได้เหมือนเดิม3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยทหารเกณฑ์คนจนสันติดวงสว่างขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีครับสุภสิทธิ์ไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ3
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชาย
5: เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกสำหรับในปีนี้ประเทศไทยมีสถานการณ์แพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าและส่งผลกระทบกับเด็กและเยาวชนจึงกำหนดคำขวัญประจำปี2566ไว้ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษเสพติดอันตราย
6: มาร่วมรณรงค์เลิกสูบบุหรี่กันเถอะครับ
7: เลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านคุณทำได้ด้วยความปรารถนาดีจากโครงการครอบครัวปลอดบุหรี่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.

0: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่าเฟคนิวสามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70%จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนรวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมให้หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
1: เมืองลพบุรีเมืองลิงหากพี่น้องประชาชนประสบเหตุได้รับผลกระทบจากความซุกซนของลิงหรือพบเห็นลิงป่วยลิงได้รับบาดเจ็บโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191สายด่วนกรมอุทยาน1362หรือแจ้งเทศบาลเมืองลพบุรีโทร199หรือ036411111ร่วมกันแก้ไขปัญหาลิงเพื่อลิงและคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
2: ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

0: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี
1: เอาไก่
2: หวานครับ
3: ได้ไหมคะ
4: หมูหวานนะคะ
2: ไก่ทอดไหมครับ
4: ได้ละจ้า
3: เยอะๆนะคะ
1: งั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี
4: ้รับอะไรดีคะ
5: ผักผักนะคะผักทอดค่ะ
6: ดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกกิน2-1-1ออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีภูมิแล้ว
7: ข้าว1นิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
8: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแตกความสามัคคีประเทศไท

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเก

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะไปข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่ดีจริงๆ
2: นะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 081-290-1691 081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวง

0: หนักดีครับ
1: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
2: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
2: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
1: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
1: สวัสดีทุกท่านทุกสถานี
0: ไม่ทำไมไม่บอกว่าโชเล่ลพบุรีไทยแลนด์เมื่อกี้ไงหมดกระแสเน่เน่แล้วเหรอ
1: เน่เน่ร้านสาวผม
0: อ๋อเน่เน่ภูเก
1: ็
0: ต
1: ไทยแลนด
0: ์โชเล่
1: ลพบุรีไทยแลนด์เนี่ย
0: เหมือนกันเนี่ยอ้าวกลับมาแล้วนะเมื่อวานตอนค่ำๆเนี่ยฝนก็พรำดียังเลยนะ
1: มีฝนมีฝน
0: แต่ว่าเช้านี้ยังเงียบสนิทอยู่เลย
1: ก็ยังคลึ้มๆอยู่นะ
0: ครับแต่ก็ที่บึงช้ำอ้อทีมงานคุยกันแล้วเรียบร้อยนะครับเด
1: ี๋
0: ยวก็จะเอาปุ๋ยไปให้ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ย
1: ปุ๋ยไงวันเนี้ย
0: แต่ไม่ได้ไปวันนี้เดี๋ยวเขาขอเป็นวันที่11ฉิวเฉียดไปเลยไหมล่ะ
1: รู้ฉลาดเนี่ย
0: ครับผม
1: รู้ทัน
0: แต่อีกท่านหนึ่งไง4ตันแถม1ตันเลยลองถามดูว่าวันเดียวกันได้ไห
1: ม
0: ถ้าไปวันเดียวกันได้ก็ดีเนาะจะได้รถ6ล้อไปเลยนะไม่งั้นรถกระบะไป2ตันครึ่งได้ถ้าเกิน2ตันครึ่งก็ต้อง6ล้อไปแล
1: ้
0: วแต่ท่านไม่ต้องไปจ่ายค่ารถนะยกเว้นคนที่ซื้อแค่ครึ่งตันเนี่ยจ่ายค่ารถเดี๋ยวผมจ่ายค่าแบกเอง
1: ใช่
0: ครับผมแต่จะซื้อกระสอบ2กระสอบวันนี้มาคกตูมนะ
1: คกตูมนี่พอได้
0: ครับหรือใครอยู่แถวหน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก
1: ็วันนี้นะ
0: นะที่เขตตำบลหนองบัวเนี่ยนะ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: ครับผมเมื่อวานก่อนก็แอบไปซุ่มกินข้าวอยู่หน้าเขื่อนนั่นร้านลุงขาวนะ
1: โ
0: อแม้จะใช้คนละครึ่งสักหน่อย
1: เป็นไง
0: ก็ได้ค่ะสั่งไก่มาตัวนึงจะของร้านกินไปครึ่งตัวของเรามาครึ่งตัวคนละครึ่งไงอย่างงี
1: ้อ๋อ
0: มันน่าหรอไ
1: หมอย่างงั้นเลยไง
0: ใช่สิคนละครึ่ง
1: ไม่น่าเลย
0: เดี๋ยวตีตาย
1: แต่ของร้านมันได้ครึ่งแล้วไก่เนี่ยนะ
0: คุณพ่อจากกรุงเทพอยากจะฟังอีแซล41เดี๋ยวให้ฟังชั่วโมงหน้าหนุ่มหล่อจากสุพรรณบุรีอยากจะฟังลุงแม่ค้าเดี๋ยวให้ฟังในชั่วโมงชทล.ลพบุรีนะ
1: ฟังได้
0: ทักทายคุณผู้ฟังที่วตป.711วตป.1449ชุมพร
1: สวัสดีชาววตป.ทั้งสองคลื่นนะ
0: เสียงจากค่ายจักรพงศ
1: ์ปราจีนบุรี855 AM เนี่ยนะ
0: จอส.1 AM 657ครับ
1: กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
0: ตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
1: 97.75
0: รวมไปถึงตำรวจชายแดนทุ่งสงนครศรีธรรมราช
1: ก็รับฟังกันแบบ FM เนี่ยนะ
0: ครับแล้วก็ FM อีกคลื่นหนึ่งตำรวจภูธรภาค9
1: อันนี้ก็ฟังกันได้
0: จังหวัดสตูล
1: สวัสดีชาวสตูลนะ
0: ครับพบกันแบบนี้เป็นประจำประจำ
1: ฟังแล้วก็บอกให้มาฟังกันเยอะๆเลยนะ
0: ว่าแววมาว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนเลยนะว่าวันนี้จะมีฝนฟ้าตกทั่วประเทศเลยนะครับ
1: ฝนไง
0: ใช่วันนี้พี่น้องภาคเหนือก็ร้อยละ70เหมือนเดิ
1: ม
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ร้อยละ70
1: ก็เยอะอะนะ
0: ภาคกลางก็ร้อยละ60นครสวรรค์ลพบุรีสระบุรี
1: กาญจนบุรีเนี่ยนะ
0: เอาเขื่อนป่าสักตกก็ช่างไม่เป็นไรอยู่ใกล้บ้านเราเนาะ
1: สองจังหวัดเลยอะ
0: ครับ
1: ป่าสักเนี่ย
0: ทั้งเขตวังม่วงทั้งเขตหนองบัวเลยนะ
1: ทั้งสระบุรีแล้วก็ลพบุรีนะ
0: พี่น้องภาคตะวันออกฟังอยู่855วันนี้ฝนเยอะนะจ๊ะ
1: ร้อยละ70ของพื้นที่เนี่ย
0: นครนายกปราจีนบุรีแล้วก็ระยองครับจะตกหนักที่
1: ไหนอ่ะ
0: จันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับ
1: จันทบุรีและตราด
0: วันนี้8ริ้วไม่ตก
1: มีระยองด้วย
0: ครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับ
1: ร้อยละ40ของพื้นที่เนี่ย
0: ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและ
1: จังหวัดนราธิวาสนะ
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับระนองพังงาและ
1: ภูเก็ตได้ร้อยละ60ของพื้นที่
0: สตูลไม่ตกครับกรุงเทพและปริมณฑลร้อยละ70นะครับ
1: นี่คือพยากรณ์อากาศวันนี้นะ
0: ครับผมตั้งแต่วันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะ7ใช่ไหม
1: วันที่7แล้วก็ถึง7พรุ่งนี้เช้า6
0: ถ
1: ึ
0: งวันที่8ตอนเช้าอ่ะนะรวยไม่ไหวแล้วโว้ยไข่ไก่ฟองละ4บาทไข่ดิบนะแล้วถ้าเราไปซื้อไข่เจียวไข่ทอดมันจะสักเท่าไหร่กันล่ะนี่ครับรายงานบอกว่าเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก
1: ่ประกอบด้วย
0: สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่8ริ้วชลบุรีเชียงใหม่ลำพูน ลุ่มแม่น้ำน้อยได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังสมาชิกสหกรณ์แล้วก็เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่
1: ประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่
0: คละหน้าฟาร์มอีก20สตางค์ต่อฟองครับ
1: หรือ
0: 6บาทต่อแผงครับ
1: ปรับจาก
0: โน่น3บาท80เป็นฟองละ4บาท
1: มีผลตั้งแต
0: ่วันนี้แหละครับ
1: 7เนี่ยนะ
0: จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
1: อ้าวรวยไม่ไหวแล้วนะ
0: ใครจะไปแก้บนที่วัดภูประหังก็ต้องดูให้ดีนะเพราะว่าไข่มันขึ้นราคาส่วนใหญ่ก็จะเอาไข่ไปแก้บนกันไง
1: อ๋อบางนู่นโดยเฉพาะนู่นแถวยะโสธรแถวพุทธโสธรน่ะ
0: ครับ
1: นิมนต์ส่วนมากจะแก้บนไข
0: ่อ๋อหลวงพ่อพุทธโสธรเนี่ยนะครับแต่ที่วัดภูประหังนี่ไข่ดิบนะ
1: ไข่ดิบไง
0: ครับ
1: ไข่ดิบไปทำอาหารได
0: ้ได้แล้วก็พระอาจารย์เอกก็แจกจ่ายชาวบ้านนั่นแหละพอมันหลายวันเข้าอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่เอามาหมุนมาเวียนนะฮะคุณผู้ฟังเอาไปถวายท่านภาวนาจิตใจให้ได้สิ่งสมปรารถนาอะไรก็ว่ากันไป
1: เป็นความเชื่อนะ
0: จริงๆศาสนาพุทธเราเนี่ยไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรอกไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ตัวเราทำมันนะ
1: ทำดีได้ดีนะ
0: ทำชั่วก็ได้ชั่วทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นจะเห็นผลเร็วผลช้าอยู่ที่กรรมเก่านะอุ้ยวันนี้มาทางพระสุข
1: อย่างนั้นเลยไง
0: วันนี้เป็นสุขแห่งชาติไง
1: วันเนี้ยนะ
0: ใช่
1: นึกว่าวันเมียแห่งชาติ
0: ไอ้เมียวันเมียแห่งชาติเนี่ยมันมีทุกวัน
1: มีทุกวันเลย
0: เออ
1: จ๋าเลย
0: มาเช้าเดินสวนกันหน่อยมันก็แอมไง จ๋าว่าไงจะแชม
1: สรุปว่าจ๋าเลยนะ
0: จ๋าเลยผวาไปก่อนอ่ะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายครับสุขภาพเราเนี่ยมันถึงสำคัญนะ
1: สำคัญแ
0: ต่โดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ยหาโปรตีนรับประทานนะจะเป็นโปรตีนเวหรือโปรตีนจากธัญพืชต่างๆถ้ามันหาลำบากก็เอาไบโอไปกิน
1: ไบโอเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับเป็นเอนไซม์ชนิดแคปซูลนะฮะ
1: เติมเต็มให้กับร่างกาย
0: ครับวันนี้ซื้อก็1คาราเบลไปเลย
1: 1คาราเบล 2,000 บาทเนี่ยแถม1ขวดนะ
0: ปกติมันก็ขวดละ690ไง
1: ใช่
0: ซื้อ2ขวด 1,300 ไงซื้อ4ขวด 2,000 แล้วแถมฟรีให้ขวดหนึ่งนะ
1: แถมให้แถมให้
0: ครับผมแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่ามรสุมทั่วประเทศ47จังหวัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันนะครับ
1: น้ำป่าไหลหลากอีกต่างหากเนี่ย
0: ครับผมกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในวันพรุ่งนี้นะฮะ8สิงหาคมเนี่ย
1: เป็นไง
0: ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนือ
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก
0: เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบน
1: แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
0: เข้าสู่หย่อมกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียนะครับ
1: มีทั้งต่ำมีทั้งบนเนี่ยนะ
0: ครับก็ควรหลีกเลี่ยงนะพายุไต้ฝุ่นหรือว่าดอลฟินเนี่ยนะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านจังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นวันที่6วันที่7
1: ก็คาดว่า
0: จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลจ้อเจียง
1: ประเทศจีนในช่วงวันที่9ถึง10สิงหาคม
0: พายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับ
1: ผ่านไป
0: ดังนั้นใครจะเดินทางบริเวณดังกล่าวก็ตรวจสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยนะจ๊ะ
1: ก่อนเดินทางเนี่ยนะ
0: ครับผมเอาก็ว่ากันไปนะเราคงไม่ได้ไปหลักแถวนั้นนะไปบ้านเราเนี่ยดีที่สุดนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ไม่ต้องไปเสี่ยงอะไรมากมาย
1: สบายใจ
0: เขาบอกว่าจังหวัดที่โดนฝนบ้างแต่ฝนตกหนักบ้างนี่ก็มีหลายจังหวัดไหมฮะโดยเฉพาะประเทศไทยเราเนี่ยเนาะครับเขามีรายชื่อมาก็อยู่ในเขตที่ลุงช้างว่าแหละนะครับทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต
1: ้
0: พี่น้องที่เดินเรือทะเลก็ควรจะต้องดูพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย
1: นี่ฝนตกมากก็คลื่นเกินกว่า2เมตรเลยนะ
0: โอ้ลองระวังเรือเล็กคนงดออกนอกฝั่งแต่เราก็บอกเขาเนี่ยแต่เขารู้ดีกว่าเราอีก
1: เขารู้เขาเดินทาง
0: มันไปแล้วนั่นเขาฟังวิทยุอยู่ในเรือเนี่ยในกลางทะเลเนี่ยเขาฟังจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเลยนะ
1: น่า
0: เสร็จแล้วเขาก็จะพอมันออกมาแล้วก็จะไปไหนวะเนี่ยเขาก็จะมีเกาะมีแก่งสำหรับหลบลมพายุ
1: โอ้
0: เขาเก่งเขาเก่งนะครับในเรือก็จะมีเรดาร์มีข่าวสภาพอากาศอะไรพวกเนี้ย
1: คือเขาหากินอยู่กับทะเลนะ
0: ใช่ใช่ไหมเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วลุงช้างจัดรายการอยู่ที่สถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเราจะรู้ตลอดเลยปิงปังติงติงติงประกาศประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอะไรเงี้ยนะ
1: มีประกาศเตือนแจ้งเตือนเนี่ยนะ
0: อ่ะ ื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็ดูแลสายตาด้วย
1: ยาหญ้าบริง
0: เป็นแคปซูลนะฮะ
1: ยาดีแคปซูลเนี่ย
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันติด2เม็ดเลย
1: รับประทานได้เลย
0: กระปุกนึงมีตั้ง60เม็ดทานได้เดือนนึงนะ
1: ขายเพียงกระปุกละ800นะ
0: ครับแต่บอกโอ้โหแพงจังเลย
1: อ
0: ย่าว่าแพงเลยมันต้อง60เม็ดนู่น
1: แคปซูลน่ะนะ
0: ใช่
1: ซื้อ2กระปุกก็ 1,500 บาทเนี่ย
0: หรืออยากจะกินแบบซอฟเยลมีไหม
1: ซอฟเยลเราก็มีเนี่ย
0: ดีแคร์คุณภาพ
1: ดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ยนะ
0: แต่ว่ากระปุกหนึ่งมี30เม็ดนะ
1: เราก็จะแค่แนะนำให้ขาย2กระปุกก็ได
0: ้2กระปุก650บาทจ้าน
1: ั่นสิ
0: ทานได้เดือนนึงเหมือนกัน2กระปุกนะ
1: แบบซอฟเยลเนี่ยนะ
0: 2คนตายายซื้อไปเลย4กระปุก
1: เผื่อซื้อ4กระปุกก็
0: 1,300บาทเขาแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะ
1: แถมให้1กระปุกด้วยกัน
0: ครับเสือโคร่งที่ขย่ำเนี่ยเป็นเสือเด็กนะที่มันมีข่าวที่ห้วยขาแข้งจำได้ไหม
1: มันจะเป็นเสือเด็กไง
0: ที่ฆ่าเจ้าหน้าที่ของห้วยขาแข้งเสียชีวิตเป็นหนึ่งในสามตัวเป็นลูกแม่เสือโคร่งอภิญญาแม่มันชื่ออภิญญา
1: แม่นี่คือตัวผู้ใหญ่แล้ว
0: เป็นสาวแล้วมีลูกแล้ว
1: ลูกสามตัวเลย
0: มีลูกแล้วลูกของแม่อภิญญาเนี่ย
1: และหนึ่งในนั้นก
0: ็โอ้เสือน้อยเสือน้อย
1: อายุยังน้อยอยู
0: ่ลูกเสือไม่ใช่บอยสเกานะบอยสเกานั่นแหละลูกเสือข้าไม่จับมือคว้ายื่นซ้ายมาจับมือกันมั่นนี่นะ
1: อ
0: ันนี้มันเสือจริงๆวิ
1: ลูกเสือ
0: ถ้าเป็นบ้านผมก็เรียกเสือ เสือเสือกินคนเสือปูนอนสุโขทัยเขาว่างั้นนะ
1: สุโขทัยว่าอย่างนั้น
0: เมื่อวานเมื่อวันที่6นะผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการยืนยันระบุตัวตนเสือโคร่งผ่านข้อมูลกล้องดักภาพอัตโนมัติในพื้นที่จุดที่พบร่างของนายสักรินโดยพฤติกรรมของเสือโคร่งเนี่ย
1: มือเบียดยังไง
0: เมื่อล่าเหยื่อแล้วก็จะกลับมายังบริเวณจุดเดิมที่ล่าได
1: ้อ๋อเขาจะเป็นอย่างนั้น
0: ซึ่งจากฐานข้อมูลของทีมวิจัยเสือโคร่งรายงานว่า
1: ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยจะมีเสือโคร่งเป็นเสือเพศเมีย
0: ตัวเมียเนี่ย
1: ตัวแม่นี่ชื่อว่า
0: อภิญญานี่อายุ8ปีละ
1: แล้วก็มีลูก3ตัว
0: เป็นคอกที่2นะอายุ1ปี6เดือน
1: เสือก็มีลูกเยอะเหมือนกัน
0: ครอบครัวเสือเนี้ยใช้เส้นทางนี้เป็นประจำประจำ
1: ในเคสเนี่ยเป็นยังไง
0: จากการตรวจสอบจากกล้องดักถ่ายอัตโนมัติแล้วเป็นตัวลูกเสือโคร่ง1ใน3ตัวของแม่เสือโคร่งอภิญญาก
1: ลับมาบริเวณที่ล่าเหยื่อได้เพียงตัวเดียวเท่านั้น
0: คืออย่างเงี้ยมันมี3ตัวแต่มันย้อนมาตัวเดียวไง
1: มันเคยอะนะ
0: มันเคยธรรมชาติของมันเผื่อมันเจออีกไง
1: แล้ววันที่เกิดเหตุเป็นยังไง
0: เสือตัวเนี้ยเดินผ่านมาในบริเวณที่เจ้าหน้าที่นอนพักอยู
1: ่แล้วก็อยู่ในท่านอน
0: ลาบขนานกับพื้น
1: กับพื้นเนี่ยนะ
0: เป็นเหตุให้เสือโคร่งคิดว่าเป็นเหยื่ออ
1: ้าว
0: เพราะมีลักษณะคล้ายกับเหยื่อปกติมีลักษณะเป็นแนวยาวไงจึงเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะครับ
1: โคร่งเนี่ยนะ
0: ก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะ
1: หลีกเลี่ยงแบบไหนบ้าง
0: เน้นย้ำระมัดระวังการระวังตัวของเจ้าหน้าที่คือหลีกเลี่ยงการเปิดโอกาสให้เสือเข้ามาทำร้าย
1: สอง
0: ไปนอนที่ต่ำเนี่ยสองปรับสภาพแวดล้อมของสถานที่
1: เพิ่มแสงสว่าง
0: แล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เปิดโล่งเพิ่มระยะการมองเห็น
1: แล้วก็ข้อที่สาม
0: ปรับพฤติกรรมการอยู่ในบริเวณบ้านพักไม่อยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งสำหรับกรณีที่จะเข้าข่ายเป็นเสือกินคนก็
1: หนึ่ง
0: มันเกิดเหตุซ้ำสม่ำเสมอ
1: นี่เป็นเสือชอบกินคน
0: แล้วก็นิสัยเลือกมนุษย์เป็นเหยื่อหลักเลยนะไม่กินอย่างอื่นเลยนะ
1: นิสัยเนี่ยนะ
0: เพราะเนื้อมนุษย์มันอร่อยไง
1: หวานไง
0: มันคนมันกินทุกอย่างไงมันรวบรวมอาหารไว้ในร่างกายของมนุษย์ไงพอกินกันไปโอ้ยมันแซ่บเว้ยแซ่บปลาลาบเว้ย มันไม่ต้องปรุงสุกเหมือนมนุษย์เราเนี่ยเพราะนั้นเราต้องระมัดระวังนะฮะเจ้าหน้าที่นะ
1: สายเลือกมนุษย์เป็นเหยื่อหลักเลย
0: ด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกออยครับ
1: โปรมิกออยนะ
0: ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูครับดูแลสุขภาพไตจะให้ดีที่สุดก็เรื่องอาหารนะเน
1: า
0: ะ
1: อย่าเบาเค็มลงไป
0: อย่าไปเค็มเยอะคุณนะคุณนะ
1: ชอบชอบ
0: ไม่เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวผมเลยเค็มแล้วเกินเป็นทะเลเลยนะ
1: กว้างใช่ไหมทะเลดีกว้าง
0: เค็ม
1: เค็มไง
0: เมื่อวานนี้ผมเกริ่นไปหน่อยนึงนะเรื่องของน้องพันธ์น้องพันธ์เนี่ยเป็นลูกบุญธรรมของก้องห้วยไร่นะครับ
1: เป็นงานเป็นงาน
0: ที่พ่อแม่เขาเสียชีวิตจากตึกสตง.ถล่ม
1: อ๋อตึกสตง.ถล่มเนี่ย
0: น้องพันธ์ก็ร้องไห้ไม่มีพ่อไม่มีแม
1: ่ก็ลำพา
0: ก้องห้วยไร่และภรรยาก็เอามาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมครับ
1: โอ้พอได้ลูกบุญธรรมแล้วเป็นยังไง
0: เอามาเลี้ยงได้หน่อยเดียวนะน้องก็เสียชีวิตซะแล้ว
1: โอ้ไม่น่าเขามาเลี้ยงเลยเน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่ากระบะเสียหลักตกร่องกลางถนนไง
1: นั่น
0: น้องพันธ์เสียชีวิตคาที่เลยคุณผู้ฟัง
1: สงสารน้องเน
0: า
1: ะ
0: คาที่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ต้องดูก่อนเนาะ เมื่อวานนี้รายงานว่า 18:00 น.ของวันที่5ตำรวจจากสภ.เนินกลุ่ม
1: ได้รับแจ้งว่ารถกระบะพลิกคว่ำ
0: บนถนนวังทองสากเหล็กตำบลวัดตะยมอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลก
1: อ๋อแถวบางกระทุ่มไง
0: เออซึ่งไปตรวจสอบสมาคมกู้ภัยสากเหล็กและกู้ภัยต้นกลุ่มมูลนิธิหลวงพ่อปั้น
1: แพทย์เวรของโรงพยาบาลบางกระทุ่มก็ไป
0: ครับผมนี่ก็เป็นเส้นทางที่เลยเขาทรายไปหน่อยนะเลยเขาทรายก็จะเข้าเขตพิษณุโลกอ
1: ่
0: ะ
1: ไปเขาคอได้เนี่ย
0: ใช่ที่เกิดเหตุพบรถกระบะมิสอีซูซูดีแม็กแต่แม็กนี่แหละครับ
1: ทะเบียนกรุงเทพมหานครนะ
0: คนขับชื่อว่าเจตนิพัฒน์นะครับอายุ21ปี
1: อันนี้ก็มีบาดเจ็บได้รับบาดเจ็บอยู่ในรถด้วย
0: ใช้เครื่องตัดทางช่วยเหลือบาผู้บาดเจ็บนางสาวสรณพรผู้โดยสารส่งตัวรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางกระทุ่มครับ
1: เนี่ยนะ
0: และก็นางสาวชลิตาทองพุทธหรือว่าน้องพัน
1: ผู้โดยสารมาวัย20ปีเนี่ย
0: เป็นลูกบุญธรรมของก้องห้วยไร่เจ้าหน้าที่เขาใช้อุปกรณ์ตัดทาง
1: นำเหล้าออกมาจากซากรถ
0: พบว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วครับ
1: น่าสงสารเนาะ
0: ตรวจวัดแอลกอฮอล์นายเจติพันธ์ศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะ
1: คือแสดงไม่ได้กินเหล้า
0: จากการตรวจสอบเจติพันธ์เนี่ยนะ
1: ขับรถกระบะคันนี้
0: จากตัวเมืองพิษณุโลกมุ่งหน้าบ้านพักอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร
1: ขณะนั้นเป็นยังไง
0: ฝนตกลมแรงคนขับรถอยู่ในเลนขวาความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
1: หลังจากนั้นก็มีรถกระบะเลนซ้ายมือเนี่ย
0: ขับมาตัดหน้ากระชั้นชิดตนก็เบรกอย่างแรง
1: ทำให้รถเสียการทรงตัวเนี่ย
0: พลิกคว่ำตกร่องกลางถนนครับ
1: ทำให้ตนแล้วก็เพื่อนที่มาด้วยกันได้รับบาดเจ็บ
0: น้องพันซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของก้องห้วยไร่เสียชีวิตครับ
1: น่าสงสารพันน้อง
0: ร่างของน้องนำส่งนิติเวชโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
1: เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต
0: แล้วก็มอบร่างให้นำไปทำการบำเพ็ญกุศลต่อไป
1: ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้
0: อยู่ระหว่างการสอบสวนจากกล้องวงจรปิดครับ
1: นางราตรีอายุ50ปี
0: ป้าน้องพันธ์พร้อมด้วยเจตนิพัฒน์แฟนหนุ่มนะครับ
1: ครอบครัว
0: กำลังอยู่ในความโศกเศร้าเสียใจก็เดินทางไปรับศพหลานสาว
1: ที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลพุทธชินราช
0: พิษณุโลกนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่
1: จังหวัดพิจิตรดูนะ
0: นางราตรีบอกว่าหลังทราบข่าวร้ายน้องพันธ์หลานสาวรู้สึกตกใจทำอะไรไม่ถูก
1: ซึ่งน้องพันธ์นี่กำลังศึกษาอยู่
0: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลกชั้นปีที่3เป็นคนขยันนะ
1: แล้วก็รู้จักทำมาหากินเลี้ยงตัวเองมาได้
0: ไม่ได้รบกวนพ่อก้องห้วยไร่เลยนะครับ
1: น่าสงสารเด็กเนาะ
0: หลังจากสูญเสียคุณพ่อคุณแม่จากเหตุการณ์ตึกสตง.ถล่มแล้ว
1: ตนก็ช่วยดูแลทั้งน้องพัน
0: น้องพอตเตอร์หลังจากเศร้าสลดเสียใจกับน้องพันด้านคุณพ่อก้องห้วยไร่ก็โทรมาสอบถามรายละเอียดแล้ว
1: แล้วก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก
0: ที่สูญเสียลูกบุญธรรมนะพร้อมแจ้งว่าจะช่วยเหลือทุกอย่างอย่างเต็มที่ก็เสียใจด้วยนะครับแม่
1: พ่อแม่ก็เพิ่งเสียชีวิตเนี่ยนะ
0: ไปอยู่เป็นดาวกับพ่อกับแม่แล้วนะ
1: โอ้หน้าตัวหลานเด็กกันนะ
0: ครับมีข่าวฝากจากวัดพระบาทน้ำพุหน่อยนะวัดพระบาทน้ำพุที่ลพบุรีเนี่ย
1: ท่านว่าไงนะ
0: ข้างบ้านโชเล่เนี่ยเจ้าวาดพวกกันเนี่ย
1: เจ้าวาดเนี่ยนะ
0: เจ้าวาดตัวจริงไม่ว่างไม่ว่าง
1: รักษาการ
0: ต้องมารักษาการนะพระอาจารย์เลยนะหลวงพ่อเลยนะ
1: ท่านเจ้าวาดนี่แหละ
0: วัดสามเกลือจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวปีหน้าเขาไม่ห้าลิเกไปเล่นนะเอา
1: จำไม่ได้จริงท่านเจ้าวาดวัดสามเกลือตอนนี้มารักษาการที่วัดพระบาทนะผู้อันเลือดคือ
0: ประกาศงดรับผู้ป่วย HIV แล้ว
1: ขนาดท่านเอาไปส่งที่บ้านแล้วกลับไปอีกนะ
0: ไปแล้วครับอยู่วัดมีความสุขดีไว
1: ้เป็นภาระอะไร
0: แบกภาระผู้ป่วยเก่าเลยเจ้าหน้าที่ตั้ง200กว่ารายนะ
1: โอ้โห
0: จากสถานการณ์ผู้ป่วยโรคเอดส์ HIV ของไทยเนี่ย
1: กลับมาเพิ่มขึ้นใหม่นะ
0: ในประมาณ 7,000 ถึง 9,000 คนต่อปีครับ
1: นี่ยังมีอยู่ไงเนี่ย
0: จนขณะนี้มีผู้ป่วยติดเตียง
1: สะสม
0: ติดเชื้อสะสมกว่า5,000 ราย
1: 500,000 รายนะผ
0: ู
1: ้ป่วยติดเชื้อเนี่ยนะ
0: ล่าสุดวัดพระบาทนะพุทธบนเขาสามยอดลพบุรี
1: ได้ประกาศไม่พร้อมรับผู้ป่วยเพิ่มนะ
0: อย่างตอนนี้ยังแบกภาระผู้ป่วยเก่าจำนวนมาก
1: พร้อมกับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะ
0: 200ชีวิตครับนี่ไงชื่อท่านนะ
1: พระครูสุวัฒน์กิติสารเนี่ย
0: นึกได้ยัง
1: นึกได้ผมจำได้แม่นเลยล่ะ
0: เจ้าวาดก็สามเกลือรักษาการเจ้าวาดพระบาทน้ำพุ
1: ท่านได้เปิดเผยบอกวัดพระบาทน้ำพุเนี่ย
0: ยังต้องรับภาระในการดูแลทั้งถึงเจ้าวาดองค์เขาเขาหาตังค์ได้ดีไงพี่พวกลูกศิษย์ลูกหาไปใช้ทำอย่างอื่นหมดหรือเปล่าดูแลกันไปเน
1: า
0: ะ
1: ท่านก็มีแนวโน้มอีกด้วย
0: เพราะค่าใช้จ่ายเยอะนะฮะยังจะมีเจ้าหน้าที่อีก200กว่าคน
1: ต้องดูแลกันเนี่ยนะ
0: ค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันค่าอาหาร
1: เดือนนึงในค่าใช้จ่ายประมาณ
0: 200,000 กว่าบาทนะ
1: โอ้เยอะนะท่านรับผิดชอบอยู
0: ่ไม่รู้ว่า5เดือนล้านน่ะลุงพี่จะเอาอย่างไหนมาล่ะ
1: สงสารท่านเน
0: า
1: ะ
0: ตอนนี้ลาภสักการะไม่มีแล้วอ่ะทุกวันนี้ผู้ป่วยโรคเอดส์จำนวนมากติดต่อขออยู่เนี่ยนะทางหน่วยงานดูแลวัดห้ามไม่ให้มีรับผู้ป่วยเพิ่ม
1: ไม่เอาแล้ว
0: เพราะทางวัดมีภาระการใช้จ่ายมาก
1: นี่แหละและจ่ายเดือนเดือนเป็น 200,000 300,000 เนี่ย
0: ขอฝากให้ญาติโยมพี่น้องคนไทยและต่างประเทศ
1: ระมัดระวังและอย่าขาดสติให้ควบคุมตนเองนะ
0: ครับ
1: ไม่เกิดการผิดพลาดใน
0: ชีวิตก็ไอ้เรื่องนี้แหละไอ้กาเมสุมิฉานี่แหละหรือไม่ก็บางคนนี่ก็ไปเอามาติดลูกติดเมียอะไรเงี้ยนะ
1: ประมาณนั้นน่ะ
0: ตาย
1: เอดเนี่ย
0: ตายนะครับจะบอกให
1: ้
0: ไม่ใช่ธรรมดานะตายนะ
1: นั่นสิ
0: แล้วก็เป็นภาระคนอยู่ด้านหลังด้วย
1: ไม่ทำบ้านก
0: ็
1: อยู่ด้วยกันก็ชักระแวงแล้ว
0: ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกาแฟลิต้าเอ็มและ
1: กาแฟลิต้าเอ็มโกนะ
0: เป็นกาแฟที่ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้น
1: แล้วก็สดชื่นกันทั้งวันเนี่ยนะ
0: คนเป็นเบาหวานรับประทานได้เพราะเขาไม่ได้ใส่น้ำตาล
1: รับประทานได้เป็นไขมันก็รับประทานได้
0: เขาไม่ได้สุคราโลสเป็นโรคหัวใจก็ดื่มได้เพราะเขาไม่ได้ใส่คาเฟอีนเพิ่
1: ม
0: แน่นอนครับกาแฟลิต้าเอ็มมีส่วนผสมของสมุนไพร5อย่างโสมทางเช่า
1: เกากี
0: เห็ดหลินจือ
1: แล้วก็กระชายดำเนี่ยนะ
0: แต่ละอย่างขมสุดๆนะก็ตัดความขมมันต้องความหวานใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: น้ำตาลไต่ก็ไม่ได้เป็นลิเกลาลงเลย
1: เบาหวานขึ้นแน่
0: ใช่เขาเลยใช้สุคราโลสนะฮะ
1: ของเราใช้สุคราโลส
0: เพราะนั้นดื่มแล้วจะไม่อร่อยคนที่ชอบหวานไม่ชอบนะไม่อร่อยไม่แซ่บ
1: แต่เวลารับทานไปนานๆก
0: ็มัน
1: ติดนะ
0: ใช่
1: แบบผมเนี่ยมานี่ต้องกินแล้ว
0: โอ้ถ้าไม่กินเป็นไง
1: โอ้หงุดหงิดนะ
0: เออถึงว่า
1: ใช้แล้วไม่ได้ขวางหูขวางตา
0: ตาขวางใส่ผมแหมมาแล้วเห็นบ่อยมาเต็มหน้าบ้านหมด
1: กาแฟมาแล้วนะมีดามาเอาไปด้วย
0: ครับผ
1: ม
0: ส่วนกาแฟลิซ่าเอ็มโกเขาเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้าไป
1: อันนี้เพิ่มเข้าไป
0: ดูแลรากผมรากฟันดูแลผิวพรรณ
1: ขายยังไงขายยังไง
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโกเนี่ยนะถุงหนึ่งมี20แก้ว
1: ขายถุงละ
0: 382ถุง700ซื้อ4ถุง 1,000 บาท
1: ซื้อ4ถุง 1,000 บาท
0: รับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: ให้1ก้อนนะ
1: เอาไป1ก้อน
0: ครับ
1: บอกเก็ดเลย
0: ส่วนกาแฟวิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมนี่นะถุงนึงมี30แก้วขาย490
1: ถุงนึงเนี่ยนะ
0: 2ถุง900ซื้อ5ถุง 2,000 บาท1คาราเบลเนี่ย
1: ใช
0: ่รับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: กี่ก้อนจ๊ะ
1: 2ก้อน
0: ครับ
1: เย็นสบายกล
0: ิ
1: ่นหอมนี่
0: เป็นเพื่อนกันอยู่2คนเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะใ
0: ส่ปึกกันเลยตั้งวงเล่นกินเหล้าตั้งแต่เย็นยันเช้าอ่ะ
1: กินเหล้ากันเนี่ยนะ
0: เสร็จแล้วก็แยกย้ายไปคนละทิศละทาง
1: หลังจากนั้น
0: มารู้อีกทีเพื่อนเดสมอลเล่ซะแล้ว
1: ตายที่ไหนอ่ะ
0: อยู่ในรถนั่นแหละ
1: ตายปริศนาด้วย
0: หรืออีตาคนนี้มันจะกินหมูกระทะในรถอีกหรือเปล่า
1: แต่ไม่ได้ดูวอลเลย์บอลแล้วเนี่ย อยู่ภูเก็ตไอ้นู่นน่ะ
0: เชียงใหม่อ่ะ
1: เชียงใหม่ไม่รู
0: ้ใช้เมียงใช้เมียง
1: เชียงใหม่เนี่ยนะ
0: 17นาฬิกาเมื่อวานบริเวณศูนย์สายตรวจหน้าบ้านพักเรือนแถวสพดอยสะเก็ดหลังเก่าครับ
1: อ
0: ยู่ข้างที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ดนั่นแหละ
1: ตำบลเชิงดอยเนี่ยนะ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจสพดอยสะเก็ดพร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลดอยสะเก็ด
1: กู้ภัย
0: เข้าตรวจสอบหลังได้รับแจ้งว่าม
1: ีคนเสียชีวิตเนี่ยนะ
0: มาที่ตรงนี้ก็จะมีเขื่อนกันและเขื่อนแม่กวงนะบรรยากาศดีมีที่พักพร้อมเลยนะใครไม่เคยไปได้เลย
1: ไปมาแล้วไง
0: ไปมาแล้ว
1: คุณก็ไปหลายที่
0: เ
1: หมือ นก
0: ัน เพื่อนอยู่นั่นเพื่อนอยู่นั่น
1: อ๋อมีเพื่อนอยู่นั่นนะ
0: ครับที่เกิดเหตุในรถยนต์พบร่างของนายสมศักดิ
1: ์อ่า
0: อายุอนามก
1: ็51ปีเสียชีวิตอยู่
0: บริเวณเบาะด้านหลังของรถนะนะ
1: ไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้าย
0: ไม่ได้เป็นคนขับไปนั่งเบาะหลังเว้ย
1: ก็คงจะอยากนอนเบาะ
0: หลังเบื้องต้นจากการถามเพื่อนที่อยู่ด้วยกันทราบว่าทั้งสองคนเนี่ยนะ
1: ได้ไปดื่มเหล้าตั้งแต่ช่วงเช้าอ่ะนะ
0: ล่ำสุรากันยาวเหยียดแล้วก็เดินทางกลับไปยังจุดดังกล่าว
1: แล้วก็จุดจอดรถเนี่ยนะ
0: แล้วก็จอดรถไว้แล้วโดยปล่อยให้ผู้เสียชีวิตนอนพักอยู่ในรถแหละ
1: หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไป
0: อ๋อจนมีครบว่าพบว่านายสมศักดิ์เนี่ย
1: ไม่ตอบสนองแล้ว
0: รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ทราบครับ
1: ทางด้านภูมิกับการสพดอยสะเก็ดว่ายังไง
0: เจ้าหน้าที่ได้แจ้งเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
1: ประสานแพทย์ไปทำการชันสูตรพลิกศพ
0: เพื่อจะได้หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงโดยในขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้นะ
1: ก็ต้องรอผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการ
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบประเด็นอยู
1: ่แล้วก็รวบรวมสภาพร่างกายสภาพ ของรถนี่แหละ
0: ระยะเวลาที่ผู้เสียชีวิตอยู่ในรถและปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ
1: เพื่อสรุปสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ย
0: ก็เป็นอุทาหรณ์แล้วครับไหนๆก็เพื่อนเมาหลับอยู่ท้ายรถก็อย่าไปทิ้งเพื่อนไว้คนเดียวดิใช่ไห
1: ม
0: ก็ดูแลกันได้ลากลงมาก็ได
1: ้
0: คือฉันจะนอนในผมว่าน่าจะขาดอากาศหายใจนะ
1: ขาดอากาศหายใจ
0: ลงสตาร์ทรถปุ๊บแล้วลงมือลงจากรถได
1: ้
0: ลืมไปว่าเพื่อนนอนอยู่ในรถน่ะ
1: ก็เป็นได้นะหรือจะเป็นผีแม่ไม้มาไปก็ไม่รู้
0: ผีแม่ไม้อยู่ตอนนี้อารวาสอีสานยังไม่ขึ้นเหนือ
1: ยังไม่มาไง
0: ถ้าจะมาว่างๆจะมาแถววัดสมักเกลือเนี่ยนะ
1: แถวนั้นไง
0: ทะเลสวนชุมชนทะเลสวนที่6อะไรประมาณนั้น
1: ผมใส่ผ้าแดงแขวนหน้าบ้านไว้แล้ว
0: บ้านนี้ไม่มีผู้ชายว่ากันไปใครที่เป็นเบาหวานรีบพบแพทย์พบหมอนะครับหรือสังเกตตัวเองดูก็ได
1: ้นั่น
0: ถ้าฉี่เยอะๆฉี่เป็นฟองละมดขึ้นกันนั่นเลย
1: โอ้ถ้ามดขึ้นนี่เบาหวานแน
0: ่รีบพบแพทย์นะหมอจะได้ให้ยามากิน
1: พอเขาให้ยามากินแล้ว
0: เอ้าเราก็จะได้กินคู่กับ
1: มะระคีนกนี่แหละ
0: ครับมะระคีนกไม่ใช่ยานะฮะใครที่เป็นเบาหวานนี่ชอบกินคนรุ่นเก่ารุ่นก่อนเขากินกัน
1: มะระคีนกนี่แหละ
0: คนรุ่นใหม่ไม่กินละขม
1: ขมอะไรกินก็ไม่เป็นแล้วมะระ
0: นี่สกัดมาเป็นเม็ดซอฟเยลกระปุกมี60เม็ดนะ
1: รับประทานง่ายเป็นแบบสำเร็จรูปมาแล้วน
0: ี่วันละครั้งเดียวพอ2เม็ดขวดนึงกินได้เดือนนึงนะ
1: ขวดนึงก็ขาย300อ่ะนะ
0: 300ซื้อขวดเดียวเสียค่าส่งนะ
1: 50บาท
0: ซื้อ2ขวดไม่เสียค่าส่ง
1: 600บาท
0: ซื้อ4ขวด 1,200 แถมฟรีขวดนึงจ้า
1: อันนี้แถมให้เนี่ย
0: มะระคีนกนะครับมีตัวแทนเยอะแยะเจ๊หมูก็มี
1: อ๋อเจ๊หมูนี่เขามีทุกอย่างของเราอะแหละ
0: เสียงวันจันทร์ช่องแค่ก็ได้ไป
1: ไปซื้อกันได้เด้อ
0: ครับผมสุกิจเภสัชพระพุทธบาทก็
1: ม
0: ีหงอยู่โอสถข้างร้านทองไม่กำลีสิงห์บุรีก็
1: ม
0: ีหรือจะเป็นร้านบัวเภสัชร้านนำเวทโอสถหนองม่วงก็ได้ไปซื้อ
1: ไปซื้อได
0: ้มะระคีนกไงนะ
1: มะระคีนกนะ
0: มีแทบทุกร้านแหละราคาเดียวกับน้ำมันงาดำนะ
1: น้ำมันงาดำกับกระปุกก็300
0: เหมือนกันแต่ว่างาดำเขากินก่อนนอนเพื่อสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้ออ
1: ืม
0: ๆประโยชน์เยอะน้ำมันงาดำคงไม่ต้องอธิบายความอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: กระดูกลั่นก๊อบแก๊บก่อนรับประทานกันไป
0: มันก๊อบแก๊บแล้วมันไม่ปวดอ่ะเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ามันจุดเริ่มต้นของกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมนะครับ
1: คนแก่แล้วล่ะ
0: ถ้าตอนปล่อยให้ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บใส่หมอก๊อบจะไปตีก๊อบไปนานๆนะถ้าไม่รู้จักรับประทานงาดำเพื่อไปสร้างความหล่อลื่นในกระดูกนะอนาคตนะ
1: เป็นยังไงเป็นยังไง
0: กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมกระดูกปวดเนี่ยนะ
1: เป็นเรื่องกระดูกแล้ว
0: ถ้างั้นต้องนึกถึง
1: ไทแคลพัดเนี่ยไทแคลพัดเนี่ย
0: กินพร้อมกันน้ำมันงาดำก็ได้ก่อนนอน2เม็ด
1: ได
0: ้2กระปุกกินได้1เดือนจ่ายเพียง
1: 500
0: บาทเท่านั้น
1: 4กระปุกก็ 1,000 บาท
0: เขาแถมฟรีให้กระปุกนึงนะจ๊ะ
1: เอาไปเลย
0: ผู้ค้าตลาดลงเกลือยื่นหนังสือไปยังอบจ.จังหวัดสระแก้ว
1: ขอให้ลดค่าเช่าหลังจากพิษปิดด่านชายแดน
0: ชายแดนปิดแล้วนี่เขมรก็ไม่มาซื้ออื
1: ม
0: คนไทยก็ไม่ค่อยมาขาย
1: ขายก็ไม่ได้
0: เขมรไม่มาขาย
1: อืม
0: คนไทยก็ไม่ซื้อไอ้เจ้าหน้าที่ยังเก็บราคาเดิมอยู่เว้ย
1: นี่ต้องประนีประนอมกันไปก่อนนะ
0: ก็ลดหน่อยที่พระคุณ
1: นี่อบจ.ไง
0: ใช
1: ่
0: มาดูอบจ.ลพบุรีนี
1: ่อ
0: บจ.ลพบุรีเขามีรถไฟฟ้าขึ้นฟรีนะ
1: ผ่านหน้าบ้านผมทุกวันยังไม่ได้ขึ้นไปเลยเนี
0: ่ยแม่แต่ไม่ยอมมาบ้านผมเนื
1: ้อไม่มีไง
0: แม่ท่านนายกแตนนะพี่แตนนะหน้าบ้านผมไม่มีรถไฟฟ้าวิ่งกับเขานะ
1: บ้านผมมี
0: ทีนู้นน่ะนะว่าแต่มาเกลือบ้านนอกบ้านนอกก็มีผมอยู่หนองบัวขาวเนี่ย
1: ด่าด่าดังนะรถไฟฟ้า
0: ติดแอร์ช้ำเลยนะ
1: เจ็บเลย
0: เขาให้ฟรีถึงเมื่อไหร่ถึงเดือนนี้เหรอ
1: ไม่รู้
0: อ
1: ่ะเดี๋ยวว่าจะไปลองขึ้นสักวันนึงเนี่ย
0: ถามว่าไปไหนลุงกูก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: นายนั่งเล่นได้ผ่าน
0: ด
1: ูผ่านที่ไหนบ้างแล้วมีผ่านหน้าบ้านผมเนี
0: ่
1: ยแล้วก็ไปหน้าโรงพยาบาล
0: หมู่บ้านรปส.นู่น
1: แล้วก็ไปวงเวียนพัทลายเข
0: ้
1: าเมืองเลยน่ะ
0: ไปวงเวียนป่าวายไหม
1: ไม่ไป
0: โอ้นะเห็นไหม
1: เออ
0: จะตีตายผู้ประกอบการตลาดลงเกลืออรัญญประเทศสักแก้วรวมตัวกันนะครับยื่นหนังสือถึงนายฐานิชเทียนทองนามสกุลคุ้นๆเนาะ
1: คุ้นเด็กคนเนี้ย
0: นามคุณลูกปันเนาะมาเนี่ยนายกอบจสักแก้ว
1: บอกกับลูกหลานนะ
0: ขอให้ทบทวนอัตราค่าเช่าตลาดลงเกลือหน่อยหลังได้ผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา
1: หลังจากมีการปิดหาดชายแดนเนี่ยนะ
0: ส่งผลให้การค้าขายซบเซาลูกค้านักท่องเที่ยวลดลงอย่างมากจนไม่สามารถแบกภาระ ค่าเช่าในอัตราเดิมได
1: ้อันนี้ก็ต้องลดให้เขาบ้างดิ
0: ตัวแทนผู้ประกอบการเสนอปรับลดราคาจากเดิม140บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนเนี่ยนะเหลือไม่เกิน80บาทก็พอละมั้งขอเลื่อนการทำสัญญาเช่าออกไปจนกว่าจะมีประกาศเปิดชายแดน
1: อย่างเป็นทางการ
0: โอ้ยก็พี่หุนเซนก็บอกว่าปิดไป5ชาตินะพี่หุนเนี่ยเขาบอกปิด5ชาติโอ้เป็นได้คำสั่งใหม่เมื่อไหร่ล่ะทีเนี้ย
1: นั่น
0: เพื่อบรรเทาภาระหน่อยลดราคาหน่อยนะ
1: ลดให้เขาไป
0: การปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาส่งผลกระทบในการต่อเศรษฐกิจการค้าครับทำให้กำลังซื้อหดตัวและจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างมาก
1: คนก็ไม่อยากไปเที่ยวแล้ว
0: ผู้ค้ายังคงต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าเช่าที่ค่าจ้างแรงงาน
1: และก็ต้นทุนในการดำเนินการธุรกิจเนี่ยนะ
0: จึงเห็นว่าอัตราค่าเช่าเดิม140บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนเนี่ย
1: มันสูงเกิน
0: กว่าศักยภาพที่จะรับได้ในสถานการณ์ปัจจุบันครับ
1: โดยขอให้ทางอบจ.สักแก้วเนี่ย
0: คงอัตราค่าเช่าไม่เกิน80บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
1: แม้ว่าหลังเนี่ยจะมีการเปิดด่านแล้ว
0: เพื่อช่วยฟูการชายแดนสถานการณ์ชายแดนที่ผู้ประกอบการสามารถ
1: ทำดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนเนี่ยนะ
0: นะจ๊ะท่านนายกนะ
1: อ้าวลดให้เขาไป
0: ครับ
1: นี่เป็นคำสั่ง
0: คำสั่งของใครอ่ะ
1: คณะลิเกโชเล่ผมเรียนเลย
0: เขาบอกให้สั่งเป็นกอลิเกใช่ราชนิเกลิงนี
1: ่
0: วันนี้สี่โมงเย็นเจอกันที
1: ่ที่ตลาดนัดหนองบัวนะ
0: หน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับ
1: ครับอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีนะ
0: ครับผม
1: ฝั่งลพบุรีนะ
0: ใครเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นรับประทานไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมนะครับ
1: ดั้งเดิมนี่กล่องละ200
0: ซื้อ3กล่องสั่งซื้อกันแล้วเนี่ยไม่เสียค่าส่งไม่เสียค่าส่ง
1: ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ5กล่องแล้วเดี๋ยวแถมฟรีให้กล่องนึง
1: ตามนี้เลย
0: แต่ตัวทางจำหน่ายเราเยอะแยะเลยนะ
1: ที่ไหนบ้างอ่ะ
0: จะเป็นลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีอุทัยธานีแม้กระทั่งชุมพรยังมีเลย
1: ถ้าชุมพรนี่ไปที่ร้านยิน100นะ
0: ครับผม
1: สาขาวังใหม่
0: ใช่
1: ปั๊มน้ำมันจิงโจ
0: ้น้ำมันจิงโจ้จริงใจเลยที่เนี้ยนะกาญจนบุรียังไม่มีเหมือนเดิมจ้ะ
1: อันนี้ต้องสั่งซื้
0: อใครที่อยู่วังร่องอยู่ลาดย่าอะไรเนี่ยนะที่เคยสั่งซื้อกับลุงช้างเนี่ยเราสั่งซื้อได้เหมือนเดิมนะฮะพี่น้องพนมทวนพี่น้องพนมทวนพี่น้องที่ฟังรายการลุงช้างทางบ่อพลอยทางเราขวัญกาญจนบุรีคิดถึงนะ
1: คิดถึงอีกแล้ว
0: ครับนี่เขาออกหมายจับโทนบางแคอีกแล้ว
1: โทนไหนอ่ะ
0: โทนเล่นพระเนี่ยโทนบางแคที่เมื่อเดือนที่แล้วรู้สึกอุบัติเหตุที่สุพรรณบุรีมั้งก็ปลอดภัยดีแต่มาคราวนี้โดนตำรวจตรวจค้นยังไร้วี่แววเซียนพระดัง
1: ยังไม่เจอไง
0: เจอแล้วล่าสุดเจอแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการหลอกใครเขาซื้อกล้องส่องพระอะไรตอนนี้บ้านพักบางกวยนนทบุรีสถานที่ทำงานของนายโทนทองสุขแก่นหรือว่าโทนบางแคเสียนพระชื่อดังเพื่อจับกลุ่มตามหมายจับศาลอาญาในข้อหา
1: ช่อโกงประชาชน
0: หลังจากมีผู้เสียหายก็แจ้งความกับพนักงานสอบสวน
1: ว่าถูกหลอก
0: ว่าถูกหลอกให้ซื้อกล้องส่องพระ
1: มีกล้องส่องพระขายเหร
0: อ
1: ตรวจค้น2จุดเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่พบในโทนทอง
0: เดินไปเรื่อยไปไหนงุ่นไปนี่อยู่เรื่อยอ่ะนะครับก็เดี๋ยวก็ล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่ามามอบตัวแล้วแล้วก็ประกันตัวออกไปแล้วครับไปสู้ชั้นศาลนะว่างั้นนะครับ
1: กล้องส่องพระไง
0: ฝากบอกด้วยนะใครที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆเป็นไง
1: อ
0: ัน
1: นี้ให้รับประทานทางด้านของโฟกัสนะ
0: โฟกัสกล่องเขียวๆกล่องเดียว
1: เดียวคร่องนะ
0: หลายคนนะกระปิบกระปอยมันไม่พุ่ง
1: ยิงสูงไวด้วย
0: แต่มันปวดบ่อยนะ
1: แ
0: ต่มันออกมาน้อยไงปริมาณฉี่มันน้อยถ้าฉี่เยอะ
1: เป็นไง
0: ทำไมโรคไตก็นู่นนะ
1: เบาหวาน
0: เบาหวานถ้าฉี่ปิดลดหัวในโป๊ะเท้าแล้วก็พักมันจะออกมาไงนะ
1: โฟกัสโฟกัสเข้าไป
0: โฟกัสไปขยายท่อปัสสาวะนะครับ
1: นั่นสิ
0: โพสต์โวยรุนแรงลูกค้ากินชาบูดังที่เชียงใหม่เจอแมลงสาบในน้ำซุป
1: อ้
0: วกเลยขออภัย
1: แทบแตกไงพุ่งเลยไง
0: ครับทำเป็นข้างบ้านผมไม่กินก๋วยเตี๋ยวจะได
1: ้เป็นไงอ่ะ
0: แม่ค้านี่มาดูอะไรเนี่ยบอกดูอะไรผมอยู่ในถ้วยก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
1: อ้าว
0: แม่ค้าก็เลยหันมาว่า
1: แม่ค้าว่าไง
0: มึงจะลงไปทำไมแล้ว
1: มันก็ไม่น่าลงมาในเต้นแกจางก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
0: ผมอยู่ในถ้วยเนี่ยแล้วมึงลงยังไปทำไม
1: ไอ้คนกินก็ไม่น่าลงไปเลย
0: มันไม่ได้ลงมันเส้นผม
1: เส้นผม
0: เออ
1: ผมนึกว่าไอ้คนกินลงไป
0: อันนี้มีคนก็โพสต์ว่าแหมกำลังกินชาบูอร่อยๆเลยไปจ้าเอแมงสาบอยู่ในถ้วยชาบูทั้งนั้นแหละ
1: มันลงไปยังไง
0: เออแจ้งให้เจ้าของร้านทราบแล้วพนักงานเข้ามาขอโทษแล้วก็เสนอส่วนลดค่าราคา 10%
1: อย่างไรก็ตาม
0: มันต้องเททิ้งแล้วครับ
1: ผู้โพสต์เนี่ย
0: เออผมมีแมงสาบอยู่ในถ้วยใครจะกินต่อไปนะ
1: ลดยังไงก็กินไม่ได้แล้ว
0: เออ
1: เ
0: ออครับนอกจากนี้ผู้โพสต์ยังเปรียบเทียบกับประสบการณ์ที่เคยพบสิ่งแปลกปลอมในร้านอาหารแห่งหนึ่งทางร้านคืนเงินหมดเลย
1: คืน
0: ให้แสดงความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมแต่คราวนี้ไม่ได้ไงลดแค่ 10% ปัดโถนะ
1: แมงสาบมันลงไปยังไง
0: เขาทันอึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นทีสี่ห้าตำบลเนี่ย
1: อ้าวอันนี้สิสายเลื่อมจอย
0: เป็นแคปซูล
1: สายเลื่อมจอย
0: 2เม็ดก่อนนอน
1: เ
0: พื่อการขับถ่าย1เม็ดเพื่อการปรับลำไส้
1: สายเลื่อมจอยเนี่ยนะ
0: บางคนไม่สะดวก อยากจะชงน้ำดื่มเห็นจี๊ดจูจานลุงช้างทำมาแล้วมันดื่มมันปูดปาดดีก็จอยมิกฟูดราคาเดียวกัน
1: เป็นแบบผงชงน้ำเย็นเนี่ยนะ
0: เออกระปุกก็ทำละ50สองกระปุกก็700แถมให้กระปุกนึงอะ
1: ซื้อ2แถม1
0: ไงจ่าย700ได้ตรง3กระปุกนู่นราคาเดียวใกล้ห้าวเลยนะ
1: ราคาเดียวกันนะ
0: อ้าวนี่เกิดเหตุสลดอีกแล้วเนี่ย
1: แบบไหน
0: นักเรียนใน10ไปฝึกงานวูบหมดสติเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติราชการ
1: ภายในสภ.ควนขนุนไง
0: นั่นน่ะสิ
1: เอานี่ตำรวจเนี่ย
0: นักเรียนใน10ตำรวจชัยวัฒน
1: ์
0: เสือเทพอายุ27ปีบ้านอยู่ชะอวดนครศรีธรรมราช
1: อ
0: ยู่ในระหว่างฝึกปฏิบัติหน้าที่ราชการด้านงานอำนวยการ
1: ในห้องทำอำนวยการของ
0: สภ.ควนขนุนได้เกิดอาการวูบหมดสติ
1: ขณะนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วก็ล้มลงไปเนี่ยนะ
0: ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้อยู่ในบริเวณเหตุการณ์ก็ได้กล่าวว่าการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
1: ช่วยการปฐมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลควนขนุนทันที
0: แพทย์พยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มที่โดยการปั๊มหัวใจดำเนินการตามขั้นตอนการกู้ชีพ
1: แล้วก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได
0: ้ก่อนที่นักเรียนใน10ตำรวจชัยวัฒน์จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
1: เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความโศกเศร้าเสียใจ
0: และความอะไรอย่างยิ่งกับเพื่อนร่วมงานผู้บัญชาตลอดจนข้าราชการตำรวจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานีตำรวจนะครับ
1: เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้ประสานญาติ
0: แพทย์เวรแพทย์เวชนิติเวชชันสูตรอย่างละเอียดหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงเพื่อยืนยันผลชันสูตรอย่างเป็นทางการ
1: เพื่อประกอบหลักฐานการเสียชีวิต
0: ได้มอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนา
1: โ
0: อ้ยังไม่ได้ติดแง่งประตูเลยหนู
1: โอ้มาแล้ว
0: ไปซะแล้วเลย
1: มาแล้วนายกหนูมาแล้ว
0: มาตอนไหนวะเนี่ย
1: เมื่อกี้นี่แหละ
0: อ้าวมาแล้วเหรอแม่ผมก็ฟังผมมัน FC ป่าเรวัตไงนี่เลยครับว่าป่าเรวัตฟังรายการตชด.นี่นะ
1: ฟังเราบ้างหรือเปล่าน่ะ
0: ฟังฟังนั่นแหละ
1: คิดถึงนะป่านะป่าเรวัตเนี่ย
0: อยากให้ป่าให้มันค่อยความรู้เรื่องการพกปืนหน่อยไงแซวแกไปเรื่อยเลยเดี๋ยวแกก็ออกมาม ึงอย่าพูดถึงกูอีหนูอีเนี่ยกันนะ
1: ต้องกระดา
0: ษดูเวลาก็ไล่หลังมาเต็มทีอย่าผมหมุนนี่ขึ้นไปไหนนะหมุนขึ้นนี่ไปไหนนะ
1: ก็ฟังกันได้ยาวนะ
0: มันนี่ขยั่งผมพูดนะกาแฟแก้วเดียวเนี่ย
1: กาแฟลิซ่าเอ็มเนี่ยนะ
0: หวานก็ไม่หวานน้ำตาลก็ไม่มีเนี่ยกินก็ไปได้ทุกวันเนี่ย
1: ไม่ได้กินก็รู้สึกไม่สบายใจอะนะ
0: มันหงุดหงิดตอนเนี้ยนะอย่าไปกินครับไม่อร่อยไม่หวานด้วยนะใครไปลิซ่าดวงทวารในโทรมาหาเรานะ
1: เรามียาบรรเทาฤทธิ์ซีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถ
0: อ่ะโอ้กระปุกหนึ่ง60เมตร350บาท
1: เออ
0: ซื้อ3กระปุกพันหนึ่งไม่ต้องไปซื้อทีละหลายกระปุกหรอก
1: ใช่
0: ทีละกระปุกก็พอแล้วจดเบอร์โทรลุงช้างไว้ครับ081 290 1691วิทยุสั่งได้เลยนะครับ
1: มาแล้ว
0: เดี๋ยววันนี้น่าจะเอ้ยวันนี้ไม่ได้เอามาพรุ่งนี้ดิพรุ่งนี้เขาจะมาให้นะแล้วก็วันจันทร์จะได้ส่งนะวิทยุนะบางคนบอกโอ้ยมันเปลืองฐานยังเลยสองวันสามวันสามก้อนเขาเรียกเปลี่ยนไม่เป็นไงซื้อใหม่ๆสามก้อนเลยใส่เพราะมันเริ่มเบาไม่ค่อยดังเอาของเก่าออกไปก้อนนึงเอาของใหม่ใส่ไปก้อนนึงนะเดี๋ยวจะคู่เดี๋ยวกลับมานะครับอย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนะจ๊ะแป๊บเดียวจ้า

0: ช่แล้วจ้า
1: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
2: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
2: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
1: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฝังให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691

0: จริงๆผมว่าการบูลลี่เนี่ยคือมันเกิดขึ้นในทุกที่ทุกสังคมแหละแต่ว่าสิ่งที่ผมจะรู้สึกให้ความสำคัญแล้วก็แคร์มากคือจะเป็นคนที่แบบรอบตัวเราแล้วก็คนที่ใกล้เราอย่างเพื่อนเราหรือว่าแบบคนในครอบครัวอะไรอย่างนี้มากกว่าครับคนไกลๆพูดเนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้สึกเท่ากับคนรอบข้างตัวเราพูดเงี้ยครับตอนที่เรียนอยู่เงี้ยครับก็เริ่มทำงานในวงการแล้วอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนในมหาลัยเองจะเรียกเราว่าแบบไอ้ดาราเพิ่มผมมองว่ามันเหมือนแบบการแบ่งแยกนิดๆคือแบบอึดอัดอะไรเงี้ยเวลาเขาพูดก็จะแบบไม่ได้สนุกไปกับเขาด้วยคือมันก็คือการเวลาคนโดนบูลลี่ทั่วไปแหละมันก็จะแบบทุกคนสนุกกันหมดแต่เราไม่สนุกด้วยอะไรเงี้ยคนที่มาบูลลี่ในโซเชียลมาอะไรส่วนมากเนี่ยผมจะแบบเขาเอามาจากไหนหรอข้อมูลตรงนี้มันคือข้อมูลที่แบบบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปหมดเลยผมก็เลยรู้ว่าโอ้มันไร้สาระมากเขาไม่ใช่คนใกล้ตัวเราที่แบบจะมารู้มากขนาดนั้นเลยนะครับคือในชอบใช้คำว่าแบบขนองปากคือมันแบบพอพูดไปแล้วเนี่ยคำคำนั้นน่ะมันไม่ได้เล็กสำหรับอีกคนนึงที่แบบเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจเขาอยู่พอดีพอพูดไปว่าพี่มันดูแปลกไปวะถ้าเกิดรู้สึกว่าแรงไปอะไรเงี้ยก็จะไปขอโทษเขาเฮ้ยเราไม่ได้คิดอะไรนะเราแค่แบบพูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับขอโทษทีอะไรเงี้ยครับบางคนมาคิดว่าเท่ครับการแบบพิมพ์คำคมออกมาหรือว่าพิมพ์คำว่าร้ายใครบางคนออกมามันเขาคิดว่าเท่คือผมมองว่าไม่น่าเท่นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบทำร้ายคนอื่นอ่ะผมมองว่าอย่างนั้นแล้วก็จริงๆมันไม่ใช่แค่ทำร้ายคนอื่นมันคือเหมือนชักนำให้คนอื่นๆเนี่ยตามเรามาด้วยแล้วก็การกระทำการที่เรามาพิมพ์ว่าร้ายคนอื่นหรืออะไรเงี้ยบางทีนะครับตอนนี้มันอาจจะผิดกฎหมายนะครับ
1: คำเตือนการไซเบอร์บูลลี่อาจเข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์หรือเป็นการหมิ่นประมาทอาจมีโทษทั้งจำทั้งปรับเพราะนิ้วของคุณอาจกลายเป็นคมมีดฆ่าคนได
2: ้เชื่อไหมครับว่า1ใน3ของคนไทยเป็นโรคอ้วนลงพุงโรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD มากมายเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและอีกหลายโรคอ้วนลงพุงคืออะไรอ้วนลงพุงคือภาวะที่ไขมันสะสมในช่องท้องหรืออวัยวะในช่องท้องมากเกินไปจนทำให้หน้าท้องยืนออกมาชัดเจนแม้น้ำหนักตัวจะอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่อ้วนลงพุงแล้วตอนนี้คุณอ้วนลงพุงอยู่หรือเปล่าครับถ้าอยากรู้ลองวัดเส้นรอบพุงผ่านสะดือต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2นะครับเช่นถ้าคุณสูง160ซมเส้นรอบพุงต้องไม่เกิน80ซมถ้าพุงเกือบเกินหรือเกินแม้เพียงน้อยนี้คุณก็กำลังเข้าสู่ภาวะอ้วนลงพุงแล้วล่ะครับแต่ถ้าหากคุณมีความดันโลหิตสูงน้ำตาในเลือดสูงหรือระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงด้วยแล้วล่ะก็คุณก็เข้าขั้นเสี่ยงเป็นโรคอ้วนลงพุงเลยนะครับถ้าวัดแล้วพุงเกินจะทำยังไงดีครับขั้นตอนแรกก็ต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินลดอาหารที่แคลอรี่สูงเช่นอาหารทอดอาหารมันอาหารประเภทนี้ให้ผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้างมาดูกันเลยเมื่อไขมันเข้าสู่ร่างกายจะถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กจากนั้นจะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วถูกนำไปเก็บเป็นพลังงานสำรองไว้ใต้ผิวหนังและช่องท้องซึ่งปกติแล้วร่างกายจะดึงไขมันไปช่วยละลายวิตามินสร้างฮอร์โมนและหากมีการขยับร่างกายต่อเนื่องพลังงานสำรองนี้จะถูกนำมาใช้ด้วยแต่หากไม่มีการขยับร่างกายเลยไขมันจะถูกนำไปสะสมไว้ซึ่งหากสะสมไว้ที่ช่องท้องมากๆก็จะทำให้เป็นอ้วนลงพุงนั่นเองและเนื่องจากบริเวณนี้มีเส้นเลือดฝอยที่เชื่อมโยงกับเส้นเลือดหลักมากมายซึ่งหากปล่อยให้ไขมันช่องท้องละลายและแทรกซึมสู่เส้นเลือดฝอยจนกระทั่งเข้าสู่กระแสเลือดหลักที่เดินทางไปเลี้ยงทั่วร่างกายล่ะก็คราวนี้ล่ะไขมันก็จะไปเกาะตามผนังหลอดเลือดส่งผลให้เส้นเลือดตีบความดันโลหิตสูงและเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆตามมาแน่ๆครับดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงอย่างอาหารผัดทอดเลือกกินประเภทต้มยำอบนึ่งลวกตุ๋น
3: ระหว่างที่เราปล่อยหนูทดลองไปหาอาหารมาฟังผลวิจัยที่เผยแพร่โดย Korean Society of Toxicology ที่ว่าหนูที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้ประสิทธิภาพในการหาอาหารลดลงเพราะนิโคตินทำให้เซลล์สมองอักเสบจนเซลล์สมองหดตัวเนี่ยพูดมาจะจบอยู่แล้วยังหาอาหารไม่เจออีกไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะเจ้าหนูนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสมองด้วยความปรารถนาดีจากสส
4: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษา หรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคน

0: ูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการ
1: มีเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
1: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
1: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
2: ใช่
1: จริงๆนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

0: กลับมาชั่วโมงที่2แล้วครับลุงโชเล่
1: ก็ยังฟังกันอยู่ทุกคืนนะฟังกัน
0: ลุงโชเล่ลพบุรีไทยแลนด
1: ์มาแล้ว เสียงแห้งแล้ว
0: เมื่อกี้นี
1: ้ไอ้ห่าวเอ้ย
0: ผมหายเขาจังเลยเมื่อกี้เนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: รับโทรศัพท์แล้วไม่ลืมปิดไมค์ซะดิ
1: ไม่ทันได้ปิดนะ
0: คนคอเขาเรียกว่าเขาฟังอยู่ที่จทล.ลพบุรีแล้วเขาไม่ยอมมาฟังวตป.711ไม่เป็นไรครับใครที่ฟังวตป.711ก็ทนไปหน่อยอีก 2-3 เดือน อีก 2-3 เดือน นะทนฟังกันหน่อยแล้วกันนะ
1: นาน
0: ถ้าตอนนี้อยากได้ฟังเสียงจากสาวจังหวัดกาญสาวเมืองกาญนั่นใจเด็ดเดียว
1: โอ้สาวเมืองกาญไงโทรมาบ้าง
0: 90เท่าไหร่นะตจด90เท่าไหร
1: ่907.75 FM นะ
0: แล้วก็
1: ตชด
0: ตชดทุ่ง2 95.25
1: แล้วก็ฟังกันได
0: ้แล้วก็ FM สตูลตำรวจภูธรภาค9
1: อ
0: ันนี้ก็ 91.75
1: ฟังกัน
0: ครับบสป .711 ยังอยู่นะจ๊ะ
1: ฟังกัน
0: 1449ยังอยู่ด้วยกันนะจ๊ะ
1: ข้าจักรพงษ์เนี่ยนะ
0: 855จ้า
1: ฟังกัน
0: จอสอ1ยังอยู่ด้วยกันนะครับ
1: ยาวเลย
0: โอ้ตั้งแต่เที่ยงคืนจนตีห้า
1: ฟังกันฟังกัน
0: กลางวัน 3-4 ชั่วโมงในจบรายการเราก็น้องอิ๋วก็จัดรายการด้วย
1: นั่นเ
0: จ้ครับผ
1: ม
0: เป็นไงกันบ้างมันปวดมันเมื่อยมันปวดเส้นเอ็นตึงบ้างไหมเล่าปวดเมื่อยร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงมาหลายก่อนในเขาเลย
1: นึกถึงไทยทิพย์ของเรานะ
0: ครับก็มีมาตั้ง20กว่าปีแล้ว
1: รู้จักกัน
0: รู้จักกันนะฮะแล้วก็คุณภาพเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณผู้ฟังใช้ดีแล้วบอกต่อแล้วกันนะเขาผ่านการตรวจวิเคราะห์วิจัยจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว
1: มาแล้ว
0: ไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตอรอยด์เมื่อวานนี้คุณผู้ฟังจากสปป.ลาวโทรมาให้ส่งไปนะก็เอา100กล่องเลยจะไปเปิดร้านขาย
1: โอ้
0: เมื่อก่อนนี้ผมก็ส่งไปที่มุกดาหารเขาก็ข้ามเรือข้ามโขงมาข้ามโขงมารับที่ไปรษณีย์มุกดาหารบอกตอนนี้ย้ายมาที่หนองคายแล้วนะครับเดี๋ยวทีมงานส่งไปให้ที่หนองคายนะแล้วก็ไปรับนะก็รู้จักเขามีญาติกันอยู่ที่นั่นไงก็ใช้วิธีการรอจ่ายก็เรียกรอจ่ายไปรษณีย์หนองคาย
1: ก็ไปรับที่นู่นเลยใช่ไหม
0: ครับผม
1: เขาจะมาเอาเนี่ยนะ
0: เราขายในราคาไทยแต่เขาไปขายแพงกว่าเรานะ80บาทไอ้1บาทเท่ากับ80กีบอะ
1: เอาเงินกรีบ
0: เอาเงินกรีบเราคิดดูที่ว่า200บาทเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะ
1: ไม่รู้นะ
0: กล่องหนึ่ง200บาท200คูณ80ก็ไปดิเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะโอ้โหเป็นหมื่นกรีบเลยนะแต่บ้านเรา200บาทเท่านั้นเองนะคร
1: ับ กล่องหนึ่งเนี่ยนะ
0: ใช่เกาดูมาตอยกระดูกทับเส้นน่ะกินสูตรนี้
1: สูตรดั้งเดิมเนี่ยซื้อ3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได้เยอะแยะ
1: มีขายเนี่ย
0: เออแต่ก่อนจ่ายเงินจ่ายทองอย่าลืม
1: ดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างเน
0: ี่
1: ย
0: และคำว่า
1: ลุงช้าง 100% นะ
0: 0812901 0812901 0812901 เสียงเริ่มเคลือเลยนะ
1: นาน
0: ก็สั่งการมาได้เลยนะป้าเบอร์นี้ติดอยู่ข้างกล่องไทยทิพย์แล้วถ้าครับเป็นแบบแคปซูลเนี่ยใครที่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงรับประทานแบบแคปซูลนะ
1: อันนี้แคปซูลกระปุกก็300
0: ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ลุกๆนั่งนั่งก้มๆเงยเงยนั่งนานยืนนานเดินนานขับรถทางไกลรถเมล์รถทัวร์รถส่วนตัวรถโดยสารขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
1: ยันรถสองตุ๊กนะ
0: พวกแคปเนี่ยนะพวกนี้นั่งนานขับรถทั้งวันก็กินแบบแคปซูล
1: อันนี้แคปซูลกระปุกก็300
0: ครับเพื่อนๆ10ล้อนี่สั่งซื้อกันเยอะนี่ๆที่ในกรุงเทพเลยนะวินมอเตอร์ไซค์แถวๆคลองตันน่ะใช่มั้ยใช่ดิบอกซื้อไปกินแล้วก็เอาไปขายเพื่อนด้วยนะ
1: ขายด้วย
0: ไปขายเกิน300นะขายกระปุกก็300เกิน300ผิดกฎหมายนะจะบอกให
1: ้
0: ซื้อไปทีละ6กระปุกอ่ะใครซื้อ5กระปุกไงผมถ่ายไม่แกกระปุกนึง
1: ถ้าซื้อ5ก็แถม1อ่ะนะ
0: ใช่แกก็ได้กินฟรีไปกระปุกนึงนั่นแหละกินประจำก่อนออกจากบ้านกินข้าวกินปลาเสร็จก็2เม็ดนะพอกลับมาเข้าบ้านกินข้าวกินปลากับ2เม็ดเช้าเย็นพอตอนหลังมาบอกเดี๋ยวนี้ผมกินวันละครั้งเอง
1: สบายใจ
0: ว
1: ัน
0: ไหนไม่เมื่อยไม่ปวดผมก็ไม่กินก็ถูกต้องแล้ว
1: นั่นสิ
0: มันไม่ปวดไม่เมื่อยจะกินทำไมแล้วเนาะ
1: ใ
0: ช่ไหมล่ะ
1: ไทยทิพย์โอสดนะ
0: แต่บางคนเนี่ยน้ำหนักตัวเยอะโอ้ยปวดหัวเข่าดิคอบกับดิจี๊ดเลยนะแสดงว่าปล่อยให้น้ำเลี้ยงกระดูกมันแห้งไม่เสริมเติมแต่มไงเอาไว้นานๆมันก็ผุมันก็พุนมันก็เสื่อมมา
1: เสื่อมแล้วเสื่อมแล้ว
0: อย่างนี้ต้องกินไทย
1: แถวพัดนะ
0: 2กระปุก500บาทกินได้เดือนนึงนะ
1: ซื้อ4กระปุก 1,000 ก็แถม1กระปุกกันนะ
0: ครับ
1: ไทยแขวพัด
0: ไทยแขวพัดนะจ๊ะที่ทางประเทศที่เขาทะเลาะกันอยู่เนี่ยอิหร่านใช่ไหม
1: ตะวันออกกลางเนี่ยนะ
0: ที่เรือไทยวิ่งผ่านเรือล่องเรือมาตามช่องแคบฮอร์มูซอ่ะฮอร์มูซอ่ะปรากฏว่าเรือมายูรีนารีของไทยเราโดนกันไปปั้งน่ะ
1: นานแล้วดิข่าวเนี่ย
0: โอ้หลายเดือนแล้ว
1: แล้วเป็นยังไงบ้างเอา
0: โอ้โหเขาบอกเสียชีวิต3คนนะ
1: น่าสงสาร
0: ตอนนี้ร่างของน้องอ้ําลูกเรือมายูรีเนี่ยที่เสียชีวิตบนเรือนี่นะตอนนี้ศพถึงบ้านเกิดแล้ว
1: นี่เพิ่งมาหรือไง
0: ก็มาถึงญาติล้ําให้โศกเศร้าอะไรกันเยอะเลย
1: โอ้ตอนนี้มันตั้งนานแล้วหลายเดือนนี
0: ่เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศขณะนําร่างของพานุพงษ์หมื่นแทนหรือว่าน้องอ้ํา
1: อายุ26ปีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือบรรทุกสินค้า
0: ชื่อมยุรีนารีถูกโจมตีบริเวณช่องแคบฮอร์มูซครับ
1: ฮอร์มูซเนี่ยนะ
0: เดินทางมาถึงบ้านเกิดที่บ้านไซหมู่11ตำบลหนองเหล็ก
1: อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นู่น
0: มีครอบครัวญาติพี่น้องผู้นำชุมชนในอำเภอศรีขอรภูมิและชาวบ้าน
1: มาร่วมรอรับร่างกันเนี่ยนะ
0: ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าและอะไรต่อการจากไปครับ
1: น่าสงสาร
0: โดยเมื่อรถกู้ภัยนำร่างของน้องอ้ําซึ่งบรรจุในโรงศพมาถึงหน้าบ้าน
1: ครอบครัวและญาติพี่น้องก็ร้องไห้เด
0: ้ด้วยความอาลัยก่อนที่ผู้เป็นพ่อจะจุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางบริเวณทางเข้าบ้าน
1: จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้เคลื่อนย้ายโรงศพไป
0: เข้าไปในบ้านเพื่อประกอบพิธีไหว้ขอขมาศพพร้อมพรมน้ำศพแทนการรดน้ำ
1: ตามพ
0: ิธีที่ครอบครัวจัดขึ้น
1: จัดขึ้นมา
0: ไปรดน้ำศพไม่ได้แล้วตอนนี
1: ้โอ้เพิ่งจะ
0: เจอเดือนมาแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เพิ่งจะเอาศพมาบ้านเนี่ย
0: ที่ทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยซึ่งเป็นญาติกับน้องอ้ําบอกว่าผมเนี่ยเปิดเผยด้วยเสียงเครือว่าแม้จะเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
1: ก็รู้สึกดีใจนะ
0: ที่ได้น้องกลับบ้าน
1: โดยครอบครัวก็จะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล
0: ตามศาสนาและกำหนดคาปนกิจในวันอาทิตย์เนี่ยนะ
1: น้องอ้ําเนี่ยนะ
0: เคยตั้งใจอยากจะสอบเป็นทหารเรือเพื่อรับใช้ชาติ
1: แต่ว่าความฝันก็ต้องยุติลงนะ
0: ไปการครั้งนี้ทั้งยังบอกว่าวันที่ร่างของน้องอ้ําเดินทางมาถึงบ้านเป็นวันเดียวกับที่น้องฮารุนโซโล
1: ่
0: ทำให้ครอบครัวรู้สึกสะเทือนใจเหมือนกัน
1: นี่ฮารุนนี่มาถึงก่อนนะ
0: แต่เพราะทั้งสองคนเสียชีวิตในต่างแดนเหมือนกัน
1: น่าเห็นใจ
0: กลับบ้านครั้งสุดท้ายคือกลับมาอย่างไร้ลมหายใจ
1: แล้วไปอาจหวนคืนออกมาได้แล้วนี
0: ่ครับผม
1: น่าสงสารเนาะ
0: ครับ
1: อนุพงษ์นะ
0: ก็น้องจะสอบโรงเรียนในเรืออยากจะเป็นทหารเรือใช่ไหม
1: ก็ยังไม่ได้เป็นนะ
0: ก็ไปสอบเข้าโรงเรียนพาณิชย์นาวีนั่นแหละ
1: พ
0: านิตาวีลูกชายผมก็ไปสอบนะสอบได้ด้วยนะ
1: นาน
0: แต่ก็ไม่ได้ไป
1: ไม่ชอบทหารเรือไง
0: ไม่ใช่ไม่ชอบอ่ะต้องไปทำภารกิจอย่างอื่นนะไปสอบเข้าของสมัยก่อนเขาเรียกรปช.นี
1: ่
0: รปช.เร่งรัดพัฒนาชนบทนะนะเดี๋ยวนี้เขาเรียกเป็นกรมทางหลวงชนบทไปแล้ว
1: นาน
0: นะครับนู่นเขาแถวไต่ทำถนนล้นทางอะไรไปเรื่อยนะก็เรียนช่างเครื่องยนต์มาลูกชายคนโตเนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วเหมือนกัน
1: น่าสงสารลูกช้างเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ผมกำพร้าลูก
1: กำพร้าลูก
0: เหลืออีลูกเดียวเอาอย่างเดียวไม่ให้เลย
1: เรียกหลานดีกัน
0: ได้ฝากไปได้ฝากเมียเสียให้เพื่อนนี้นะ
1: นินทากันทั้งลูกกัน
0: ไม่รู้หมดคนนินทาแล้วเป็นนินทาคนอื่นไม่ได
1: ้
0: มาจากปีดาโด่งมาดันดองโซเล่ก็นินทาไม่ได้มาอยู่ใกล
1: ้ตาขวาก
0: ี่ตาแล้วผมก็นั่งข้างถนัดเขาซะด้วย
1: เอาคุยกันนะ
0: อยู่ดีๆเห็นผมเป็นจักรยานได้ไง
1: เป็นไงอ่ะ
0: จะถีบซะนี่จักรยานก็มีไว้ถีบใช่ไหมเล่าอ่ะนะเกาลูมาต่อยกระดูกทับเส้นฐานสุดดั้งเดิมนะแม่นะ
1: ท้ายทิปนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าปวดเส้นเน้นถึงก็
0: แบบแคปซูล
1: แ
0: ต่ถ้าปวดกระดูกปวดข้อก็ไทยแคลพับ
1: แล้วกระดูกลั่นก๊อปแก๊ปเ
0: ลยแต่มันไม่ปวดไงน้ำหล่อเลี้ยงกระดูกมันแห้งไงน้ำมันงาดำ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
0: ก่อนนอนก่อนนอนนะกินก่อนนอนพอร่างกายเรานอนราบไปกับพื้นเนี่ยให้ความหล่อลื่นของน้ำมันงาดำมันจะเดินทางไม่ได้สะดวกมันจะไปทำให้หล่อลื่นกระดูกข้อต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะโอ้ยนี่กินคืนละ2เม็ดกระปุกได้ตั้งเดือนหนึ่งเนี่ย300บาท
1: 300นะ
0: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งไงซื้อ4กระปุกก็แถมไม่ปุกหนึ่งนะ
1: แถมให้
0: นี่นักท่องเที่ยวจากจีนมาขี่รถจักรยานยนต์แหกโค้ง
1: พอแหกโค้งเนี่ย
0: พอแหกโค้งก็หลุดลงผาสูงจุดชมวิวที่ก่อล้านเนี่ย
1: เสียชีวิตแล้วก็ลูกสาวได้รับบาดเจ็บ
0: พ่อเดสมอลลี่ครับ
1: เนี่ยผมขี่ลงกันเนี่ย
0: โอ
1: ้ล้านเนี่ย
0: ก่อล้านเคยขี่ไหมเคยไปไหม
1: ไปขี่มอเตอร์ไซค์
0: เคยล่วงลงไปไหม
1: ไม่ร่วมผมเก่งกัน
0: อ่
1: ะ
0: หลาดไม่เหมือนไอ้คนหน้าบ้านผมเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: มาใช้ไปซื้อน้ำปลา2ขวดเรากำลังทำลาบอยู่เนาะไม่มีน้ำปลาเ
1: อ้
0: ยไปซื้อน้ำปลาหน่อยที่ว่าเนี่ยเซเว่นหน้าบ้านหน้าหมู่บ้านเนี่ยเออเราก็รีบเนาะมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หน้าบ้านนะไปด้วย
1: เอามอเตอร์ไซค์ไปด้วย
0: มันหายไปครึ่งวันเนี่ย
1: แ
0: ค่หน้าหมู่บ้านเนี่ย
1: ทำไมไปนานเลย
0: ก็ไม่รู้บอกเนี่ยมันไม่มีขายหรือมันดูจักร้าน
1: แล้วมาไหมมาไหม
0: มาครับ
1: กลับมาเนี่ยนะ
0: กลับมาจุงมอเตอร์ไซค์ดองแดงเฮ้ยน้ำมันหมดหรือโซ่ขาด
1: เออตรงไหน
0: เออผมก็จุงทั้งไปทั้งกลับแล้วครับ
1: อ้าว
0: อ้าวมึงจุงไปทำไมมึงไม่ขี่เล่า
1: เออ
0: ผมขี่ไม่เป็นครับ
1: ผัดโท
0: แล้วมึงจะไปทำไมเอ้าก็บอกให้ผมมามอเตอร์ไซค์ไปฮะ
1: แล้วมันก็สื่อเลยคนเนี่ยนะ
0: เออ
1: มันจะมาที่บ้านอีกไหมเนี่ย
0: ผมไล่มันออกไปแล้ว
1: โอ้ยตุ้มมอเตอร์ไซค์ไปซื้อน้ำปลาเนี่ย
0: เมื่อวานนี้ศูนย์รับแจ้งเหตุได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต
1: ์
0: เสียหลัก
1: โค
0: ้งตกหน้าผา
1: บริเวณถนนลงจุดชมวิวกังหันลมอุ่น
0: ก่อนร้านเมืองพัทยาครับ
1: เนี่ยที่ไปมาเนี่ย
0: เหร
1: ออ
0: ืมโอ้อำเภอบางละมุงเนี่ยนะ
1: ชลบุรีนี่แหละ
0: บอกให้เอาน้ำทะเลมาฝากด้วยจะรู้ว่ามันเค็มไม่เค็มนะ
1: อืม
0: ไม่ต้อง
1: ไม่ต้องไง
0: ไม่ต้องเอามารู้ผมรู้แล้วคนไปเขาเค็มอยู่แล้ว
1: เออ
0: ถูกลอตเตอรี่เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเงียบเก็บไปเลยนะ
1: ไปก็จะมีเรือนะเรือโดยสารเนี่ยผมถามมีเรืออะไรบ้างบอกมีเรือโดยสารเรือสินค้าผมก็อยากจะนั่งเรือสินค้าเลยพอขึ้นไปเท่านั้นแหละ
0: เป็นไง
1: รถไอเรือขยะเนี่ยเอาขยะจากเกาะล้านไปที่ชลบุรี
0: สินค้าที่เขาทิ้งแล้วใช่ไหม
1: เหลือสินค้าเราก็แบกนึกว่าสินค้ามีเยอะนะขยะนะ
0: มันนึกว่ารถไฟขบวนสินค้าใช่ไหม
1: พวกไปในการขำผมใหญ่แล้วแบกมากันรถขยะเหลือขยะเลย
0: กูมาเหลือสินค้าเว้ย ไปตำรวจตรวจสอบหน่อยครับไปที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นหน้าผาสูงฮะ
1: รถจักรยานยนต์ฮอนด้าทะเบียนกรุงเทพด้วยนะ
0: 2527ครับทะเบียน
1: ตกลงไปเนี่ย
0: พร้อมมีผู้เสียชีวิต1รายทราบชื่อว่านายว่านเฉียนชุน
1: สัญชาติจีนวัย51ปี
0: นอกจากนี้ยังพบผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเป็นหญิงชาวจีนอายุประมาณ30ปีซึ่งเป็นบุตรสาวของผู้เสียชีวิต
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
0: และนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อล้านเพื่อรักษาอาการครับ
1: จากการสอบสวนเบื้องต้น
0: ผู้เสียชีวิตและบุตรสาวได้เช่าจักรยานยนต์ขึ้นไปจุดชมวิวบนกังหันลมบนก่อล้านเนี่ยนะ
1: ระหว่างขาลงจากเขาเนี่ย
0: เกิดเสียหลักครับหลุดโค้งพุ่งตกลงไปทางหน้าผา
1: ส่งผลให้พ่อเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
0: ส่วนบุตรสาวได้รับบาดเจ็บครับ
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุอุบัติเหตุอย่างละเอียด
1: พร้อมมอบหมายกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย
0: นำร่างผู้เสียชีวิตส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลไม่ใช่ส่งไปรักษาที่รักษา
1: ส่งที่โรงพยาบาล
0: เพื่อรอญาติติดต่อรับศพไปประกอบพิธีศาสนา
1: โอ้น่าสงสาร
0: นี่เราต้องติดต่อไปยังสถานทูตจีนกันด้วยนะเนี่ย
1: โอ้
0: ครับผม
1: มาเที่ยวเกาะล้านนี่นะมาตายที่เกาะล้าน
0: ย
1: ัง
0: ผมว่านะเวลาไปไหนจะไปขี่มอเตอร์ไซค์และอะไรตั้งแต่ไรเนี่ยผมว่าถ้าเราไม่ถนัดเส้นทางไม่ต้องไปไปล็อกไม่ต้องไปอยากดูล็อก
1: แต่มันอันตรายเนี่ยผมเคยขี่น
0: ะอย่างผมไปดอยอ่างขางเนี่ยทีแรกเลยเหมือนกันนะผมก็นั่งรถสองแถวนั่นไปเนี่ยไปดูเราไม่เคยขึ้นไง
1: ไม่เคย
0: แ
1: ก
0: พอรอบหลังมาสบายแล้วทีเนี้ย
1: ชินแล้ว
0: ชินแล้วขึ้นไปดอยอ่างขางเพราะว่าตอนนั้นผมไปบ่อยตัวแทนจำหน่ายเราอยู่ที่อำเภอฝางมีนะไทยทิพย์โอสถนะครับขายดีทุกวันนี้ก็ยังขายดีอยู
1: ่ไปซื้อกันได้
0: เพราะตัวแทนจำหน่ายเขามีสถานีวิทยุอยู่ที่นั่นนะครับ
1: โอ้
0: ที่สตูลยังไม่มีเนาะต้องสั่งซื้อเนาะแล้วก็พี่น้องทางภาคตะวันออกที่ฟังทาง855หลายท่านก็บอกจะให้ไปร้านนู้นไปร้านนี้คืออย่างเงี้ยเราไม่มีเซลล์เดินตามร้านยามาตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยนะครับพอหลังโควิดมาปั๊บเนี่ยมีเซลล์เดินไปร้านก็เขาไม่ให้เข้าร้านนะเขาปิดประตูหมดเลยหลวมแต่โผล่หน้าต่างมาทักหน่อยนี
1: ่นาน
0: ผมคิดได้ไวปัญญาครับ
1: เป็นไง
0: เลิกจ้างเซลล์เลยทีเนี้ย
1: ออ
0: ผมส่งไปรษณีย์อย่างเดียวเลย
1: เดี๋ยวนี้เขาก็เป็นแบบนี้นะขายทางออนไลน์นะ
0: ส่งตัวแทนจำหน่ายก็ส่งให้ในราคาพิเศษอ่ะ อย่างวันนี้เดี๋ยวก็ต้องส่งให้ร้าน ยาเฟสหมากที่วัดโคกช้างอำเภออุทัย
1: อ๋อตรงไปนู่นนะ
0: ครับแต่ร้านสุกิตเภสัชเดี๋ยวผมไปเอง
1: พระบาทเนี่ยนะ
0: พระพุทธบาทเนี่ยไปเองนะนะส่วนใครที่อยู่แถวแถวหน้าเขื่อนป่าสักวันนี้ก็รอรับได้เลยครับ
1: ปิดาเข้าไปที่นู่นน่ะตำบลหนองบัวน่ะ
0: ครับฝั่งหนองบัวนะอย่าไปฝั่งวังม่วงนะเพราะว่าเขื่อนป่าสักมันอยู่2จังหวัดติดกันไง
1: ทางลพบุรีและสระบุรีเนี่ย
0: ครับผม
1: มีเขื่อนขวางกั้น
0: อ่ะสักครู่เดี๋ยวกลับมาขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
0: แป๊บเดียวจ้ะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสำหรับจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
5: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
6: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตล็อตใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 081-290-1691 081-290-1691

0: ขอบคุณป้าตายป
1: ้
0: าตายบ้านเลขที่14หมู่1เนาะ
1: ที่ไหนเนี่ยป้าตายเนี่ย
0: โน่นควรกะหลงโน่นน่ะ
1: ป้าตายนี่นามสกุลอะไร
0: นาอะไร
1: นามสกุลน่ะ
0: นาอะไร
1: นามสกุล
0: นาอะไร
1: ป้าตายนี่พูดไปรู้เรื่อง
0: ผมพูดไม่เหมือนอย่าว่าผมล้อเลียนนะ
1: ออ
0: ป้าตายเดี๋ยวตีตาย
1: นามสกุลนาไร่ยังไง
0: นาไร
1: อ๋อนึกว่านาไร
0: ่อยู่ควนขนุนจังหวัดสตูลเมื่อวานก่อนสั่งยาหม่องไป6ขวดวันนี้สั่งโปรมิกออยล์ไปดูแลเรื่องของไต2กระปุก
1: โอ้ป้าตายคิดถึงนะ
0: เดี๋ยววันนี้ส่งให้ผมว่าวันอาทิตย์ก็น่าจะได้แล้วมั้ง
1: ป้าตายเนี่ยนะ
0: กลับไม่เสาร์ก็อาทิตย
1: ์นาไร
0: ไม่น่าจะได้พวกเนี้ยเขานาไรที่สุพรรณก็ชื่ออะไรชื่อป้านอมชื่ออะไรชื่อป้านอมผมก็ใส่ป้านอมเลยไม่ใช่
1: ชื่ออะไรอ่ะ
0: ชื่อถนอม
1: ถนอม
0: บทวันนี้เป็นป้านอมป้านอมเลยแม่ป้าป้านอมเอ้ยบ้านอยู่ใกล้กรุงเทพไม่พูดกรุงเทพกับผมเลยได้ครับผมก็ฟังไปตอนนี้ผมเข้าใจหมดแล้วล่ะ
1: เข้าใจแล้วว
0: ันทะเลาะกับสวตลอดผม
1: ผู้สูงวัยเนี่ยนะ
0: พวกหัวประมูลเนี่ยส
1: ว
0: เมื่อวานเนี่ยสั่งยาระบายอ่ะ
1: ออ
0: มันเป็นเม็ดหรือเป็นแผงชงน้ำบอกเอากันจะสั่งอะไรไว้แล้วผมจำไม่ได้แกก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเป็นเม็ดเขาเรียกไซเลียมจอย
1: เป็น
0: ถ้าเป็นผงอ่ะจอยมิกฟูด
1: เป็นอันนี้เป็นแบบผง
0: ใช
1: ่ก็ส่งไปแล้วไม่ใช่เหรอ
0: ส่งไปแล้วแต่ผมก็ไม่รู้ว่าส่งอะไรไปผมจำไม่ได้ไง
1: รอรับกันแล้วกัน
0: เมื่อวานนี้มัวแต่เอาขับรถไปส่งพี่ดาวเรืองหอมกระจรที่ห้วยโป่งอะนะส่งไปแล้วแล้วก็ไปรษณีย์ทำหาย
1: อ้าว
0: นะเช็คดูแล้วส่งไปรษณีย์ขมโรงขมโรงเนี่ยทีหลังก็ไปซื้อร้านตะบัวมีขาย
1: โอ้ขมโรงนี่หลายร้าน
0: พบต่างชาติตกยากครับ
1: เล่ร่อน
0: คุยขยะหาเศษอาหารกิน
1: อาศัยวัดนอนมา2ปีกว่าแล้วว
0: อนช่วยเหลือก็อยากกลับบ้านกันนะ
1: ต่างด้าว
0: มาเที่ยวประเทศไทยหวังจะมีความสุ
1: ข
0: แล้วทำไมเงินทองไปไหนหมดอ่ะ
1: น่าเห็นใจ
0: กรณีมีคนเห็นนะครับดึงข่าวสารจากปากเกตโพสต
1: ์
0: พบภาพฝรั่งเร่ร่อนเขานอนริมถนนนะแล้วก็เจ้าหน้าที่แถวนั้นแวะสะกิดเขาหน่อยกลัวจะตกน้ำนะฮะแล้วก็เราก็ไม่กล้าไปสะกิดซึ่งกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก
1: เกี่ยวกับพื้นที่ท่าน้ำปากเกร็ดนนทบุรี
0: ว่ามีคนเร่ร่อนจำนวนมากตามสโลแกนปากเกร็ดเมืองหน้าอยู
1: ่แต่มีนักท่องเที่ยวเร่ร่อนเน
0: ี่
1: ย
0: ถ้าเป็นประเทศต่างประเทศเขาเรียกโฮมเลดชายคนไร้บ้านเนี่ยนะ
1: ไม่มีที่บ้านนะ
0: ประเทศอเมริกาเยอะนะมาเรานี่ไม่มีน้อยส่วนใหญ่มานอนใต้สะพานกันนะ
1: นาน
0: เกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ
1: แล้วก็ติดตามหาตัวชายชาวต่างชาติคนดังกล่าว
0: ตั้งแต่ท่าน้ำปากเกร็ดเดินเลาะไปตามริมเขื่อนจนถึงวัดสนามเหนือแต่ก็ไม่พบตัว
1: จากการสอบถามก็ทราบว่า
0: ชายชาวต่างชาติน่าจะพักที่วัดกลางเกร็ดครับ
1: จึงได้เดินทางไปที่วัดไปสอบถาม
0: แต่ก็ยังไม่พบตัวคาดว่าน่าจะเดินเร่ร่อนออกไปหาอาหารกินตามปกติ
1: จนกระทั่งผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก
0: นายณฤเทพมงคลร่ำรวย
1: นี่เป็นใครอ่ะ
0: เจ้าหน้าที่ของวัดกลางเกร็ดพบว่า
1: ชายชาวต่างชาติเนี่ย
0: เดินอยู่แถวหน้าห้างเมเจอร์ปากเกร็ดแล้วครับ
1: อ้าว
0: ก็ดามไปดูพฤติกรรมเพราะว่าชายต่างชาติเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: สวมเสื้อแขนสั้นสีดำกางเกงขาเกงยีนขาด
1: เดิน
0: เหมือนที่นอนบริเวณริมเขื่อนนั่นแหละ
1: แถวท่าน้ำปากเกร็ดนะ
0: สวมรองเท้าแตะเนื้อตัวนี่มอมแมวนะมอมแมมหนวดเขาลุงลัง
1: คุยกัน
0: คุยขยะหาเศษอาหารมันนั่ง
1: กินคุยขยะ
0: อยู่ริมถนนนะครับเห็นแล้วก็น่าเวทนาเน
1: า
0: ะ
1: ไม่น่ามาเที่ยวเมืองไทย
0: ตัดสินใจผู้สื่อข่าวก็เลยเข้าไปคุย
1: เป็น
0: ทราบชื่อว่ามิสเตอร์ออลสเตียนเฮสเบิร์ก
1: อายุ44ปี
0: เป็นชาวนอร์เวย์ครับ
1: เดินทางมาอยู่ประเทศไทยเน
0: ี่ยใน2ปี6เดือนโดยชาวนอร์เวย์รายนี้
1: เดินทางมาคนเดียวนะ
0: เพื่อหาเพื่อนผู้หญิงที่จังหวัดนครสวรรค์อีกแล้วเมื่อวานเชียงใหม่มาให้ลพบุรีหลอก
1: เมื่อวานเลยลพบุรีหลอก
0: อันนี้นอร์เวย์มานครสวรรค์แต่ไม่สามารถติดต่อได้
1: คนนครสวรรค์หลอกชาวนอร์เวย์
0: อันนี้หลอกหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: มาหาเขาเนี่ย
0: มาไม่เจอเขาก็เดินไปทั่วครับจนกระทั่งอยู่ที่นนทบุรี
1: แล้วไง
0: ถูกคนร้ายขโมยกระเป๋าไป
1: โอ้ไอ้คนร้ายก็ไม่น่าขโมยเลย
0: มีพาสปอร์ตมีเอกสารทำให้ต้องกลายเป็นคนเร่ร่อน
1: ข้าราชการสอบถามนายท่านฤทธิ์เทพเนี่ย
0: ครับ
1: เปิดเผยว่ายังไง
0: พบชาวต่างชาติเดินเร่ร่อนมาอยู่ในวัดแห่งนี
1: ้
0: ประมาณปีนึงแล้วเมื่อ3เดือนก่อนเนี่ยหลวงพ่อ ได้สงเคราะห์ให้แท็กซี่พาไปส่งสถานทูตนอร์เวย
1: ์เพื่อ
0: ติดต่อฝรั่งรายนี้ให้กลับประเทศเขา
1: หลวงพ่อได้จ่ายเงินค่ารถแท็กซี่ไปให
0: ้ไม่รู้ว่าไปทำไมครับ
1: เออ
0: ไม่รู้เหมือนกันนะฝรั่งรายนี้ถึงกลับมานอนที่ตลาดวัดเหมือนเดิม
1: กลายเป็นคนเล่ร่อนเหมือนเดิม
0: ใส่เสื้อผ้าขาดขาดขอเงินชาวบ้านไปซื้อเหล้าขาวกิน
1: แหมรู้จักกินเหล้าขาว
0: บางทีก็เดินมั่วนิ่มไปในงานวัดขอเงินเจ้าภาพที่จัดงานน่ะ
1: โดยอ้างว่า
0: ขอเงินสัก 2,000 นี่จะกลับบ้าน
1: บอกจะกลับบ้านน่ะ
0: ที่ต่างประเทศเจ้าภาพให้เงินไป100 200เขาก็เงินไปซื้อเหล้ากินอีกแล
1: ้วไม่พอ 2,000 นี
0: ่
1: กินเหล้าขาวดีกว่
0: าบางครั้งก็เดินเซไปเซมาอาศัยเดินรอบหัวถนนปากเกร็ดแล้วก็มาอาศัยนอนตามศาลาวัด
1: ซึ่งฝรั่งคนเนี้ยพูดภาษาไทยไม่ได้ด้วย
0: แต่ถามอะไรเหมือนจะรู้เรื่องนะ
1: เออ
0: ตนก็รู้ว่าเขาเป็นชาวนอร์เวย์เดินเร่ร่อนในอำเภอปากเกร็ด
1: มา2ปีแล้ว
0: โอ้หน่วยงานที่ก็พยายามหาตัวคนเนี้ย
1: แล้วก็หาเท่าไหร่ก็ไปเจอเลยนะ
0: แต่วิ่งหนีไงวิ่งหนี
1: อืม
0: ตนยังเคยได้ยินว่าฝรั่งรายเนี้ยไปก่อเหตุอะไรที่ไหนทราบแต่ว่าแกไม่เคยได้ยินว่าไปก่อเหตุวุ่นวาย
1: มีแต่เดินขอตังค์ชาวบ้านก็ซื้อเหล้าขาวมากินเนี่ย
0: สาเหตุทำให้ต้องกลายมาเป็นฝรั่งเล่ร่อนเนี่ย
1: ตัวนี้ก็ไม่ทราบ
0: แต่ได้ยินมาว่าน่าจะเสียใจเรื่องแฟนที่ทิ้งไปนั่นแหละ
1: โอ้แฟนชาวนครสวรรค์ทำอกหักฝรั่งเนี่ย
0: ครับเบื้องต้นเนี่ยข่าวนี้ก็ประสานไปยังตม.นนทบุรีให้ตรวจสอบประวัติการเดินทาง
1: เข้ามาในประเทศไทยของชายคนดังกล่าว
0: เพื่อประสานกับสถานทูตในช่วยเหลือในกลับบ้านต่อไปนะเน
1: ื
0: ่องจากวีซ่าก็ขาดอายุในการอาศัยอยู่ในประเทศแล้ว
1: จะไม่มีเงินกลับด้วยนะ
0: ครับเขาให้เขาไปส่งไปสถานทูตก็ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ย
1: ก็ไปกลับยังไม่ได้
0: จริงๆนอร์เวย์เนี่ยเขาประเทศเขามีพระอาทิตย์เที่ยงคืนไงนะครับคนไทยก็ไปอยู่เยอะนะ
1: พระอาทิตย์เที่ยงคืนยังไง
0: ก็ตอนเที่ยงคืนยังไม่มืดเลยพระอาทิตย์ขึ้นตอนเที่ยงคืนแทบจะไม่มีกลางประเทศเขาแทบจะไม่มีกลางคืนเลย
1: นาน
0: แดดเปรี้ยงตลอดเลย
1: แล้วคนจะได้นอนกลางคืนไหม
0: นอนเขาก็ดูนาฬิกาดิคุณก
1: ็อ๋อต้องดูนาฬิกา
0: เออ
1: ไ
0: ม่เห็นโคเล่เนี่ยพอเห็นฟ้าแจ้งปุ๊บรีบออกจากบ้านเนี่ย
1: ผมรีบไปได้คนขยันทำมาหากิน
0: น
1: ี
0: ่นั่นน่ะสิ
1: ฟ้าแจ้งเนี่ย
0: เดี๋ยวไปต่อที่จังหวัดทหารบกลพบุรีต่อนะ
1: ตามกันไปนะ
0: อย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนนะสักครู่เดี๋ยวกลับมาโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเก๋ากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: คุณเคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
4: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง
5: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิศโอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิศโอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิศโอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
6: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
7: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
6: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
7: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
4: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
7: 0812901691
4: 0812901691

0: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
1: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
0: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-169
3: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวส์เนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดีตัวอย่างเช่นเว็บไซต์สำนักข่าวปลอมหรือการปลอมเป็นบุคคลทำให้เราเข้าใจว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมหลากหลายรูปแบบอยู่รอบตัวเราและไม่ยากเลยที่เราจะรับรู้ได้ถึงระดับความรุนแรงของข่าวปลอมหากเราไม่อยากตกเป็นเหยื่อเราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันรู้จักการคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนปลอมในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมและไม่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจผิดในสังคม
1: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
2: ผู้เล่นพนันบอลได้มานานเลยครับ
3: ป.6เริ่มเล่นครั้งแรกมันได้เงินนะมันได้จริงมันได้มาง่ายนะครับห้องบอลเอ้า
4: 4-2กินเต็มอะไรเงี้ย
3: นัดที่แล้วแพ้มา7-3เรียบร้อยเอ้าราคาหายแล้ว
4: ไปแล้วโ
3: อ้เงินหมดแล้วครับ
4: เดี๋ยวจัดสัมภาษณ์อะไรก็ได้ครับ
2: อันนี้คือเมื่อก่อนคือแม่พอรู้บ้างแล้วพอเล่นเล่นขนาดใช่ไหมครับ
5: ไม่รู
2: ้เดี๋ยวเราไปเล่นแล้วพี่ดาวตาต้องกัน
3: ผมว่าแล้ว
5: แม่รู้หมดแล้วสิ่งที่กล้าพูดต้องทุกวันเงินทุกบาททุกสตางค์ขอแม่ทั้งนั้นเลย
3: แต่มันก็เล่นเหมือนสนุกสนุกมันไม่
5: สนุกหรอกก้า6ปีที่ก้าเล่นปลาเข้าไปแสนกว่าแม่พูดเสมอสิ่งที่มันไม่ดีในชีวิตของคนที่ทำให้คนล้มเหลวคืออะไร
3: มานาน
5: ทำให้แม่เสียใจแทบจะเดินไม่ได้เลยนะเฮ้ยถ้าวันนี้หนูเล่นแล้วหนูแทงเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วเยอะๆมากขึ้นแล้วหนูแม่จะทำยังไง
3: ขอโทษ
5: เสียใจ
3: โอ้
5: หนูสัญญาแม่ได้ไหม
3: สัญญาเล่นจริงๆโอ้ก่อนเลยไม่เอาไม่เห็นแม่ร้องไห้นาน
5: แล้วแม่รักหนูนะ
3: ผมก็รักแม่ครั

0: สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับ
1: เอาไก่
2: หมูหวานครับ
3: ได้ไหมคะหมูหวานนะคะ
2: ไก่ทอดด้วยครับ
3: ดาราจ้า
4: ทำเยอะๆนะคะ
1: งั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี
3: ้รับอะไรดีคะ
5: ผักผักนะคะรับข้อผัก
6: ดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกกิน2-1-1ออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีภูมิ
1: ระหว่างที่เราปล่อยหนูทดลองไปหาอาหาร

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ผมมารวยทีวี
1: ใช่จริงๆ
5: นะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงนี่ทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจานจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
7: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู
1: ่หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิกกี
0: ้โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: กลับมาชั่วโมงนี้สิจอทล1197เพิ่มอีก1ชั่วโมง
0: ก็รับฟังกัน
1: แต่เราก็ส่งวอตปอกลับบ้านส่งตำรวจภูธรตำรวจตะเวนชายแดนที่นครศรีธรรมราชทุ่งสงกลับบ้านตชด.กาญจนบุรียังอยู่ด้วยกันจ้า
0: ฟังกันนะจ๊ะ
1: จอสอ1ยังอยู่ด้วยกันนะจ๊ะ
0: ฟังกันยาว
1: 1449ชุมพรก็ยังอยู่ด้วยกันตำรวจภูธรภาค9
0: อาก้า
1: ทั้งอยู่ด้วยกันนะขอบคุณป้าตายขอบคุณพี่ปั้นด้วยนะจากตำบลอุดัยเจริญนะครับอำเภอควรกาหลงอะเนาะ
0: ควรกาหลงไง
1: กลับมาเช้านี้พี่ปั้นแกสั่งดีแคร์มา4กระปุกแต่จะแถมให้กระปุกนึงไม่เอาเป็นโปรมิสออยล์ปกติแกก็สั่งโปรมิสออยล์ไปอยู่แล้วนะครับป้าตายสั่งยาหม่องใบ6กระปุกได้รับแล้วแล้วก็วันนี้เอาโปรมิกออยล์2กระปุกนะ
0: ส่งไปให้นะป้าตายนะ
1: ส่งไปให้แล้วนะครับแล้วก็พี่ที่อยู่อำเภอ300ยอดนะพี่สุชินพี่สุชิน
0: ประจวบเนี่ยนะ
1: ประจวบเมื่อวานส่งไม่ทันเดี๋ยวส่งให้วันนี้นะ
0: โอ้สั่งอะไรวะ
1: สั่งยาหม่อง6ขวด
0: อ้าวเดี๋ยวส่งไป
1: เฮ้ยแกสั่ง3ขวด3ขวด400นี่ไม่เอา6ขวดไม่เอาเอา6ขวดซี้เหลือขวดละ100แค่นั้นเอง
0: แล้วผลสุดท้าย
1: ก็ยังไม่รู้ยังไม่ตอบมาบอกฝนไม่ตกเลยนะไร่ใหม่อำเภอ300ยอด
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ย
1: ฟังเราอยู่เป็นประจำนะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ใครอยู่แถวๆพัฒนานิคมนะครับ
0: ที่ตลาดนัดบ้านหนองบัวเนี่ยนะ
1: ปากทางเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับ
0: ที่เขื่อนป่าสักกันแหละ
1: ครับเมื่อวานก่อนผมก็ไปมาไปกินข้าวที่ร้านลุงขาวเนี
0: ่
1: ย
0: ไปมาไง
1: ไปกินข้าวที่ร้านลุงขาวมาม
0: ีเอาใช้บัตรอะไรน่ะ
1: คนละครึ่งไง
0: คนละครึ่งอ
1: ่ะเออเขารับคนละครึ่งแบบลุงขาวเอาไก่มาตัวนึงสักพักแกมาเลยวิ
0: เอาไก่มาให้
1: ครึ่งตัว
0: อ้าวทำไมไม่ได้ตัวล่ะ
1: เอาก็แกบอกค่าคนละครึ่งค่าเขากินไปแล้วครึ่งนึงอีกครึ่งนึงแกก็ไปกินดิ
0: ร้านนี้ยังอยู่ไหมเนี่ย
1: อยู่หยอกวันนี้4โมงเย็นเจอกันนะ
0: ที่ตลาดนัดนะเขื่อนป่าสักนะ
1: เขื่อนป่าสักเขตตำบลหนองบัว
0: ไปซื้อกัน
1: เปิดพัฒนานิคมนะครับอยู่แถวตลาดพัฒนานิคมก็ไปร้านคุณจ๋าเภสัชกันละกัน
0: ในตลาดเขามีนะ
1: ครับ อยู่ซอย12ก็ร้านอะไรอ่ะลืมชื่อร้านซอย12แล้วเนี่ยร้านเอ้าลืมชื่อร้านดูนะ
0: เอาซอย12เนี่ยนะ
1: เออกิจรุ่งโรจน
0: ์กิจรุ่งโรจน์ไง
1: กิจรุ่งโรจน์เภสัชซอย12ป้าสมองซอย4สายจัตวาบ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมมีปุ๋ยด้วยนะมีปุ๋ยด้วย
0: ไปซื้อได
1: ้ร้านป้าแต๋วนิคมสร้างตัวเองบ่อแปดในแถบนี้นะถ้าแถบโคกสำโรงมีโคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเภสัชอุยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนท่านนำเวชโอสถก็อยู่หนองม่วง
0: หนองม่วง
1: ลี่แซโอสถอยู่บ้านหมี่นี่มีทุกอย่างแล้วนะ
0: ถ้าของเซ็นเตอร์
1: ถ้าของเซ็นเตอร
0: ์เฮียคิดเนี่ยนะ
1: มีชำนาญเขาสมอครอย่างเงี้ยนะคุณอย่าเพิ่งเลี้ยวไปสิผมจะไล่ถนนไป
0: ถนนไหนอีกอ่ะ
1: เอ้าหลีแซอุสดทางบ้านหมี่มันก็ต้องเลยไปนู่นได้
0: ไหนอ่ะ
1: จริงว่าจันช่องแคงไง
0: ช่องแคบ
1: ผาเรือมาทักโขงเท่าไ
0: หร่อาจจะไปทักโขงไง
1: ทักโขงนี่ก็ร้านเฮียคิดนะครับ
0: ไปซื้อกัน
1: แล้วก็คุณชำนาญเขาสมอครถ้าลพบุรีก็จะมีร้านนพรัตน์เดี๋ยวตะคู่เดี๋ยวผมจะไปนะไปร้านนพรัตน์แล้วก็เลยไปร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์อยู่หน้าโรงหนังทหารบวกร้านปัญญาวงเวียนสะแก้วเลยทางไปป่าหวายนะทางไปป่าหวายแล้วก็อยู่เธอแรกย้อนกลับมานิดหนึ่ง
0: กลับมาหน่อย
1: ร้านปัญญาร้านปัญญาเนี่ยเป็นร้านอากงอากงร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทนะครับเขาก็ไปรับมาจากร้านสุกิจเภสัชนั่นแหละแล้วก็มีร้านเจริญเภสัชข้างวังนรายราชนิเวศร้านนวภาฟาร์มาซีข้างวังนรายราชนิเวศร้านลุงหลอดบ้านโคกระเทียมครับ
0: ไปซื้อได
1: ้ร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงอยู่หน้าศูนย์การท ทหารปืนใหญ่นี่ลพบุรีนะ
0: ลพบุรี
1: หมดยังอ่ะเออลพบุรีมีแล้วครบแล้วนี
0: ่ครบแล้ว
1: ใช่ไหม
0: สระบุรี
1: สระบุรีสุขิตเภสัชเดี๋ยวไปบ้านหมอเภสัชตลาดบ้านหม
0: อ
1: ร้านท่าช้างเอ็กเพรสหน้าวัดท่าช้างใต้เสาไห้ร้านยาดีหนองแซงอำเภอหนองแซงร้านยาดีเภสัชหลังบกส.สระบุรีครับ
0: อ่างทองล่ะ
1: อ
0: ่
1: างทองเจ๊หมูป่าโมกไงร้านเจ๊หมูลูกสาวสมบัติป่าโมกร้านพี่สำรวยปากทางอบต.ชุมนุมสามโก้ร้านประเจือตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันสร้างใหม่โรงพยาบาลสามโก้นะแล้วก็ร้านพิมพ์ชนกเภสัชหน้าโรงพยาบาลแสวงหาครับ
0: อยุธยา
1: พระนครศรีอยุธยาร้านดีตลาดชพมซอยสารชพจุ้ยร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกกำนันดิเรกร้านยาเฟสมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยร้านบุญช่วยโอสถตลาดวังน้อยครับ
0: ไปที่สิงห์บุรี
1: สิงห์บุรีสิริชัยเภสัชนะทารถบกส.สิงห์บุรีนะครับแล้วก็มีร้านจิตราหมอยาตลาดเทศบาลสิงห์บุรีหงอยู่โอสถก้างร้านทองแม่กิมลีร้านลัดดาโอสถกับร้านอุดมเวชติดกันเลยหน้าวัดยางทองเอ็นอินบุรีร้านพิมพ์ชนกหมอยาอยู่แยกท่าข้ามนะค่ายบางระจันร้านเจ๊หน่ำครับตั้งอยู่หลีจันที่อำเภอท่าช้างสิงห์บุรีร้านตะสมครับแยกหนองลีค่ายบางระจันนะ
0: สิงห์บุรีเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ไปนู่นที่สุพรรณเนี่ย
1: สุพรรณบุรีก็สุธีสมุนไพรในวัดป่าเลไลปารามาสมุนไพรในวัดป่าเลไลครับร้านลุงลิ้มคอวางบางประมา
0: สุพรรณ
1: ร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีครับ
0: อุทัยธานี
1: อุทัยธานีก็ผู้สีศูนย์หนังสือ นะครับอยู่หนองฉางนะแล้วก็ร้านยาบุญชัยอยู่ทับทันครับ
0: ไปที่ชัยนาท
1: ชัยนาทสุภชัยบำมาสีปากทางก็ตลาดสดภาษีสูงครับ
0: ภาษีสูงนะ
1: มาอีกเลยฮะร้านโพทองโอสถตลาดหันคาร้านสันบำมาสีร้านเภสัชกรคมสันอำเภอสันกบุรีร้านหมอสายทองครับโพนางดำตกครับร้านเวชโอสถนี่แหละ
0: ไปซื้อกัน
1: แล้วก็มีที่นครสวรรค์ด้วยสิน
0: ครสวรรค์
1: ฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าจริงห้วนจันช่องแคแล้วก็ไปร้านรวมยาทรบกสตาคลีร้านเจตุกครับลิมเป่งหวดอยู่โกรกพระครับ
0: ใกล้ที่ไหนซื้อที่นั่น
1: จ้าน ู่นอีกแล้ว
0: ที่ไหนอ่ะ
1: ร้านยี100อ่ะ
0: อ๋อนี่ปั๊มน้ำมันจิงโจ้เนี่ย
1: สาขา
0: วังใหม่นะ
1: ครับที่จังหวัด
0: ชุมพร
1: ชุมพร
0: ไปซื้อกัน
1: เมื่อวานก็โทรมาบอกนี่รายงานไม่รู้ว่าชุมพรฝนตกนะครับแล้วก็ที่สตูลฝนแรงอยู่แล้ววันนี้เมื่อวานก่อนฝนตกนะเอาแล้วนี่คือผู้สนับสนุนรายการเรานะครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งสรุปแล้วที่บึงชะมอคุยกันแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวทีมงานไปส่งให
0: ้ไปส่งให้นะ
1: ครับปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อนะ
0: สั่งซื้อกันสั่งซื้อกัน
1: แล้วเป็นไงบ้างแล้วนะพี่สาวจากวัดคิมอ่ะจะเกี่ยวข้าวแล้วไปหว่านปุ๋ยแม่เล่นไล่ละ2สอบเลยมันเยอะเอิ้นนะครับเพราะปุ๋ยเรามีทั้งฮอร์โมนมีทั้งฮิวมิกมีทั้งโคโลไมด์อยู่แล้วล่ะนะแต่ต้นข้าวมันอาจจะไม่สูงหน่อยแต่มันเขียวกระจีตั้งรวงอยู่มั้ยกำลังตั้งท้องนี่ผมเอาดึงรวงไปให้ไง มันจะได้ดึงเร็ว
0: ร่ำรวยกันละ
1: ครับผลผลิตจะได้มาดีมจะเร่งแป้ง
0: เ
1: ร่งน้ำตาลเร่งน้ำหนักนะสำหรับข้าวที่กำลังมีธุระอยู่เนี่ยนะ
0: ใช่
1: มันรีบก็ต้องให้มันเป่งปังหน่อยพ่นไปเลย1ขวดผสมน้ำ400ลิตร
0: ฉีดพ่นเข้าไป
1: 10-20ไร่ฉีดเพิ่มมันอยู่ที่ฝีมือเราอ่ะถ้ามาถามว่ากี่ไร่มันอยู่ที่มือเรานะ
0: ครับ
1: ถ้าบินสูงก็ได้หลายไร่ข้างไอ้นาข้างๆเรามันก็จะได้ดีไปด้วยมันฟุ้งไม่ต้องบินสูงหรอกนะคนบินโดนเขารู้อยู่แล้วนะครับรวมไปถึงเม็ดฟูกดอะมิโน
0: เม็ดฟูนะ
1: วันนี้ซื้อปุ๋ย1ตันเลือกเอาเลยของแถมจะเอาเม็ดฟูก็ได
0: ้ได้
1: จะเอาดึงรวงก็ได้
0: จะเอาปุ๋ยก็ได้
1: เอาปุ๋ยก็ได้นะครับเสื้อเรามีให้อยู่แล้ว
0: นี่แจกอยู่แล้ว
1: ซื้อ2ตันแถมฟรีครึ่งตันครับแต่ถ้าซื้อ
0: 4ต
1: ันแถมปีให้1ตัน
0: แค่วันที่12สิงหาคมนะครับ
1: เดี๋ยวพี่ที่หนองเสือได้เอาพร้อมกับบึงชําอ้อไปเลยเนาะจะได้ไปพร้อมกันวันเดียวเลยนะครับอันนี้แกบอกว่าผมบ้านผมมีนาไม่เยอะหรอกผมใช้ตันนึงก็เหลือแล้วผมชวนข้างบ้านนู้นบ้านนี้ได้รวมๆได้4ตันน่ะเออแกก็อีกตันนึงแกก็ไม่ต้องจ่ายตังค์ดิเขาเรียกสั่งเป็นเนี่ยเน
0: า
1: ะครับอ้าวโทรหาลุงช้าง081-290-1691
0: 081-290-1691
1: และคุณผู้ฟังอยู่ที่โคกตูมนะวันที่8ลิเกโชเล่ ชาติรักพงษ์นรินทร์เขาจะไปการแสดงที่นั
0: ่
1: น
0: ในงานครบรอบวันตายคุณพ่อน้อยทองกูลนะ
1: ครับ
0: ไปชมลิเกโชเล่ชาติรักพงษ์นรินทร์กัน
1: ใช่
0: มีงานก็ติดต่อกันนะ
1: เอ๊ะพ่อน้อยนี่ตายเป็นนะเนี่ย
0: เป็นไงอ่ะ
1: ก่อนตายบอกลูกบอกหลานเ
0: อ
1: ้ยกูตายมึงครบรอบกูมึงหาลิเกโชเล่มันนะแล้วก็บอกไอ้น้อยเ
0: อ
1: ้ยมึงโทรหาตาช้างก็ด้วยไอ้ตาช้างมาไล่สดหน่อยนะให้ตังค์เอาไปตั้งพันน้องพันเนี่ยนะเออแหมซื้อกล้องมาใหม่หลายตัวเลยทีเนี้ย
0: ตอนนี้มีกล้องเยอะแล้ว
1: กำลังห้าวเลยรอบทิศทางเลยทีเนี้ยนะ
0: ว่ากันไป
1: นี่ขนาดโต๊ะจีนนะหาโต๊ะจีนรับเอาไลฟ์สดให้ฟรีแล้วตอนนี้นะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีงานอะไรเนาะเพราะว่าเข้าพรรษาแล้วนี่
0: ครับ
1: งานเข้าพรรษาก็เลยแต่งานแก้บนนี่แหละ
0: เอาน
1: ะ
0: มีอะไรก็ติดต่อกันมาเนี่ยช่วงออกประตรงพรรษาเลยเนี่ยนะ
1: ไปบนไว้ที่วัดภูผาหังก็เบาๆหน่อยใครอ่ะขึ้นไหมแผงได้เท่าไหร่อ่ะ
0: ได้ตังค์
1: ตกฟองกัน4บาทนะตอนนี้นะครับตอนนี้สมาคมสหกรณ์เลี้ยงไก่ไข่เนี่ยนั่นกันหมดเลยนะหลวงตาได้รับของยังหลวงตา
2: ได้รับแล้วเดี๋ยวขอถามเรื่องนิด
1: ครับ
2: ถามไอ้เรื่องเม็ดผู้ผสมยังไงฮะ
1: 1เม็ดผสมน้ำ200ลิตรครับ
2: โอ้โหไป2เม็ดเลย
1: เอ้าเม็ดเดียวกัน200ลิตรเลยหลวงตาเดี๋ยวกำลังออกอากาศอยู่นะ
2: คร
1: ับผมหลวงตาเม็ดฟู่ไป
0: ใคร
1: ซื้ออะไรไม่รู้เยอะไปหมดเลยผมก็ให้เม็ดฟู่ไปไปลองใช
0: ้
1: พี่ณัชชนกก็ด้วยนะที่อยู่วัดวิมุตติยารามนี่นะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: อันนั้นบอกว่าให้ไปนะครับเดี๋ยวถ้าผมเข้ากรุงเทพนะเดี๋ยวผมจะปุ๋ยติดไปด้วยตันนึงเลยตันนึงนะหลวงพี่นก
0: อะไรเป็นตันล่ะ
1: เอาไปกระสอบนึงพูดผิดเนี่ยไม่ได้เข้ากรุงเทพสักทีวันหลังมาหามากันเดี๋ยวจะแวะบ้านพี่ปิดาเนอะต้องมาก่อนเที่ยงนะพอหลังเที่ยงไปแล้วจะไปตลาดนัดแล้ว
0: มาอยู่แล้ว
1: ชีวิตพ่อค้าตลาดนัดเนี่ยนะ
0: วันนี้ที่ตลาดนัดนุนนะ
1: หน้าเขื่อนหน้าเขื่อนป่าซักอากาศดีมากพอแดดลมตกเนี่ยโอ้โหน่าลมพัดสบายเหมือนทะเลเลยนะ
0: น่าน
1: แล้วก็ใครที่เป็นห่วงว่าการบริหารการจัดการน้ำที่เขื่อนป่าสักจะไม่พอใช้กิตนพงศ์อยู่รอดไปทำข่าวมาแล้วบอกว่าเหลือกินเหลือใช้
0: น้ำยังมี
1: เออ
0: เดี๋ยวก็ฝนตกก็น้ำเข้าอ่างแล้ว
1: ครับนี่ก็มาจากลมเก่าลมสักแล้วนะ
0: เข้าเขื่อนเนี่ยนะ
1: ครับผมศูนย์แปดหนึ่งสองเก้าศูนย์หนึ่งหกเก้าหนึ่ง
0: ติดต่อกันไป
1: ฮาริเกโชเล่กับ081
0: 924
1: 43
0: 7เจ็ดนะ
1: ครับผมนี่ที่เขื่อนป่าสักเนี่ยนะก็มีการปล่อยพันกุ้งลงไปในเขื่อนนะโอ้พันสัตว์น้ำเยอะแยะเลย
0: พันกุ้งไง
1: ครับก็กุ้งของสมเด็จแม่ปล่อยลงเขื่อนของพ่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
0: ์
1: พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีน้องๆหลายคนนะเคยถามว่าเอ๊ะทำไมพระราชินีในรัชกาลที่9ถึงมีคำว่าพระบรมราชินีนาถแต่พระราชินีในรัชกาลที่10ทำไมมีคำว่าพระบรมราชินีนาถมีแต่พระบรมราชชนนีไอ้พระบรมราชินีอย่างเดียวนะครับคือพูดง่ายๆว่าต้องมีโอกาสทำการแทนในหลวงอะถึงจะมีคำว่านาถด้วยนะ
0: ครับ
1: ไอ้จริงเท็จประการใดใครรู้ภาษาไทยช่วยบอกผมหน่อยใครเรียนภาษาไทยมาผมว่าได้บุญนะอาสารวัตรเจาะสารวัตรแจ๊ะทำงานหน่อยแล้ว
0: เป็นไงกันล่ะนะ
1: เออทำดินี่ครับอาปาจีเรียบร้อยนะสารวัตรเจาะกับแจ๊ะเนี่ยทลายแก๊งคอนเซนเตอร์เวียดนามนะซุกไอในมะขามเปียกยึดทองอีก40บาท
0: ไอโฟนเพียบเลย
1: โทรศัพท์ไอโฟนเพียบเลยลองจอครับ
0: เมื่อวานนี
1: ้นำกำลังบุกทลายแก๊งคอนเซนเตอร์เวียดนามโยงซุกไอในมะขามเปียกยึดทองกว่า40บาทครับไอโฟนเนี่ยเพียบสาวหอบเงินไปเท่าไหร่อ่ะ
0: 150,000 บาทหลบหนี
1: ติดสินบนตำรวจสุดท้ายโดนรวบคาโรงพักอ่ะครับ
0: ติดสินบนเนี่ยนะ
1: 13:00 น.เมื่อวานนี้นะครับตำรวจก็ไปจับคุมพวกผู้ที่ขายยาบ้ายาอะไรพวกเนี้ย
0: เกี่ยวกับแก๊งคอนเทนเตอร์ด้วยใช่ไหมล่ะ
1: นี่เจ้าภาพใครรู้ไห
0: ม
1: สน.โคคราม
0: อ๋อพื้นที
1: ่เออบูรณาการสืบสวนขยายผลครั้งใหญ่ แก่รอยเส้นทางการเงินจากคดียาเสพติด
0: สุกยาไอในพัสดุเนี่ยนะ
1: โยมบัญชีใครน่ะ
0: ส่งไปญี่ปุ่นน่ะ
1: เออ
0: โยมบัญชีของนายสมพงษ์แก้วผาดีเนี่ย
1: ครับ
0: อายุ50ปี
1: คดีหลอกลวงออนไลน์รวบแบบสแกมเมอร์หลอกนักศึกษาจับตัวเองเรียกค่าไถ
0: ่แล้วก็แปลงสภาพเงินสดเนี่ย
1: เป็นทองคำแท่ง
0: โทรศัพท์มือถือ
1: จับตัวเองเรียกค่าไถ่ก็มีด้วยเฮ้ยฉากการสืบสวนเชิงลึกพบว่าก
0: ระบวนการดังกล่าวนี้มีพฤติกรรม
1: แบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นระบบนะฮะ
0: ปกติเวลาวิธีดำเนินการเนี่ย
1: ปกปิดเลยไม่ให้ใครรู
0: ้
1: ข้าพักอาศัยรวมกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านนวมิน
0: ท
1: ร์แขวงรามินทราร
0: ามินทรา
1: เขตไหนอ่ะ
0: กทมบางเขตคุกบึงกลุ่มเนี่ยนะ
1: คุณเคยไปมาแล้วนี
0: ่ไป
1: นู่นตั้งแต่วันที่5สิงหาเนี่ยนะทางด้านตำรวจโดยพลตำรวจตรีธีรเดชก็นำกำลังบุกจับ
0: ผู้ต้องหาชาวเวียดนามได้3ราย
1: เป็นผู้หญิงนะเป็นชาวเวียดนามชื่อว่าอ้อเต็กฮุนเหียน
0: วัย29ปีชาวเวียดนาม
1: ลิมไถหวน
0: อันนี้คนที่2นี่อายุ40ปีชาวเวียดนาม
1: นายเหงียนบาโฮ
0: อายุ33ปีชาวเวียดนามเนี่ย
1: ผมอ่านผิดก็ไม่มีคนรู้นอกจากเจ้าตัวมัน
0: เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะ
1: เป็นภาษาอังกฤษนะ
0: แจ้งข้อหาดิ
1: ผมสู้โชเล่เขาไม่ได้เรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาอังกฤษนี่โชเล่เขาเก่งก็พูดเหมือนเปียบเลยนะ
0: เหมือนเลย
1: เอาลองพูดสิ
0: อังกฤษเนี่ยนะ
1: นั่นแหละ
0: หรือจะเป็นชื่อมั้ยล่ะโชเล่ลพบุรีไทยแลนด์เนี่ยนะหลานสาว
1: เขาตั้งตัวเป็นอั้งยี่ในท้องที่สน.โคครามครับ
0: จากนั้นก็ขยายผลผู้ต้องหา3คนตั้งข้อหา
1: ช่อกงประชาชนท้องที่สน.ลุมพินี
0: ขยายผลนางสาว
1: นี่แหละนางสาวเวียดนามเนี่ยผู้ต้องหาที่1
0: ร่วมกัน
1: เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
0: แล้ว
1: เอาไอไปซ่อนในมะขามเปียก
0: ที่ส่งมาญี่ปุ่นเนี่ยนะ
1: เออคนญี่ปุ่นกินกังช่อมง่ายแล้วนะหรือเอาไปกินกับเหล้าขาวนะ
0: นั่นสิน
1: ี่จับได้สน.เขตบางยี่ขันนะ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าทรัพย์สินดังกล่าวเนี่ย
1: เป็นส่วนหนึ่งของการแปรสภาพเงินที่ได้จากการหลอกลวงประชาชน
0: ก่อนจะส่งต่อไปให้ผู้ร่วมขบวนการที่ต่างประเทศ
1: จากการสอบสวนนางสาวเช็กชัยโอ้ย
0: ชาวเวียดนามเนี่ยนะ
1: เออคนเวียดนามนี่แหละ
0: ให้การรับสารภาพ
1: เลยว่ารับจ้างทางรับจ้างเดินทางไปซื้อทองคำ
0: และโทรศัพท์มือถือ
1: ตามคำสั่งของหญิงชาวเวียดนาม
0: ชื่ออะไรนะ
1: ชื่อฮาว
0: อ่านแอปพลิเคชันเนี่ยนะ
1: เทเลแกรมโดยรับจ้างค่าจ้างในวันละ15ดอลลาร
0: ์15ดอลลาร
1: ์เป็นเงินเท่าไหร่ไว้นะ
0: ไม่รู้
1: คูณไปสิคูณก็คูณเลขที่35บาทคูณ1ดอลลาร์กันไปอ่ะ
0: ผู้ต้องหาอีกคนนึงอ่ะ
1: เออเป็นคนแล้วก็ปฏิบัติการภารกิจในประเทศไทย2ครั้งแล้วนะ
0: 2ครั้ง
1: ครั้งนี้เป็นครั้งที่3โดนพี่เจาะกับพี่แจ๊จับซะได้ใจร้าย
0: จับกุมไป
1: ครับเรื่องนี้ยาวเหยียดเลยนะ
0: มีทั้งเงินทั้งทองเลยนะ
1: ครับผม
0: อ
1: ้าวคนกรุงเทพนะเขาบอกว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของขยะนี่แหละใครอยู่กรุงเทพบ้างอะ
0: ขยะล้นเมืองเนี่ยนะ
1: ขยะมันล้นเมืองคนกรุงเตรียมตัวกทมเปิด29จุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ฟรี
0: วันที่8ถึง9สิงหาคมนะ
1: คอยฟังข่าวจากกทมนะ
0: ขยะทิ้งฟรีไง
1: ครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ2358นะครับเดี๋ยวโทรกลับครับเดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะ
2: คร
1: ับผม
0: นาน
1: เขาบอกว่ากรุงเทพเดินหน้าอำนวยการสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในกรุงเทพจัดกิจกรรมบริการสังคมนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ
0: ่ในวันเสาร์ที่8พรุ่งนี
1: ้แล้วก
0: ็วันอาทิตย์ที่9ปะลือนเนี่ย
1: 29เขตครับ
0: 29เขตกรุงเทพนะเขตต่างๆด้วย
1: จะจัดเจ้าหน้าที่ของเขตต่างๆจะจัดส่งเจ้าหน้าที่และยานพาหนะดำเนินการจัดเก็บสิ่งของชำรุด
0: สิ่งของขนาดใหญ่
1: รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว
0: ตามจุดนัดหมายของชุมชน
1: ตู้เย็นเงี้ยเนาะหลังใหญ่ไม่ใช้แล้ว
0: อ่ะ
1: จริงๆมาทำลำโพงดังดีนะเอ้า
0: ตู้เย็นเนี่ยนะบางคนก็ใส่รถไปใจของแช่นะ
1: เช็คได้เลยครับ29จุดนะแม่นะวันที่8กับวันที่9นะครับแต่ละพิกัดก็คอยฟังประกาศจากกทมกันแล้วกันเนาะโทนบางแคก็ประกันตัวออกมาแล้วครับใช้วงเงิน1ล้านบาทนะมาข่าวเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราพูดถึงเรื่องว่าโดนจับคดีหลอกลวงให้ซื้อกล้องส่องผ้า
0: อันนี้ให้ประกันแล้วว
1: างเงินสด1ล้านบาทไม่มีพฤติการการหลบหนีเพราะก็มามอบตัวไง
0: อ๋ออ้าว
1: ครับ
0: ประกันก็ไปแล้ว
1: หากินยากจะทำไรได้อ่ะใช่ไหมอันนี้คือข่าวในช่วง ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมูนะ
1: ครับผมแฟนของใครอ่ะเต้ดากอนไฟแจ้งความเหตุแฟนหนุ่มเนี่ยนะปั่นจักรยานแล้วหายตัวไปผิดปกติ
0: หวั่นว่าจะเกิดเหตุร้ายอ่ะ
1: เต้ไปไหนอ่ะทีเนี้ย
0: หายไปไหนขี่ปั่นจักรยาน
1: ปั่นจักรยานออกอากาศออกกำลังกายเหมือนโชเล่น่ะ
0: ตอนเย็นทุกวันน่ะนะ
1: เออผมเดินตอนเช้าโชเล่ปั่นจักรยานตอนเย็นถ้าบ้าน 2:00 นกว่าอะไรเงี้ยนะ
0: สบายใจ
1: นางสาววลัยพันศีนภาพันธ์นะ
0: อายุ42ปีแฟนสาว
1: ของนายธามันเต้พันหรือว่าเตวิท
0: เ
1: ต้พันหรือว่าเต้วงดากอนไฟ
0: อายุ46ปี
1: เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสอบสวนสอบเอ๊ะอย่ามาแย่งผมพูดสิ
0: พนักงานสอบสวนสภ.บางกลวยจังหวัดนนทบุรี
1: แหมจะพูดตั้งหน่อยมาแย่งพูดจะได
0: ้
1: บอกพี่เต้เนี่ยหายตัวจากบ้าน
0: ไปพร้อมได้รถจักรยาน
1: ช่วงเวลาประมาณสัก 4:00 ของเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อวานเนี่ย
0: ได้ออกไปปั่นจักรยาน2ล้อ
1: ออกจากบ้านพักย่านบางกรวยเลี้ยวขวามุ่งหน้าการไฟฟ้าบางกรวย
0: แต่งกายด้วยชุดปั่นจักรยาน
1: พร้อมกับสะพายกระเป๋าเป้สีดำออกจากบ้านพักโดยไม่ได้พกโทรศัพท์ติดตัวไปด้วย
0: ต่อมาทางด้านของ
1: นายธามันหรือว่าเต้ไม่กลับบ้านแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได
0: ้ก็จึงเกรงว่าจะได้รับอันตราย
1: จึงแจ้งความตำรวจไว้ก่อน
0: ผู้สืบข่าวโทรศัพท์ไปสอบถาม
1: แฟนสาวของธามันหรือว่าเต้เนี่ยนะมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิ
0: ก็เปิดเผย
1: เนื่องจากที่ผ่านมาเต้เนี่ยนะ
0: เดี๋ยวออกไปปั่นจักรยาน
1: พกโทรศัพท์ติดตัวไปด้วยทุกครั้งในครั้งนี้ไม่ได้ไปนะก็จะกลับมาบ้านพักทันทีไม่เคยไปไหนไม่เหลวไหลไม่เหมือนคนข้างผมอะ
0: นั่น
1: บอกเอ้ยแม่มึงได้ไปปั่นจักรยานหน่อยนะ
0: ปั่นออกไปแล้ว
1: ที่ไหนได้ไปช่วยข้างบ้านขนของเข้าบ้านนี่ดิ
0: ก็ช่วยเขาบ้างสายเขาอยู่อ่ะ
1: โทรศัพท์ไปถามเพื่อนก็ไม่มีใครเห็น
0: ไม่มี
1: ด้วยความเป็นห่วงหวั่นจะเกิดอันตราย
0: จึงได้เข้ามาแจ้งความ
1: เพื่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วย
0: ตามหา
1: เต้กับบ้านด่วนภรรยาให้อภัยแล้ว
0: นี่ยังไม่รู้ยังไม่รู้ไปไหนเนี่ย
1: ไม่รู้ไปไหนเนี่ยไม่ใช่เด็กๆเลยนะ40กว่าได้หนู
0: น่าเรียกนายกอีกแล้ว
1: เอาอีกแล้วกล่าวว่าป๋าเลวัดฟังผมเต็มที่เลยนะ
0: ที่กาญจนบุรีเนี่ยนะ
1: ครับตชดนะฟังคำฟังข่าวแล้วแจ้งผลการรับฟังด้วย081 290 1691หรือโทรหาโชเล่ก็081 924 4377
0: นะ
1: จะโทรหาปีดาก็089 081 5595ครับผม
0: ติดต่อกันไป
1: คนไทยเรามีน้ำใจเนี
0: ่
1: ย
0: เป็นไงอ่ะ
1: นะพลังแห่งความมีน้ำใจกู้ภัยเคลื่อนย้ายหญิงเสียชีวิตหนักถึง250กิโลเนี่ย
0: ผู้หญิงคนเนี้ย
1: เออหนัก250กิโลที่วัดดังแม่กลองชาปนกิจให้ฟรีด้วย
0: คนอ้วนตาย
1: สมุทรสงครามครับระวังให้ดีนะคุณนะ
0: คนอ้วนเนี่ยนะ
1: กินมันจุกแล้วนะ
0: จุกล่ะ
1: เออกู้ภัยเคลื่อนย้ายหญิงคนหนึ่งเสียชีวิตเธอมีน้ำหนักถึง250กิโลกรัมครับ
0: วัย34เองเนี่ยนะ
1: ที่วัดดังแม่กลองเนี่ยนะ
0: ออกจากโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่
1: า
0: แม่กลองนี่แหละ
1: ครับผมเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันชุมชาวบ้านช่วยกันนะครับที่สมุทรสงครามใช่ไหมล่ะโดยจากกระบวนรถกู้ภัยรวม7คันน่ะ
0: โอ้โห
1: นำร่างมาประกอบพิธีทางศาสนา
0: ที่วัดไหนอ่ะน่ะ
1: ลาดเป้งตำบลนางตะเคียนอำเภอเมือง
0: จังหวัดสมุทรสงคราม
1: ระยะทาง10กิโลเมตรครับในการนี้พระครูพิสารสมุทรกิจ
0: เจ้าวาดวัดลาดเป้งเนี่ยนะ
1: ครับได้มอบหมายให้พระครูปลัดพรเทพปัญญาวโร
0: ผู้ช่วยเจ้าวาด
1: ได้จัดเตรียมสถานที่ให้อย่างงดงามและก็เรียบร้อย
0: เพื่อประกอบพิธีชาปนกิจศพหญิงรายดังกล่าว
1: สาวรายเนี่ยนะด้วยความอนุเคราะห์และเมตตาอย่างไรก็ตามครับ
0: ขอหวย
1: ก็ไม่ควรที่จะพลาดกับมาส่องเลขได้เลยนะ
0: เลขอะไรอ่ะ
1: เลขทะเบียนรถ1782จ้า
0: วันที่แล้วยังจ่ายไม่หมดเลย
1: เจ็บใจ522เนี่ย
0: ไปออกกัน
1: 423 522ถ้ามาแล้ว20กว่าใบอ
0: ่
1: ะ
0: ไปออก96ก่อนน่ะ
1: เออ69
0: 69ก็ได้ดีคนนั่งกันข้างนี่แหละ
1: เออคุณนี่ก็ต้องงดหน่อยนะอาหารน่ะอาหารที่เค็มๆงั้นโปรมิกออยช่วยไม่ได้นะ
0: ใช่เค็มมากไม่ดีนะบอกท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: เดี๋ยวไตพังเนี่ย
1: หมอก็บอกระวังนะจ๊ะลุงจ๋าป้าจ๋าอีกหน่อยเดียวได้ฟอกไตแน่เนี่ยลดความเค็มลงใช่ไหม
0: ลดลงไป
1: ไม่ใช่ลดมีใสนะลดอาหารเค็มๆเนี่ยโดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยโจ๊กถ้วยอย่างเงี้ยอาหารสำเร็จรูปโดยเฉพาะมื้อก่อนนอนเนี่ยสมควรงดได้ก็งดนะ
0: เค็มมากไม่ดี
1: อ่ะสักครู่เดี๋ยวกลับมาจ้า

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037565-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: คุณพี่จากสิงห์บุรีไปซื้อฟอร์กัสที่ร้านหงอยู่โอสถนะครับไปซื้อที่ร้านจิตราหมอยาเขาไม่
1: ม
0: ีเขามีแต่ไทยทิพย์โอสถอย่างเดียวนะต้องไปร้านหง
1: อ
0: ยู่โอสถหรือไม่ก็ที่ร้านสิริชัยเภสัชนะครับไปผิดร้านนะสิเขาบอกไม่มี
1: ครับร้านไหนไม่มีก็สั่งซื้อนะ
0: พอกัดสำหรับคุณผู้ชายที่เยี่ยวไม่ค่อยจะออกนะ
1: ขี่ไม่พุ่งนะเขาเรียกขี่ไม่พุ่งเลย
0: ครับผม
1: ขี่สะดุดนี่แหละ
0: ครับไม่ต้องกินทุกวันละสามวันสี่วันทั้งเม็ดหนึ่งอะไรเงี้ยนะ
1: ฟอกัสนะ
0: ครับผมส่วนท่านที่ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมนี่ก็
1: มา
0: ใส่เล่มจอยเป็นเม็ด
1: ใส่เล่มจอยแบบแคปซูลนะ
0: ถ้าจอยมิกฟูดเนี่ยเป็นผง
1: เป็นผงกระชงกระดำเย็นรับประทานเน
0: ี่
1: ย
0: อร่อยอ่ะผสมน้ำเย็นอร่อยเหมือนน้ำผลไม้ปั่นเลยนะ
1: นาน
0: ซื้อ2แถม1เหมือนกับไอ้ห้าวเลยนะ
1: โอ้ราคาเดียวกันไง
0: ราคาเดียวกับไอ้ห้าวเนี่ย
1: โอ
0: ้แล้วจริงๆก็ราคาเดียวกับยาบรรเทาลิซิดวงนั่นแหละ
1: เพราะว่า
0: แต่ว่ามันมารวมกันไม่ได้เพราะกระปุกนึงมี60เม็ด
1: โอ้
0: ฟอกัสกล่องนึงก็แค่10เม็ดเองนะแต่มัน390บาท2กล่อง700ฟอกัสนะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายที่เราประกาศไปแต่ละวันละวันนะครับ
1: ทุกร้านที่เราบอกกันนะ
0: บางวันก็บอกมั่งไม่บอกมั่ง
1: ก็ว่ากันไป
0: ที่ปัตตานีเอาอีกแล้วละอุอีกแล้วครับคุณผู้ฟัง
1: มีอะไรกันนะ
0: ไปรอบยิงนายริยะอาแวอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่5ตำบลบานเลาะตำบลปะเสยะว
1: ออำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะ
0: นะผู้ช่วยได้คุณริยะนี่เสียชีวิตนะครับ
1: ที่ด้าบ้านพักส่วนตัวนี่นะ
0: ส่วนภรรยานี่ก็บาดเจ็บนะครับ
1: โอ้เอายังไม่เลิกง่ายๆเนี่ย
0: ครับผมนะตอนนี้ต้องไปส่งป่วยภรรยาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีนะครับ
1: รักษาการก่อน
0: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจและฝ่ายปกครองก็ตรวจสอบและปิดกั้นพื้นที
1: ่แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเนี่ย
0: จะได้เร่งสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อการร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: แล้วก็เพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย
0: เพิ่มมาตรการด้วยแหละเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
1: ให้กับพี่น้องประชาชนนะ
0: ครับที่ปัตตานีนะที่ปัตตานีนะครับหญิงวัย24ปีไปไหนอ่ะ
1: เป็นไงแล้วเนี่ย
0: ไปร้องทุกข์บอกอดีตสามีทำร้ายร่างกายปางตาย
1: แจ้งตำรวจระยองเกือบปีแล้ว
0: คดีไม่คืบหน้าเลยเป็นยังไงวะนะ
1: ไปหาคนชื่อกันนั่นละมั้
0: งครับผมผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนางเอ
1: นามสมมุติอายุ42ปี
0: มีอาชีพเป็นแม่บ้านโรงแรมถูกอดีตสามีทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ
1: จนกระทั่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนับเดือนเนี่ย
0: แต่ผ่านมาเกือบปีคดีไม่มีความคืบหน้า
1: ซ้ำยังถูกข่มขู่นะ
0: จะเอาน้ำกรดมาสาดหน้าให้เสียโฉม
1: ใจร้าย
0: น้ำกรดแช่เย็นเนี่ยนะ
1: วันว่าจะไม่ปลอดภัยในชีวิตเธอว่างั้น
0: แจ้งความตำรวจแล้วตำรวจไม่ว่างั้นก็แจ้งนักข่าวซะเลยดิน
1: ักข่าวก็ได
0: ้ครับไอ้สักเนี่ยเป็นสามีเนี่ยนะอายุ37ปีแล้วถึงตอนที่เป็นสามีก็ไม่ได้จดทะเบียนตำรวจกันหรอก
1: แล้วก็ทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ย
0: นอนอยู่โรงพยาบาลระยองเป็นเดือนน่ะ
1: นอกจากนี้
0: ที่โรงพยาบาลเขาไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจโรงพักตำรวจสพเพแล้ว
1: ตั้งแต่25กันยายนปี68น่ะ
0: ผ่านมาก็ปัจจุบันคดีกลับไม่มีความคืบหน้าอย่างใดครับ
1: หลังจากถูกทำร้ายร่างกายหลายครั้งนั้น
0: พยายามขอแยกทางแต่ศักดิ์ก็ไม่ยอมครับ
1: รับตามราวีไม่เลิกอ่ะ
0: รวมถึงดักทำร้ายร่างกายขณะเดินทางไปทำงานอยู่เป็นประจำ
1: ทำให้รู้สึกหวาดกลัวและก็จะไม่ปลอดภัยในชีวิต
0: เนื่องจากอดีตสามีรายนี้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
1: เนี่ยสาเหตุมาจาก
0: เนี่ยคุณตำรวจนะครับเนี่ยของเก่ามันก็จะมีอยู่ที่ไอ้รุ่นไอ้ไรป๋องใช่ไห
1: ม
0: ที่มันฆ่าเขาเนี่ยถ้าตำรวจตามสืบตั้งแต่ตอนนั้นคดีรัสเซียก็ไม่เกิดแต่ตำรวจเขาบอกเขาก็ทำอยู่อ่ะ
1: เขาก็ทำเนี่ย
0: เออเราจะรู้ได้ไงเขาทำงานแบบไหนนะ
1: ยาเสพติดมันเยอะจริงๆครับนะ
0: จะเอาน้ำกรดมาลาดหน้าเขาอีก
1: นั่นเขาจะเสียโฉมมาเถอะ
0: เออสักเอ้ยทำได้แต่ผู้หญิงอ่ะ
1: นี่เขาทำร้ายร่างกายเขาด้วย
0: เออคนไม่มีทางสู้อ่ะ
1: น่าสงสารผู้หญิงเน
0: าะสักคำว่าไงรู้ไหม
1: ไม่รู้อ่ะ
0: เอาถ้าผู้ชายมันมีทางสู้ผมยิ่งกล้าทำหรอก
1: ไม่กล้าไง
0: ผมว่ากลัวมันแค่แหละ
1: อ
0: ันนี้หิ้วจากหิ้วยานรกผ่านจักรยานยนต์นะ
1: แล้วเป็นไง
0: ไปส่งไปปรากฏว่าจะไปเจอลูกค้าไปเจอตำรวจซะนี่
1: พอเจอตำรวจเท่านั้นแหละ
0: บึ้นบึ้นบึ้นสิ่งหนีตำรวจเลยครับ
1: พอสิ่งหนีเท่านั้นแหละ
0: ไปใส่กับเสาไฟคว่ำเลยครับ
1: ลาพอคว่ำเท่านั้นแหละ
0: ไปจ้าเอยาไอ1กิโลกว่ากว่า 1.1 กิโลกรัม
1: มียาไอเยอะเหมือนกันเนี่ย
0: ครับโอ้โหตำรวจสอบสวนกลางตำรวจทางหลวงจับกุมเด็กแว้น
1: ขี่จักรยานยนต์ซิ่งอะนะ
0: แหกด่าน ก่อนแหกโค้งพุ่งชนเสาไฟเสาไฟฟ้าริมทาง
1: แล้วก็พบยาไอที่บอกอ่ะนะ
0: 1กิโลกับ1ขีดอ่ะ
1: และยาบ้าอยู่61เม็ดเด้
0: สารภาพรับจ้างขนยาผ่านลายมา
1: ได้ค่าจ้างครั้งละ 5,000 บาทเด้
0: ก่อนจะขับมาก็เสพยาบ้าไป10เม็ดโอ้โห
1: มันไม่บ้าได้ยังไงเนี่ย
0: เออทีหลังไปบ้านปิดานู่น
1: ไปทำไมอ่ะ
0: ไปเสพยาสักกล่องนึงยาไททิพย์จะได้ไม่ปวดไม่เมื่อย
1: แล้วก็ไม่ผิดกฎหมายด้วย
0: เหตุเกิดที่ชุมพรครับตำรวจทางหลวงชุมพร
1: เอา
0: จับกุมนะไปจับกุมไอ้คนไม่ดีคนเนี้ย
1: ไอ้คนร้ายเนี่ยนะ
0: เออ
1: ขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่งเนี่ยนะ
0: ร่วมกับตำรวจสภ.ท่าแซะด้วยนะ
1: ไปจับกุมกัน
0: เออพบนายพงศธรเนี่ย
1: นายพงศธร25ปีดิ
0: ขี่มอเตอร์ไซค์ดัดแปลงเครื่องยนต์ลักษณะตามที่ข้อมูลได้มาจากสายลับ
1: สายลับรายงานมา
0: ถึงให้สัญญาณยศ
1: ยศคนไหนครับ
0: พงศธรกับแสดงลุกลี้ลุกลนเลี่ยงเครื่องหลบหนี
1: จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามเนี่ย
0: จนเจอรถของผู้เสียหายไปพงไปชนเสาไฟฟ้าเขาแล้ว
1: ชนเขายังจังจนรถเสียหายเน
0: ี่
1: ย
0: ไปต่อไม่ได้แล้ว
1: เจ้าหน้าที่ทำไงอ่ะ
0: ก็ตรวจคนพบยาบ้า61เม็ด
1: ตรวจ
0: สอบใต้เบาะรถจักรยานยนต์ยาไอกิโลก็1ขีด
1: จากนั้น
0: พบมือถือ1เครื่องเงินสด 9,000
1: แล้วก็นำตัวไปตรวจปัสสาวะ
0: มีไม่เล่า
1: หาสารเสพติดเนี่ยนะ
0: มีด้วยดิจากการสอบสวนได้รับการในสารภาพว่าได้รับการติดต่อ
1: ไปรับยา
0: เสพติดเพื่อนำไปส่งให้ลูกค้าในพื้นที่อำเภอท่าแซ
1: ะแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
0: ค่าจ้างครั้งละ 5,000 ทำมาแล้วครั้งที่2แล้วล่ะ
1: ครั้ง2ครั้งแล้ว
0: ก่อนผมจะมานี่คุณตำรวจครับมีอะไรเปล่า
1: บอกมาดิทำไม
0: ผมเสพยาบ้าไป10เม็ดมีอะไรเปล่า
1: เสพทำไมเสพทำไม
0: กระตุ้นไงกระตุ้นเนี่ยจะได้คึกคัก
1: โอ้โห
0: เนี่ยโดนจับข้อหาเสพยาเสพติดน่ะมีไว้เพื่อจำหน่าย
1: นาน
0: ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่บ้านประชาชน
1: แล้วก็ขับรถจักรยานยนต
0: ์ขณะเสพสารยาเสพติด
1: จากนั้นตำรวจทำยังไง
0: นำตัวผมกองกลางนี่ส่งไปสภ.สลุยเนี่ยครับ
1: เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะ
0: เอาไปแล้วมันนี่ไม่แล้วมันนี่ไม่ไปแล้วน้อยไม่น่าซ้ำไปด้วยพี่น้องชุมพรครับร้านยีน100นะครับ
1: ปั๊มน้ำมันจริงโจ้สาขาวังใหม่นะ
0: เขามีจำหน่ายนะ
1: ไปซื้อกันได้เลย
0: ครับผมพี่น้องที่ฟังทางจทล1197นะครับเวลาหมดพอดีเลยเน
1: า
0: ะ
1: ลำลา
0: ที่ตชดยังไม่หมดนะ
1: ฟังการ
0: สตูลก็ยังไม่หมดแต่เดี๋ยวฟังสปอร์ตนะมันเวลามันไล่หลังมาเต็มที
1: กราบ
0: ไปอีกสักข่าวนึงเลยลุงโชเล
1: ่ว่าไงอ่ะ
0: ข่าวนี้เกี่ยวกับเรื่องของนายอำเภอบุกรวบ2ผู้ต้องหาขายยาเสพติดให้กับหนุ่มวัย25หลอนยาบ้า
1: แล้ว
0: ไปล่วงละเมิดแม่บังเกิด9อ่ะ
1: ลูกแบบนี้ก็มีด้วย
0: ที่วังสามหมอเนี่ยครับ
1: ไม่น่าเลย
0: ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายธวัชพรหมโสภาในอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีได้สั่งการให้นางสโรชาถนอมภักดีกำนันตำบลวังสามหมอ
1: แล้วก็สารวัตรกำนันตำบลเดียวกันนี่แหละ
0: ครับผม
1: ไปปฏิบัติหน้าที่
0: นำกำล
1: ัง
0: ช
1: ุ
0: ดปฏิบัติการพิเศษตำบลวังสามหมอร่วมกับสมาชิกองค์การอากองอาสารักษาดินแดนในอำเภอวังสามหมอที่11มีใครอีก
1: โอ้มีเยอะแยะหมดเลยนะ
0: ครับ
1: ไป
0: ตามแผนการปฏิบัติการนะครับผ่านยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติด
1: ภายใต้แนวคิดบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร
0: ์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาล
1: โอ้ขอขวา
0: โอ้ยาวจังเลย
1: ยาวนะ
0: หลังได้รับการร้องเรียน
1: ก็ไปตำรวจตรวจสอบพบเจ้าตั้มหลอนยา
0: ครับ
1: มียาบ้า6เม็ดเนี่ย
0: โอ้ล่วงละเมิดทางเพศแม่แท้ๆตัวเอง
1: ตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาม
0: ีคลิปเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขารวบผู้ต้องหาได้ทั้ง2คน
1: ทิ้งยาบ้าไว้เป็นหลักฐานคาบ้านเนี่ยนะ
0: จากการตรวจค้นในพื้นบ้านในพื้นที่บ้านโนนเสถียรตำบลวังสามหมอ
1: เจ้าหน้าที่ก็จับกุมผู้กระทำความผิดได้อีก2คน
0: คือนายเอพร้อมของกลางยาบ้าสีแดงประทับตัว WY
1: 612เม็ดแล้วก็ปัสสาวะ
0: พบผลเป็นบวกนายบีในยาบ้าเม็ดสีแดง
1: จำนวน4เม็ดปัสสาวะสีม่วงเหมือนกัน
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหาทั้ง2ราย
1: พร้อมของกลางทั้งหมดเนี่ย
0: ทำการบันทึกการจับกุมทำการส่งที่ทำการปกครองอำเภอวังสามหมอ
1: หลังจากนั้นก็นำส่งพนักงานสอบสวนสภ.วังสามหมอ
0: เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายตาย
1: จับคุก
0: ทำกับใครไม่ทำทำกับแม่ตัวเองมึงตายบอกให
1: ้มีแบบนี้ด้วยนะ
0: นะครับ ผมต้องบอกไงผมบอกทำแบบลุงช้างว่าเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: โอ้ยเม็ดเดียวกับประหารชีวิตมาเลย
1: จะได้ลอยหลองไง
0: จะได้หมดสักที
1: ตอนประหารนี่ต้องออกทีวีด้วยบ้าง
0: ครับไลฟ์สดเลยพี่ประยุนเนี่ยโทรกลับนะ
1: จ
0: ้าครับผมหลายสายยังไม่ได้โทรกลับเดี๋ยวพอโทรกลับแล้วรับด้วยหน
1: อ
0: พรุ่งนี้เราจะกลับมากันอีกครั้งหนึ่งตอนที่จอสอหนึ่งก็คือเราเจอกัน
1: พบกัน
0: ครับโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 0812901691 0812901691
5: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
6: คุณเคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพ
7: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
8: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
9: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
10: บุรีมีสารไซยาไนนิยมใช้ในการเบื่อหนูทุกครั้งที่คุณสูบก็ไม่ต่างอะไรจากหนูที่โดนยาเบื่อมันจะค่อยๆทำลายหลอดลมค่อยๆบีบรัดเส้นเลือดจนตีบตันหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกสุดท้ายขาดอากาศหายใจตายผ่อนส่ง
9: นี่แค่หนึ่งในสารพิษกว่า250ชนิดที่พบในบุหรี่1มวนบุหรี่เท่ากับยาเสพติดมีพิษร้ายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสช.
11: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหาร ูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
7: มาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพกันเถอะเริ่มที่การเตรียมหาความรู้วางแผนชีวิตของตนเองในทุกๆด้านเช่นด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจด้านสภาพแวดล้อมและด้านเทคโนโลยีแล้วนำไปปฏิบัติใช้จนเกิดผลถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นอย่างมีคุณภาพ
4: มาพูดถึงของหวานกันบ้างแม้ว่าความหวานจะช่วยหายเหนื่อยเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าแต่ถ้าคุณรับประทานน้ำตาลนอกมื้ออาหารหลักในปริมาณมากๆก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณได้นะครับแล้วน้ำตาลส่งผลเสียต่อร่างกายได้ยังไงเมื่อน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายจะไปถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสที่ลำไส้เล็กจากนั้นอินซูลินที่ผลิตจากตับอ่อนจะมาพากลูโคสเข้าเซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานซึ่งพลังงานนี้จะถูกสมองหัวใจกล้ามเนื้อดึงเอาไปใช้ได้เลยส่วนที่เกินจากการใช้งานจึงจะถูกเอามาเก็บเป็นพลังงานสำรองที่กล้ามเนื้อแต่ถ้ามากเกินไปก็จะถูกตับเปลี่ยนไปเป็นไขมันไปเก็บไว้ที่ใต้ผิวหนังและช่องท้องเป็นสาเหตุให้อ้วนลงพุงได้นั่นเองครับเมื่ออ้วนลงพุงคราวนี้ละไขมันช่องท้องจะทำให้อินซูลินพาน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้แค่บางส่วนจากที่เคยเข้าได้ทั้งหมดทำให้มีน้ำตาลตกค้างในกระแสเลือดซึ่งร่างกายจะสามารถขับออกทางปัสสาวะได้บ้างแต่ในระยะยาวแล้วจะก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้นั่นเองลดทอดลดมันแล้วเราก็มาลดพุงลดโรคด้วยการเพิ่มการกินผักผลไม้กันดีกว่าครับเมื่อกินผักผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์เส้นใยอาหารหลัก
7: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
12: รับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
13: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทย
14: ช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
15: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่08551790250855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
16: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
14: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ 25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
17: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

วัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังค่ะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันตีสามถึงตีสี่แบบนี้นะคะจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการวันนี้มีอิทธิพรควบคุมเสียงค่ะปุ้มอยู่บ้านอิดอยู่สถานีนะคะติดตามฟังข่าวกับปุ้มแล้วก็อย่าลืมเรื่องราวของผู้สนับสนุนรายการผลิตภัณฑ์เพื่อเกษตรกรทุกท่านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเกษตรกรไทยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวเกษตรกรที่ปลูกข้าวก็มีวัคซีไรส์มีวีซ่าเร่งรวงแล้วก็มีวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นค่ะแล้วก็มีปราบหนอนปราบหนูปราบราเพลี้ยไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดโทรหาปุ้มได้เลยทุกผลิตภัณฑ์ได้ผลดีเป็นที่ประทับใจปลูกพืชปลูกผักกินใบฉีดวัคซีนหนึ่งเร่งยอดเร่งใบผลิดอกออกช่อเมื่อไหร่ใช้วัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงก็จะไม่เป็นราดำนะคะแล้วก็อย่าลืมเรื่องราวของการดูแลสุขภาพร่างกายกับสมุนไพรจิราวันนี้วันที่8เดือน8มีโปรโมชั่นค่ะคุณผู้ฟังค่ะโปรโมชั่นวันที่8เดือน8ต่อเนื่องไปถึงวันแม่เลยนะซื้อจิรา1กระปุกวันที่8เดือน8 1กระปุกลด100ซื้อ1กระปุกเหลือ800บาทนะคะแล้วถ้าซื้อ2กระปุก 1,400 บาทลดลงไปอีกซื้อ1กระปุกลด100ซื้อ2กระปุกลดกระปุกละ200ไม่ใช่ซื้อ2กระปุกลด200นะซื้อกระปุกเดียวลด100บาทซื้อ2กระปุกลดกระปุกละ200บาทก็คือ2กระปุก 1,400 อ่ะนะคะวันนี้ถึงวันที่12สิงหาคมเลยค่ะคุณผู้ฟังโปรโมชั่นวันแม่จากสมุนไพรจิราแล้วก็ BGM

0: ซอฟต์เจลรับส่วนลด100บาททุกกระปุกทุกออเดอร์วันนี้เริ่มวันนี้ถึง12สิงหาคมนะคะวันที่8เดือน8ถึงโปรโมชั่นวันแม่กันไปเลยซื้อจีรา1กระปุกลด100ซื้อ2กระปุกลดกระปุกละ200 1กระปุก800 2กระปุก 1,400 อ่ะคำนวณง่ายๆนะคะส่งฟรีด้วยโทรด่วนเลยนะคะ BGM Soft Gel รับส่วนลด100บาททุกออเดอร์นะคะอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นในช่วงนี้มาเรื่องราวของเบอร์โทรจดไว้ให้ดีๆ0855179025 0855179025นะคะเบอร์นี้โทรได้เลย0855179025นะคะตลอดทั้งวันที่ผ่านมาค่ะเราได้ติดตามข่าวกันมาตลอดอย่างที่ปุ้มเล่าไปเมื่อตอน11โมงคือเรื่องราวของเหตุการณ์ยิงกันในโรงเรียนเทพศิรินทร์เป็นเหตุการณ์ไล่ยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์คุณผู้ฟังคะเราเพิ่งสะเทือนหัวใจกับเหตุการณ์เด็กอายุ11ขับรถชนพระมรณภาพแล้วเราก็เพิ่งสลดใจกับคดีฆาตกรรมสองพี่น้องชาวรัสเซียกับครอบครัวพ่อแม่ลูกกำลังเศร้ากับเรื่องราวที่ในป๋องก่อเอาไว้ยังไม่ทันจบเลยเราก็มาระทึกขวัญคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าเพิ่งส่งลูกไปโรงเรียนเมื่อเช้าเนี้ยแล้วลูกโทรมาบอกว่ามีคนร้ายไล่ยิงในโรงเรียนแล้วพอติดตามข่าวเนี่ยพฤติกรรมก็คือเปิดประตูอยู่ในห้องเรียนชักปืนยิงครูในห้องเปิดประตูออกมาคุณครูได้ยินเสียงปืนก็ต้องออกมาดูเจอคุณครูหน้าห้องยิงคุณครูเจอเพื่อนยิงเพื่อนเดินลงจากตึกมาเจอใครยิงคนนั้นเดี๋ยวนะมันเกิดอะไรขึ้นประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะน้องยืนบรรจุกระสุนใส่แมกกาซีนแล้วก็ยิงมีกระสุนอยู่ในกระเป๋าเป็น10นัดน้องยิงปืนเป็นบรรจุกระสุนเป็นน่ะแล้วยิ่งไปกว่านั้นสลดใจหนักกว่าเดิมอีกขณะที่กำลังเคลียร์ในโรงเรียนรู้ตัวแล้วว่าใครเป็นคนยิงรู้ตัวแล้วว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นสถานการณ์ในโรงเรียนกำลังคลี่คลายส่วนหนึ่งก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดต่อผู้ปกครองสิไปติดต่อผู้ปกครองสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปบอกญาติกำนันไปหาที่บ้านญาติโทรเข้าไปเด็กอยู่กับปู่กับย่าโทรไม่รับรู้สึกผิดปกติแล้วเข้าไปดูที่บ้านสิปรากฏว่าปู่กับย่าถูกฆ่าตายอยู่ในบ้านคุณผู้ฟังขามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตลอดทั้งวันเลยเดี๋ยวเราจะติดตามกับเรื่องราวของเหตุการณ์ไล่ยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์ปรากฏว่าตอนบ่ายระทึกขวัญยิ่งไปกว่านั้นอีกค่ะรถเก๋งขับเร็วอะไรขนาดนี้หลุดโค้งพุ่งทะลุกำแพงเข้าไปชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แก่งเซียนกาญจนบุรีเด็กกำลังนอนกลางวันอยู่ในศูนย์เด็กเล็กนะคุณผู้ฟังน้องเจ็บระนาวกราวรูด15คนอะแล้วที่หนักยิ่งไปกว่านั้นก็คือคนขับและผู้โดยสารฉี่ม่วงเสพยามามีปืนอยู่ในรถคุณผู้ฟังดูดิมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเปิดภาพนาทีชีวิตที่รถเก๋งพุ่งเข้ามาชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซียนบ้านหนองสองตอนตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองกาญจนบุรีคุณผู้ฟังขารถเก่งคันนี้มาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะหลุดไม่ใช่ทางโค้งเลยนะมันเป็นทางตรงแล้วอาจจะเลี้ยวเข้าหรือคือจะเลี้ยวเข้ามาในซอยแล้วเลยหรือยังไงไม่รู้อ่ะพอหักปุ๊บจังหวะเหวี่ยงอ่ะพุ่งทะลุรั้วที่เป็นกำแพงแล้วก็ทะลุเข้าไปกระแทกผนังในส่วนที่เป็นอาคารน้องๆ อยู่ข้างในนั้นภาพมุมกล้องจากข้างนอกเนี่ยรถเหวี่ยงมาแบบนี้ขับมาด้วยความเร็วมากเลยค่ะแล้วก็หลุดทะลุกำแพงทะลุผนังแล้วก็เป็นห้องที่เด็กกำลังนอนกลางวันอยู่กำแพงพังถล่มลงมาค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดในห้องเรียนพบว่าเด็กบางส่วนกำลังนอนอยู่บางคนยืนเล่นอยู่ข้างผนังเศษปูนและวัสดุจากกำแพงพังถล่มลงมากระแทกน้องได้รับบาดเจ็บกันหลายรายน้องนอนอยู่เศษอิฐเศษปูนเศษกระแทกลงมาใส่หัวน้องอะครูก็เร่งพาน้องออกจากห้องแล้วประสานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิพิทักษ์การเข้าช่วยเหลือน้องที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนมีคุณแม่วัย25ค่ะแม่ส้มเป็นแม่ของน้องแก้ม2ขวบน้องได้รับบาดเจ็บเศษปูนหล่นใส่ศีรษะแตกเป็นแผลต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อเฝ้าดูอาการแม่ส้มบอกตกใจมากรีบไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเห็นลูกบาดเจ็บมีบาดแผลที่บริเวณศีรษะเสียใจตกใจใจสลายเรียกร้องให้องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซียนซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรับปรุงระบบความปลอดภัยสร้างกำแพงหรือแนวกำแพงที่มาตรฐานเพื่อป้องกันรัดกุมให้มากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำคือต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าอาคารของน้องเนี่ยอยู่ภายในกำแพงคือมีรั้วกำแพงอยู่แล้วอันนี้อยู่ข้างในไม่ได้อยู่แบบขวางถนนหรือขวางอะไรเลยค่ะมันอยู่ที่ไอ้มนุษย์ที่ไร้ความรับผิดชอบนี่แหละข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าคนขับรถและคนที่นั่งมาด้วยกันเนี่ยตรวจฉี่แล้วเป็นสีม่วงค่ะก็เลยอยากให้ดำเนินคดีกับทั้งสองคนอย่างถึงที่สุดเด็กๆไม่เกี่ยวข้องเลยต้องได้รับบาดเจ็บเพราะไอ้พวกเสพยาเนี่ยนะพลตำรวจตรีพศวีเรืองผู้ภูมิคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีบอกว่าคนขับเป็นชายวัย54ปีรวมไปถึงผู้ชายที่นั่งมาด้วยฉี่ม่วงทั้งคู่ในรถมีปืนอัตโนมัติ1กระบอกผู้ขับขี่รถเก๋งยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลสอบปากคำอะไรไม่ได้เลยค่ะเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีแน่นอนขับรถในขณะมีสารเสพติดในร่างกายขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายรวมถึงความผิดพ.ร.บ.อาวุธปืนด้วยญาติของผู้ขับขี่บอกว่าอาจจะเป็นอาการกำเริบของโรคประจำตัวต้องรอผลการตรวจจากแพทย์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงแต่อย่างไรก็ตามค่ะข้อกล่าวอ้างว่ามีโรคประจำตัวจะตกไปเมื่อตรวจพบว่ามีสารเสพติดในร่างกายแล้วก็ขับรถจนเกิดอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีโดยไม่มีข้อยกเว้นหากคุณผู้ฟังค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็มาติดตามเรื่องของเหตุการณ์ในโรงเรียนเทพศิรินเดี๋ยวบุ้มเล่าไทม์ไลน์ให้ฟังก่อนจากช่วงเช้าเนี่ย น้องๆก็ไปเรียนตามปกตินี่แหละค่ะเช้ามาก็เข้าแถวเคารพธงชาติเรียนไปได้2คาบปรากฏว่ามีเสียงปืนดังขึ้นทุกอย่างก็ชุลมุนวุ่นวายไปหมดเหตุการณ์เริ่มประมาณ10นาฬิกาเศษๆได้ค่ะมีสื่อไปถามน้องนักเรียนนะคะแล้วก็มีน้องๆ นักเรียนที่เขาแอบหลบๆอยู่ในห้องนะคุณผู้ฟังเขาก็ถ่ายคลิปมานะตลอดทั้งวันนะปุ้มก็นั่งดูคลิปที่น้องๆเขาถ่ายมาหลบอยู่ในห้องค่ะน้องบางคนก็ถ่ายคลิปเฮ้ยมึงมียิงกันในโรงเรียนกูอะไรประมาณเนี้ยน้องเขาก็บรรยายไปในคลิปนะคะก็หลบๆกันอยู่ใต้เก้าอี้ค่ะแล้วก็มีเสียงปืนดังตามมาหลายนัดในคลิปที่น้องถ่ายนะคะน้องบางคนก็ให้ดูประตูปิดจุดอันตรายคืออาคาร4ค่ะเป็นอาคารมัธยมต้นมีน้องบางคนเนี่ยส่งไลน์ให้แม่แม่บอกย่าอย่าเพิ่งมารับมีโจรอยู่ในโรงเรียนคือน้องอะไม่รู้ไงทุกคนไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นยิงกันด้วยแม่เสียงปืนดังหลายนัดคุณแม่ก็ไลน์ตอบน้องว่าอยู่ตรงไหนแม่จะไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้แม่อย่าโทรมาต้องเงียบๆไว้ไลน์คุยกับแม่ค่ะคุณแม่ก็แคปมาเป็นหน้าๆเลยนะแม่อย่ามาหนูอยู่ตรงไหนอยู่อาคาร4อยู่ข้างบนมันแม่เนาะหนูอยู่ข้างบนมันอ่ะแอบอยู่ในห้องคุณครูให้ปิดประตูแล้วก็ปลอดภัยแม่ปลอดภัยแต่แม่ก็บอกว่าแม่ไปแล้วกำลังถึงโรงเรียนอะไรประมาณนี้ค่ะบางคนก็เปิดประตูออกไปดูอยากรู้ก็ได้ยินเสียงคุณครูดุว่าออกไปทำไมเข้ามาอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือในห้องมีคุณครูด้วยแล้วก็ปิดประตูอยู่กันในนั้นค่ะทีนี้มาสรุปไทม์ไลน์ให้ฟังนะคะอันนี้เป็นนาทีต่อนาทีแล้วก็มาเปิดเผยกันทีหลังว่าก่อนที่จะมาโรงเรียนเนี่ยน้องที่ก่อเหตุเนี่ยยิงปู่กับย่าเสียชีวิตอยู่ในบ้านนะคะคือมันเริ่มจากช่วงเช้าตั้งแต่ก่อนมาโรงเรียนแล้วค่ะ9นาฬิกา30นาทีเนี่ยจุดเริ่มต้นที่บ้านพักของเด็กชายพัชตะคือปุ้มก็อ่านยากมากชื่อเขาเขียนแบบนี้พอพานมหันอากาศชอช้างดอชดาดอชดาหรือตอปตักชื่อเขาอ่านยากมากเลยนะน้องที่ก่อเหตุเนี่ยเรียนอยู่ม.2 อายุ14ค่ะพกปืนกึ่งอัตโนมัติขนาด9มิลลิเมตร 4Z75 Complex ยี่ห้อนะคะ 4Z รุ่น75 Compact เป็น9มม.ค่ะเปิดฉากยิงปู่ที่เป็นอดีตข้าราชการและย่าเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักคือเจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยเจอศพปู่อยู่ในครัวย่านอนอยู่บนที่นอนคาดว่ายังไม่ตื่นอ่ะบ้านอยู่ในซอยวัดลาดประดุกบางบัวทองนนทบุรีแล้วก็นำปืนและเครื่องกระสุนมุ่งหน้าไปโรงเรียนสวมชุดพละสีม่วงสะพายกระเป๋าสีดำมาที่ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น3 9นาฬิกา50นาทีเสียงปืนนัดแรกดังขึ้นภายในห้องคอมพิวเตอร์ตามมาที่โถงทางเดินน้องที่ก่อเหตุเนี่ยสาดกระสุนรวม26นัดขณะที่ ครูเร่งพานักเรียนหลบซ่อนตัวล็อกประตูปิดไฟและให้นักเรียนหมอบลงกับพื้นตามมาตรการความปลอดภัย 9:50 นาทีเสียงปืนนัดแรก 10:00 นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าปิดล้อมพื้นที่ค่ะ 10:00 หลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ถึงภายใน10 นาทีสถานีตำรวจภูธรปลายบางและหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าปิดล้อมโรงเรียนและออกคำสั่งห้ามไลฟ์สดนี่ค่ะเป็นกรณีที่รู้ไว้เลยนะคะห้ามไลฟ์สดเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นเพราะไม่รู้ว่าคนร้ายเนี่ยใช้โซเชียลหรืออะไรเหมือนอย่างเหตุการณ์ที่ Terminal 21ห้ามไลฟ์สดคุณผู้ฟังคงยังจำได้นะคะ10:15 นการอพยพช่วยเหลือเริ่มเจ้าหน้าที่ทยอยอพยพนักเรียนและบุคลากรออกจากโรงเรียนไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่ทีมแพทย์และกู้ชีพเร่งนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลรอบนอกช่วงประมาณ10:30 นถึง10:45 นเนี่ยมีเสียงปืนนัดสุดท้ายดังขึ้นภายในห้องคอมพิวเตอร์ชั้น3ผู้ก่อเหตุตัดสินใจจบชีวิตเจ้าหน้าที่พบร่างผู้ก่อเหตุเนี่ยบาดเจ็บสาหัสใช้อาวุธปืนยิงศีรษะตัวเองเพื่อปลิดชีพตัวเองแล้วเจ้าหน้าที่ก็เร่งทำ CPR และนำส่งโรงพยาบาลช่วงประมาณ 11:30 นถึง 11:40 นเนี่ยยืนยันความสูญเสียเบื้องต้นป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนนทบุรียืนยันยอดผู้เสียชีวิต7รายจัดตั้งศูนย์ประสานงานส่งตัวนักเรียนคืนให้ผู้ปกครองที่โรงเรียนข้างๆแล้วยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิตถูกประกาศอย่างเป็นทางการจากโรงพยาบาลบางกรวยเนื่องจากทนบาดเจ็บไม่ไหวบ่าย 3:00 นมาตรการเยียวยาจากภาครัฐรัฐบาลอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือเยียวยากรณีพิเศษกับครอบครัวผู้สูญเสียรายละ1 ล้านบาทบาดเจ็บสาหัส 200,000ในขณะเดียวกันก็ยกระดับการควบคุมอาวุธปืนทั่วประเทศและสรุปยอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะรวมผู้เสียชีวิตทั้งหมด8รายด้วยกันค่ะปู่และย่า2ศพที่บ้านพักที่โรงเรียน5รายเป็นบุคลากรทางการศึกษาค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองเลขานุการหน้าห้องบริหารครูแนะแนว1ครูภาษาไทย1ครูคณิตศาสตร์1และน้องที่ก่อเหตุอีก1รายรวมในเบื้องต้นเนี่ย8รายนี่ค่ะแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงอยู่ตอนนี้ก็คือน้องที่อายุ12ค่ะนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยอาการของน้องวัย12ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสตอนนี้อาการน้องยังโคม่าแพทย์ระดมกำลังช่วยเหลืออย่างเต็มที่เมื่อประมาณ 17:00 นนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เดินทางมาที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อติดตามอาการของนักเรียน3คนจากโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีที่อยู่ในระหว่างการผ่าตัดหลังจากใช้เวลาในการติดตามอาการและเยี่ยมคนเจ็บนายพัฒนาก็เปิดเผยว่าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ารับผู้ป่วยเคสสีแดงก็คือผู้ป่วยวิกฤต3รายค่ะ2รายอาการเริ่มคงที่ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะพ้นขีดอันตรายอีก1รายเป็นนักเรียนหญิงที่อาการน่าเป็นห่วงเนื่องจากถูกยิงเข้าที่ศีรษะและกระสุนฝังอยู่ค่ะแพทย์ต้องประเมินสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิดก่อนตัดสินใจผ่าตัดนำกระสุนออกยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมด8รายด้วยการตามที่ปุ้มเล่าไปเมื่อตะกี้นี้นะคะส่วนยอดผู้ที่ได้รับบาดเจ็บณเวลา 16:00 นเมื่อวานนี้เนี่ยบาดเจ็บ29รายในจำนวนนี้เป็นเคสสีแดง10รายค่ะเป็นนักเรียน7รายที่อยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆและส่วนหนึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงการรักษาพยาบาลซึ่งทางกระทรวงยืนยันว่าผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายจะได้รับการดูแลตามสิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์รักษาได้ทุกที่72ชั่วโมงแรกก่อนจะใช้สิทธิ์รักษาตามปกติและประกันภัยที่เกี่ยวข้องโดยโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามีความพร้อมในการดูแลอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหายเป็นปกติส่วนการรับบริจาคโลหิตตลอดทั้งวันมีประชาชนเดินทางมาร่วมบริจาคเป็นจำนวนมากจนยอดสูงกว่าปกติแต่ศูนย์รับบริจาคเลือดก็ยังเปิดรับอย่างต่อเนื่องเพื่อสำรองไว้ในภาวะฉุกเฉินค่ะ พร้อมกันนี้กรมสุขภาพจิตก็ได้ส่งทีม MCAT 7ทีมลงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทันทีเร่งประเมินฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งกลุ่มครูและนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์กลุ่มครอบครัวและเพื่อนนักเรียนที่รับรู้เหตุการณ์และกลุ่มผู้บริหารกับครูประจำชั้นแล้วก็ติดตามดูสภาพจิตใจอย่างต่อเนื่องในระยะยาวค่ะตอนนี้โรงเรียนปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะก็คือปิดยาวไปเลยนะคะโชคดีที่เป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ด้วยโรงเรียนเทพศิรินทร์ก็ประกาศหยุดเป็นกรณีพิเศษนะคะเสาร์อาทิตย์เนี่ยหยุดอยู่แล้วแล้วก็หยุดต่อ10 11วันที่12เป็นวันหยุดแล้วก็13 14หยุดไปถึงวันที่14สิงหาคมเลยค่ะระหว่างหยุดเรียนก็ให้นักเรียนทบทวนทำงานตามภาระวิชาประจำก็คือหยุดเลยไม่ต้องเรียนไม่ต้องมีออนไลน์ออนไลน์อะไรไม่ต้องเลยแต่ว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยให้ work from home ค่ะนะคะมีระบบการทำงานณที่พักอาศัยน้องๆจะไปโรงเรียนกันในวันที่17สิงหาคมแต่เชื่อได้เลยค่ะว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เรื่องราวจะอยู่ในความทรงจำแล้วน้องก็จะพูดกันตลอดเลยนะคะมีพี่ชายของเหยื่อที่ถูกกราดยิงเนี่ยเล่านาทีที่น้องชายโทรบอกพ่อว่าผมโดนยิงหายใจไม่ออกซึ่งขณะนี้น้องอยู่ระหว่างการผ่าตัดแล้วก็อยู่ในความดูแลของแพทย์ค่ะในอาร์มเนี่ยเป็นพี่ชายของน้องอายุ14ค่ะน้องเป็นคนที่ถูกยิงน้องอยู่ม.3ค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงเกิดเหตุเนี่ยได้รับข้อความที่ทักมาจากเพื่อนเพื่อนส่งข้อความมาว่ายิงกันที่โรงเรียนในอาร์มบอกว่าน้องเรียนอยู่ที่นี่ก็รีบโทรศัพท์หาน้องน้องรับสายแล้วบอกกับพี่ว่าโดนยิงแค่นี้ก่อนนะหายใจไม่ออกขณะที่พ่อของน้องเนี่ยบอกว่าน้องชายโทรหาพ่อเป็นคนแรกแล้วบอกว่าพ่อครับผมโดนยิงหายใจไม่ออกแต่ไม่เป็นไรผมยังแข็งแรงอยู่แล้วที่บ้านก็รับรู้ว่าน้องถูกนำส่งโรงพยาบาลแพทย์นำเข้าห้องผ่าตัดผ่าหัวกระสุนออกจากอกด้านซ้ายอย่างเร่งด่วนแล้วก็บาดแผลเนี่ยอยู่ใกล้ตำแหน่งเส้นเลือดใหญ่มีภาวะโดนยิงซ้ำต้องให้เลือดแล้วก็ต้องผ่าตัดและรับบริจาคเลือดเป็นการเร่งด่วนเนี่ยค่ะสภาพจิตใจของครอบครัวก็เริ่มดีขึ้นหลังจากที่คุณหมอให้ข้อมูลว่าน้องมีสติแล้วก็ตอบสนองได้ครอบครัวก็ช็อกเลยค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโรงเรียนไม่มาตรวจกระเป๋าก่อนเข้าโรงเรียนแน่นอนไม่มีโรงเรียนไหนตรวจกระเป๋าหรอกค่ะแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยถ้าจะพกอาวุธไปโรงเรียนเนี่ยก็หาวิธีหลบเลี่ยงไม่ยอมให้ตรวจกระเป๋าได้อย่างแน่นอนค่ะประมาณทุ่มหนึ่งที่ผ่านมาสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำร่างผู้เสียชีวิต6รายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งชันสูตรมีนายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองนางสาวสายฝนสิริกิจจาขจรเลขาหน้าห้องนางสาวทิวาพรวานิชครูแนแนวว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัดพรนาคพลังครูภาษาไทยนางสาวประภาพรก้อนศิลาครูคณิตศาสตร์และร่างของเด็กชายที่ก่อเหตุวัย14ปีส่วนอีก2ศพคือปู่และย่าวัย73และ74เนี่ยคาดว่าจะถูกส่งมาชันสูตรในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาภายหลังจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนี่ค่ะแล้วก็มีพี่สาวของครูพงษ์ค่ะเล่านาทีที่รู้ข่าวว่าน้องถูกยิงเนี่ยเป็นเรื่องสะเทือนใจมากเพราะว่าครูพงษ์เนี่ยมีลูก3คนนะคะที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจญาติก็ทยอยมาดูร่างของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาสาสมัครนำศพมาส่งชันสูตรท่ามกลางความเศร้า นางอายุรีขุนเปียกอายุ48ปีเป็นครูสอนโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งที่ปราจีนบุรีเป็นพี่สาวของนายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองหนึ่งในผู้เสียชีวิตค่ะนางอายุรีเดินทางมาพร้อมกับสามีที่ปราจีนบุรีแล้วญาติอีกส่วนหนึ่งค่ะผู้ตายเป็นน้องคนที่4จากพี่น้อง5คนมีลูก3คนค่ะลูกคนโต9ขวบคนเล็กเนี่ย 2-3 ขวบเลยนะย้ายมาสอนที่เทพสิรินทร์ในช่วงโควิดแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาไม่เคยเล่าถึงปัญหาการทำงานแล้วก็จะพาครอบครัวไปเที่ยวที่ปราจีนบุรีบ่อยครั้งคือไปหาพี่สาวขณะเกิดเหตุเนี่ยพี่สาวทำงานอยู่ที่โรงเรียนในปราจีนบุรีแล้วที่โรงเรียนเนี่ยก็เพิ่งจะเสร็จสิ้นการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุให้กับนักเรียนอ่ะแล้วก็มีคนมาบอกว่าครูเกิดเหตุยิงกันที่โรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีที่น้องครูทำงานอยู่เนี่ยช่วงแรกก็โทรสอบถามที่โรงเรียนนะคะก็ยังได้รับข้อมูลว่าไม่เห็นน้องชายนะก็ยังรู้สึกเบาใจแล้วก็โทรไปบอกครอบครัวน้องว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดเกิดเหตุแต่ติดต่อไม่ได้แล้วก็มีคนที่โรงเรียนเทพสิรินทร์โทรกลับมาบอกว่าให้เดินทางมาที่โรงเรียนโดยด่วนก็เชื่อว่าน่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นนะทันทีที่ทราบข่าวก็คว้ากุญแจรถขับมาจากปราจีนบุรีมานนทบุรีมาถึงโรงเรียนเลยค่ะเจ้าหน้าที่กันพื้นที่เอาไว้แล้วก็ได้เจอน้องสะใภ้ที่เดินทางมาถึงก่อนแล้วแล้วที่สะเทือนใจก็คือเด็กๆ เนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยค่ะเป็นคนที่มุ่งมั่นกับอาชีพครูมากแล้วก็เชื่อว่าน่าจะออกไปช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอันนี้ถือว่าเป็นการเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่เลยค่ะคุณผู้ฟังมีรายงานว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยนายกิติพงษ์เนี่ยพยายามที่จะไปช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตยังมีอีกหลายเรื่องราวที่เป็นความสลดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งก่อนหลังโฆษณาจะกลับมาเล่าเรื่องราวอื่นๆให้ได้ฟังกันค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามฟังข่าวกับปุ้มแล้วก็จดเบอร์ปุ้มไว้0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
2: เพียงกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ํา20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าข้อรวงและกําจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085 517 9025 085 517 9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร085 517 9025 085 517 9025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าก
0: ลับมาติดตามฟังข่าวกันต่อนะคะปุ้มเลือกข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News มาเล่าให้ฟังย้อนรอยกับเรื่องราวพฤติกรรมของอาชญากรในรอบ5ปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์กราดยิงครั้งใหญ่ที่สร้างบาดแผลให้กับคนไทยเริ่มจาก8กุมภาพันธ์2563ที่ห้างเทอร์มินอล21ที่โคราชจ่าสิบเอกจักรพันธ์ทหารชั้นประทวนชิงปืนสงครามจากค่ายสุรธรรมพิทักษ์เหตุจูงใจมาจากความขัดแย้งเรื่องการกู้เงินซื้อบ้านพักทหารและถูกกดดันจากผู้บังคับบัญชาหลังจากชิงปืนมาได้ยิงผู้บังคับบัญชาแล้วก็ชิงอาวุธบุกเข้าศูนย์การค้าเทอร์มินอล21ที่โคราชแล้วก็กราดยิงประชาชนใช้โซเชียลโพสต์ระบายอารมณ์เจ้าหน้าที่ใช้เวลาปิดล้อมข้ามคืนก่อนวิสามัญฆาตกรรมที่ชั้นใต้ดินเหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต31รายแล้วก็บาดเจ็บ58รายแล้วก็มี6ตุลาคม2565ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อบต. อุทัยสวรรค์จังหวัดหนองบัวลำภู10ตำรวจเอกปัญญาอดีตตำรวจที่ถูกให้ออกจากราชการในคดียาเสพติดแล้วเกิดความเครียดสะสมจากคดียาเสพติดที่มีกำหนดขึ้นศาลในวันที่เกิดเหตุใช้ปืน9มม.และมีดบุกศูนย์เด็กเล็กในช่วงนอนกลางวันทำร้ายเด็กและครูรวมทั้งครูที่ตั้งครรภ์8เดือนแล้วก็หลบหนีขณะที่หลบหนีก็ไล่ยิงชาวบ้านไปตามทางแล้วก็กลับบ้านไปจุดไฟเผารถยิงภรรยาและลูกแล้วก็จบชีวิตตัวเองทำให้มีผู้เสียชีวิต37รายเป็นเด็กเล็ก24รายแล้วก็บาดเจ็บอีก10รายอันนี้ก็สะเทือนขวัญมากคุณผู้ฟังขาแล้วก็มีเหตุ3ตุลาคม2566ที่ห้างพารากอนเยาวชนชายวัย14ปีมีปัญหาสุขภาพจิตขาดการรับยาอย่างต่อเนื่องและมีพฤติกรรมหมกมุ่นกับเกมยิงปืนแล้วใช้ปืนแบงกันดัดแปลงจากกระสุนจริงเดินทางด้วย BTS มาที่สยามพารากอนก่อเหตุใช้อาวุธปืนดัดแปลงยิงบริเวณชั้น M และชั้น1สร้างความแตกตื่นไปทั่วห้างจากนั้นเจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อมจนผู้ก่อเหตุยอมมอบตัวที่ชั้น3ภายใน1ชั่วโมงวันนั้นมีผู้เสียชีวิตเป็นชาวจีนชาวเมียนมาและชาวไทย3รายแล้วก็บาดเจ็บ4คนปัจจุบันทางกรมพินิจบอกว่าเยาวชนคนนี้อยู่ในความดูแลของสถาบันกัลยาณราชนครินทร์เพื่อรักษาอาการจิตเวชศาลสั่งฝึกอบรม 3-5 ปีผ่านไป2ปีได้รับยาอย่างต่อเนื่องมีพฤติกรรมดีขึ้นหากครบกำหนดขั้นต่ำ3ปีในปี2570อาจจะมีการเสนอศาลพิจารณาปล่อยตัวค่ะแล้วก็28กันยายน2568ที่ตลาดอตก.กรุงเทพ
1: ชายวัย60ปีพกอาวุธปืนสั้นสร้างความขัดแย้งส่วนตัวกับรปภ.และความเครียดสะสมจ่อยิงรปภ.เสียชีวิตที่ลานจอดรถแล้วบุกเข้าไปในตลาดกราดยิงพ่อค้าแม่ค้าประชาชนแล้วใช้อาวุธปืนยิงจบชีวิตตัวเองในที่เกิดเหตุเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต6รายรวมทั้งผู้ก่อเหตุและบาดเจ็บอีกหลายราย11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะโรงเรียนพระตรงประธานคีรีวัดที่จังหวัดสงขลาคุณผู้ฟังคงยังจำได้เยาวชนวัย18ปีที่มีความแค้นส่วนตัวมีสภาพจิตใจที่บอบช้ำพกอาวุธปืนบุกเข้าไปในโรงเรียนช่วงเย็นจับครูและนักเรียนเป็นตัวประกันวันนั้นผู้อำนวยการสสิพัฒน์สินสโมสรแสดงจิตวิญญาณในความเป็นครูเอาตัวเองเข้าแลกเป็นตัวประกันแทนนักเรียนจนถูกยิงบาดเจ็บสาหัสแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลมีผู้เสียชีวิต1รายคือผู้อำนวยการและมีผู้บาดเจ็บ6คนนี่ค่ะ7สิงหาคมล่าสุดที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนักเรียนม.2กราดยิงในช่วงสายที่โรงเรียนสร้างความสะเทือนใจไปทั่วประเทศแล้วก็จบชีวิตตัวเองมีผู้บาดเจ็บ15รายและผู้เสียชีวิตในเบื้องต้นเนี่ย8รายรวมทั้งปู่และย่าของคนที่ก่อเหตุที่เหลือเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตค่ะภาพที่ได้เห็นก็คือมีภาพถ่ายของน้องที่ก่อเหตุเนี่ยยืนบรรจุกระสุนใส่ลงไปในแมกกาซีนเนี่ยค่ะแล้วก็บรรจุกระสุนใส่กระบอกปืนแล้วก็ยิงเป็นภาพที่แบบต้องมีความคุ้นชินและความชำนาญถึงได้ทำได้ปะเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเป็นสิ่งสะท้อนว่าประเทศไทยยังคงจะใช้วิธีแสดงความเสียใจหรือวัวหายล้อมคอกมันถึงเวลาที่ภาครัฐและกระทรวงศึกษาธิการต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างจริงจังและสร้างระบบดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกก่อนที่โรงเรียนทั่วประเทศจะกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยไม่ใช่เซฟโซนที่ปลอดภัยสำหรับลูกหลานของเราอย่างถาวรเนี่ยค่ะเหตุการณ์แบบนี้เกิดในต่างประเทศก็มีบ่อยครั้งที่เราได้ยินข่าวแล้วก็เรื่องราวเหตุการณ์กราดยิงข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นจากต่างประเทศเนี่ยบันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์ของน้องคนที่ก่อเหตุค่ะมีทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องสะเทือนใจที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้เวลาหมดคุณผู้ฟังเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้เราก็ติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้ในช่วง6โมงเช้าอีกช่วงนึงขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วอย่าลืมนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำด้วยฝากสมุนไพรปราบหนูใช้ได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนแล้วก็โปรโมชั่นวันที่8เดือน8ต่อเนื่องไปจนถึงโปรโมชั่นวันแม่จากสมุนไพรจิราซื้อ1กระปุก800บาทซื้อ2กระปุก 1,400 บาท1กระปุกลด100ซื้อ2กระปุกลดกระปุกละ200เลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะ BGM Soft Gel ลด100บาทวันนี้ถึง12สิงหาคมนี้โทรได้เลยค่ะ0855179025 0855179025พบกัน6โมงนะคะสวัสดีค่ะ
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่ยางละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าว หนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
4: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855
5: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
6: ยาวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย์
7: เรียงความเรื่องพ่อของฉันพ่อบอกฉันว่าบุหรี่ไม่ดีอย่าสูบแต่พ่อก็ยังสูบอยู่ทุกวันพ่อบอกฉันว่าพ่อไม่ติดวันหนึ่งพ่อจะเลิกแต่บุหรี่คงไม่อยากให้พ่อเลิกมั้งแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่พ่อไม่สูบบุหรี่แล้วเพราะพ่อหัวใจวายตาย
8: บุหรี่เท่ากับยาเสพติดอันตรายถึงตายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
9: ได้ยินบ่นี่ได้ยินบ่เสียงตามสายได้นี่เสียงตามสายเสียงจากไสล่ะว่าเสียงจากสำนักงานปปส.เพิ่นมาส่งข่าวเพิ่นบอกว่าจังซี่เพิ่นสิเปลี่ยนผู้เสพยาเสพติดให้เป็นผู้ป่วยอ๋อคือว่าจังซั่นเนาะตะกี้มีแต่สิจับกับจับเด้บัดนี้เพิ่นเปลี่ยนใหม่เพิ่นว่าจังซี่การบำบัดรักษายาเสพติดสิบ่มีโทษทางอาญาแล้วแต่ว่าเพิ่นสิบูรณาการสาธารณสุขแล้วก็สิบ่มีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของผู้เสพผู้ที่เสพยาเสพติดเขารับการบำบัดรักษาโดยบ่ต้องออกจากโรงเรียนหรือว่าบ่ต้องออกจากที่ทำงาน
10: แล้วสิว่ามีประวัติอาชญากรสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ตามปกติพี่น้องมาเด้อฟ้าวพาไปบำบัดเด้อค่ะรัฐเพิ่นห่วงใยเพิ่นพร้อมสนับสนุนเด้อค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือเสียงตามสายเสียงจากความห่วงใยสำนักงานปปส.เพิ่นว่า
11: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575081-780-5575
12: เทศบาลเมืองลพบุรีประกาศห้ามให้อาหารลิงบริเวณที่สาธารณะถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีจุดที่สามารถให้อาหารลิงได้คือบริเวณพื้นที่ด้านหลังพระปรางสามยอดบริเวณหลังป้อมรางรถไฟใกล้ศาลพระการและบริเวณภายในศาลพระการผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายมาช่วยกันสร้างวินัยให้ลิงด้วยการให้อาหารลิงตามจุดที่กำหนดเพื่อลิงและคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

0: ชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกจังหวัดเชียงราย ข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์พาไปเที่ยวชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกจังหวัดเชียงราย
1: สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวกันที่ชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายกันครับอยู่หลังสนามบินเชียงรายนี่เองนะครับมาเที่ยวที่นี่จะได้สัมผัสวิถีชุมชนแบบเดิมๆการหาปลาการยกยอที่นี่จะมีหลากหลายชาติพันธุ์นะครับเช่นคนเมืองอาคาลาฮูแล้วก็กะเหรี่ยงยังมีผ้าทอสวยงามให้ได้ชมอีกด้วยครับอันนี้ที่เราเห็นก็คือรถไถคันแรกของจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็เป็นคันที่2ของประเทศไทยพ่ออุ้ยที่เล่นสล้อซอซึ้งให้ฟังด้วยนะครับเป็นป่าชาวบ้านอย่างแท้
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
3: ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเอ็นจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
4: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
5: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: แซมซันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูลข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: ถังเช่าแซมซันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมซันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมซันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมซันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: ขอน้ำไออุ่นจากอกให้รูปดื่มกินคือต้องบอกว่าเด็กที่เกิดมาเนี่ยนะคือเขากินอะไรไม่ได้นะแม้กระทั่งน้ำเปล่าเพราะว่าร่างกายธาตุขันธ์เขาเนี่ยรับไม่ได้แต่เขาชินอยู่อย่างเดียวคือเลือดในอุทธรเนี่ยแหละที่เขาได้อาศัยอยู่ในครรภ์มารดานะเนี่ยเขาถึงกินอะไรไม่ได้เลยนะแล้วก็กว่าจะออกมาได้ก็ร้องด้วยความบีบคั้นเนี่ยฟังครูบาอาจารย์เนี่ยสายวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยที่เขาปฏิบัติจนถึงได้ฌานเนาะต้องบอกอย่างนั้นแล้วก็มีลูกศิษย์ของพระอาจารย์ก็เคยมาเล่าว่าตัวเองอะจำได้คือสัญญาความจำเขายังอยู่นะในสัญญาเนี่ยความหมายของพระพุทธในศาสนาพระธรรมเนี่ยหมายความว่าจำได้หมายรู้นะคะสัญญาเนี่ยจำได้หมายรู้ความเขายังเหมือนพูดง่ายๆเขาจำเหตุการณ์ตั้งแต่เขายังไงอะไรเนาะพระอาจารย์บอกว่าเขาจำได้ว่าเหมือนดวงจิตเขาเนี่ยกำลังเดินๆอยู่ในความรู้สึกอะแล้วเขาเห็นน้ำแล้วเขากระโดดลงไปกระโดดลงไปเนี่ยมันรู้สึกอึดอัดมากเลยนะอึดอัดแล้วสักพักตัวเขาเองก็กระโดดเหมือนกับว่าหลุดมาจากกระเด้งกลับไปจากที่โดดไปในน้ำอ่ะเขาก็รู้สึกแปลกนะแล้วสักพักหนึ่งเขาก็กระโดดลงไปในน้ำอีกพอโดดไปครั้งเนี้ยกลับไม่ได้อึดอัดก็อยู่ในนั้นน่ะนะระยะหนึ่งแล้วมีช่วงหนึ่งที่มันเจ็บปวดมากเลยนะที่เขาต้องแบบเหมือนมันจะเจ็บมากอะแล้วเขาก็หลุดพ้นจากความเจ็บเอาเดี๋ยวรับโทรศัพท์มาเล่าต่อสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้าคุณจุ๋ม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สั่งไอ้กระดูกอ่อนหน่อยจ้าว่ามีโฟไม่ใช่เหรอ
0: ใช่บางคนบอกไม่รู้เรื่องเลยบางทีตื่นมาคุณจุ๋มตอนปลายไม่พูดย้ำใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วแต่ก
0: ็อ้าว
1: รอเวลาไง
0: รอทำไมจองได้นะบางคนยังไม่พร้อมอย่างเงี้ยคือหนูจะเก็บไว้ให้เพราะตอนเนี้ยเมื่อกี้นั่งนับอยู่เนี่ยตอนนี้73ชุดแล้วนะพี
1: ่นั่นละสิ
0: ก็ใช่อ่ะสิช้าหมดนะมันไม่มีแล้วโอกาสอย่างเงี้ยจุ๋มอยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็กระจายไปไงจ้ะอ้าวชื่ออะไรคะ
1: จ
0: ้
1: าพี่แดงน้อยจ้า
0: อ๋อพี่แดงน้อยนะที่หันคาเนาะ
1: หันคาคุณอนันต์ล่ะจ
0: ้
1: า
0: เอออ่ะแต่พี่แดงน้อยส่งไปในชื่อพี่อนันต์นะเนี่ยแบ่งให้พี่อนันต์กินด้วย
1: จ้า
0: แบ่งกันแล้วก็โหมันก็สามก็ปลุกอ่ะนะได้แค่2,400เองเออตกลงอกลงเอา1ชุดนะคะสะ2แถม1
1: จ
0: ้าจ้ะอันนี้จูเขียนและกระดูก
1: กระดูกอ่อนนะจ้า
0: ได
1: ้เอ้วันนี้วันเสาร์ก็ไปวันจันทร์ใช่มั้ยจ
0: ๊
1: ะ
0: ใช่ค่ะหรือพี่จะให้ส่งวันไหนพี่สะดวกพี่ก็บอกได้นะ
1: เลยส่งได้เลย
0: ต้องส่งวันจันทร์มีบางคนบอกส่งนั่นนี่อะไรเงี้ยหนูก็โอเคได้ไม่เป็นไรนะเข้าใจได้เน
1: าะเป็นเท่าไหร
0: ่ก็สะสองแถมหนึ่งเป็น2,400บาทนะ
1: จ้า
0: เพราะว่ากระปุกละ1,200สองกระปุกก็2,400ใช่ไหมคะแต่พี่ได้สามกระปุกอ่ะ
1: จ
0: ้
1: า
0: ก็ตกกระปุกละ800บาทนะแต่มันก็มีโอกาสนี้แหละค่ะมันก็คงไม่มีแล้วแหละพี่ก็แบ่งแบบแล้วก็ถั่วจะถ้าตอนไหนมันกินแล้วมันดีเมื่อวานมีพี่คนนึง
1: ก็ฝั่งมาเที่ยวนึง
0: ถ้าติดต่อกันแล้วพี่จะดีรู้สึกดีขึ้นเลยเหมือนว่าหนูคิดว่าบางคนเนี่ยซื้อแล้วก็แบ่งพี่แบ่งน้องพอกินดีต่อไปก็อ จะซื้อทีละกระปุกสองแล้วก็แล้วแต่อันนี้เป็นโปรเหมือนเปิดใจแล้วมันเป็นช่วงเทศกาลเดือนวันแม่ด้วยไง
1: ควันทุกวันแม่
0: พี่มีลูกไหมคะ
1: นะ
0: พี่มีลูกไหม
1: ลูกอะไร
0: ลูก
1: ลูกกันเหรออ๋อมี
0: โอ้มันจะเอาลูกพี่มาทำอะไรแล้ว ถามว่ามีลูกไหมโอ้แล้ววันแม่นี่ยังไงนะลูกมาหาไหมเนี่ย
1: แต่ถ้าอยู่คนที่ทำทุเรียนอยู่ชุมพรนะไม่มาแบบคนที่อยู่ปทุมกันอยู่ที่บ้านกัน
0: โหนะคนนั้นเขาอยู่ไกลเนาะ
1: เขาอยู่ไอ้ท่าแตะปทุม
0: ไกลเขาอยู่ไกล
1: แต่เขาก็มีน้ำจิตน้ำใจนะเขาก็ส่งตังค์มาให
0: ้แม่ถ้าลูกทุกคน
1: มาถึงวันแม่
0: ก็ถือว่าดีแล้วแหละนะอย่างน้อยมาให้เห็นหน้าก็ยังดีบอกเขาลูกคนโตอายุเท่าไหร่แล้วคะพี่
1: 49
0: โอ้แต่ปีนี้พี่เท่าไหร่แล้วพี่แน่งน้อย
1: 70แล้ว
0: โอ้แต่พี่ก็ดูแข็งแรงนะไม่น่าเชื่อเลยนะก็ขอให้แข็งแรงนะพี่นะจ้าวันแม่ก็ขอให้มีความสุขให้อยู่กันอบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะจ้า
1: จ้า
0: จ้าจ้าเดี๋ยววันจันทร์จุ๋มส่งให้จ้าจุ๋มจดแล้วจ้าจ้าจ้าโชคดีค่ะพี่
1: จ้า
0: เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการยังไม่ได้นั่งนับเลยเพราะว่าจุ๋มจะส่งรายชื่อแล้วให้เขาห่อกันเนาะเมื่อกี้เพิ่งนับอยู่เนี่ยนะว่าตั้งแต่เราประกาศมานะตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันศุกร์เมื่อวานเนี้ยนะมัน73ชุดละนะก็จะให้100ชุดนะว่าได้เปิดเมื่อวานมีท่านผู้ฟังโทรมาอยู่ท่านหนึ่งไม่แบ่งใครหรอกบอกเอาทำไมอ่ะหนูอยากให้แบบพี่ก็บางคนก็มีนะคะบางคนสั่งเสร็จแล้วก็น้องๆเนี่ยอยู่ไกลๆก็ให้จุ๋มส่งไปให้แล้วเขาก็โอนเงินเงี้ยก็มีหลายท่านนะอย่างบางคนก็ยังมีอยู่คนหนึ่งคุณเก๋เนี่ยนะคะก็น่ารักเนาะมีอะไรดีก็เขาก็แบบแนะนําแม่บ้านในที่ทํางานแม่บ้านก็อยากได้นะบางคนเนี่ยบางคนยังไม่เจอภาวะนี้ก็ยังไม่รู้สึกถ้าเจอแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้โหการเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็ต้องเคลื่อนไหวเนาะเราไม่ใช่คนนอนติดเตียงบางคนก็ยังระเริงใจอยู่คิดว่าตัวเองยังแข็งแรงเชื่อไหมว่าจุ๋มเนี่ยกินมาตั้งนานแล้วนะเราไม่ได้กินในราคานี้ด้วยนะเงินเดือน 8,000 น่ะเจียดเพื่อเสริมสะเนี่ยไหนจะค่ากินค่าใช้จ่ายสมัยก่อนจุ๋มเงินเดือน 8,000 นะเงินเดือนประจำตำแหน่งเมื่อ30ปีที่แล้วมีเงินค่าน้ำมันลด 5,000 บาทแล้วก็มีคอมมิชชั่นถ้าเป็นสมัยก่อนก็ถือว่าเยอะแหละนะแต่มันก็ต้องใช้ความสามารถมากๆนะคนที่ทำงานลักษณะนี้เนาะเราไม่ใช่แบบคนนั่งโต๊ะแบบเป็นข้าราชการมันก็ท้าทายเป็นงานท้าทายจุ๋มชอบอะไรท้าทายเป็นพวกบูละห่ำ อยากรู้ตัวเองทำได้ไหมเป็นคนอย่างนั้นอนุสัยเป็นอย่างนั้นจุ๋มจะต้องแบ่งตังค์เกือบ 3,000 บาทเพื่อซื้ออย่างเงี้ยนะมาลิลีนคอลลาเจนสมัยก่อนนำเข้าอย่างเดียวนะกล่องหนึ่งประมาณ 2,600 บาทกล่องเดียวนะกินได้เดือนหนึ่งเพราะเราต้องใช้ร่างกายอ่ะเยอะอ่ะสมัยก่อนจุ๋มใช้ร่างกายเยอะมาก พอถ้าไม่เป็นไม่รู้หรอกนะพี่อาลีหวัดดี
1: เอากระดูกอ่อนกล้ามชุด
0: เอาพูดใหม่3ชุดเนี่ยไปเผื่อใคร
1: เอาไว้กินนานๆดิ
0: พี่ไม่ต้องทั้ง3ชุดหรอกเอา2ชุดอ่ะหนูให้เต็มที
1: ่เอาต้องชุด
0: ก็ได้โอ้จะเอาอะไรแล้วมันจะไม่เจอกันเป็น3ปีเลย2ปีเลยเหรอเอาไปแบ่งคนอื่นด้วยนะหนูพี่อยากกินแต่ถ้าพี่บอกว่าพอดีไปให้แม่ไปให้น้องเงี้ยหนูยอมได
1: ้มีแต่พี่เนาะ
0: ก็แบ่งให้เขาก็เป็นบุญพี่หมายแบ่งนี้ก็คือเฮ้ยฉันสั่งมาราคานี้ก็คือเอาตังค์นะ
1: เอาแฟกด้วย
0: นะ
1: แฟกเขา
0: เอาอันนี้หนูจดไว้ก่อนนะอ่ะพี่อาริตกลงเอาหนูให้แค่สองชุดนะแต่ถ้าพี่คิดว่าน้องเขาอยากได้เขาแบ่งอ่ะนะเอาอ่ะนะนะแล้วเอาอะไรอีกจ้าอันนี้แปะไว้ก่อนนะแฝกสองกระปุกนะแค่นั้นนะ
1: นี่
0: แปลว่าร้อนใจเนี่ยรู้เลย
1: กลัวหมด
0: กลัวหมดเพราะปกติพี่ไม่เคยโทรหน้าใหม่หนูรู้โอเคพี่ค่ะพี่ขอบพระคุณค่ะพอเห็นเบอร์พี่หนูรู้เลยว่าปกติเขาไม่เคยโทรหน้าใหม่คนนี้ซื้อทีเป็นหมื่นนะคือเขาเป็นคนรักสุขภาพเนาะแล้วล่าสุดเขาเคยเจออุบัติเหตุนะขับรถไปและคนที่มันช่วยอ่ะต้องบอกว่าคนไทยขาดวินัยมากไอ้สายที่ระโยงระยางเห็นไหมฮะไอ้มันระโยงระยางไม่เท่าไหร่สิมันโยงระยางมาบนถนนแล้วพี่เขาขับรถมอเตอร์ไซค์อ่ะหงายท้องกันเลยเชียวหงายท้องเลยไขปลาหักพี่อาลีอ่ะพูดแล้วขนลุกสงสารมากนี่ถือว่าฟื้นตัวไวนะนะก็แล้วอายุขนาดเนี้ยไหปลาอะไรหักมันซ่อมยากนะรุ่นเนี้ยอะไรมันไม่มีนะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
2: สั่งยากระดูกกระดูกจริงค่ะ
0: ชื่ออะไรจ๊ะ
2: ปานีค่ะ
0: ปานีต้องบอกนามสกุลหนูชื่อปานีเยอะมาก
2: ปานีแสงสุริยวงศ์ค่ะ
0: เคยสั่งไหมคะ
2: ไม่เคย
0: ถึงว่าพอนามสกุลนี้หนูไม่คุ้นไงมันมีปราณีกองแก้วอันนี้ปราณีนอนเนหรือนอนหนูจ๊ะ
2: นอนเนค่ะ
0: สว่างอะไรนะคะ
2: แสงสุริยวงค
0: ่
2: ะ
0: แสงสุริยวงโอ้โหนามสกุลพี่เนา
2: ะ
0: คนที่ไหนเนี่ยพี่จ๋า
2: บ้านหมอค
0: ่
2: ะ
0: โอ้นามสกุลเก่าเลยไหมคะ
2: จ้
0: ะเหรออืม
2: ซื้อเฮโร่ตอนนี้เฮโร่เขา
0: ไม่คืออันเนี้ยหนูให้เฉพาะจนช่วงเทศกาลวันแม่อย่างร้านค้าเขาก็มีแต่เขามีขายแบบกระปุกเดียวนะมันขายกระปุกเดียวอย่างนั้นน่ะเราก็เกรงใจร้านค้าเนาะถ้าเขาเราก็เลยเอาล่ะเพราะว่าร้านค้าเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะมีไม่กี่ร้านที่ซื้อจุ๋มส่วนมากก็เขาจะเน้นดวงตากันนึกออกไหมอืม
2: ใช่
0: นะเลขที่ค่ะ
2: 127ค่ะ
0: 1อะไรนะจ๊ะ11
2: 127ค่ะ
0: 127
2: จ
0: ้
2: ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็บ้านหมอ
0: หมู่ต้องบอกหมู่ค่ะ
2: อ๋อหมู่4ค่ะ
0: หมู่4ตำบลบ้านหมอนะคะ
2: จ
0: ้ะอ๋อแต่พี่ไปซื้อของบ้านเฮียโร่เหรอจ๊ะ
2: จ้ะ
0: อ๋อแต่เขาก็มีทุกอย่างของจุ๋มนะ
2: ค่ะ
0: จ้ะถ้าเกิดพี่ไปซื้อกระฟงสเปรย์สบู่ดวงตาเขามีนะยกเว้นไอตัวโปรนี้เนาะเพราะแค่ช่วงนี้อำเภอบ้านหมอนะจ๊ะ
2: จ
0: ้
2: ะอำเภอจ
0: ้
2: ะ
0: ตำบลบ้านหมอรหัสพี่18อะไรคะ
2: จ
0: ับ
2: ไม่ได
0: ้ไม่เป็นไรถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวหนูจัดการให้เบอร์โทรพี่เบอร์นี้เก็บเงินปลายทางนะคะ
2: เป็นส่งวันที่11ได้ไหมคะเงินคนแก
0: ่
2: ออก
0: ก็คือจะต้องบอกว่าถ้าหนูส่งวันจันทร์น่ะมันจะถึง11 12หรือจะให้ส่ง11กันเหนียว
2: กัน
0: ถ้าส่ง11เนี่ยวันที่12มันหยุดอีกมันจะต้องไปส่ง13แต่ถ้าส่งวันจันทร์ใช่ไหมจ๊ะ
2: จ้ะ
0: ก็คือ
2: วันอังคาร
0: ไม่เป็นไรหนูส่งให้วันอังคารไปค้างไปสนีวันหนึ่งแล้วได้วันพฤหัสโอเคนะ
2: ได้
0: เอากันเหนียวเน
2: า
0: ะวัน
2: เง
0: ิน
2: คน
0: แก่แหมเงินคนแก่ได้เท่าไหร่ อย่ามาเมาท์มอยเงินพี่อายุเท่าไหร่
2: 70กว่าแล้วค่ะ
0: มันไม่พอมั้ง
2: จ้ะ
0: แล้วมาสักเดี๋ยวคุณลูกมาวันแม่นะงั้นหนูส่ง11เด้อขอให้มีความสุขนะพี่นะ
2: ค่ะ
0: ค่ะหนูส่ง11นะอาจจะถึง13นะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: จ้าค่ะสวัสดีนะหนูโน้ตไว้ละนะหนูโน้ตไว้ละเดี๋ยวบอกเด็กจ้าสวัสดีจ้ะจ้ะจ้ะสวัสดีจ้ะวางสายพี่แล้วพี่สุนันท์สวัสดีค่ะ
3: คุณจงเปล่าคะ
0: จ้าพี่นัน
3: อยากสั่งกระดูกอ่อนบ้างค่ะ
0: พี่สุนันอันนี้สุนันไหนเนี่ยมันมีหลายสุนันพี่สุนัน
3: พิทยาค่ะ
0: พี่ปิดวิทยุเสียงสะท้อนพี่สุนันนามสกุลอะไรพี่สุนัน
3: ห
0: น
3: ู
0: หนูลืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวหนูเขียนก่อนพี่ส่วนมากพี่เราจะเคยเจอกันเนาะพี่เนาะกระดูกอันนี้นะเอาหนูขอชื่อพี่สุนันเพราะว่าปกติพี่ไปซื้อร้านสุขสถาพรเนาะ
3: ได้ค่ะ
0: ท่านี้อันเนี้ย
3: คุณจุ๋มให้โป
0: ใช่อันนี้เฉพาะไงเออ
3: เอาสองชุดจ
0: ้
3: ะ
0: เอาอีกแล้วเอาไปทำไมเยอะ อย่างงกอย่างง
3: ก ก็กินประจำอะค่ะแล้วก็แบ่งคนอื่นกินมั่ง
0: เออพี่ต้องบอกเออเนี่ยแนะนำเออแบบเอออันนี้แกอย่างเงี้ยพี่ไม่ได้ซื้อหนูปีนึงเลยนะไม่ได้ไปซื้อร้านเขาอะ
3: มันสะดวกอะค
0: ่
3: ะ
0: ไม่หมายความว่าหนูอยากให้ทุกคนนะกระจายสมมุติบางคนบอกขอ2อย่างเมื่อกี้ขอ3หนูยังไม่ให้เลย คือถ้าบอกว่าอ๋อพี่น้อง3ตระกูลคนละชุดละชุดอย่างเงี้ยเอออ่ะอันนี้อย่างพี่หนูเข้าใจได้นะอ้าวพี่สุนันท์นามสกุล
3: กินอยู่ค่ะ
0: เพราะว่าปกติเราไม่เคยขอที่อยู่กันเนาะเจอกันตามงานวัดมั่งอะไรบ้างแล้วพี่เนา
3: ะ
0: นะยิ้มอยู่บ้านเลขที่ค่ะ
3: บ้านเลขที่114/69
0: 114/69
3: หมู่ 4
0: หมู่4ค่ะ
3: ตำบลประตูชัย
0: ประตูชัยอพระนคร
3: จ
0: ้
3: า
0: จออโยยา
3: จ
0: ้
3: า
0: พร้อมรับเมื่อไหร่
3: ส่งวันไหนคะรับเงินปลายทางนะป้าโอนไม่เป็น
0: เข้าใจพี่น่ะพร้อมเงินเมื่อไหร่
3: ได้ค่ะ
0: อ่
3: ะ
0: โอเคว
3: ันอังคารก็ได้ค่ะ
0: วันนั้นก็ต้องวันจันทร์จะได้ไม่ไปตกค้างที่ไปรษณีย์นะนะหนูเขียนอันนี้หนูแมมเปอร์พี่ไว้แล้วนะได้แต่มันคืออันเนี้ยหนูพิเศษอยากเนี่ยเพราะหนูรู้ว่าร้านค้าเนี่ยมีไม่กี่ร้านที่ซื้อทีเนี้ยเรามีของดีเราจะต้องเก็บไว้เถอะเอาเปิดใจเนาะเข้าใจความหมายหนูนะ
3: ค่ะ
0: เออนะเดี๋ยว
3: กินตั้งแต่ทีแรกเลยค่ะ ใหม่ๆอ่ะ
0: เออ
3: ม
0: ี
3: จำน
0: ว
3: นถาขาม
0: ั่
3: งอ่ะ
0: เออใช่แล้วดีขึ้นเนาะพี่เน
3: า
0: ะ
3: มันเวลาเดินมาค่อยชั่วแล้วไปหาหมอบอกว่ากระดูกปกติค
0: ่
3: ะ
0: เอ้ย
3: ไปหาหมอเอ็กซเรย์อ่ะค่ะ
0: มันเชื่อมกันได้แหละเพราะว่ามันมีไอ้เปลือกเปลือกไม่ตอนนั้นไปโดนอะไรนะที่พี่เล่าให้ฟังอ่ะหนูลืมละ
3: ขาค
0: ่
3: ะ
0: ไม่มันคือปวดเข่าใช่มั้ย
3: ใช่ค่ะ
0: คืออย่างน้อยมันก็ประคับประคองละคือพี่สุนันท์เข้าใจความหมายมั้ยมันไม่ใช่ยาแก้ปวดมันก็เป็นอาหารที่ไปเสริมดีกว่าเราไปกินไอ้พวกยาแก้ปวดยาแก้โยกไตเราพังอีกนะ
3: ใช
0: ่
3: ค่ะ
0: มันอย่างน้อยมันเบาขึ้นมันก็ดีใช่มั้ย
3: กินของมุจมประจำมาหลายปีแล้วค่ะ
0: กินอะไรมั่งไหนโชว์เลยโชว
3: ์
0: มีดวงตามีแฟกออยล์แล้วใช้อะไรอีก
3: แต่ก่อนกินอะไรนะแก้สมองแต่ตอนนี้กินน้อย
0: ไม่สบู่กาแฟพี่ใช้ไหมสบู่กาแฟพี่ใช้ไหม
3: ใช่ค่ะสบู่ใช้เดือนละ2ก้อนค่ะแล้วก็ยาที
0: ่พัน
3: หลอดนึงค่ะสบู่ทุกอย่างเลยค่ะ
0: แล้วไอ้รถตุ๊กๆคันนั้นเนี่ย
3: มันเลิกวิ่งไปแล้วค่ะ
0: โหลหนูชอบจังเลยอ่ะเขาขายคันเท่าไหร่ดูซื้อมาตั้งหน้าบ้านเขาเรียกอะไรแถวอยุธยาเขาเรียกรถอย่างนี้ว่ารถอะไรพี่
3: รถตุ๊กๆค่ะ
0: ก็เรียกตุ๊กๆเหมือนกัน
3: ค่ะ
0: หนูเรียกรถนกแก้ว ปีนี้พี่สุนันท์อายุเท่าไหร่แล้วอ่ะ
3: 69ค
0: ่
3: ะ
0: เฮ้ยใครถามบอก70เลยอย่าบอก69 เดี๋ยว9ไม่ขึ้นเชื่อหนูใครถามบอก70นะ
3: 70ปีหน้าค
0: ่
3: ะ
0: จ
3: ะเกษียณงานแล้วค่ะ
0: พี่สุนันท์ทำอะไร
3: แม่บ้านอยู่ประตูชัยค
0: ่
3: ะ
0: แม่บ้านเขามีเป็นหลักประกันสังคมใช่ป่ะพี่
3: ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อได้ขอโทษได้สักกี่พันน่ะเกษียณน่ะได้ถึง5แม้หรือ3
3: ไม่เขาจะเป็นไอ้นั่นนะค่ะอะไรนะ
0: ให้เป็นบําเหน็จ
3: ค่ะ
0: อ๋อแปลว่าไม่ได้มีประกันสังคม
3: มีค่ะแต่ก็ให้เป็นบําเหน็จ
0: อ๋อแปลว่าเขาไม่ได้ให้อายุพี่ไม่ได้ถึงต้องได้บํานาญใช่มั้ย
3: ใช่ค่ะ
0: อ๋อไอซีคืออายุที่เราส่งประกันใช่ไหม
3: อ
0: ๋
3: อเพิ่งมาทำตอนอยู่ประตูชัยตอนอยู่โรงงานทำประกันชีวิตค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อแต่ก็ยังดียังน้อยก็ได้ก้อนหนึ่งเก็บไว้นะพี่เนาะ
3: จ้า
0: หนูนึกถึงพี่นะตอนนั้นจำได้ว่าพี่ไปทอดกฐิน
3: จ้าน
0: ะ
3: แต่ตอนนี้ก็ทำบุญกับคุณจุ๋มบ่อยๆแต่ไม่
0: ใช่
3: ใจแล้วค่ะ
0: ไม่เป็นไรเห็นพี่เขาบอกโอนมาให้มันแค่ไม่ทำสาธุพี่ก็ได้นะเออ
3: ค่ะ
0: นะเอาก็เดี๋ยวเอา
3: อกคุณจุ๋มทุกวันเลยนะ
0: ชอบจะสิ
3: ใช่
0: พูดได้ว่าไม
3: ่คุณให้จุนันทำบุญอะไรเนี่ยบอกบุญมาเนี่ยก็สาธุค่ะเวลาคุณจุ๋มไปทำบุญพี่จุนันก็สาธุกับคุณค่ะ
0: โอ้ยสาธุได้บุญได้บุญขอให้สุขภาพแข็งแรงนะพี่นะจ้า
3: คุณจุ๋มแล้วสบายใจอะค่ะ
0: เออมีหลายๆคนบอกอย่างนั้นนะนี่ยังไงกระถิ่นถ้าว่างเจอกันนะอ่ะ
3: ไม่ไหวแล้วค่ะ
0: เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่สุนัน
3: ท์ส่งเงินไปทำบุญด้วยค
0: ่
3: ะ
0: เออเอาโอเคอ่ะได้จากพี่สุนันท์ยิ้มอยู
3: ่กี่ชุดคะจะได้เตรียมเงินค่ะ
0: พี่เอากี่ชุดอ่ะ
3: อยากได้สองอะค่ะ
0: สองมัน4,800ไหวไหม
3: ไหวค
0: ่
3: ะ
0: โอ้แล้วก็เปลือกใครนั่นพี่ก็แบ่งๆเขานะ
3: ใช่ค่ะ
0: นะพี่ๆน้องๆเขาจะได้ไม่ต้องนั้นนะหนูเขียนเปลี่ยนละ
3: เป็นปวดขากันเยอะค่ะ
0: อย่างนี้ค่ะได้อย่าไปเก็บไว้คนเดียวมีของดีพอกินดีก็บอกก็ไปร้านสุขสถาพรนะนึกออกมั้ยโอเคพี่ขอบพระคุณจ้า
3: ค่ะสวัสดีค
0: ่ะสงสัยจะเกินนะเนี่ยดูแล้วคนเนี่ยคือเนี่ยที่พูดมาเนี่ยพลังเงียบจุ่มทั้งนั้นเลยนะเนี่ยจริงแฟนรายการจุ๋มนะผู้หญิงเยอะมากทุกคนจะพูดเหมือนพี่สุนันน่ะบอกฟังคุณจุ๋มแล้วงุ่นอย่างนี้อ่ะตกลงลืมไปแล้วเนาะเรื่องที่อยู่ในคันลืมแล้วนะเวลาก็จะหมดละคือจะบอกว่าลูกกับแม่เนี่ยเขามีความสัมพันธ์กันตั้งแต่อยู่ในอุทธรสรุปคนเนี้ยเขาจำได้ทุกอย่างเลยว่าเขามาเกิดไอ้ที่ว่าเขาโดดลงในน้ำเนี่ยเขาไปอยู่ในท้องแม่ครั้งแรกแม่เขาแท้งแล้วเขาก็เลยกระโดดกลับมาอยู่บนฝั่งและอีกครั้งกระโดดลงไปนะไอ้ที่เขาบอกเขาเจ็บมากนะคือกำลังคลอดเขาบอกว่าพูดอะไรก็ไม่ได้นะมดกัดก็บอกไม่ได้ร้องอย่างเดียวคือเขาจำได้แค่ช่วงนั้นแหละเขาบอกเขาจำแม่นมากเลยตอนที่เขาจะมาเกิดในท้องแม่อันนี้ครูบาอาจารย์ที่สายวิปัสสนากรรมฐานท่านเทศได้ฟังนะแล้วก็หลวงพ่อสุรศักดิ์นี่แหละค่ะแล้วก็บอกอีกคนนึงก็จำได้ท่านก็เลยแบบมีท่านก็มาเล่าให้พวกเราฟังนะว่าบางคนที่เขาปฏิบัติมาเนี่ยระลึกได้นะฮะระลึกชาติส่วนพระอาจารย์ที่สอนอภิธรรมจุ๋มนะเขาบอกเราเรียนอภิธรรมเราจะระลึกชาติได้เราก็ฮะระลึกได้ว่าเราเนี่ยเคยชาติชั่วจุ๋มอันนี้น่าจะใช่ว่ะไอ้ทำชั่วมาก็เยอะเราจะลึกคือมาเรียนแล้วมันไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยนะเกลียดตัวเองชะมัดหยาดเลยไม่มีใครหรอกนะคือที่จุ๋มเปิดประเด็นเรื่องพ่อแม่กับลูกความอบอุ่นความดูแลครอบครัวเนี่ยเพราะเมื่อวานนี้หลายๆคนคงได้เห็นได้ยินข่าวมันสะเทือนใจเมื่อวานนี้จุ๋มออกไปทำธุรกรรมข้างนอกนะไปธนาคารมันมีเมสเซจแจ้งเข้ามาขอแสดงความเสียใจกับโรงเรียนเทพศิรินทร์มันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอ้าวมีเด็กในโรงเรียนกราดยิงหลายคนคงได้เห็นข่าวแล้วเศร้าสะเทือนใจนะยิงคุณครูเสียชีวิตไป5 รายแล้วก็ตัวเองยิงตัวเองด้วยแต่มันยังไม่จบแค่นั้นไปตรวจสอบที่บ้านของเด็กวัย14 ปีม.3คนนี้เด็กผู้ชายก็เห็นศพคนปู่เสียชีวิตคุณย่าที่นอนอยู่ในที่นอนเสียชีวิตคือแกยิงเสร็จและแกก็ล็อกบ้านไปโรงเรียนนะลูกปืนเนี่ยถ้าเกิดไม่มันมีเป็นร้อยเลยนะแล้วล่าสุดเนี่ยมีเสียชีวิตอีก1 คนนะเป็นเด็กผู้หญิงนะนักเรียนที่บาดเจ็บสาหัสอีกหลาย 10 คนคือทำให้เราคิดวันนี้เมื่อวานลุงมานะก็กลับมาเรารู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเราบ้านเราที่เป็นเมืองพุทธบ้านเราที่เรารักปู่ย่าตายายรักแม่จุ๋มพยายามเจาะและคิดไอ้เรื่องรายละเอียดจุ๋มไม่อยากเล่าเนาะเพราะท่านคงฟังกันเยอะแต่จุ๋มเจาะลึกว่านี่แหละสถาบันครอบครัวสุดท้ายพ่อกับแม่เลิกกันจริงๆแล้วพ่อเนี่ยคือเด็กอะยังไงเนี่ยต่อให้เรามีเหตุผล10,000,000,000 ประการเนี่ยคุณเชื่อไหม คนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ยอมนะเขากลัวลูกเขาขาดความอบอุ่นเขายอมทนนะคนพ่อแม่สมัยก่อนไม่เหมือนพ่อแม่สมัยนี้เนาะเออนะสวัสดีค่ะ
1: ปัทวินค่ะ
0: ปัทวินจ้า
1: อยากได้กระดูกอ่อนปลาฉลาม
0: ปัทวินต้องบอกก่อนนามสกุลอะไรทวินมันมีหลายทวิน
1: ทวินส่วนลา
0: อ้าวแปลว่าป้าไม่เคยสั่งทวินนี้ไม่คุ้นเพราะมีทวินทองจุนทวินอะไรใหญ่ทวินนามสกุลอะไรคะ
1: ส่วนลาอยู่บนโป่งค่ะ
0: ส่วนเหรอคะส่วนส่วนนะลาตัวไหนรอลิงหรือรอเรือลารอลิงใช่ไหมจ๊ะส่วนลาคุณป้าเอา1ชุดนะ
1: 1ชุดแล้วก็กาแฟ5กล่อง
0: กาแฟ5กล่องกระดูก3เนาะบอกที่อยู่หนูหน่อยเพราะว่าจะได้ถ้าเกิดต่อไปสั่งก็แค่บอกชื่อกับนามสกุลบ้านเลขที่อะไรจ๊ะ
1: 73/1
0: หมู่3ตำบล
1: ลาดบัวขาว
0: ลาดบัวขาวค่ะ
1: อำเภอบ้านโป่ง
0: โอ้ยบ้านโป่งนี่ฟังจุ่มเยอะนะชัดเจนดีนะคะพี
1: ่ชัดทุกเกณฑ์ค่ะฟังทุกคืนตีสี่ตื่น
0: ฟังฟังนานหรือยังจ๊ะ
1: ได้ปีหนึ่งแล้วค่ะ
0: โอ้ยน่ารักนะคุณทวินส่วนรา73/1หมู่3ตำบลลาดบัวขาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีพี่ทำอะไรอะที่บ้านทำอ้อยเหรอคะ
1: ไม่ทำเป็นแม่บ้านเฉย
0: ๆทำไมเสียงไม่เหนื่อยแปลว่าไม่ใช่คนราชบุรีเนี่ยเป็นสะใภ้แน่เลย
1: ถูกต้องค่ะ
0: หนูฟังเพราะว่าคนราชบุรีโทรหาหนูไม่ใช่เสียงนี้พี่ไม่ใช่คนราชบุรีใช่ไหม
1: จ้ะไม่ใช
0: ่เพราะว่าหนูฟังเสียงจากคนราชบุรีจะต้องมีเนิร์ดนิดๆอยู่ไหนอู่ทองเหร
1: อค่ะอำเภออู่ทองสุพรรณ
0: แต่พี่ก็ไม่เหนื่อยนะ
1: ก็มีติดมาก
0: มีเยื้องได้หน่อยพี่ก็เยื้องแบบคนกลางได้นะ
1: พี่ฟังตั้งคุณสมเล่าไปที่ว่าไปเชียงใหม่หรืออะไรนะที่ไปที่คนภูเขาอ่ะ
0: คูเรียมอ่ะนะขอบด้งอ่ะนะ
1: แต่ฟังวันนั้นเลย
0: โอ้ก็คนที่หนูไปมอบทุนคุณครูคนนี้เขาก็ตายแล้วนะปีที่แล้วพี่เอ้ย ชีวิตมันน้อยนะชีวิตมันน้อยเราอยากทำอะไรเรารีบทำเลยนะพี่นะอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้พี่ทวิน
1: ยากกับ72แล้วค่ะ
0: โอ้โหเสียงชัดเจนเสียงชัดแจ๋วเลยนะเหมือนสาวๆ60กว่าเลยนะโอเคพี่เดี๋ยวส่งวันจันทร์นะกาแฟ5กล่องกล่องละ180กระดูกอ่อน1ชุด3กระปุกนะ
1: เดี๋ยววันหลังไปคุยกันนะ
0: แค่นี้เวลาหนูก็หมดแล้วด้วย
1: ช
0: ่วงวันจันทร์สวัสดีจ้าเนี่ยมันต้องอย่างนั้นไม่อย่างนั้นคนที่แอบฟังก็จ้องเยอะอยากทำอะไรทำเลยโอ้โหเวลาจะหมดไม่ได้ขอบคุณอะไรใครสักสายเลยนะน่ะอ้าวคุณเล็กสวัสดีค่ะช่างเล็กตัดผ้าอ้าวคุณเล็กจะเอาอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเวลาหนูหมดนะไปและอ้าวเอาหน่อยเอาว่าไงเอ่ยเอาพอแล้วเมื่อกี้ก็มีคนโทรอย่างเงี้ยมาพอจุ่มละลายมันไม่เสถียรไปละเวลาหมดเวลาจะเล่าเมามอยขอบคุณพี่ตู่เมื่อวานลืมขอบคุณให้น้ำยามาอร่อยมากมากมากมากมากมากเมื่อวานลุงตู่ยกซดหมดแล้วน้ำยาพี่ตู่ซุ้มสะพานอิฐนะใครอยู่ลพบุรีอยากกินของอร่อยราคาถูกเจ๊ตู่ซุ้มสะพานอิฐวัดสะพานอิฐเส้นสายคันคลองไปบ้านหมี่นะคุณหนูไม่รับเดี๋ยวมันสายมันหลุดตลอดเลยเนี่ยพอรับแล้วก็หลุดอ่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีคร
0: ับ ค่ะคุณช่างเล็กน่ะมันไม่เสถียรไม่เป็นไรคงอยากได้อะไรเดี๋ยวค่อยโทรมาเวลาหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวอีกอย่างนึงเตไปส่งของมาก็ไม่ได้บอกร้านเจ๊หน่ำท่าช้างสิงห์บุรีเมื่อวันก่อนไปส่งสิงห์บุรีมาแวะส่งป้าเนาด้วยกระดูกอ่อนป้าเนาอันนี้เอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยคนพิเศษนะส่งถึงหัวกระไดบ้านนะ เพราะว่าตอนนี้ไปไหนไม่ได้ล้มล้มนะก็เมื่อวันก่อนเตไปส่งร้านท่าช้างนะร้านเจ๊หน่ำตลาดท่าช้างดีดวงตามีอะไรไปซื้อได้แล้วก็ร้าน TKL ซูเปอร์โคกสำโรงเมื่อวันเตก็ไปส่งนะคะนะนะถ้าช่างเล็กโทรอย่างเงี้ยน่าจะติดสวัสดีค่ะ
4: ดีค่ะไม่รู้โทรศัพท์เป็นอะไรมันหยุดไป
0: ไม่หรอกมันใช้เน็ตไงไอ้มันไม่เสถียรหรอกเวลาโทรในไลน์จ้าคุณเล็ก
4: จะสั่งกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะ
0: 1ชุดนะ
4: ใช่1ชุดครับ
0: คุณเล็กเดี๋ยวพิมพ์ชื่อที่อยู่ในไลน์นะพร้อมเบอร์นะ
4: ครับได
0: ้
4: คร
0: ับ คร
4: ับเอาเดี๋ยวผมส่งไปให้คร
0: ับ โอ้เวลาจะหมดแล้วคุณเล็กจ๋าสวัสดีก่อนนะ
4: สว
0: ั
4: สดีครับสวัสดีครับ
0: คนเนี้ยเคยมาบุกถึงบ้านจุ๋มแล้วมาก็ไม่บอกมาซื้อผ้าไหมให้ภรรยาโคตรน่ารักเลยมาซื้อผ้าไหมให้ภรรยาผืนหนึ่งบอกเอ้ยเธอไม่เอาสองเหรอภรรยาก็น่ารักบอกเอาผืนเดียวแหละไปไล่ไปแล้วโอ้ยไปแล้วเวลาหมดหมดเวลาขอบพระคุณมากมายบุญรักษาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อนะ

0: ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลินามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะ กันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
2: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแตกความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
3: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
4: ์หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายอัศเจรีย์หัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัปโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไป Search ใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่6 จ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์ Check Share หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟคนิวส์ได้นั่นก็คือการที่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นความจริงและตั้งคำถามเสมอไม่แชร์อะไรโดยที่ไม่ตั้งคำถามเพียงเท่านี้เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดัง

0: 60020วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
1: มาลัง
2: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไม่สีลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
3: ใช่
7: ด
3: ี
7: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691 0812901691
1: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงนี้ทุกคนมาดูโอ้โห

0: ความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
0: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพโอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพโอสถถูกต้องมาตรฐาน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมารายงานตัวครับเหมือนเดิมฮะไม่ว่าจะเป็นคลื่นวิทยุต่างๆที่รับสัญญาณลุงช้างในขณะนี้จังหวัดทหารบกลพบุรี AM 1197กิโลเฮิรตซ์มาช้านิดนึงนะครับแต่ก็มาวสป.1449จังหวัดชุมพร FM 91.75 ครับตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลนะ ตื่นเช้ามาต้องจิบน้ำนะจะได้ล้างลำไส้ เลือดมันหนืดคนเรานอนมากๆมันเลือดหนืดเนี่ยเอ้าคุณผู้ฟังนอนพอดีตื่นมามันจะสดชื่นไงแต่นอนนานเกินไปนี่มันเลือดหนืดตื่นมาคอแห้งเลยเป็นไงไหม ขออภัยนิดหนึ่ง FM 90.75 ครับวิทยุคนเมืองลพบุรีที่โรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสระแก้วนี่ชส1กรุงเทพ AM 657ครับวันนี้มีเพลงเพราะเยอะแยะเลยเนี่ยเริ่มตั้งแต่เพลงพ่อทูลทองใจเพลงคืนนั้นเนี่ยนะครับเมื่อวานพี่มนิดขอต้องฮักให้สุดใจเข้ามาปรากฏว่าถูกใจร้านอำนวยบิวตี้บอกวันนี้อยากฟังอีกต้องฮักให้สุดใจพี่สาวจากท้ายตลาดครับโตเกียวแห่งความหลังแหมวันนี้พี่มนิษขันทับน้ำมาให้กำลังใจเราด้วยเพลงคอยนวลที่สวนลำไยใครปลูกลำไยเอาเม็ดฟู่ลุงช้างไปฉีดพ่นได้เลยนะตอนนี้มีวางขายแล้วนะลำไยมาแล้วนะครับประเทศไทยในเรื่องผลไม้ไม่ขาดแคลนมีเพลงจากสาวสวยอุไดใหม่นะฮะพี่ปั้นขอวอนนางนอนวอนแม่นางนอนเนี่ยนะพี่ชายจากช่องสลิกาพัฒนานิคมวันนี้แนะนำงานเพลงหนุ่มสลัมของกาว่าวเสียงทองเนี่ยผมทันได้เล่นดนตรีให้แกร้องเหมือนกันนะสมัยเป็นนักดนตรีผ่านมือผมนั่นแหละพวกเนี้ยกระเป๋าเสียงทองหนุ่มสลัมคัจฉริยามรสีเธอไม่โดนเธอไม่รู้จากสาวสวยมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเป็นที่รู้กันนะฮะเมื่อวานนี้เกิดเรื่องราวของเด็กนักเรียนชั้นม.3บุกยิงโรงเรียนครู3นักเรียน3ผู้ก่อเหตุ1เป็น7เอ้าแล้วปู่กับย่าอีก2อ่ะนักเรียนชายก่อเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีย่านบางกรวยส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น15รายสาหัส1รายและมีครูเสียชีวิตทันทีครับ2รายจากเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตื่นเต้นให้กับครูนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนเป็นอย่างมากต้องเร่งอพยพผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากพื้นที่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข้าทำการระงับเหตุต่อมามีรายงานว่านักเรียนผู้ก่อเหตุได้เสียชีวิตแล้วโดยมีรายงานเบื้องต้นว่าผู้ก่อเหตุได้ยิงตัวเองเสียชีวิตโดยพบร่างอยู่ในห้องเรียนของโรงเรียนดังกล่าวนะครับทางนี้ครับโรงภายหลังเกิดเหตุสงบหลังเหตุการณ์สงบแล้วได้รับแจ้งจากป้องกันภัยนนทบุรีขอยืนยันจำนวนผู้บาดเจ็บ15รายสาหัส2รายเสียชีวิต7รายเป็นครู3นักเรียน3ผู้ก่อเหตุ1เป็น7นะครับเป็น7รายถ้าบวกปู่กับย่าด้วยเป็น9รายเนาะมีรายงานเพิ่มเติมว่าเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งเด็กหญิงวัย12ปีเป็น
9เหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยคุณผู้ฟังเราก็ไม่รู้จะทำไงได้เนาะเด็กเลี้ยงไปแต่ตัวหัวใจมันสมองเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจากการเล่นเกมเยอะหรือเปล่าเพราะน้องยังเป็นเด็กชายอยู่เลยเนาะยังเป็นเด็กยังไม่15เลยคุณผู้ฟังเรียนอยู่ม .3 วิเคราะห์กันไปจะเป็นนักวิชาการหรือจะเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นคนรู้จักมักคุ้นคนเกี่ยวข้องก็วิเคราะห์กันไปมันเกิดจากอะไรเด็กตัวแค่นี้ไม่ได้ฝึกการเรียนการยิงมานะครับอะไรคือเซฟตี้อะไรคือเหนี่ยวไกอะไรคือศูนย์หน้าศูนย์หลังยกขึ้นมาเล็งยิงโป๊ะบะโป๊ะบะรัฐบาลต้องมาเคาะแล้วก็เยียวยาผู้เสียชีวิตด้วยนะนะครับไม่เหมือนกับณลาดพร้าวโรงเบียร์ไฟไหม้อันนั้นรัฐบาลไม่น่าจะได้เข้าไปช่วยเยียวยานั่นควรจะเป็นเจ้าของสถานบันเทิงอันนั้นนะอันนี้ความเห็นของผมนะไม่เกี่ยวกับเขาอาจจะเยียวยาก็ได้ก็เป็นเรื่องดีถ้าเยียวยาได้ทั้งครูทั้งนักเรียนเนี่ยรัฐบาลจะเยียวยาให้รายละ1 ล้านบาทอันนี้ล่าสุดมาเมื่อวานนี้นายประดอนปิศนานันสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยกรณีเหตุการณ์ยิงครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อพิจารณาเงินเยียวยาช่วยเหลือนะครับโดยทางปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานถึงสถานะเงินช่วยเหลือของกองทุนขณะนี้มีเหลืออยู่254 ล้านบาทก็ยังพอได้เนาะแต่คนละล้านละล้านละล้าน9 คนก็9 ล้านเนี่ยนะอันนี้ถึงมือคนเดือดร้อนแน่นะครับเสียชีวิต1 ล้านบาททุพพลภาพ700,000 บาทบาดเจ็บสาหัส200,000บาดเจ็บเล็กน้อย10,000ซึ่งเคยปฏิบัติมาแล้วเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นล่าสุดนะใช้พิจารณากองทุนเงินช่วยเหลือนะครับก็ดูสิเนาะมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยเราก็ไม่รู้เราก็ไม่อยากให้เกิดหรอกเนาะแต่เป็นลูกกับหลานเราบ้างเป็นไงเนี่ยคิดได้วัยปัญญาก็ฆ่าตัวตายซะแล้วขอบคุณปุ๋ยสีหอมฟุ้งลุงช้างนะครับปุ๋ยจะบอกว่าปุ๋ยดีที่สุดก็ไม่ได้มันอยู่ที่ดินด้วยนะคุณผู้ฟังถ้าดินแถวบ้านท่านมันรองรับปุ๋ยอินทรีย์มันก็ได้ถ้ามันไม่รองรับถามว่าได้ไหมได้ขอใช้เวลานิดหนึ่งนิดเดียวนะครับพอน้ำเข้านาได้นะครับพอไถพรวนเสร็จก็หว่านเลยก่อนจะดำนาก่อนจะหว่านข้าวเพราะว่าปุ๋ยลุงช้างเนี่ยมันจะมีฮิวมิกโคโลไมด์อันนี้ไปปรับปรุงดินเขาเรียกว่าวัสดุปรับปรุงดินนี่แหละตัวนี้นะแต่มันเพิ่มเติมมาขึ้นมาก็มีอาหารพืชทุกชนิดนั่นก็คือฮอร์โมนนะครับปุ๋ยชนิดอื่นถามว่ามีไหมมีนะแต่ไม่มีฮอร์โมนนะครับให้มันก็ต้องเอาปุ๋ยที่เป็นอาหารของต้นไม้น่ะสูตรเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านั้นเสริมเติมเข้าไปเพราะนั้นใช้ปุ๋ยลุงช้างนี่มันอาจจะเขียวช้าถ้าได้น้ำสักหน่อยพอคุณเอ้ยมันจะมาเลยเขียวเขียวทนเขียวนานถามว่าทำไมสู้แรงลมดีก็เพราะมันไม่ต้นมันสูงไงต้นเป็นมะขามข้อเดียวอะอ้วนเตี้ยแต่รวงบึบบับถ้าใครไม่ได้ใช้ปุ๋ยลุงช้างไม่เป็นไรแต่วันนี้จะเกี่ยวข้าวได้ใช่ไหมนาปังใช่ไหมกำลังจะเกี่ยวข้าวแต่ทว่าลวงมันไม่ออกออกมาก็รีบเอาดึงรวงลุงช้างไปใช้1ขวดผสมน้ำ400ลิตร10 20 30ไร่สบายๆครับมันอยู่ที่การหว่านการฉีดพ่นของเราด้วยนะอันนั้นคือปัจจัยหลักของเราอ่ะจบข่าวไม่คุยแล้วเรื่องนี้
เรื่องข่าวเด็กนักเรียนยิงที่โรงเรียนเนี่ยนะไปฟังเพลงดีกว่าใช่ไหมต้องฮักให้สุดใจครับพี่อำนวยบิวตี้ส่งให้น้องอีฟให้ทนทองใบให้ทุกท่านนะครับที่กำลังฟังรายการลุงช้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพจสหนึ่งในเขตภาคกลางสทล1197ที่ลพบุรีก็เป็นวิทยุชุมชน FM 90.75 เป็นชุมพรก็1449เป็นสตูลก็ FM 91.75 ตำรวจภูธรภาค9ครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161-067-65-5-0211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

รับประทานเป็นประจำมาเนาะมันไม่ใช่ยาไม่มีผลต่อการรักษาหรือป้องกันอะไรนะครับบำรุงและฟื้นฟูเท่านั้นนะจ๊ะ2กระปุก650บาทก่อนนอน2เม็ดครับชื่อเพลงโตเกียวแห่งความหลังนะฮะน่าจะคัฟเวอร์ใหม่อ่ะเป็นเพลงน่าจะทำมาใหม่อ่ะนะพี่สาวอยากท้ายตลาด

0: โอ้ขอบคุณมากครับกลิ้งกลังกลิ้งกลังกันมาเยอะนะอยากจะได้ปุ๋ยกันเนาะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับคุยเรื่องปุ๋ยซะยาวยังไม่ได้คุยรายละเอียดเพลงจบพอดี
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมเฮ้อนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดีกินแล้วจะปลอดภัยไหมลูกปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
2: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
0: จะเป็นยาย่าบริงก็1กระปุกก็มันก็ต้อง800บาทมี60เม็ดแต่จะเป็นดีแคร์ก็650บาทถึงจะได้60เม็ดนะต่างกัน100กว่าบาททีนี้ถามว่าอะไรดีกว่ากันเนี่ยผมว่าคนเราร่างกายเราธาตุที่อยู่ในตัวเราในดินน้ำลมไฟมันไม่เท่ากันไงนะครับก็จะบอกว่าอะไรดีกว่ากันไม่ได้ท่านต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองเนาะสบายใจกว่ากันเยอะลองดูดีแคร์ก่อน ลองดูดีแคร์ก่อนตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันติด2เมตรเอ๊ะมันไม่ได้เรื่องวุ้ยแต่มันได้เรื่องก็มีนะเยอะนะพี่พันเนาะอุไดเจริญเนาะขอจะเรียกอุทัยใหม่อุทัยใหม่จังหวัดอุทัยร้านยาบุญชัยที่ทับทันอุทัยธานีมีขายนะครับถ้าเป็นยาย่าบิงเนี่ยจะมีอยู่ร้านเจ๊หมูป่าโมกร้านนบัวโคกสำโรงแล้วก็ร้านจีงเว้นจันช่องแคแล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมนั่นเองที่อื่นไม่มีครับมาครับคอยนวลที่สวนลำใหญ่พี่มณิชเขาขอมาให้สาวสวนนกให้น้องแดงให้คุณทองใบคุณทองใบไม่อยู่ครับติด

0: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอเนี่ยครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
1: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
2: 081-290-1691นะจ๊ะเบอร์นี้อยู่ข้างกล่องข้างกระปุกไทยทิพย์โอสถนะครับที่ร้านยาเฟสมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะวันนี้ตอนบ่ายๆน่าจะได้รับแล้วนะครับคุณพี่อยู่พาชีสาขับรถดองแดงดองแดงไปร้านยาเฟสมาดไม่มีส่งไปเมื่อวานนี้ครับน่าจะถึงแล้วนะวันนี้เนาะแต่สุกิจเพศสัตว์เนี่ยไปได้ตัวเองมีนะครับเมื่อวานไปเยอะเลยนะทั้งน้ำมันงาดำมะระขี้นกนะแล้วก็ดีแค่นี่สุภชัยฟาร์มาซีส่งให้เช้านี้นะครับสุภชัยสั่งมะระขี้นกกับดีแค่เข้ามาอ้อยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงด้วยที่ร้านสุภชัยที่ชัยนาทเนาะคราวนี้มาถึงงานเพลงวอนนางนอนนะจินตราภูลาภขับร้องพี่สาวแสนสวยของเราที่อุดัยเจริญนะอุดัยเจริญนี่อำเภออุดัยเจริญนี่อยู่ที่จังหวัดสตูลเนาะขอเข้ามานะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่13ชีวิตทีมหมูป่าทีมฟุตบอลน่ะเขาเรียก13หมูป่าเหตุการณ์เกิดที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่23มิถุนายน2561ปี69แล้วเนาะเกิดไป8ปีแล้วท่านผู้ว่าราชการท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วคนที่โดดเด่นมาก็หมอภาคตอนนี้มาอยู่น่าจะอยู่ที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษหรือย้ายเข้าพระมงกุฎแล้วก็ไม่รู้นะวันนั้นเจอที่ร้านครัวยายด้วงครั้งหนึ่งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่สำนักสงฆ์ถ้ำจำปาที่เราจะไปร่วมทำบุญกันสร้างซื้อที่ดินเป็นที่สถานที่ลานอเนกประสงค์ให้กับทางสำนักสงฆ์ถ้ำยำปาเนี่ยซึ่งแหมมีหลายท่านนะบริจาคมาเหมือนกันร่วมบริจาคกับลุงช้างด้วยเนี่ย2561นะ23มิถุนายนที่เกิดเนี่ยนะก็เรียกว่ากลายเป็นการปฏิบัติการกู้ภัยระดับโลกมีผู้เชี่ยวชาญอาสาสมัครจากทั่วโลกมาร่วมมือกันจนสำเร็จนะครับสมาชิกทีมหมูป่าอะคาเดมี่13ชีวิตที่หายเข้าไปในถ้ำหลวงนะมีนักดำน้ำชาวอังกฤษพบเด็กๆและก็โค้ชบริเวณเนินนมสาวรอดชีวิตทั้งหมดหลังติดอยู่ในถ้ำนานถึง9วันนะครับก็ช่วงวันที่8ถึง10กรกฎาคม61ปฏิบัติการทยอยนำตัว13ชีวิตออกจากถ้ำโดยทีมดำน้ำจากนานาชาติและก็หน่วยซิลของเรานี่แหละครับนะมีนาวาตีสมานกุนันหรือว่าจมานอันนี้เสียชีวิตแล้วก็มีจ่าเบรุตนะครับเสียชีวิตจากการปฏิบัติการครั้งนี้แต่ว่าถามว่าคุ้มมันก็ไม่น่าเสียชีวิตเนาะมีการใช้ยาสลบร่วมกับการใส่หน้ากากออกซิเจนเพื่อทยอยลำเลียงเด็กๆออกมาจากทางน้ำเพราะใส่ในแคปซูลไงแต่ว่าต้องให้สลบหรือให้หลับแล้วก็ใส่คนลดอาการตื่นตระหนกตกใจนะครับนี่ก็เป็นที่มาของเพลง13วอนแม่นางนอนนะฮะแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวไม่จบนะนะครับโอ้เพลงหนุ่มสลัมไม่ได้ฟังแล้วนะวันนี้ผมอ่านข่าวยาวเลยนะครับคุยเพ้อเจ้อซะเยอะแยะเลยนะอ่ะไปฟังเพลงเลยครับส่งท้ายจบไม่จบไม่ว่ากันเป็นเรื่องของการเวลาโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ สวัสดีครับ

0: ันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
2: ์ชายคนนี้เขาวิ่งมาได้10นาทีแล้วครับปกติแค่10นาทีเขาก็หยุดแล้วฮะแต่รู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงยังไม่หยุดเพราะเขาชอบดมเท้าครับเขาชอบกินก้นด้วยฮะใช่ฮะเขาชอบดมพุงนะฮะเขาชอบที่จะดมเท้าเขาชอบที่จะกินก้นเขาชอบที่จะดมพุงเขาชอบที่จะมีชีวิตต่อไปนานๆไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกาย10นาทีขึ้นไปให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ลดพุงลดโรครับรองได้ทำสิ่งที่อยากทำไปนานๆ
3: คุณเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์1กระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งนึงคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส
4: ทำให้เป็นมะเร็งในปอดแต่ก่อนจะเป็นคุณจะต้องไอ พอไอมากๆ ก็จะเริ่มมีเสมหะและมีเลือดปนหายใจไม่ออกคอแห้งเสียงแหบปอดจะเริ่มบวมหายใจเข้าออกจะแสบไปถึงขั้วปอดสุดท้ายคุณก็จะทุกข์ทรมานจนทนไม่ได้บุหรี่เท่ากับยาเสพติดมีพิษร้ายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
5: มันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วย
6: แต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
7: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสส
8: ส.เล่นบอลได้ไม่นานเลยคร
9: ับ ป.6เริ่มเล่นครั้งแรกมันได้เงินนะมันได้จริงมันได้มาง่ายนะครับหกสิบสามของบอลเอ้า4-2กินเต็มอะไรเงี้ยนัดที่แล้วแพ้มา7-3เรียบร้อยเอ้าราคาหายแล้ว
10: ไปแล้วโ
9: อ้เงินหมดแล้วครับ
10: เดี๋ยวจัดสัมภาษณ์อะไรก็ได้ครับ
8: อันนี้คือเมื่อก่อนคือแม่พอรู้บ้างว่าจอเล่นได้นานใช่ไหมครับ
11: ไม่รู
8: ้เดี๋ยวเราไปเจอแล้วพี่ดาวตาต้องกัน
9: ผมว่าแล้ว
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับกองทัพบกยืนยันบังเกอร์ตามแนวชายแดนต้องออกแบบตามภัยคุกคามยึดหลักยุทธวิธีเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลสักครู่กลับมาติดตามครับ
14: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
15: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
14: หรอใช้ยากไหมล่ะ
15: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
15: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
14: อืมดีจังโอเคเลย
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
17: สำนักงานกสทช.เผยกำหนดการจัดประชุมกสทช.ประจำเดือนสิงหาคม2569ซึ่งกำหนดไว้ล่วงหน้าในวันที่5ถึง6 วันที่11วันที่13และวันที่19ถึง20สิงหาคมโดยการประชุมในวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาต้องเลื่อนไปเป็นวันที่6สิงหาคมเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบตามระเบียบครับโดยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าปัจจุบันมีระเบียบวาระที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่กสทช.ต้องพิจารณาเป็นจำนวนมากซึ่งบางวาระเป็นเรื่องที่มีกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายทางสำนักงานกสทช.จึงได้ดำเนินการอย่างเต็มที่และอำนวยความสะดวกทุกทางในการจัดประชุมเพื่อให้กสทช.ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติครับทั้งนี้สำนักงานกสทช.มุ่งมั่นขับเคลื่อนการดำเนินงานและภารกิจต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไปครับ
13: โฆษกกองทัพบกชี้แจงประเด็นการวิพากษ์วิจารณ์บังเกอร์ตามแนวชายแดนยืนยันไม่มีข้อกำหนดตายตัวเรื่องมาตรฐานแต่ต้องออกแบบตามภัยคุกคามและหลักยุทธวิธีของแต่ละพื้นที่พร้อมย้ำกำลังพลมีการตรวจสอบซ่อมแซมอย่างต่อเนื่องคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
11: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์บังเกอร์ตามแนวชายแดนว่าไม่ได้มาตรฐานโดยยืนยันว่าในทางทหารแล้วไม่มีข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับรูปแบบของบังเกอร์แต่การก่อสร้างจะพิจารณาตามลักษณะภัยคุกคามสภาพของพื้นที่และหลักยุทธวิธีของแต่ละหน่วยโฆษกกองทัพบกระบุว่าบังเกอร์ทั่วไปมีหน้าที่ป้องกันกำลังพลจากสะเก็ดระเบิดขณะที่ที่มั่นในพื้นที่กองทัพภาคที่2มีความแข็งแรงเป็นพิเศษเนื่องจากต้องรองรับภัยคุกคามจากอาวุธหนักเช่นจรวด BM 21จึงไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับบังเกอร์ในพื้นที่อื่นได้ซึ่งมีการประเมินภัยคุกคามแตกต่างกันนอกจากนี้ยังขอให้การนำเสนอข้อมูลอ้างอิงจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนที่อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและการปฏิบัติภารกิจของหน่วยทหารสำหรับบังเกอร์กระสอบทรายที่อาจเสื่อมสภาพจากแดดและฝนโฆษกกองทัพบกยืนยันว่าหน่วยทหารมีการตรวจสอบซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรงของที่มั่นเป็นระเบียบปฏิบัติประจำรวมถึงปรับเปลี่ยนตำแหน่งตามหลักยุทธวิธีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กำลังพลมีความปลอดภัยและสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพณัฐชัยดิพลอยรายงานครับ
13: นางสุภจีสุธามพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพูดโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสโดยจะใช้เงินกู้4แสนล้านบาทว่าความจริงแล้วกำลังนำเรื่องนี้หารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าจะใช้เงินจากเงินกู้หรือเงินงบประมาณโดยจะต้องดูการใช้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดดังนั้นต้องดูภาพรวมทั้งหมดก่อนส่วนที่มีการตั้งคำถามเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนในการนำเงินกู้มาใช้กับโครงการท่องเที่ยวที่อาจจะกลายเป็นดาบสองคมหรือไม่นั้นนางสุภจีระบุว่านั่นคือที่เหตุผลต้องดูอย่างรอบคอบก่อนจึงยังไม่ได้เคาะว่าจะใช้เงินก้อนไหนต้องดูความเหมาะสมจะใช้เงินให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและมาติดตามพยากรณ์อากาศครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง
18: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2523
13: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
19: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
20: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
21: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
20: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
21: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
20: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
21: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
20: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
21: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่12

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของ

0: พ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าข้อร่วงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งร่วงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบปรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะ 6:19 น.ปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณจอทลอ AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการมิสเตอร์อิทธิพลควบคุมเสียงนะคะติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกยามเช้าค่ะ3:00 ถึง 4:00 นะคะแล้วก็6:00 ถึง 7:00 เช้าแบบนี้ส่วนในช่วงของเก็บตก5:00 ถึง 6:00 เช้าใครที่พลาดฟังตอน3:00ก็ไปฟังได้ที่วสป612นะคะแล้วก็11:00 ถึงเที่ยงอีกช่วงหนึ่งวันนี้เริ่มต้นวันใหม่8 สิงหาคมวันนี้วันที่8 เดือน 8โปรโมชั่นวันเลขเบิ้ลมาแล้วนะคะรอบนี้จะยาวไปถึงวันแม่เลยค่ะคุณผู้ฟังจัดเป็นโปรโมชั่นสำหรับการดูแลสุขภาพคุณแม่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะซื้อจีราวันนี้1กระปุกลด100เหลือ800บาทซื้อ2กระปุกลดกระปุกละ200ค่ะเท่ากับได้ลด400เลยนะคะ2กระปุก 1,400 ส่งฟรีไม่มีค่าจัดส่งค่ะBGM Soft Gel ลด100นะคะวันนี้ถึง12 สิงหาคมค่ะโปรโมชั่นวันเลขเบิ้ลและต่อเนื่องไปจนถึงวันแม่เลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะส่วนเกษตรกรที่เริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกบางท่านบอกว่าปลูกข้าวปลูกเดือนแม่ไปเกี่ยวเดือนพ่อสำหรับข้าวหนักเริ่มต้นฉีดวัคซีนไปก่อนเลยนะคะไปพร้อมคุมรอบ2เลยนะรอบนี้ไปลุยด้วยกันใครที่อยากเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของปุ้มสันธนีว่าชีวภาพดีกว่าเคมีตรงไหนมาพิสูจน์ได้เลยค่ะดีกว่าแน่เพราะไม่ต้องใช้ฮอร์โมนจับใบกันเพลี้ยกันหนอนกันราไม่ต้องค่ะเก็บให้หมดใครที่เคยสิ้นเปลืองซื้อยาเพลี้ยกันหนอนกันราฮอร์โมนจับใบแล้วก็ไม่ได้ประสิทธิภาพค่ะใช้ตั้งหลายขนาดข้าวยังไม่ได้เกินนาเลยนามีเท่าไหร่เอาแค่เท่าที่นาพื้นที่ก็พอค่ะอย่าโกหกตัวเองหรือได้ข้าวคุณดีโอ้ยได้นาเท่านี้10ไร่ได้10ไร่เลยได้10เกวียนเลยความชื้นน่ะนะมันก็ต้องมีบ้างแหละฤดูนี้ใช้วีซ่า2ดิไม่มีความชื้นเลยวีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มเนี่ยเอาฤดูนี้มีฝนถามว่ามีความชื้นไหมก็น้อยกว่าที่คุณเคยใช้เยอะอะทีนี้มันมีมาตั้งแต่เริ่มปลูกจนก่อนท้องในช่วงก่อนท้องฉีดวีซ่าเร่งรวงด้วยตรงนี้สำคัญค่ะวีซ่าเร่งรวงจะทำให้ข้าวท้องเสมอกันทุกต้นส่วนวัคซีไรก็จะกันโรคกันหนอนกันเพลี้ยกันแมลงให้ไม่เป็นใบขาวไม่เป็นเมล็ดริ่มเมล็ดลายได้เมล็ดข้าวเพิ่มที่สำคัญคือท้องพร้อมกันเวลาท้องพร้อมกันทั้งหมดสุกพร้อมกันทั้งหมดมันก็ลดความชื้นไปได้เยอะแล้วเติมวีซ่า2ไปอีกความชื้นถึงได้ไม่มีไงนี่แหละเกษตรกรก็อย่าข้ามขั้นตอนนะคะวีซ่าเร่งรวงไม่ฉีดจะไปฉีดวีซ่า2เลยมันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะถ้าคิดอยากจะเขียมจริงๆฉีดวีซ่าเร่งรวงแล้วไม่ฉีดวีซ่า2ได้ไหมก็ได้ค่ะแต่คุณก็ไม่ได้เมล็ดเต่งใสไม่ได้เพิ่มแป้งเพิ่มน้ำหนักก็ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ได้อยากให้อวบกว่านี้เมล็ดข้าวอวบอ้วนกว่านี้ก็เติมวีซ่า2ลงไปใช้ตามขั้นตอนที่ปุ้มเล่าผลผลิตเกินนาแน่ๆ แล้ววีซ่าขั้วเหนียวนะคะกันข้าวดีดข้าวเด้งไม่ให้ร่วงลงนาฤดูหน้าจะได้ไม่มีต่อให้ติดมากับรถเกี่ยวมันก็ไม่มากมายเหมือนอย่างที่อยู่ในนาเราเพราะนั้นวีซ่าขั้วเหนียวค่ะฉีดด้วยกันข้าวดีดข้าวเด้งไม่ให้ร่วงลงนากันเมล็ดข้าวไม่ให้ปริแตกข้าวเราก็ไม่ร่วงโดนลมก็ไม่ร่วงต้นก็ไม่ล้มเพราะว่าวัคซีไรท์ทำให้ต้นแข็งนี่แหละนาข้าวมีหนอนเหรอวีโต้ปราบหนอนจัดไป ได้เปรียบเคมีตรงที่ไล่หนอนเก่าไปแล้วหนอนใหม่ไม่เกิดเคมีฉีดไปหนอนตายล่วงพลอยสักครู่มาอีกแล้วค่ะตัวใหม่มานะคะเปรี้ยไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดโทรหาปุ้มสันธนีค่ะคุณจะจัดการเรื่องอะไรเพรียวัคซีไรอย่างเดียวหนอนเติมวีโต้ปราบหนอนไปด้วยเชื้อราชีวภาพปราบรารออยู่ค่ะหนูกัดโอ้ยนี่จิ๊บจิ๊บสมุนไพรปราบหนูเด็ดสุดนะคะพืชไร่ไม้ผลฉีดวัคซีนไปก่อนปลูกใหม่ฉีดวัคซีนไปก่อนเร่งยอดเร่งใบเก็บยอดเก็บใบฉีดวัคซีนไปก่อนส่วนอะไรที่ออกดอกฟังให้ชัดนะคะทุกอย่างที่ออกดอกแล้วอยากให้ติดผลดกคำเดียวไม่มีคำอื่นไม่มีเพรียอ่อนเพรียไฟไรขาวไรแดงเพรียแป้งเพรียน้ำมันไม่ต้องเลยวัคซีนเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวจ้าลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำใช้เลยโทรหาปุ้ม0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟังเหตุการณ์สลดใจเรื่องราวของเด็กก่อเหตุเนี่ยแบบฟังทีไรมันสะเทือนหัวใจเมื่อวานตลอดทั้งวันเป็นข่าวใหญ่อย่างที่ปุ้มบอกปุ้มมาจัดรายการตอน 11:00 น.ก็เจอแจ็คพอตเลยเรื่องใหญ่ที่ต้องเล่าละเอียดนำเสนอคุณผู้ฟังไปแล้ววันนี้เราจะมาติดตามเรื่องราวของไทม์ไลน์แล้วก็เรื่องของการเยียวยาและความคืบหน้าไปถึงไหนไล่ไทม์ไลน์มาก่อนกรณีนักเรียนพกปืนเข้าไปก่อเหตุโศกนาฏกรรมในโรงเรียนเทพศิรินทร์ย้อนรอยกลับไป5ปีนะคะถอยหลังไป5ปีเหตุการณ์สุดสะเทือนใจที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการกราดยิงแล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตเราเคยเห็นแต่ในข่าวต่างประเทศมันน่ากลัวไม่คิดว่าวันหนึ่งมันจะมาเกิดในบ้านเมืองเราแล้วมันก็น่ากลัววันนี้เรื่องของเด็กไม่อยากว่าเด็กจริงไม่อยากว่าเด็กอยู่ที่การเลี้ยงดูค่ะแต่ก็มีข้อโต้แย้งว่าปู่กับย่าเขารักมากเลยนะนี่แหละยิ่งรักมากประคบประงมมากมันเหมือนพ่อแม่รังแกฉันนะมันมีข้อเปรียบเทียบค่ะเรื่องของการดูแลเด็กอะบางครอบครัวน่ะอบอุ่นจริงนะคะเลี้ยงลูกหลานให้เป็นคนดีจริงดีค่ะเป็นคนดีในสังคมจริงๆแต่ว่าเป็นคนดีจริงซึ่งคนดีจริงๆอ่ะอยู่ยากเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอื้ออาทรมีน้ำใจก็โดนเอาเปรียบครอบครัวเดียวกันนะคะอันนี้คือเรื่องจริงเลยเรื่องใกล้ตัวบุ้มด้วยครอบครัวเดียวกันพี่น้องพ่อแม่เดียวกันสองคนคนหนึ่งเนี่ยพ่อแม่ประคบประงมดูแลอยู่ในสายตาแม่เลี้ยงมาอย่างดีพ่อแม่ดูแลอย่างดีค่ะจิตใจดีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนดีพูดเพราะพูดดีก็โดนคนเอาเปรียบไม่อยากมีปัญหากับใครยังไงก็ได้อันนี้ก็ได้ตามใจก็โดนคนเอาเปรียบรู้ว่าเขาเอาเปรียบแต่ด้วยความมีน้ำใจก็ยอมไงแต่อีกคนนึงอ่ะครอบครัวเดียวกันพ่อแม่ไม่ค่อยได้ดูแลสักเท่าไหร่แต่ว่าไม่ใช่ไม่รักนะเขาก็รักอยู่ดูแลอย่างดีเติบโตมาโดยที่พ่อแม่ไม่ได้ใส่ใจเป็นพิเศษแต่ก็ใส่ใจเติบโตมาด้วยตัวเองไม่ได้ ดูแลเป็นพิเศษแต่ไม่มีใครเอาเปรียบไม่โดนเอาเปรียบไม่แรงน้ำใจแต่ก็ไม่เอาเปรียบพี่น้องสองคนจะต่างกันมากเลยค่ะขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูอันนี้เหมือนการปู่ย่าประคบประงมคุณผู้ฟังขาปู่ย่าประคบประงมจนเป็นแบบเนี้ยเป็นเหตุสะเทือนขวัญสร้างความตื่นตระหนกกันไปทั้งประเทศเลยเนาะแล้วผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นครูเป็นบุคลากรทางการศึกษาเกิดขึ้นในโรงเรียนยิงครูประจำชั้นเดินออกมาข้างนอกเจอครูฝ่ายปกครองยิงครูฝ่ายปกครองเจอเพื่อนนักเรียนยิงเพื่อนนักเรียนด้วยความเคารพโมโหใครจัดการคนนั้นจะไม่ว่ากันเลยอันนี้ไม่มีใครรู้เรื่องอะไรด้วยเลยแล้วมันสะเทือนหัวใจคนทั้งประเทศนึกดูพ่อแม่ลูกเขาอยู่ในโรงเรียนอะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ยิงกันเสียงปืนดังปังปังปังปังเป็นแบบ10นัดนะ26นัดได้มั้งนักเรียนบอกทีนี้มาย้อนกลับไปค่ะดูเรื่องราวของเหตุการณ์กราดยิงที่ทำให้สะเทือนหัวใจเริ่มจากปี2563ตั้งแต่ต้นปีเลยไอชนิดที่กราดยิงเนี่ย8กุมภาพันธ์2563ที่เทอร์มินอล21ที่โคราชทหารชั้นประทวนชิงปืนสงครามจากค่ายสุรธรรมพิทักษ์จากความขัดแย้งเรื่องเงินซื้อบ้านแล้วถูกกดดันจากขุนข้าบัญชาจ่าสิบเอกจักรพันธ์ยิงผู้บังคับบัญชาแย่งปืนบุกเข้าไปในศูนย์การค้าเทอร์มินอล21กราดยิงประชาชนใช้โซเชียลโพสต์ระบายอารมณ์เจ้าหน้าที่ปิดล้อมกันข้ามคืนก่อนจะวิสามัญฆาตกรรมชั้นใต้ดินผู้เสียชีวิต31รายบาดเจ็บ58รายพลเมืองดีกำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในห้างถูกยิงล้มกลิ้งอยู่หน้าห้างแอบหนีเข้าไปอยู่ในห้องเย็นโดนตามเข้าไปยิงเสียชีวิตอยู่ในนั้นมันสะเทือนขวัญมากอันนั้นเมื่อปี63ถัดมาอีก2ปีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.อุทัยสวรรค์หนองบัวลำพู6ตุลาคม2565จำได้ไหม10ตำรวจเอกปัญญาเป็นอดีตตำรวจที่ถูกให้ออกจากราชการในคดียาเสพติดเครียดมีกำหนดขึ้นศาลในวันที่เกิดเหตุใช้ปืน9มม.แล้วก็มีดบุกเข้าไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตอนที่เด็กๆ กำลังนอนกลางวันกันอยู่ทำร้ายเด็กทำร้ายครูคุณครูตั้งครรภ์8เดือนถูกทำร้ายไปด้วยขณะหลบหนีก็ไล่ยิงชาวบ้านไประหว่างทางก่อนจะกลับบ้านไปจุดไฟเผารถสังหารลูกและเมียแล้วก็จบชีวิตตัวเองเสียชีวิต37เป็นเด็ก24บาดเจ็บ10รายอันนี้เกิดขึ้นกับเด็กเล็กด้วยสะเทือนหัวใจมากทีเดียวทั้งประเทศ3ตุลาคม2566ที่ห้างสยามพารากอนเยาวชนชายวัย14มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตขาดการรับยาอย่างต่อเนื่องพฤติกรรมหมกมุ่นกับเกมยิงปืนใช้ปืนแบงกันดัดแปลงกระสุนจริงเดินทางด้วย BTS มาที่สยามพารากอนใช้อาวุธปืนที่ดัดแปลงยิงตั้งแต่ชั้น M และชั้น1สร้างความแตกตื่นไปทั่วเจ้าหน้าที่ปิดล้อมจนยอมมอบตัวที่ชั้น3ภายใน1ชั่วโมงวันนั้นเสียชีวิต3รายจีน1เมียนมา1ไทย1บาดเจ็บ4คนแต่ล่าสุดค่ะเยาวชนคนนี้อยู่ในความดูแลของสถาบันกัลยาราชนครินทร์เพื่อรักษาอาการจิตเวชอบรม 3-5 ปีผ่านไป2ปีแล้วได้รับยาอย่างต่อเนื่องความประพฤติดีและในปีหน้าค่ะอาจจะเสนอศาลพิจารณาให้ปล่อยตัวคุณผู้ฟังขานี่คือตอนนี้ดีรับยาดีกินยาสม่ำเสมอปีหน้าจะปล่อยตัวแล้วค่ะยังไม่รู้อนาคตข้างหน้าแต่เขาจะปล่อยตัว28กันยายนปีที่แล้วที่ตลาดอตก.ชายวัย60ปีพกปืนสั้นขัดแย้งส่วนตัวกับรปภ.และเครียดสะสม ยิงรปภ.เสียชีวิตที่ลานจอดรถบุกเข้าไปในตลาดเป็นตลาดสดกราดยิงพ่อค้าแม่ค้าประชาชนแล้วยิงตัวตายเสียชีวิต6รายรวมทั้งคนที่ก่อเหตุ11กุมภาพันธ์ต้นปีที่ผ่านมาค่ะโรงเรียนพระตรงประธานคีรีวัดที่สงขลาอันนี้ยิ่งสลดใจเยาวชนชายวัย18ปีเครียดสภาพจิตใจบอบช้ำพกปืนเข้าไปในโรงเรียนตอนเย็นจับครูและนักเรียนเป็นตัวประกันผู้อำนวยการค่ะผู้อำนวยการสสิพัฒน์แสดงจิตวิญญาณความเป็นครูเอาตัวเองไปแลกเป็นตัวประกันแทนนักเรียนสุดท้ายผอ.ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสแล้วเสียชีวิต1รายบาดเจ็บ6จากวันนั้นผ่านไป6เดือนมาถึงเมื่อวานนี้เหตุการณ์ล่าสุดอึกทึกระทึกขวัญเสียเหลือเกินบีบหัวใจคนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองมากที่โรงเรียนไม่ใช่เซฟโซนแล้วค่ะนักเรียนม.ต้นกราดยิงเรียนไปได้2ชั่วโมงภาพที่เห็นน้องยืนบรรจุกระสุนใส่เข้าไปในแมกกาซีนนี่คือความชำนาญนะวันนี้เอาปืนมาวางเนี่ยแล้วก็เอาแมกกาซีนมาวางเอาลูกกระสุนมาวางให้ปุ้มบรรจุปุ้มทำไม่เป็นนะแล้วปุ้มก็ไม่จับด้วยเพราะว่าปุ้มกลัวแล้วลองคิดดูว่าแมกกาซีนปืนแมกกาซีนเนี่ยที่ใส่กระสุนหยิบลูกกระสุนใส่กระเป๋ามาเป็น 20-30 นัดเต็มกระเป๋าเลยยิงไปหมดแมกกาซีนน่าจะมี 21-22 นัดได้ไหมแสดงว่าหมดแล้วใช่ไหมถึงมายืนบรรจุกระสุนเฉยอ่ะกล้องวงจรปิดถ่ายภาพมาได้นี่คือความชำนาญใช่ป่ะเนี่ยก่อเหตุประมาณสักเกือบ10โมงยิงครูประจำชั้นน่ะกดดันอะไรมายิ่งไปกว่านั้นก่อนออกจากบ้านยิงปู่กับย่าตายอยู่ในบ้านมาแล้วค่ะแล้วก็มาโรงเรียนพร้อมปืนและกระสุนดูดิแล้วสุดท้ายก็จบชีวิตตัวเองสรุปว่าในเบื้องต้นเนี่ยผู้เสียชีวิต8ในโรงเรียน6บาดเจ็บอีก15รายงานล่าสุดตอน 16:30 เมื่อวานนี้ค่ะเนี่ยมันสะเทือนหัวใจป่ะ6ชีวิตในโรงเรียนถูกลำเลียงออกมานำส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำผู้เสียชีวิต6รายออกมาจากรั้วโรงเรียนส่งไปชันสูตรตอนทุ่มหนึ่งร่างของนายกิตติพงศ์สมรัตรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองคนนี้โดยหน้าที่ต้องไปช่วยเหลือนักเรียนเป็นครูฝ่ายปกครองเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณครูหนีไม่ได้หรอกค่ะต้องเข้าไปอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วสุดท้ายก็ถูกยิงนางสาวสายฝนสิริกิจจาขจรเลขาหน้าห้องผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวทิวาพรวานิชครูแนแนวว่าที่ร้อยตรีหญิงนิชนัทพรพระนาคพลังครูภาษาไทยอันนี้ครูขนุนโฮมรูมครูที่ปรึกษาอาจารย์ประจำชั้นอะแหมเนี่ยครูขนุนครูประจำชั้นค่ะนางสาวประภาพรก้อนศิลาครูคณิตศาสตร์เสียชีวิตทั้งหมดแล้วก็เด็กชายที่ก่อเหตุวัย14ยิงตัวเองตอนแรกอ่ะบาดเจ็บสาหัสกู้ภัยช่วย CPR จนมีสัญญาณชีพแล้วสุดท้ายก็ยื้อไม่ไหวแล้วอีก2ศพเป็นปู่กับย่าที่อยู่ที่บ้านน่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ล่าสุดนะเด็กหญิงวัย12คือตอนนี้มีอยู่2คนที่เป็นเคสสีแดงมากๆคือน้องอายุ14คนหนึ่งแล้วก็อายุ13คนหนึ่งส่วนเด็กหญิงวัย12ปีอ่ะก็น่าจะเป็นน้องม.1อ่ะ ไม่รู้อะไรด้วยเลยอะค่ะโดนเข้าที่ศีรษะกระสุนฝังอยู่ข้างในเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขก็ขอความร่วมมือกับสื่อว่าหยุดเผยแพร่ภาพใดๆขอความร่วมมือประชาชนทั่วไปไม่เผยแพร่ภาพผ่านโซเชียลแล้วก็ขอความร่วมมือมายังสื่อว่าน้อง12เนี่ยยังมีสัญญาณชีพอยู่อย่าเพิ่งสรุปว่าน้องเสียชีวิตล่าสุดมีรายงานมาตอนนี้น้องยังอยู่ในอาการโคม่าแต่สื่อบางฉบับบอกว่าน้องเสียชีวิตตอนนี้ต้องรอคำยืนยันจากสื่ออื่นๆก่อนนะคะเพราะว่าประมาณสักทุ่มหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกมาบอกว่าอาการของน้องวัย12เนี่ยเด็กผู้หญิงคนนี้ยังโคม่าอยู่แพทย์กำลังระดมกำลังช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะเพราะว่ามีเคสสีแดงเนี่ย3รายด้วยกันก็คือน้องผู้ชาย2คนอายุ14คนหนึ่ง13คนหนึ่งกระสุนเข้าที่ลำตัว2รายเนี่ยอยู่ในอาการวิกฤตแพทย์เร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วก็น้องนักเรียนหญิงเนี่ยมีภาวะช็อกผู้ปกครองนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็น้องอายุ12เนี่ยค่ะกระสุนเข้าที่ศีรษะซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยแพทย์ยังต้องประเมินสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิดก่อนจะตัดสินใจผ่าตัดนำกระสุนออกอาการน้องยังน่าเป็นห่วงยังไม่ให้ยืนยันว่าน้องคือให้ยืนยันว่าน้องโคม่ายังไม่ให้เป็นเคสอย่างอื่นให้เป็นเคสสีแดงอยู่นะคะส่วนน้องผู้ชาย2คนอายุ14แล้วก็13อันนี้ก็เป็นเคสสีแดงอีก2คนที่กระสุนเข้าที่ลำตัวแพทย์ผ่าตัดแล้วค่ะแล้วก็ดูอาการแล้วยังต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดแต่แนวโน้มน้องปลอดภัยแต่ยังให้อยู่ในเคสสีแดงอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด29รายค่ะเคสสีแดงเนี่ย10รายเป็นนักเรียน7คนอยู่ในเคสสีแดงนะคะทีนี้ก็มาดูเรื่องของกรมคุ้มครองสิทธิ์เยียวยาผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกรายละ 300,000ภาครัฐจากสำนักนายกเนี่ยจะมีเงินเยียวยาผู้ประสบภัยจากสาธารณะเสียชีวิตจากเหตุแบบนี้ค่ะรายละ1ล้านบาทแล้วก็มีทางด้านของกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพมีเกณฑ์การชดเชยแล้วก็เยียวยากับผู้เสียหายจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาผู้เสียชีวิตทุกรายทั้งผู้ใหญ่และเด็กนักเรียนจะได้รับเงินเยียวยารายละ 300,000 กรณีบาดเจ็บค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงไม่เกิน 80,000 นี่ค่ะค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจวงเงิน 50,000 ค่ะค่าบาดเจ็บตามระดับความรุนแรงและระดับอาการตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 สูญเสียอวัยวะจ่ายสูงสุดไม่เกิน 300,000 ค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำเป็นระยะเวลา1ปีนักเรียนที่มีรายได้จากการทำงานพิเศษระหว่างเรียนจะถูกนำมาพิจารณาเป็นเงินชดเชยส่วนนี้ด้วยค่ะอันนี้นอกเหนือจากกองทุนช่วยเหลือของสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะอันนี้อีกกรณีหนึ่งแล้วก็ประกันจากวิริยะประกันภัยเป็นประกันชีวิตของนักเรียนทุกคนทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิต เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเยียวยาแต่ว่าไม่มีใครอยากได้หรอกค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่แหละเมื่อวานนี้ก็เห็นน้ำใจคนไทยนะคะระดมกำลังไปบริจาคเลือดบริจาคเลือดกันเยอะมากมันมากพอแล้วก็ยังรับอยู่นะคะส่วนความคืบหน้าเพิ่มเติมในเรื่องอื่นนะคะตำรวจแถลงสรุปสำนวนส่งอัยการฟ้องกรณีเจ้าของโรงเบียร์ณลาดพร้าวห้าข้อหาหนักแล้วก็มีเรื่องของการเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยค่ะโต๊ะขวางประตูหนีไฟล็อกไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดมีคำชี้แจงมาล่าสุดจากการสืบสวนรวบรวมหลักฐาน211ปากจากการสอบปากคำและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์ทราบถึงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะผู้กระทำผิดคือเจ้าของเลยค่ะฐานกระทำการให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาทจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทการกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 200,000ทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 600,000 และการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 และข้อหาทำให้เสียทรัพย์นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยค่ะสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการค่ะดำเนินคดีกับเจ้าของร้านคือนายสุวิชาสไลบาทอายุ45ปีเป็นเจ้าของโรงเบียร์ในฐานะนิติบุคคลและส่วนตัวหุ้นส่วนอีก 4-5 คนไม่มีส่วนในการบริหารค่ะนะคะสำนวน7แฟ้มส่งอัยการไปแล้วเรียบร้อยคุณผู้ฟังแล้วจากการสอบปากคำพนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริการพบว่าเป็นความประมาทของเจ้าของร้านที่ไม่ระมัดระวังผิดวิสัยของผู้ประกอบการในลักษณะนี้สรุปสำนวนฟ้องค่ะมีการวางโต๊ะจำนวนมากและประตูที่ควรจะเป็นทางหนีไฟมีสิ่งของตั้งวางและปิดล็อกอยู่ในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่นี่ก็เป็นความคืบหน้านะคะแล้วก็มีเรื่องของเหตุสลดใจที่นครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบซากวัวของชาวบ้านถูกสัตว์ป่ากัดตายหลังบ้านพักตำบลน้ำตกอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชคาดว่าน่าจะเป็นสัตว์ป่าจำพวกเสือหรือไม่ก็เป็นหมีเพราะเมื่อไปถึงเนี่ยวัวล้มตายค่ะมีบาดแผลถูกกัดที่ท้องอวัยวะภายในทะลักออกมาอยู่นอกท้องอีกตัวหนึ่งถูกกัดบาดเจ็บที่ขาในอำเภอทุ่งสงและผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าสัตว์ที่เข้ามาทำร้ายและกัดกินวัวน่าจะเป็นหมูป่าโทนหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหมูทอกลักษณะตัวใหญ่ดุร้ายเป็นกึ่งนักล่ากินทั้งพืชและสัตว์รอยเท้าที่ปรากฏไม่ใช่รอยเท้าเสือแล้วก็ไม่ใช่อุ้งตีนหมีแต่พื้นที่จุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ติดกับป่าที่สมบูรณ์มากนายสมภพเจ้าของบ้านบอกว่าประมาณ3ทุ่มล่ามัวไว้หน้าบ้านจู่ๆได้ยินเสียงวัวร้องดังผิดปกติออกไปใช้ไฟฉายส่องดูปรากฏเห็นหมูป่าตัวใหญ่มากที่เรียกกันว่าหมูเถื่อนน่ะก็เลยได้แต่ส่งเสียงไล่ค่ะมันก็วิ่งหนีเตลิดเข้าป่าไปในทันทียืนยันว่าเป็นสัตว์ป่าที่ทำร้ายวัวอย่างแน่นอนถ้าไม่เห็นกับตาก็จะคิดว่าเป็นหมีแต่เห็นกับตาก็ยืนยันว่าเป็นหมูป่าแน่ๆตัวมันใหญ่มากมากเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะกัดวัวไส้แตกเลยสงสารวัวมากชาวบ้านก็ เดือดร้อนค่ะเพราะว่ามันเป็นอันตรายตัวสูงใหญ่มากัดท้องวัวเป็นแผลเวอะหวะเจ้าของยืนยันว่าเห็นกับตาว่าเป็นหมูป่าแน่ๆนี่ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานก็ช็อกเหมือนกันตอนเย็นช็อกในระหว่างกลางวันยังไม่หายตอนเย็นมาอีกแล้วประมาณใกล้ๆเที่ยงมีภาพวินาทีช็อกรถเก๋งพุ่งทะลุกำแพงเร็วท้านรกเป็นกำแพงศูนย์เด็กเล็กทะลุรั้วทะลุกำแพงเข้ามาค่ะน้องบาดเจ็บ14คนและอีกคนขับอ่ะฉี่ม่วงอีกคนนั่งก็ฉี่ม่วงดูดิเป็นอุบัติเหตุรถเก๋งค่ะพุ่งเข้าชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซียนบ้านหนองสองตอนตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองกาญจนบุรีน้องๆ นอนกลางวันอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบาดเจ็บไป14คนคุณผู้ฟังลองคิดดูพอเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ย อยากจะเข้าไปตบกันโลกสงสารพ่อแม่เขาจริงๆคุณครูเนี่ยพาน้องๆ นอนในจุดที่เป็นที่นอนของน้องๆ นะและไอ้รถเจ้ากามกระชังพุ่งมาชนตรงนั้นพอดีคือแบบมันก็ไม่ได้เป็นทางโค้งไม่ได้เป็นเลี้ยวหักศอกดูจากถนนนี่บุ้มดูภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นถนนเป็นทางตรงแล้วมันก็เป็นทางเลี้ยวเข้าซอยไอ้นี่ตะบี้ตะบันตะบึงมาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะขับมาด้วยความเร็วอ่ะแล้วก็เสียหลักเหินพุ่งชนกำแพงรั้วก่อนแล้วก็ทะลุเข้าไปชนผนังด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งติดอยู่กับห้องที่น้องๆกำลังนอนอยู่ค่ะเด็กสองคนยืนอยู่ติดผนังน้องๆ นอนอยู่มันพุ่งเข้ามาผนังพังดีนะที่ติดอยู่ตรงนั้นถ้าเลยไปกว่านี้คือน้องๆ นอนอยู่เต็มเลยค่ะแล้วกำแพงก็ถล่มลงมาโดนน้องอ่ะเศษอิฐเศษปูนกระเด็นโดนหัวร้างข้างแตกกันไปแหละภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งด้านนอกและด้านในข้างนอกเนี่ยมองเห็นรถพุ่งเข้ามาเลยค่ะเสยกำแพงทะลุเข้าไปถึงตัวอาคารแล้วติดอยู่ตรงนั้นส่วนข้างในผนังถูกชนพังเศษอิฐเศษหินกระเด็นน้องๆ นอนอยู่อ่ะบาดเจ็บไป14คนดูดิครูก็เข้าช่วยเหลือพาน้องๆออกจากห้องประสานเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิพิทักษ์การพาเด็กที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลคุณแม่บอกว่าลูก2ขวบอ่ะบาดเจ็บจากปูหล่นใส่หัวแตกมันเกิดอะไรขึ้นคุณแม่บอกอยากให้ดูแลความปลอดภัยคือจริงๆอ่ะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่ะไม่ได้ไปอยู่ขวางถนนไม่ได้ไปอยู่ทางโค้งหรืออะไรเลยค่ะอยู่ในมุมปกติแต่ชายวัย54ปีคนขับกับคนที่นั่งมาด้วยเนี่ยฉี่ม่วงค่ะขับขี่ขณะมีสารเสพติดขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายแล้วในรถเจอปืน1กระบอกมีความผิดตามพรบ.อาวุธปืนด้วยจัดให้หนักเลยญาติออกมาบอกว่าโรคประจำตัวกำเริบโนโรคประจำตัวกำเริบอ้างไม่ได้เพราะฉี่ม่วงดำเนินคดีเรื่องฉี่ม่วงก่อนมีสารเสพติดแล้วขับรถก่อนอย่ามาอ้างว่ามีโรคประจำตัวก็ในเมื่อรู้ว่ามีโรคประจำตัวอย่าขับใช่ไหมโรคประจำตัวที่เป็นโรคลมชักมีอาการเกร็งเลี่ยงเลยค่ะด้วยความเคารพเพราะมันเคยมีข่าวผู้อำนวยการโรงเรียนเกิดอาการชักเกร็งเพราะโรคลมชักรถพุ่งเข้าไปหาเด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บคือถ้ารู้ตัวว่ามีโรคแบบนี้ไม่ขับค่ะอย่าอ้างโรคประจำตัวเพราะว่าฉี่ม่วงต้องโดนดำเนินคดีไปก่อนเนี่ยโชคดีที่น้องไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่น้องบาดเจ็บนะคะโรงเรียนไม่ใช่ที่ปลอดภัย คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่สบายใจอ่ะถามหาความปลอดภัยได้จากตรงไหนส่งลูกไปโรงเรียนครูก็ดูแลอย่างดีค่ะแต่มาจากปัจจัยภายนอกไอ้ขี้ยาทั้งหลายนี่แหละเดี๋ยววันนี้ไปติดตามความคืบหน้าในกรณีเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ประกาศปิดยาวไปเลยนะคะเปิดวันจันทร์หน้านู่น17นะคะจะมีความคืบหน้าใดๆก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะส่วนเรื่องของฝนฟ้าอากาศพายุไต้ฝุ่นดอนฟินไม่มาไทยแต่จะทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นก็ยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่สำหรับวันนี้นะเดี๋ยว11โมงจะกลับมาเล่าให้ฟังแต่ว่าตอนนี้เวลาหมดไปละค่ะอย่าลืมโปรโมชั่นสมุนไพรจิราซื้อ1กระปุกลด100 2กระปุกลดกระปุกละ200 BGM Soft Gel ลด100วันนี้ถึง12สิงหาคมนี้นะคะติดตามฟังข่าวกับปุ้ม11โมงค่ะขอบคุณอิทธิพรและขอบคุณที่ติดตามฟังสวัสดีค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหา
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรี
5: วันที่20สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาต
6: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
7: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
6: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาวานอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
9: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงดาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่า ชาวนาถูกใจข้าวทองไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสาร
10: ข่าวดีโฉมใหม่GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 7:00 นกับอิทธนินบุญประเสริฐครับชก.นราธิวาสบูรณาการหลายหน่วยงานตรวจยึดบุหรี่หนีภาษีมูลค่ากว่า162ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามครับ
12: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
13: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
12: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่